0: อืมคุณหมูคุณผู้ฟังของเราน่ารักมากบางทีก็ทักทายกันเองด้วยนะมีอรุณสวัสดิ์กันเองอะไรอย่าง
1: น
0: ี้นะคุณเสือนอนไม่หลับนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆท่านเลยรวมทั้งช่องทางไลน์นะคุณผู้ฟังใส่ใจน่ารักมากคุณชัยทักมาบอกว่าเออจำได้ว่าคุณสุมรตั้งครรภ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคุณสุมรตอนนี้ก็สภาพจิตใจดีขึ้นแล้วนะคะก็ส่งกำลังใจให้คุณสุมรด้วยเอาล่ะพี่ต้นมี TikTok Live อยากจะอ่านไหมคะ
1: ครับก็เห็นคุณสนั่นนะครับได้รีโพสต์ไลฟ์ของเรานะครับซึ่งก็จะช่วยกันเปิดการมองเห็นได้นะครับฝากเคาะจอเคาะรีโพสต์ไป
0: เคาะใจเขาต้องพูดแบบนี้กันใช่ไหมฝากเคาะจอเคาะใจด้วยนะคะมาแล้ว
1: คนจะได้เห็นข้อมูลดีๆกันนะครับ
0: ค
1: ุณ CCN18 คุณณนีรนุชนะครับแล้วก็คุณ user 757คุณ SPK คุณ Ion Girl นะครับคุณเพรหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาทักทายแล้วก็รีโพสต์ไลฟ์ของเรานะครับขอบคุณมากๆเลยครับ
0: อืมค่ะเอาละค่ะเราในช่วงนี้เรามาตามข่าวสารกันเพิ่มเติมนะคะในช่วงที่ผ่านมาเกือบๆ4เดือนที่เกิดสงครามระหว่างสหรัฐอิหร่านและอิสราเอลเนี่ยมันก็แน่นอนนะคะส่งผลกระทบในเรื่องวิกฤตพลังงานนะรวมถึงพลังงานที่ต้องนำมาใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าด้วยนะคะฟิลิปปินส์ตอนนี้ค่ะมีแนวโน้มการลงทุนในโซลาร์เซลล์เนี่ยมากที่สุดในโลกเลยทีเดียวนับตั้งแต่สงครามอิหร่านเริ่มต้นขึ้นนะคะรายงานผ่านรอยเตอร์สฟิลิปปินส์ leads the world in rush to solar as power pricesSoar นะคะคือราคาพลังงานเนี่ยมันก็เพิ่มสูงขึ้นนะมาจากสถานการณ์สงครามนะคะบริษัทเมราโก้ผู้จำหน่ายไฟฟ้าชั้นนำของฟิลิปปินส์ค่ะได้ขึ้นราคาค่าไฟฟ้า 10% นับตั้งแต่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มต้นขึ้นแถวๆวันที่28กุมภาพันธ์นะคะโดยในปัจจุบันเนี่ยครัวเรือนโดยเฉลี่ยใช้จ่ายประมาณ 12% ของรายได้ต่อเดือนไปกับค่าไฟฟ้าค่ะฟิลิปปินส์ถือเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่มีการอุดหนุนค่าไฟฟ้าน้อยมากและราคาค่าไฟฟ้าครัวเรือนเนี่ยก็สูงที่สุดในภูมิภาคเลยรองลงมาจากสิงคโปร์แต่กำลังซื้อเฉลี่ยของประชาชนในสิงคโปร์เนี่ยเขาสูงกว่าเกือบ13เท่าค่ะมีเขาเข้าไปสัมภาษณ์นะคะแล้วก็มีวิศวกรซอฟต์แวร์ท่านหนึ่งนะอายุ39ปีนะคะชื่อคุณเอเดเรียนเขาบอกว่าคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์มาหลายปีแล้วแต่ว่าราคามันก็แพงเนาะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องตัดสินใจเปลี่ยนใจนะคะเพราะว่าราคาไฟฟ้ายังคงสูงขึ้นเรื่อยๆในที่สุดก็เลยตัดสินใจติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านในกรุงมะนิลานะคะที่เขาเองเนี่ยก็อยู่อาศัยร่วมกับคนอื่นๆอีก3คนติดตั้งไปด้วยงบประมาณ310,000 บาทค่ะกระแสความนิยมติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาเนี่ยก็ส่งผลทำให้มีการนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์มูลค่าสูงถึง407ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือประมาณ 13,500 กว่าล้านบาทในช่วงตั้งแต่มีนาคมถึงพฤษภาคมโดยเพิ่มขึ้น 145% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะคะตามข้อมูลการค้าจากจีนค่ะซึ่งเป็นผู้จัดหาแผงโซลาร์เซลล์ส่วนใหญ่ของโลกใบนี้โดยในเดือนพฤษภาคมนะคะการส่งออกไปฟิลิปปินส์เนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ1ใน3เลยทีเดียวในขณะเดียวกันรัฐบาลฟิลิปปินส์เขาก็คือเขาไม่ได้อุดหนุนมากแต่เขาให้สินเชื่อนะคะสำหรับการติดตั้งโซลาร์เซลล์สูงสุด 500,000 ฟิลิปปินส์เปโซก็ประมาณ 270,000 กว่าบาทนะคะในอัตราดอกเบี้ย 5% ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดค่ะอันนี้ก็เป็นรายงานที่มาจากรอยเตอร์สจากประเทศฟิลิปปินส์นะคะเป็นความพยายามในการดิ้นรนต่อสู้กับราคาพลังงานและเปลี่ยนผ่านไปสู่ตัวเลือกพลังงานสะอาดนะคะธุรกิจหนึ่งที่ไม่ค่อยกระทบมากในช่วงนี้ก็คือพวก new business นะคะก็คือพวกธุรกิจใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นพวกเทคหรือว่าพวกพลังงานสีเขียวนะคะก็ถือว่าเติบโตอย่างมากเลยทีเดียวในช่วงนี้ค่ะ
1: เรื่องของพลังงานทางเลือกแบบโซลาร์เซลล์นี้ก็เห็นว่าเมื่อก่อนนี้นะประมาณสัก2ปีที่แล้วเนี่ยบ้านเรา5กิโลวัตต์นี่ก็จะประมาณ 200,000 หรือ 230,000 นะตอนนี้มันลดลงเหลือประมาณสัก 120,000 บาทแล้วก็ราคาลดลงได้ไปอย่างมากเลยทีเดียวแต่ว่าคุณภาพนี้ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าโครงการที่บ้านเราเนี่ย

0: เคยพูดกันเอาไว้ว่ารัฐบาลจะให้สินเชื่อจะสนับสนุนเรื่องของการที่ประชาชนจะติดโซลาร์เซลล์บนหลังคาเนี่ยไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้วนะคร
1: ับ แต่ช่วงหน้าฝนนี่ productivity หรือว่ากำลังการผลิตของแผงโซลาร์เซลล์นี่จะ

0: นะครับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเยอะเลยทีเดียววันนี้มีข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของคำว่านอสโตเจียมาฝากด้วยนะครับ
1: bitter and sweet หรือเปล่าคะหรือว่า nostalgic ในแง่ไหนคะ
0: น่าจะสวีทนะเพราะว่าอิสระเสรีภาพของการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็มาจากยานพาหนะใช่ไหมไม่รู้ว่าน้องน้ำหวานเคยได้ยินคล้ายๆกับมอเตอร์ไซค์สกูตเขาใช้คำว่าสกูตเตอร์นะที่ชื่อเวสป้า
1: อ๋อค่ะรู้จักค่ะแบรนด์เก่าแก่ไม่เคยค่ะไม่เคยดิฉันเคยพยายามจะขี่มอเตอร์ไซค์นะคะสมัยวัยประถมแบบขี่ในซอยบ้านอยากลองขี่แบบผู้ใหญ่ปรากฏอ๋อชนกำแพงของคนแถวบ้านก็เลยไม่เคยขี่อีกเลยค่ะ
0: แต่ใครคุณผู้ฟังท่านใดเคยขี่เวสป้าหรือว่ามีประสบการณ์กับเวสป้านะครับลองมาทักเราหน่อยนะครับเขาบอกว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้นะครับที่กลางกรุงโรมเลย thousands of Vespa swarm Rome's historic center to mark iconic scooters 80th anniversary ก็คือเป็นการครบรอบ80ปีของมอเตอร์ไซค์ชนิดนี้ที่ชื่อว่าเวสป้าเขาบอกว่าสาเหตุของมอเตอร์ไซค์ตัวแบบนี้เนี่ยขึ้นสัญชาติเป็นอิตาลีเนี่ยนะครับเกิดขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ตอนที่อิตาลีเนี่ยแพ้สงครามแล้วก็โรงผลิตเครื่องบินอะไรนู่นนี่นั่นโน่นก็โดนทำลายไปหมดนะแต่ว่าก็ยังมีศักยภาพในการที่จะผลิตอะไรที่เป็นอุตสาหกรรมนะครับก็คนที่เป็นผู้ออกแบบเขาก็เลยคิดว่าประเทศเรานี่นะคือจะผลิตอาวุธอะไรไปสู้รบในสงครามไม่ได้แล้วเพราะว่าแพ้สงครามนะจะทำยังไงดีแต่เรายังมีศักยภาพกันอยู่เขาก็เลยประดิษฐ์คิดค้นนะครับสกูตเตอร์เหล่านี้เป็นมอเตอร์ไซค์ชนิดหนึ่งที่จะบอกให้เห็นว่ายังไงเราก็ยังมีอิสระเสรีภาพในการเคลื่อนไหวนะแล้วก็บอกว่าเวลาที่ขี่มอเตอร์ไซค์แบบสเวสป้าเนี่ยลมที่มันปะทะหน้าและผ่านเราไปนี่มันทำให้รู้สึกถึงอิสระเสรีนะครับมีเสรีภาพก็เลยเป็นผลิตมอเตอร์ไซค์ชนิดนี้ขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าทาร์เก็ตหลักของเขาเนี่ยก็คือจะมอบให้กับคุณสุภาพสตรีเพราะว่าขี่เวสป้ามันจะไม่ต้องแล้วครอบเหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วๆไปใช่ไหมฮะสามารถที่จะขึ้นไปขี่ได้แล้วก็คือสมัยนู้นเนี่ยคุณผู้หญิงก็จะต้องนุ่งกระโปรงไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าต้องขี่ครอบเนี่ยมันก็จะดูแปลกๆไม่สุภาพไม่น่ารักไม่สวยงามเขาก็เลยประดิษฐ์ออกแบบนี้ออกมานะครับให้เป็นมอเตอร์ไซค์ที่คุณผู้หญิงเนี่ยก็ขี่ได้แต่กลายเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ก็ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับนิยมที่จะขี่กันครบรอบ80ปีนี้เขาบอกว่ามีคนที่ใช้เวสป้าเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนรุ่นก่อนนู้นเท่านั้นนะครับคนรุ่นใหม่ก็ใช้เหมือนกันจากทั่วโลกเลยนะครับเดินทางมาร่วมงานนี้นะครับไม่ว่าจะมาจากทางตอนเหนือของยุโรปมาจากอังกฤษมาจากซานฟรานซิสโกหรือแม้กระทั่งมาจากออสเตรเลียนะครับและก็ฟิลิปปินส์ด้วยนะครับก็มาร่วมงานกันครับมีคนมาร่วมงานเนี่ยเป็นหมื่นเลยทีเดียวขี่เวสป้ากันในกรุงโรมนะครับประเทศอิตาลีก็เป็นการเฉลิมฉลองที่นำมาซึ่งรอยยิ้มของทุกคนที่ได้เห็นนะครับแล้วก็ของทุกคนที่ได้มาร่วมงานเฉลิมฉลองนี้ด้วยนะครับเวสป้าเนี่ยออกจำหน่ายตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษที่1950จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีจำหน่ายกันอยู่ไปทั่วโลกแล้วก็อยู่ในภาพยนตร์ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับก็บอกว่าปี2496เนี่ยอยู่ในภาพยนตร์เรื่องโรมันฮอลิเดย์ซึ่งก็ยังเป็นหนังขาวดำอยู่นะผมก็เคยได้ยินเหมือนกันหนังเรื่องนี้เขาบอกนำแสดงโดยเกรกอรีเป็กนะครับกับออเดรย์เฮปเบิร์นน้องน้ำหวานเคยได้ยินเคยได้ชมแป๊บๆไหมครับเป็นหนังคลาสสิก
1: ออเดรย์เฮปเบิร์นรู้จักเกรกอรีเป็กก็หล่อมากใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเป็นเรียกว่าซูเปอร์สตาร์ในยุคนั้นเลยทีเดียวและก็มาอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง The Talented Mr. Ripley ด้วยอันนี้เป็นยุคของแมตต์เดมอนละ
1: ค่ะเวสป้าเนี่ยอิตาลีเขาถือว่าเป็น cultural icon เลยทีเดียวนะคะคือมันไอคอนิกมีความโดดเด่นน่าจดจำเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอิตาลีนะคะแล้วคนยุโรปเนี่ยก็ชอบหลายคนสะสมนะคือจุดเด่นของเขาจะคือจะเป็นเรื่องสีสีที่สดใสมีทั้งพาสเทลมีทั้งสดใสแล้วเขาก็มีมิวเซียมค่ะ

0: พิพิธภัณฑ์ที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเวสป้าโดยเฉพาะเลยนะอยู่ทางนู้นด้วยนะคะหน้าตาเนี่ยก็ไอคอนิกไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือน
1: ไม่เหมือนใคร
0: สำหรับเวสป้า
1: แล้วก็เสียงเครื่องยนต์เขาก็ไม่เหมือนเสียงของมอเตอร์ไซค์ชนิดอื่นด้วยนะฮะ
0: อืมค่ะก่อนจะไปพักกันนะคะมีคุณผู้ฟังคุณมนาซิลเวอร์ลอเวลเหรอคะบอกว่าตอนนี้ถ้าติดตั้งโซลาร์เซลล์จะใช้ลดหย่อนภาษีได้นะคะและหลายธนาคารก็ให้สินเชื่อในการติดตั้งด้วยอ่ะไปหาข้อมูลกันบ้านใครที่แดดเยอะๆนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะหลังจากนี้เรากลับมาคุยเรื่องทุจริตสอบข้าราชการไทย
2: รายปีทีไรหลายคนชอบส่งของขวัญไปให้เจ้าหน้าที่รัฐบางคนบอกว่าเป็นธรรมเนียมแต่อีกมุมนึงของขวัญบางชิ้นก็มีราคาแฝงที่อาจไม่ได้เล็กอย่างที่คิดการให้ของขวัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เช่นให้หลังอนุมัติโครงการหรือหลังตรวจงานผ่านเพื่อหวังให้ช่วยดูแลเป็นพิเศษแบบนี้เริ่มเข้าใกล้คำว่าสินบนโดยไม่รู้ตัวแม้จะบอกว่าแค่ขอบคุณแต่การตัดสินใจครั้งต่อไปจะยังเป็นกลางอยู่หรือไม่ดังนั้นสำนักงานปปช.จึงผลักดันนโยบาย No Gift Policy คือไม่รับของขวัญหรือประโยชน์ใดๆเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรู้สึกติดหนี้บุญคุณและตัดสินใจได้อย่างโปร่งใสเป็นธรรมกับทุกคนถ้าอยากขอบคุณเจ้าหน้าที่แค่คำขอบคุณหรือการทำตามกติกาก็เป็นของขวัญที่ดีที่สุดแล้วแต่ถ้าพบเห็นใครใช้ของขวัญราคาแพงเพื่อแลกผลประโยชน์แจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205สนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเรื่องทุจริตสอบข้าราชการไทยวิกฤตคอร์รัปชันฝังรากแล้วไทยอยู่ตรงไหนในอาเซียนท่านพร้อมแล้วค่ะ
0: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะดร.มานะ
3: ค่ะอรุณสวัสดิ์ครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณสุชาติคุณศิริครับ
2: พลังงานความสดใสนะท่านพร้อมจะมาเล่าให้เราฟังแน่นอนนะคะสำหรับการพาไปขยายเรื่องนี้นะไทยตอนนี้เราเผชิญกับคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างนะคะก็หลายๆเรื่องเลยที่เราได้เห็นจากข่าวคราวกันนะคะปัญหานี้นี่สะท้อนอะไรบ้างเกี่ยวกับระบบข้าราชการไทยคะสำหรับเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการรวมถึงตำรวจครูหลายๆอย่างด้วย
4: ครับผมชอบคำพูดเปิดประเด็นของคุณอิสรีนะครับที่บอกว่าไทยกำลังเผชิญปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างครับประโยคนี้เป็นความจริงครับและนี่คือวิกฤตใหญ่ของประเทศไทยที่ต้องเน้นเรื่องนี้เพราะว่าเวลาเกิดเรื่องคอร์รัปชันขึ้นมานะครับเรื่องใหญ่ๆอะไรก็แล้วแต่รวมทั้งกรณีการทุจริตสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยคนที่เป็นรัฐมนตรีคนที่เป็นรัฐบาลนะครับเขามักจะบอกกับประชาชนว่าอันนั้นน่ะเป็นปัญหาตัวบุคคลไม่ใช่เรื่องของระบบไม่ใช่เรื่องโครงสร้างเราไม่ต้องไปแก้อะไรเราจับคนไปติดคุกก็พอแล้วคำพูดพวกนี้ผมมั่นใจครับเป็นคำพูดที่หลอกลวงครับเพื่อทำให้เรื่องมันดูเบาลงแต่อะไรที่เกิดซ้ำๆเกิดบ่อยๆเกิดแบบรุนแรงสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างที่คุณมิสรีว่าทั้งนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นขอบคุณมากที่เปิดประเด็นอย่างนี้ให้ประชาชนเข้าใจครับ
2: หลอกลวงให้เรื่องเนี่ยมันเบาลงGood Morning Asiaเราก็สอดแทรกคำศัพท์ตลอดคือมัน justify ไหมพี่ต้น justify การทำผิดให้มันเป็นเรื่องที่ถูกอย่างนี้เนาะ
4: ใช่ครับใช
2: ่ค่ะถ้าหากว่าเทียบกับประเทศในอาเซียนเนี่ยไทยตอนนี้อยู่ในระดับไหนแล้วคะในเรื่องความโปร่งใสของระบบสอบและคัดเลือกบุคลากรภาครัฐที่จริงๆแล้วเนี่ยต้องเข้ามาทำหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองและประชาชน
4: ครับถูกต้องเลยครับคือไทยเราอยู่อันดับไหนถ้ามองแบบ

0: ทั่วๆไปนะครับเราก็มักจะดูดัชนีคอร์รัปชันหรือ CPI นะครับประเทศไทยเราอยู่อันดับ8นำหน้าเพียงฟิลิปปินส์พม่าแล้วก็เขมรนะครับแต่ถ้าเราเอาอีก2ดัชนีเข้ามาประกอบกันก็คือว่าดัชนีหลักนิติธรรมนิติรัฐหรือ Rule of Law นะครับจะเราจะเห็นว่าประเทศไทยอยู่อันดับ3ดีขึ้นมานะครับอันดับ3เท่ากับเวียดนามต้องยกอันดับนี้ขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าประเทศไทยเวลาทำอะไรตรงไปตรงมาหรือไม่โดยเฉพาะในภาครัฐนะครับเรื่องการสอบการโกงมันเป็นเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายบังคับใช้กฎหมายการเปิดเผยอย่างโปร่งใสอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็เลยต้องยกขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือดัชนี World Competitiveness นะครับที่มีการจัดอันดับอันนี้ประเทศไทยอยู่อันดับ3เลยครับประเทศไทยอยู่อันดับ3ตามหลังเพียงแค่สิงคโปร์กับมาเลเซียที่ต้องพูดอันนี้เพราะว่าเวลาเขาประเมินประเทศไทยนะจะมาลงทุนในประเทศไทยมาทำการค้ากับไทยเนี่ยเขาจะมองว่าประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะแนนในภาคเอกชนเนี่ยต่างชาติประเมินออกมาค่อนข้างดีเลยคะแนนไม่ตกเลยนะครับค่อนข้างเสมอตัวแต่พอมาประเมินในภาครัฐเนี่ยภาครัฐจะมีคะแนนที่ตกลงอยู่บ่อยครั้งคะแนนไม่ดีกลายเป็นว่าภาครัฐกลายเป็นตัวถ่วงของสังคมไทยในแง่นี้ถ้ามองจากตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าประเมิน3ดัชนีกันเข้ามาเนี่ยเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายการโกงในการสอบอย่างเงี้ยครับไม่มีใครวัดโดยตรงแต่จะพูดได้ว่าไทยเรายังอยู่ในเกณฑ์กลางๆของอาเซียนนะครับแต่เป็นกลางๆที่น่าอายมากจากข่าวที่เกิดขึ้นครั้งนี้ครับ
1: จริงๆแล้วมันจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะไม่เป็นข่าวแต่ผู้คนในประเทศไทยก็เชื่อว่าเรื่องของการคอร์รัปชันการโกงเนี่ยมันมีทุกหน่วยงานทุกองค์กรทุกระดับอะครับทำไมเราถึงทำเรื่องของการจัดการเรื่องปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้ในขณะที่สิงคโปร์เนี่ยเขาทำได้มันมีประเด็นอะไรที่เราทำไม่ได้ครับ
0: ใช่เลยครับคุณสุชาติครับแต่ไม่ใช่คำว่าเชื่อครับคนไทยรู้ดีครับคนไทยรู้ดีเลยว่าในทุกๆหน่วยงานของรัฐเนี่ยมันมีการโกงกันอยู่แล้วก็โกงอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเกิดการรีดไถเรียกรับสินบนหรือการไปเก็บเงินเก็บทองนะครับการบังคับใช้อย่างกฎหมายคนไทยจำนวนมากต้องประสบกับตัวเองครับเพราะฉะนั้นคนไทยตระหนักดีแต่เราไม่สามารถผ่านจุดนี้ได้เพราะว่าอันดับหนึ่งเลยคือคนที่มีอำนาจในบ้านเราทุกยุคทุกสมัยหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครสนใจที่จะแก้ปัญหาเรื่องคอร์รัปชันครับถึงแม้เราจะพูดกันมากด่ากันมากนะครับวิพากษ์วิจารณ์แต่ไม่มีใครมุ่งมั่นที่จะแก้ไขจริงๆแต่ละคนเพียงแต่ว่าพูดหรือแสดงออกตอนที่จะหาเสียงสำหรับนักการเมืองสำหรับข้าราชการก็จะบอกแต่เพียงว่าเราจะทำอย่างนี้เราจะปฏิบัติตามนโยบายอย่างนี้เพื่อประเทศชาติแต่สุดท้ายทุกคนจะทำเรื่องอื่นครับไม่ใช่เรื่องคอร์รัปชันเพราะมันดูเหมือนว่าเป็นเรื่องยากและอาจจะเสียประโยชน์ของพวกเขาเองตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากครับแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในสังคมบ้านเราการเคารพประกับในสังคมบ้านเราการเคารพเรื่องความซื่อสัตย์ความสามารถการเคารพในศักดิ์ศรีของมนุษย์ของผู้คนเนี่ยนะครับเราให้ความสำคัญตรงนี้มากแต่ว่าเรากลับไปให้คุณค่ากับคนที่ร่ำรวยคนที่มีตำแหน่งใหญ่โตซึ่งมันสวนทางกันครับเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมอย่างนี้พฤติกรรมอย่างนี้มาทำให้เราไม่สามารถที่จะหลุดจากกรอบของคอร์รัปชันครอบงำประเทศได้ครับ
2: ค่ะฟังแล้วเมื่อสักครู่ท่านใช้คำว่าดูจากดัชนีเนี่ยเหมือนภาครัฐหรือราชการไทยเป็นตัวถ่วงในเรื่องของความโปร่งใสในการที่เขาอาจจะอยากเข้ามาลงทุนในบ้านเรานะคะพี่ต้นเชิญค่ะ
1: ครับแล้วอย่างนี้ถ้าก่อนเราปล่อยให้มันมีการทุจริตในการสอบข้าราชการแบบนี้เข้าไปทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกหน่วยงานแบบนี้แล้วเราจะไปแข่งกับอาเซียนเขาได้ยังไงครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณภาพของคนที่เข้าไปทำงานให้กับรัฐบาลให้กับบ้านเมืองมันไม่ได้มีคุณภาพที่เหมาะสมหรือดีพอเนี่ยจะไปสู้กับเขายังไงเวลาที่ต้องไปประชุมไปต่อรองเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย
0: ์ใช่ใช่เลยครับตรงนี้มันก็จะฉุดออกไปนะสิ่งที่เราเห็นได้เรารู้กันก็คือว่าเฮ้ยท่อนี้เริ่มต้นจากได้คนไม่ดีเข้าไปในระบบอ่ะเราจะไปหวังอะไรกับอนาคตนะครับคนพวกนี้จะซื่อสัตย์จะบริการประชาชนจริงหรือ

0: าจะเห็นแก่ผลประโยชน์ขององค์กรไหมมันเป็นไปไม่ได้เราคนไทยรู้ดีครับเพราะว่าถ้าเข้าไปเริ่มต้นด้วยการโกงเขาก็ต้องไปถอนทุน
1: อ
0: ันนี้มันมาแน่นอนเราคนไทยรู้ดีครับ แต่มันก็ยังมีในแง่มุมที่โชคดีนะเรายังเห็นว่าถ้าเป็นข้าราชการสามัญที่กพ.เป็นผู้จัดสอบในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องอื้อฉาวในการโกงสอบครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องดีคือมันจะเข้ากับประเด็นที่คุณสุชาติบอกเอ้ยแล้วเราจะไปเจรจากับเขายังไงนะครับนั่นก็คือว่าสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เรายังมีเทคโนแครตเก่งๆแล้วก็ตั้งใจดีอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศจำนวนมากอยู่ในกระทรวงการคลังจำนวนมาก2กระทรวงนี้เป็นกระทรวงที่มีความชัดเจนมากเลยที่ข้าราชการเขาอ่ะมีความมุ่งมั่นนะครับตรงนี้น่าชื่นชมครับในบางหน่วยงานเนี่ยที่เราเห็นอย่างกระทรวงการคลังนะครับกรมบัญชีกลางโอ้โหข้าราชการที่นี่ก็มีความเก่งแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทำงานอย่างตรงไปตรงมามากขึ้นเพราะเขาเป็นผู้รักษากติกาเขาเป็นคนคุมเขาเป็นเกตคีเปอร์เรื่องการใช้จ่ายเงินของประเทศไทยนะครับสิ่งเหล่านี้ยังมีความหวังครับเพียงแต่ว่าวันนี้ข่าวใหญ่คือข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมันจะรวมทั้งครูด้วยนะคุณสุชาติคุณอิสรีเรื่องการสอบเข้าเป็นครูการสอบข้าราชการอื่นๆเนี่ยนะครับทหารตำรวจปลัดในอำเภอแย่งกันเข้าเรียนไอ้หลักสูตรใหญ่ๆของพวกคนแก่พวกบปอ.อะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันก็ยังเน่าอยู่นะครับแต่ยังมีคู่กันมันสิ่งเหล่านี้มันทำให้ฉุดรั้งประเทศไทยครับแทนที่จะพุ่งไปข้างหน้าได้เราก็เลยอยู่ในกลุ่มกลางๆหรือบางเรื่องเราถดถอยในกลุ่มอาเซียนครับ
1: แม่พิมพ์ก็จะเบี้ยวเบี้ยวบิดบิดหน่อยเพราะว่ากลัดกระดุมเม็ดแรกก็ผิดแล้วเข้าไปแบบไม่ถูกวิธีนะคะท่านคะมีเวลาสัก2นาทีถึง3นาทีนะคะอยากจะให้เล่าถึงประเทศในอาเซียนอย่างเช่นสิงคโปร์ที่เขาสามารถสร้างระบบราชการให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเชื่อมั่นได้แต่ในขณะที่เราเนี่ยก็ยังมีเรื่องโกงสอบแบบนี้ส่วนเกาหลีใต้เนี่ยเขาใช้แรงกดดันจากสังคมและสื่อในการขุดคุยตรวจสอบเชิญค่ะ
0: ครับสิ่งที่เราเห็นจากสิงคโปร์นะครับเวลาทุกองค์กรนานาชาติที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชันนะครับเขาพูดถึงสิงคโปร์เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่เคารพกฎกติกาตัวอย่างที่เขายกชัดเจนแล้วคนไทยเห็นก็คือประธานาธิบดีของเขานายกรัฐมนตรีของเขาใครว่าตามจะใหญ่โตแค่ไหนเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเข้าฟาสต์ฟู้ดต้องเข้าแถวทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎกติกาหมดอันนี้มันเป็นเรื่องที่ยากมากในประเทศไทยเพราะบ้านเราอ่ะมันเต็มไปด้วย VIP แล้วก็ VVIP มันมีอภิสิทธิ์ชนมากมายนะครับอีกอย่างนึงของสิงคโปร์ก็คือว่าทุกอย่างเขาบอกประชาชนนั่นคือการเปิดเผยครับเขาจะบอกว่าปีนี้เรามีนโยบายอะไรรัฐจะทำอะไรนะครับเมื่อเกิดวิกฤตอย่างศึกสงครามนะครับสงครามในอ่าวเนี่ยประธานที่ดีนายกรัฐมนตรีเขามาบอกกับประชาชนเลยว่าวิกฤตครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นและมันจะมากระทบกับคนสิงคโปร์ยังไงอันนี้มันสะท้อนให้เราเห็นว่าผู้นำประเทศบอกกับประชาชนรู้ทุกเรื่องมากพอๆกันมันทำให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจคำว่า trust เนี่ยมันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วครับคำว่า trust มันจะทำให้ประชาชนเนี่ยเป็นกองทัพของประเทศนั้นได้อย่างแท้จริงแต่ประเทศไทยทุกวันนี้คำว่า trust ยากเหลือเกินเพราะองค์กรอิสระองค์กรในกระบวนการยุติธรรมมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันเรื่องการทุจริตการเล่นพวกเล่นพ้องมีคำถามมากมายที่ตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยถ้าเปรียบเทียบตรงนี้เป็นเรื่องยากอีกการหนึ่งเราจะได้ยินก็คือว่าเฮ้ยสิงคโปร์เนี่ยเขาจ่ายเงินเดือนนะครับทำให้ข้าราชการของเขามีความสามารถมีค่าของชีพที่มากพอที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไม่ต่างจากคนที่ทำงานในภาคเอกชนครับ
1: สิ่
0: งเหล่านี้มันก็จะเป็นองค์ประกอบรวมกันนะที่ทำให้สิงคโปร์เนี่ยเดินไปข้างหน้าทุกคนทำหน้าที่ของตัวเอง
1: ค่ะราชการสิงคโปร์นะหรือคนที่จะมาทำงานรัฐบาลของบ้านเขาเนี่ยคือคัดแล้วคัดอีกคัดสรรระดับหัวกะทิครีมนะคะที่จะมาอยู่ได้แล้วก็เงินเดือนเนี่ยสูงมากๆนะคะการคัดสรรเขาก็มีวิธีในการเข้าไปไว้เราต้องมาคุยกันต่อนะคะท่านดร.มานะ
0: ด้วยความยินดีเลยครับประเทศไทย

0: ยังมีเรื่องอีกมากที่ต้องพูดกัน
1: ต้องไปเจาะกันอ
0: ี
1: ก
0: ให้คนไทยช่วย
1: เรื่องคอร์รัปชันเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยอย่างแท้จริงค่ะเช้านี้ขอบคุณดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะคะ
0: ครับครับขอบค
2: ุณมากครับ
1: ค่ะ
2: สวัสดีครับแล้วเราทั้ง3คนก็ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับในเช้าวันนี้พบกับคุณมอร์นิ่งอาเซียนได้ใหม่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT New FM 100.5เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครนะครับเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่30มิถุนายน2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะวันนี้มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามนะคะรวมทั้งข่าวใหญ่พาดหัวในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะแต่ว่าขอไปเริ่มต้นกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะมีทั้งข่าวพาดหัวและภาพข่าวค่ะหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะเสด็จร่วมงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำจัดสมพระเกียรติยศมาโครงถวายต้อนรับณอนุสรณ์สถานสูงสุดใจกลางปารีสฝรั่งเศส2ล้นเกล้าเสด็จเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเอมานูเอลมาโครงจัดพิธีต้อนรับอย่างสมพระเกียรติณอนุสรณ์สถานโอเดลเดเซงวาลิตสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศสูงสุดทางการทหารใจกลางกรุงปารีสก่อนร่วมงานเลี้ยงถวายพระกระยาหารค่ำณธรรมเนียบประธานาธิบดีค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปประทับโรงแรมเลอเมอริชกรุงปารีสที่รัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายในระหว่างเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในโอกาสฉลอง170ปีความสัมพันธ์ทางการทูต2ประเทศ
2: ครับต่อกันที่เจ้าหน้าที่ออสเตรเลียครับจับกลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทยอายุ26ปีที่ซุกซ่อนเฮโรอีนน้ำหนักกว่า1กิโลกรัมมูลค่าราว11ล้าน5แสนบาทครับในกระเป๋าเดินทางขณะที่เดินทางถึงสนามบินเมลเบิร์นทางด้านการบินไทยก็เร่งประสานสอบวินัยเด็ดขาดพร้อมกับสั่งให้ออกทันทีหากพบว่าผิดจริงครับสำนักข่าวทางประเทศรายงานนะครับว่ากองกำลังชายแดนร่วมกับตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียได้ทำการจับกุมลูกเรือสายการบินไทยรายหนึ่งนะครับหลังจากเดินทางถึงสนามบินเมลเบิร์นในวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยผลการตรวจเอ็กซเรย์สัมภาระพบความผิดปกติและเมื่อตรวจค้นอย่างละเอียดพบเฮโรอีนน้ำหนักกว่า1กิโลกรัมมูลค่า5แสนดอลลาร์ออสเตรเลียครับซุกซ่อนอยู่บริเวณซับในของกระเป๋าผ้าจำนวน12ใบเบื้องต้นผู้ต้องหาถูกตั้งข้อหาหนัก2กระทงเกี่ยวกับการนำเข้าและครอบครองยาเสพติดควบคุมชายแดนบริเวณปริมาณเพื่อการพาณิชย์นะครับและมีโทษจำคุกสูงสุดถึง25ปีปรับสูงสุดกว่า 18,990,000 บาทโดยทางการออสเตรเลียแถลงย้ำนะครับว่าจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นเรื่องสถานะทางอาชีพทางด้านของนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าบริษัทได้รับรายงานเหตุดังกล่าวแล้วนะครับซึ่งเกิดขึ้นบนเที่ยวบินที่ TG465 โดยขณะนี้ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยทันทียืนยันว่าหากพบการกระทำความผิดจริงจะมีคำสั่งให้ออกจากการเป็นพนักงานโดยเด็ดขาดเนื่องจากบริษัทมีมาตรการขั้นเด็ดขาดห้ามพนักงานเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดขณะที่นายกิติพงศ์กิตติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ชี้แจงถึงขั้นตอนการตรวจความปลอดภัยสัมภาระของลูกเรือรายดังกล่าวครับได้เดินทางออกจากสุวรรณภูมิเมื่อวันที่24มิถุนายนสัมภาระทั้งหมดผ่านขั้นตอนการเอ็กซเรย์ตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่า ICAO ซึ่งระบบแสดงสถานะปกติเนื่องจากเกณฑ์การตรวจค้นขาออกทั่วประเทศ ขาออกประเทศทั่วโลกครับจะเน้นการตรวจจับวัตถุระเบิดและอาวุธเพื่อความปลอดภัยในห้องโดยสารเป็นหลักส่วนการตรวจจับยาเสพติดนั้นโดยทั่วไปจะเน้นหนักในเที่ยวบินที่เป็นขาเข้าประเทศซึ่งมักจะใช้สุนัขดมกลิ่นตรวจสอบเนื่องจากว่ามีการใช้เครื่องเอ็กซเรย์ที่ไม่สามารถระบุประเภทของสารเสพติดที่เป็นผงหรือว่าแป้งได้ทันทีครับด้านแหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ก็เปิดเผยข้อมูลการสืบสวนเบื้องต้นนะครับว่าไม่พบประวัติลูกเรือหญิงรายนี้ไปโคพันกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติจึงคาดว่าอาจจะเป็นการพยายามลักลอบขนส่งเป็นครั้งแรกโดยหลังจากนี้ปปส.จะเร่งขยายผลตรวจสอบหาพยานหลักฐานและก็ประวัติการติดต่อสื่อสารเพื่อหาความเชื่อมโยงกับผู้ที่บงการหรือว่าเครือข่ายยาเสพติดในประเทศที่อยู่เบื้องหลังต่อไปครับมีพาดหัวเป็นพาดหัวใหญ่ในแนวหน้านะครับรวบแอร์สาวขนผงนรกเข้าแอสออสซี่งามไส้ตำรวจออสเตรเลียจับแอร์สาวบินไทยนะครับลักลอบขนเฮโรอีน1กิโลกรัมมูลค่า 11.5 ล้านบาทคาสนามบินที่เมลเบิร์นถูกตั้งข้อหาหนักด้านการบินไทยสั่งสอบสวนแล้วเชื่อเป็นความผิดส่วนบุคคลขณะที่ปปส.เผยไม่พบรายงานสายข่าวทำคาดทำครั้งแรกชี้เร่งขยายผลรู้จักเครือข่ายยาเสพติดในต่างประเทศครับ
1: เมื่อวานนี้นะคะเป็นวันแรกในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ค่ะก็พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอค่ะโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอร่างพรบแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากนายกติดภารกิจตามเสด็จที่ประเทศฝรั่งเศสว่าร่างพรบงบ2570ตั้งไว้จำนวนไม่เกิน 3.788 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี2569จำนวน 7.4 พันล้านบาทแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 2.78 ล้านล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลัง 7.10 หมื่นล้านบาทรายจ่ายลงทุน 7.89 แสนล้านบาทรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 1.51 แสนล้านบาทซึ่งร่างพรบ งบ 2570ทำหน้าที่ประคองประชาชนและเศรษฐกิจและวางรากฐานให้ประเทศแข็งแรงโดยยึดทำงบให้ตรงจุดสะท้อนโปร่งใสเปิดเผยได้เพื่อให้ประเทศข้ามผ่านวิกฤตทั้งพลังงานค่าครองชีพและระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมถึงเอกชนและมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนดังนั้นจึงได้คำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณที่คุ้มค่าประหยัดเน้นประสิทธิภาพและการทำงานต้องลดความซ้ำซ้อนรวมถึงยึดกรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดค่ะขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมกับแกนนำพรรคก็ได้ประชุมส.ส.นะคะก่อนจะเข้าประชุมก็ได้กำชับให้ส.ส.อยู่ตลอด3วัน3คืนรวมทั้งให้ลงมติรับหลักการอย่างพร้อมเพรียงกันด้วยค่ะประเด็นนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนนะคะเอกนิติชูยุทธศาสตร์งบ70ฝ่ายค้านถลก DE เท็งจับตาโปรเจกต์ AI ห่วงเงินนอกงบประมาณกทฉะพุ่ง 33% กทก็คือกล้าทำนะคะแหกทุก

0: เพื่อไทยปรับร่างแก้รัฐธรรมนูญเสร็จจ่อเลื่อนถกสภาสมัยหน้าสภาถกงบ70วงเงิน 3.788 ล้านล้านฝ่ายค้านรุมถลกไทย AI เอกนิติชี้ประคองประชาชนและเศรษฐกิจเน้น6ยุทธศาสตร์63แผนงานสิริกัญญาซัดรายรับรายจ่ายส่วนทางค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีประเด็นนี้เช่นกันค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ด้วยนะคะฝีแตกหาเช้ากินค่ำฝ่ายค้านถลกงบ70ไร้อนาคตพาราดอนรับปะผุถลกงบ7ถลกงบ 2,570 วันแรกเอกนิติทำหน้าที่แทนอนุทินที่ตามเสด็จไปถวายงานบอกยึดกรอบวินัยการเงินการคลังฝ่ายค้านพาเรตปั้นวาทกรรมงบรายจ่ายสิริกัญญาซัดงบฝีแตกชี้ AI เป็นรหัส ATM กดเงินกล้าทำจวก DE กระทรวงลูกเทพมาร์กอัดงบหาเช้ากินข้ามไร้อนาคตการดีชี้โครงการ AI ไม่ตรงปกเพียบพาราดอนรับสภาเห็นตรงฝ่ายค้านยอมรับจัดทำงบปีแรกเลยเป็นงบปะผุปลุกทุกฝ่ายร่วมมือในชั้นกรรมธิการรีดไขมันให้ได้มากที่สุดค่ะ
1: ครับทางด้านแกนนำฝ่ายค้านโดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนมีการลุกขึ้นอภิปรายโจมตีว่าร่างงบประมาณปี70สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาแผลเรื้อรังที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากโครงสร้างงบประมาณส่วนใหญ่จมอยู่กับรายจ่ายประจำโดยเฉพาะงบกลางและค่าใช้จ่ายบุคลากรครับในขณะที่งบลงทุนกลับถูกตัดลดลงเกือบร้อยละ70ของหน่วยงานทั้งหมดพร้อมระบุนะครับว่ารัฐบาลบริหารเงินแบบเงินหมุนเงินหมุนเงินไม่ทันจนต้องไปดึงเงินคงคลังมาใช้จ่ายล่วงหน้ายิ่งไปกว่านั้นโครงการที่โฆษณาว่าจะเอาไปใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้ามาขับเคลื่อนก็ไม่มีแผนยุทธศาสตร์รองรับที่ชัดเจนสอดคล้องกันกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ลุกขึ้นอภิปรายบอกว่าเป็นการจัดงบประมาณแบบหาเช้ากินค่ำมองไม่เห็นอนาคตประเทศเนื่องจากศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ทำให้เพียงทำได้แค่ประคับประคองรายจ่ายประจำและชดใช้หนี้เท่านั้นโดยไม่มีงบประมาณเหลือพอที่จะนำไปลงทุนสวัสดิการขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างครบถ้วนทั่วหน้าหรือว่าโครงการป้องกันภัยพิบัติตามที่ประชาชนคาดหวังและถ้าหากรัฐบาลยังคงเดินหน้ากู้เงินเพิ่มหนี้สาธารณะของประเทศก็จะทะลุเพดานที่ร้อยละ70ทันทีครับมีพาดหัวประเด็นนี้เอาไว้ในหน้าหนึ่งของแนวหน้าครับฝ่ายค้านรุมถล่มงบปี70ซัดไร้อนาคตเอกนิติชี้แจงใช้อุ้มเศรษฐกิจชัดชาติพุ่ง 1.5 ล้านเสียงสภาถกงบปี70วันแรกเอกนิติแจงว่าใช้เงินเพื่อประคับประคองประชาชนเศรษฐกิจวางฐานรากประเทศให้แข็งแรงครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีประเด็นที่ต่อเนื่องนะคะเกี่ยวกับโกงสอบท้องถิ่นค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: หรอ
6: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
0: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีให้ฝ่ายกฎหมายเตรียมยื่นฟ้องเอาผิดผู้ปล่อยคลิปเสียงสนทนาเกี่ยวกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นจนตนเองได้รับความเสียหายว่าขอใช้สิทธิ์ ในวันที่30มิถุนายนจะให้ทีมกฎหมายไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่พูดคุยในคลิปและพาดพิงมาถึงตนเองที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องในเวลา10นาฬิกาผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าขณะนี้เนี่ยทราบหรือไม่ว่าบุคคลในคลิปเป็นใครบ้างนายทรงศักดิ์บอกว่ามีข้อมูลทั้งหมดแล้วแต่ขอไม่เปิดเผยตรงนี้ผู้หญิงที่ชื่อเล่นว่าส้มและผู้ชายที่ชื่อกิตมีข้อมูลแล้วว่าชื่อจริงชื่ออะไรซึ่งเมื่อแจ้งความแล้วก็ให้พนักงานสอบสวนเรียกบุคคลเหล่านี้เข้ามาให้ปากคำในฐานะที่ทำให้ตนเองเสียหายตนเองได้ฟังคลิปหนึ่งบอกว่าไม่รู้จักตนเองแต่รู้จักคณะทำงานตนเองก็เรียกคณะทำงานมาพูดคุยก็ไม่มีใครเกี่ยวข้องแต่ที่สรุปได้ก็คือพูดก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญาการจัดสอบท้องถิ่นผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปถึงกรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์การตั้งนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบท้องถิ่นทั้งที่ใกล้จะเกษียณอายุราชการแล้วนายทรงศักดิ์บอกว่าคณะกรรมการมีวุฒิภาวะและทราบว่าได้มีการตั้งให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับข้อมูลต่างๆเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีเอาจริงขอให้รอเมื่อมีการตรวจสอบข้อสอบจริงที่อยู่ในห้องมั่นคงจะเป็นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นว่าใครเกี่ยวข้องกับการทุจริตค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะแห่ร้องโกงสอบปปช.ลุยเส้นเงินทรงศักดิ์ฟ้องระนาวโยงเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นซัดแล้วใครชัดแล้วใครส้มกิจปัดบิ๊กสีน้ำเงิน2นอแตกคอกันเองขณะที่ศูนย์บริการปปช.ทำเนียบแทบแตกครึ่งวันเฮโลร้องโกงสอบแจ้งเบาะแสพุ่งกว่า100เรื่องสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเปิดหน้าชกบุคคลมีอำนาจบารมีบงการอยู่เบื้องหลังจี้หน่วยงานตรวจสอบคุ้มครองข้าราชการและพนักงานกันไว้เป็นพยานหยุดล้วงลูกขณะที่ปปช.เตรียมไต่สวนดำเนินคดีเจ้าหน้าที่เอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นสัปดาห์หน้าลุยสอบเส้นทางการเงินยันจะทำให้จบภายใน 3-6 เดือนค่ะส่วนหนังสือพิมพ์มติชนก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เช่นกันนะคะทรงศักดิ์และอันสิทธิ์ลุยฟ้องเพจดังแฉคลิปโกงสอบภูมิใจไทยปัดข่าว2นอขัดแย้งบิ๊กเต่าฟันรุ่งเรืองเพิ่มทรงศักดิ์รองนายกลุยฟ้องคนปล่อยคลิปกล่าวหาโกงสอบท้องถิ่นย้ำไม่เอี่ยวทุจริตปัดข่าว2นอขัดแย้งปลัดมท.แจ้งความเพจดังปมพาดพิงเมียค่ะ
1: ครับเรื่องนี้นะครับพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้เปิดเผยคดีการจับกุมนายรุ่งเรืองธิมาบุตรครับปลัดจังหวัดภูเก็ตที่เรียกรับเงินแลกบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นบอกว่าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ามีการเรียกรับเงินจริงและจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินก็พบเงินจำนวน 900,000 บาทถูกโอนไปใช้คืนกับผู้เสียหายในคดีแรกซึ่งเป็นคดีเรียกรับเงิน1ล้านบาทเพื่อแก้ไขเอกสารที่ดินสค.1ล่าสุดมีผู้เสียหายอีก 3-4 รายครับติดต่อเตรียมเข้าแจ้งความเพิ่มเติมโดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะแถลงความคืบหน้าคดีอย่างเป็นทางการในวันนี้สำหรับปฏิการในการแจ้งเบาะแสการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับหลังจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนล่าสุดมีประชาชนส่งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และสายด่วน1111และไลน์แชทบอทนะครับของศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วกว่า100เรื่องซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเป็นขั้นตอนเป็นชั้นความลับเพื่อนำรวบรวมเรียนนายกรัฐมนตรีต่อไปนอกจากนี้ครับแหล่งข่าวจากสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยได้มีการออกแถลงการแสดงความกังวลต่อเหตุการณ์นี้นะครับโดยชี้แจงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เพียงรายงานตำแหน่งที่ว่างเท่านั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสอบของคณะกรรมการกลางหรือกสท.พร้อมกับเรียกร้องให้หน่วยงานตรวจสอบการตัวข้าราชการผู้น้อยเอาไว้เป็นพยานเนื่องจากเชื่อว่ามีผู้บงการอยู่เบื้องหลังเช่นเดียวกันกับเทศบาลนครบางบัวทองครับที่ออกแถลงการปฏิเสธข่าวลือในสื่อสังคมออนไลน์ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือพนักงานสอบเข้าเป็นข้าราชการแต่อย่างใดครับมีพาดหัวใหญ่เลยนะครับของหนังสือพิมพ์แนวหน้าในประเด็นนี้แห่ร้องโกงข้อสอบท้องถิ่นข้อมูลทะลักป ประชาชนนับร้อยรุมแฉยับสปน.ชงนายกเช็คบินทรงศักดิ์ฟ้องส้มกิจเผยรู้ตัวแล้วว่าเป็นใครปลัดมท.แจ้งจับเพจดังสะเทือนทำเนียบรัฐบาลชาวบ้านแห่ร้องทุจริตสอบท้องถิ่นแจ้งเบาะแสสอบนับร้อยที่ศูนย์บริการประชาชนหลังนายกสั่งเปิดรับจัดเป็นชั้นความลับด้านปลัดมท.แจ้งความ

0: ความเอาผิด CSALA เผยแพร่ข้อมูลเท็จโยงปมทุจริตสอบท้องถิ่นทำเสียชื่อเสียงครับ
1: มีข่าวดีนะคะไทยติดอันดับ27ของโลกประเทศที่ดีที่สุดค่ะโดยทางนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report Best Country 2026ให้เป็นอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียในการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดและมีความโดดเด่นด้านความเปิดกว้างในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายสำคัญของการลงทุนและการประกอบธุรกิจในภูมิภาคค่ะส่วนเรื่องของประเด็นค่าไฟสาธารณะนะคะเมื่อวานนี้ทางนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวในฐานะกำกับดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงถึงการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานแยกค่าไฟฟ้าทางสาธารณะออกจากบินค่าไฟประชาชนว่าจากการหารือกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ได้ข้อสรุป 2-3 สมการที่จะนำค่าไฟผันแปรหรือว่า FT ออกจากภาระของประชาชนและหลังจากนำเสนองบประมาณปี2570เสร็จสิ้นก็จะหารือกับนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามถึงระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการว่าจะนานหรือไม่นะคะทางนายพลพีก็ยืนยันว่าจะทำให้เร็วที่สุดเพราะว่ารอมา30ปีแล้วที่ประชาชนรู้สึกว่ามีภาระที่จะต้องแบกค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะทั้งเรื่องข่าวดีไทยอันดับ27ของโลกประเทศดีที่สุดค่ะรัฐบาลปลื้มไทยอันดับ27โลกประเทศดีที่สุดลุยแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินบ้านพลพีโชว์ยอดขายงานโอท็อปทะลุ893ล้านเดินหน้ารื้อระบบแยกค่าไฟสาธารณะออกจากที่อยู่อาศัยรัฐบาลปลื้มไทยติดอันดับ27โลกประเทศดีที่สุดสุริยะถกมาเลเคลียร์แบนกุ้งไทย1กรกฎาคมเชื่อมั่นคลี่คลายข้อจำกัดส่งออกค่ะ
0: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: นุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับศาลอาญาพิพากษาจำคุก7ปี6เดือนแม่แท้ๆพาลูกสาววัย13ปีไปเที่ยวญี่ปุ่นแต่กลับบังคับค้าประเวณีที่ร้านนวดแฝงในกรุงโตเกียวก่อนหนีไปที่ไต้หวันแล้วก็ทิ้งลูกเผชิญชะตากรรมจำเลยรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งครับคดีนี้อัยการฝ่ายคดีค้ามนุษย์3เป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวลัคนาในความผิดฐานเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือพาไปเพื่อการอนาจารสนองความใคร่ของผู้อื่นและข้อหาการค้ามนุษย์โดยพฤติการคดีเกิดขึ้นจากจำเลยครับได้หลอกลูกสาวแท้ๆวัย13ปีว่าจะพาไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นแต่เมื่อเดินทางไปถึงกลับนำลูกสาวไปบังคับค้าประเวณีที่ร้านนวดแฝงบริการทางเพศในกรุงโตเกียวจากนั้นจำเลยได้เดินทางไปค้าประเวณีต่อที่ไต้หวันแล้วก็ถูกจับกุมโดยทิ้งลูกสาวไว้เพียงลำพังจนกระทั่งเด็กผู้หญิงครับผู้เสียหายหลบหนีออกมาได้และเข้าขอความช่วยเหลือจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองโตเกียวซึ่งปัจจุบันอยู่ในความดูแลของมูลนิธิประวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีศาลอาญาพิเคราะห์แล้วครับเห็นว่าจำเลยมีความผิดจริงตามฟ้องเป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทที่หนักที่สุดฐานสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์

0: ุษย์จำคุก5ปีและฐานช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่การค้าประเวณีของผู้อื่นจำคุก10ปีรวมโทษจำคุก15ปีนะครับแต่ว่าเนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาศาลจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลยทั้ง7 6ทั้งสิ้นนะครับ7ปี6เดือนพร้อมกับสั่งริบของกลางโทรศัพท์มือถือและก็อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการกระทำความผิดครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับเป็นพาดหัวรองครับโทษหนักจำคุก7ปี6เดือนแม่ค้ากามลูกหลอกพาไปเที่ยวญี่ปุ่นศาลชี้ค้ามนุษย์ร้ายแรงครับ
1: ขอไปที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะรอบ32ทีมสุดท้ายก็มีแข่งขันด้วยกัน3คู่ค่ะมีช่วงเที่ยงคืนมีตี 3:30 แล้วก็มีคู่ล่าสุด 8:00 นเช้านี้นะคะซึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยคู่เที่ยงคืนเนี่ยก็เป็นบราซิลพบกับญี่ปุ่นค่ะคู่นี้ก็เรียกว่าระทึกสุดมันเลยทีเดียวนะคะก็เป็นสุดท้ายแล้วบราซิลพลิกแซงเอาชนะญี่ปุ่น2ประตูต่อ1ทะลุรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ค่ะซึ่งก็จะบอกว่าเสียดายแต่ก็ไม่เสียใจนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นก็ทำดีที่สุดแล้วนะคะเป็นทีมเอเชียของเราที่ทะลุไปถึงรอบนี้ค่ะส่วนอีกคู่นึงนะคะก็เป็นอินซีเล็กเยอรมนีพบกับปารากวัยค่ะช่วงตี 3:30 นะคะแต่ว่าคู่นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอินซีปีกหักค่ะปารากวัยโดนทวดดวลลูกโทษนะคะเชือดเยอรมนีสุดระทึกลิ้วรอบ16ทีมฟุตบอลโลก2026นะคะก็เคลียร์เยอรมนีตกรอบไปนะคะส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะช่วง 8:00 นเช้าจะเป็นเนเธอร์แลนด์พบกับโมร็อกโกก็จะลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้ที่เข้าไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายค่ะ
0: ครับเกิดเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดบริเวณสถานีบริการน้ำมันพร้อมกัน3จุดในพื้นที่จังหวัดยะลาและปัตตานีช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายและทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมากด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็เร่งสืบสวนหาความเชื่อมโยงเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหวังทำลายระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 23:10 ของวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมานะครับโดยจุดแรกคนร้ายไม่ต่ำกว่า6คนพร้อมอาวุธปืนบุกเข้าไปภายในสถานีบริการน้ำมัน PT นะครับบริเวณสาย15ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาก่อนที่จะใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้า4นัดเพื่อขับไล่พนักงานและประชาชนออกจากพื้นที่จากนั้นมีการนำระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังดับเพลิงน้ำหนักประมาณ15กิโลกรัมเอาไปวางไว้ที่หัวจ่ายน้ำมันแล้วก็จุดชนวนระเบิดขึ้นส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้บริเวณตู้จ่ายน้ำมันเสียหายแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บล่าสุดนายก้องสกุลจันทราชครับผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลานำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบและให้กำลังใจชาวบ้านแล้วครับส่วนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีก2จุดเมื่อเวลาประมาณ 23:30 นาทีจุดแรกเกิดที่สถานีบริการน้ำมัน PT สาขาปาวาสายบุรีแรงระเบิดส่งผลให้หัวจ่ายน้ำมันเสียหาย8หัวและหลังคาอาคารพังถล่มลงมายิ่งไปกว่านั้นครับมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ1รายก็คือนายอาลียะอาแวอายุ38ปีคาดว่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มนายอับดุลเลาะมุดอามุดดอนะครับผู้ต้องหาตามหมายจับคดีความมั่นคงส่วนจุดที่2เกิดขึ้นที่บริเวณสถานีน้ำมันปั๊มน้ำมันพีทีนะครับบ้านบ่อม่วงอำเภอยะริงคนร้ายไม่ต่ำกว่า10คนพร้อมอาวุธครบมือบุกเข้าไปไล่พนักงานก่อนที่จะมีการวางระเบิดแสวงเครื่องหนัก15กิโลกรัมจนโครงสร้างอาคารและห้องละหมาดพังเสียหายนอกจากนี้คนร้ายก็มีการโปรยตะปูเรือใบตามเส้นทางเพื่อสกัดการติดตามของเจ้าหน้าที่อีกด้วยนะครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับบึ้มปั๊มป่วนใต้3จุดในยะลาปัตตานีแผนทำลายเศรษฐกิจป่วนใต้ไม่หยุดครับคนร้ายลอบวางปั๊มระเบิดปั๊มน้ำมัน PT รวม3จุดในจังหวัดยะลาปัตตานีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายส่วนปั๊มเสียหายหนักเจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมพยานหลักฐานติดตามตัวคนร้ายคาดสร้างสถานการณ์ความไม่สงบเพื่อทำลายระบบเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของประชาชนครับ
1: ขอปิดท้ายที่ข่าวนี้นะคะที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตรกองพลทหารราบที่15ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีมีการจัดงานมอบรอยยิ้มด้วยหัวใจไทยเดียวกันแอดปัตตานีโดยมีพี่น้องประชาชนผู้นำศาสนาพระภิกษุสงฆ์และเยาวชนจากสถานพินิจเดินทางมารอรับบริการกันอย่างคึกคักค่ะโดยมีพลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้พบปะ

0: และตรวจเยี่ยมการให้บริการของหน่วยทันตกรรมจิตอาสาบุญญานุภาพจากวัดห้วยไคร้ใหม่จังหวัดเชียงรายร่วมกับทันตแพทย์ของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าที่ร่วมส่งต่อความห่วงใยซึ่งเป็นการขยายผลความสำเร็จที่เคยสร้างความประทับใจให้พี่น้องชาวนราธิวาสมาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาทั้งนี้มีการให้บริการทันตกรรมครบวงจรฟรีทั้งการอุดฟันขูดหินปูนถอนฟันและผ่าฟันคุดสำหรับกิจกรรมวันแรกนะคะแม้พลโทนรทิพย์พลนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4จะไม่ได้เดินทางมาร่วมเนื่องจากติดภารกิจในการดูแลพื้นที่แต่กิจกรรมในวันที่2แม่ทัพภาคที่4จะเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยทันตกรรมและพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนด้วยตนเองอย่างใกล้ชิดข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: ครับทั้งหมดคือรายการ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมภูเบศรสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือปปสประสาน AFP ขยายผลเครือข่ายส่งเฮโรอีนข้ามชาติตรวจค้นที่พักผู้ต้องหาในไทยนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปสและโฆษกสำนักงานปปสชี้แจงกรณีปรากฏเป็นข่าวว่าทางการประเทศออสเตรเลียได้ควบคุมตัวลูกเรือของสายการบินในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภท1เฮโรอีนณเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียว่าที่ผ่านมาสำนักงานปปสและ AFP มีความร่วมมือกันภายใต้ปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมมาตั้งแต่ปี2559โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองขยายผลการจับกุมและยึดทรัพย์ผู้ต้องหาทั้งในประเทศไทยประเทศออสเตรเลียและผู้ต้องหาที่หลบหนีไปยังประเทศต่างๆสำหรับกรณีล่าสุดสำนักงานปปส.มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทาง AFP จนได้รับข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแล้วและจะนำข้อมูลดังกล่าวไปสืบสวนขยายผลเพื่อทลายเครือข่ายการลักลอบส่งยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียต่อไปทั้งนี้ในวันเดียวกันสำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจค้นหอพักของหญิงสาวที่ถูกกล่าวหาพร้อมสอบปากคำแฟนผู้ต้องหาเพื่อสืบสวนขยายผลไปยังผู้ที่เป็นเจ้าของยาเสพติดและผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้รับฝากยาเสพติดให้ลักลอบไปยังประเทศออสเตรเลียเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายวันนี้อย่าลืมใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วันสุดท้ายกระทรวงการคลังออกประกาศเตือนประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ให้เร่งใช้จ่ายวงเงินเดือนแรกให้ครบ 1,000 บาทภายในวันที่30มิถุนายนนี้ย้ำว่าหากใช้สิทธิ์ไม่หมดวงเงินที่เหลือจะไม่สามารถนำไปสมทบหรือทบรวมยอดกับเดือนถัดไปได้และทางกระทรวงการคลังจะทำการดึงสิทธิ์ส่วนที่เหลือกลับคืนคลังทันทีนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายพบว่ายังมีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่เคยเปิดใช้งานสูงถึง 377,205 รายขณะเดียวกันมีประชาชนที่ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทของเดือนมิถุนายนไปแล้วประมาณ7ล้านถึง10ล้านรายจากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์โครงการทั้งหมด25ล้านถึง26ล้านรายภาพรวมเม็ดเงินที่หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโครงการนี้มียอดการใช้จ่ายสะสมรวมสูงถึง 38,917 ล้านถึง 41,897 ล้านบาทวันนี้วันสุดท้ายก่อนหมดเขตการใช้สิทธิ์ของเดือนมิถุนายนกระทรวงการคลังขอเชิญชวนย้ำเตือนผู้ที่มีวงเงินคงเหลือรวมถึงผู้ที่ยังไม่ได้เปิดเริ่มใช้สิทธิ์ให้วางแผนทำการใช้จ่ายให้ครบถ้วนเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของตนเอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟน้ำมันได้จริงป่ะ
8: จริง
7: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
8: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวัน

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
3: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ยเหลือกัน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับอสมทเพื่อชุมชนนะครับ FM 102 MHz สุราษฎร์ธานีนะครับผมติดตามกันเป็นประจำนะครับทุกวันวันนี้ก็วันอังคาร30มิถุนายน2569นะครับนี่ก็สิ้นเดือนพอดีนะครับสิ้นเดือนนะครับมิถุนายนนะครับก็กลางปีนะครับก็เรียกว่าผ่านไปยังไปยังรวดเร็วครึ่งปีนะครับนะผ่านไปยังรวดเร็วครึ่งปีแล้วนะครับผมนี่เราก็บอกได้เลยนะครับว่าวันเวลานี่มันผ่านไปนะครับแผลบๆนะครับรายการเราก็ว่ากันไปเรื่อยๆนะครับรายงานข่าวกันนะครับตามประสานะครับข่าวพัฒนาส่งเสริมนะครับเรื่องของการพัฒนาเป็นสำคัญนะครับวันนี้นะครับผมมาเริ่มกันที่เรื่องราวประชาสัมพันธ์กันสักคิดหนึ่งก่อนนะครับนะประชาสัมพันธ์อะไรดีนะครับประชาสัมพันธ์นี่แหละนะครับผลไม้คุณภาพตามฤดูกาลสดจากสวนเชิญชบผลไม้ดีวิธีเกษตรสุราษฎร์คุณภาพถึงมือผู้บริโภคนะครับพบกันทุกวันศุกร์นะวันศุกร์6โมงครึ่งตอนเช้าถึง9โมงครึ่งนะครับนะตลอดเดือนกรกฎาคมสิงหาคมนะครับผลไม้จะหมากนะครับโง่บังคุดนะครับนะเรียนนะครับกะหลักกะลุยใช่ไหมนะครับนะนี่แหละทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเชิญชวนชอบผลไม้คุณภาพตามฤดูกาลสดจากสวนนะครับนะก็มีจำหน่ายเริ่มแรกวันศุกร์3กรกฎาคมนะครับที่ตลาดเกษตรกรที่ลานจอดรถหน้าสลักหลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนะเชิญชวนกันนะครับแต่ว่าในส่วนของสมาคมส่งเสริมสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนำโดยคุณสมนัสพริมแก้วนะครับก็พาทีมงานอทมท.นะทูเกเตอร์มีเดียนะไปเที่ยวส่วนกันเลยมาแต่ว่านะครับไปกันหลายส่วนนะครับส่วนแรกนะครับที่เราเดินทางไปนะครับนะเพื่อจะไปติดตามรายงานนะครับข้าวนะครับของสวนทุเรียนแล้วก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตรนะครับก็ไปที่สวนของนงนาทีนุนมานะครับสมาร์ทฟาร์มเมอร์สวนทุเรียนเจ้านายนะครับนะเจ้าของสวนทุเรียนเจ้านายอยู่พวงพรมโคนพวงพรมโคนอำเภอเขียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนะมอเตวาก็ไปนั่งคุยกันอยู่พักนึงนะครับแต่ว่าน้องก็เอาทุเรียนมาให้ดูนะครับผ้าแล้วก็เนื้อซวยนะครับทีนี้มันดีเป็นเพื่อนะครับเรียกให้น้องหน้าที่นะครับได้ลาวให้ฟังนะครับนะมอเตวาเราก็ไปสัมภาษณ์กันมานะครับไปฟังเสียงน้องหน้าที่นุ่นมากนะครับเจ้าของส่วนเจ้านายครับ
2: อยากจะให้เล่าถึงสวนเจ้านายหน่อยนะครับว่าเป็นมาเป็นไปยังไงครับ
3: ครับสวนเจ้านายก็เดิมทีก็เป็นสวนยางพาราครับในสมัยปู่ย่าตายายก็ปลูกกันมานานแล้วทีนี้ในยุคที่ยางพาราตกต่ำแล้วก็เปลี่ยนพืชมาเป็นทุเรียนครับผมแล้วก็รวมกลุ่มมาเป็นแปลงใหญ่ครับทีนี้ก็10ไร่นิดๆตรงสวนแปลงนี้ครับแล้วก็เป็นทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็เป็นจุดแจ็คอินของตำบลพ่วงกมคอนครับมีสี่กลุ่มมีข้าวไร่แล้วก็มีบ่อถ่านหินมีบ่อน้ำร้อนแล้วก็สวนเจ้านายสวนทุเรียนครับผม
2: ความพิเศษของสวนเจ้านายนี่มีอะไรน่าสนใจครับ
3: ความพิเศษก็คือที่นี่เป็นสายแร่และตอนนี้กำลังขอจดเป็น GI ของทุเรียนเฉพาะที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ครับคือทุเรียนที่นี่มีรสชาติหอมแต่ว่าไม่ฟุ้งครับกลิ่นเบากลิ่นน้อยไว้ในห้องแอร์แทบจะไม่มีกลิ่นครับแล้วก็เนื้อจะแห้ง

0: เป็นจะรีบครับผม
1: กระบวนการดูแลที่จะให้มีคุณภาพดีเนี่ยทางสวนเจ้านายเราได้ดำเนินการยังไงบ้างครับ
0: ก็กระบวนการก็คือเริ่มจากการจัดการที่ดีครับมีตั้งแต่ตัดหญ้าแต่งกิ่งแล้วก็การให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยที่ถูกวิธีครับ
1: การใช้สารเคมีอะไรตรงนี้มีการควบคุมดูแลยังไงบ้าง
0: ถ้าเราใช้สารเคมีก็ใช้ในที่ว่าฉลากควบคุมตามมาตรฐานของสินค้าครับแล้วก็ผมใช้สลับกับชีวพันธุ์ครับผม
1: ผลผลิตของสวนเจ้านาปีนี้เป็นยังไงบ้างครับ
0: ผลผลิตปีนี้ก็อยู่ประมาณสัก 4,000 กว่าลูกครับ 4,000 ถึง 5,000 ลูก
1: ถ้าหากว่านักท่องเที่ยวอยากจะมาเที่ยวสวนได้กินทุเรียนด้วยเนี่ยช่วงไหนเหมาะที่สุดครับ
0: ก็ช่วงประมาณกลางมิถุนาถึงกรกฎาคมครับปลายกรกฎาคมครับเพราะทุเรียนเคียนซาจะออกก่อนแถวอื่นครับผม
1: เดือนติดต่อได้ยังไงฮะ
0: ติดต่อทางเบอร์โทรเลยครับ0848397047หรือเช็คอินมาทางสวนเจ้านายครับครับผม
2: นะครับส้วนเจ้านายนะครับชื่อส้วนของน้องนาที่นะครับนะคือตรงนี้พิเศษก็คือว่าน้องก็พยายามนะครับที่จะให้รถให้เป็นฟู้ดเซฟตี้นะแรงเป็นภาษาฝรั่งนิดนึงนะครับนะเป็นโครงการเป็นนโยบายของจังหวัดเราและที่จะให้อาหารปลอดภัยนะครับก็คือให้ปลอดสารพิษสารเคมีไรพวกนี้แหละนะครับผมเอานะนั่นก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับโดยทางสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยนายกโทมนัสพริมแก้วนะครับทักทายนะครับเนนบัตนะครับสวัสดีนะครับเนนบัตใจจันทมานีนะครับชาวส้วนพอเพียงพัชรีกันลับประพฤกนะครับขอบคุณ FC ทุกฐานนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับผ่านทางโซเชียลนะครับผมนะในส่วนของ FC นะครับที่ติดตามทางอสมทนะครับนะมีนี่เลยนะครับหนองจรินมณีรัตน์สุทนเมืองชิมพิติกนะครับนะพิติกเข้ามารัวๆนิวัฒน์จิตราภิรมนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกฐานที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันนะครับเราก็มากันที่ข้าวต่อไปกันนะครับนะข้าวต่อไปนะครับเราก็มาดูเรื่องของทางข้าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับกลุ่มสมัชชาพลังเขี้ยวสร้างชาติจัดเวทีสัมมนาเชิงยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันคาร์บอนต่ำทองคำเขี้ยวยุคโลกเดือดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนุ่นเศรษฐกิจสีเขียวสู่เป้าหมาย Net Zero นะครับหมอแต่ว่านะครับท่านรองจักริดฟังชลจิตนะครับรองผู้ว่ารายการจังหวัดก็เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงยุทธศาสตร์ในหัวข้ออุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันคาร์บอนต่ำทองคำเขี้ยวยุคโลกเดือดนะครับโดยกลุ่มสมัชชาพลังเขี้ยวสร้างชาตินะครับซึ่งเป็นองค์กรพรรคพลเมืองส่งเสริมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำนะครับรวมกับภาคีเครือข่ายจัดกันที่โรงแรมวังใต้นะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีกลุ่มเป้าหมายเนี่ยประมาณ100คนนะครับทางท่านรองจักริดนะครับก็ได้กล่าวนะครับว่าจังหวัดเราเนี้ยนะครับก็ยินดีที่ว่าจังหวัดเราเนี้ยนะครับจะได้เป็นจังหวัดต้นแบบในการใช้พลังงานสีเขียวนะครับนะเพราะโดยเฉพาะปาล์มน้ำมันอะไรพวกนี้นะครับเราจะขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์นะครับให้ได้เป็นพืชการนำปาล์มมาใช้เป็นเชิงพลังงานมากเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีครับพี่น้องเกษตรกรนะครับให้ได้ราคาดีนะครับบอกว่าราคาปาล์มช่วงนี้ดีแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามีปาล์มค่ายหรือเปล่านะครับที่เขาเรียกว่าคาดโคคาดโคแล้วนะครับแต่ว่างี้ก็โคคาดไปหลายคนแหละกลับไปที่เกี่ยวอันแล้วนะครับเอ็นมีก้าวหรือไอ้เขียวเนี่ยเราไปปาดคอเนี่ยแต่ไม่เร็วนะครับนะโอ้ต้องระวังให้ดีนะครับเห็นบางทีเวลาหนังซาลงซาลิงแกก็เขียวนะครับนะพวงไปกันนะครับมันยาวนะ เวลาขี้แล้วเลียวเลยมันก็เวียงไปเวียงมาเวียงเสร็จแล้วนะไปโต้คอใครก็เราก็ยุ่งนะ

เออเอาก็ว่ากันไปนะครับมาเราก็มากันที่ข้าวต่อไปกันนะครับข้าวจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี่บ่าวตู้ก็อ่านไปแล้วทีนึงทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน11สุราษฎร์ธานีนะครับก็ได้มีการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์แล้วก็สันทนาการนะครับการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31ระดับภาคกลุ่มจังหวัดภาคใต้เตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังก่อนการแข่งขันนะครับนะก่อนการแข่งขันระหว่างการแข่งขันนะครับที่สำนักงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน11สุราษฎร์ธานีนะครับนางส้มพรดวงแก้วนามสกุลกุลกุลนะครับนะพ่อนกวีดนะครับตัศนียาพรดวงแก้วนะครับปอเอ็นบีทีนี่เป็นพี่เป็นน้องกันนะโอ้นามสกุลนี้เก่งๆกันทั้งปีผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับ11สุราษฎร์ธานีนะครับเป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และสันทนาการการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31ระดับภาคกลุ่มจังหวัดภาคใต้ครั้งที่1ทับ2569ก็มีคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะครับในรูปแบบออนไลน์แล้วก็ผ่านประชุมแบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์และการดำเนินงานโครงการแข่งขันที่ประชุมก็ได้นู่นนี่นั่นนะครับรับทราบแต่ถึงในรายละเอียดของคนที่จะมาแข่งขันนะครับนะในกลุ่มภาคใต้สมัครแข่งขันเนี่ย333คนจาก32ต้นสังกัดครบคลุม77หน่วยงานการแข่งขันนะครับ23สาขาอาชีพรวมกันพิจารณาแนวทางการประชาสัมพันธ์ก่อนระหว่างและก็หลังการแข่งขันนะครับโดยมีช่องทาง Facebook TikTok YouTube นะครับอ่านชื่อวิทยุโทรทัศน์สื่อออนไลน์ได้ต่างๆจะมีการถ่ายทอดสดนะครับพิธีเปิดการแข่งขันการมอบรางวัลแล้วก็พิธีปิดนะครับผ่าน Facebook Live แล้วก็ YouTubeการแข่งขันพัฒนาฝีมือแรงงานที่รอบนี้นะครับนะก็จะจัดขึ้นนะครับ8 9 10นะครับนะก็มีสาขาเครื่องจักรกลเครื่องกลึงสาขาเครื่องจักรกลเครื่องกัดนะครับนะจะแข่งขันนะครับจะเริ่มดำเนินการกิจกรรมตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมไปต้นไปนะครับคณะที่บางสาขาก็จะเริ่มแข่งขันในวันที่7กรกฎาคมแล้วก็สาขาที่เลือกก็จะแข่งขันพร้อมกันในวันที่8นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานย่อยงานนึงนะครับในการพัฒนาทักษะทางด้านฝีมือแรงงานอันนี้ถือว่าสำคัญนะครับผมสำคัญมากนะครับเราก็มากันที่เรื่องของทองถิ่นกันสักนิดนึงนะครับนะโมแต่ว่านี่ก็มีการเลือกนะครับมีการเลือกผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระดับจังหวัดเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกคณะกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นกรรมการโยโยวโกโอบตนะครับที่ห้องประชุมชนะเมืองคนดีสลักกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนายจักริดฟังจุลจิตนะครับท่านรองก็เป็นประธานนะการประชุมเพื่อคัดเลือกเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปแล้วที่ประชุมนี้นะครับก็จะมีการคัดเลือกผู้แทนอบต.นะครับนะจำนวน3รายนะครับก็คือนายภัทรพลคงทองนายกอบต.หน้าใต้นะครับอำเภอบ้านนาเดิมนายเฉวงช่วยบำรุงนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุนพินอำเภอพุนพินนะครับนายพิซานพรมสุวรรณนะครับนายกอบต.ตำบลชุลครามอำเภอดอนซักนะครับนี่ก็จะเป็นผู้แทน3รายที่จะเข้าร่วมนะครับในการคัดเลือกผู้แทนนะครับนะผู้แทนคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลนะครับนะนี่ก็เป็นส่วนสำคัญในเรื่องของการบริหารงานทางด้านบุคลากรนะครับของอบต.นะครับนะในเรื่องของการใช้เงินเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่13จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนางสุไลวันเพียรเพิ่มพัทระนะครับผู้ตรวจการเงินแผ่นดินนะครับนะแถลงผลการดำเนินงานประจำปีนะครับนะการแถลงผลงานเนี้ยนะครับมีอะไรบ้างครับก็มีเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะครับในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดนะครับสุราษฎร์พังงาภูเก็ตระนองชุมพร
ก็ที่ดูจะ

ากรายงานนะครับว่าอะไรที่ว่ามันจะเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนนะครับก็มีพ้นการตรวจสอบทุจริตไม่ใช่เป็นประโยชน์แล้วครับเนี่ยเรื่องของการทุจริตของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับนะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีการพบว่ามีการเบิกจ่ายเงินนะครับไปใช้ประโยชน์ส่วนตน 2.1 ล้านบาท นี่ใครเอาเงินล่วงไปใช้เป็นเพื่อเนี่ยบอกเลยนะว่ามันทำยากนะทำยากนะแต่ว่าไอ้นู่นแหละเวลาเขาอ่านกันมากๆกันนะเห็นว่าไม่ค่อยห้าไม่พบนะแต่ว่าลายเล็กลายน้อยปะเนี้ยเก่ง ลายเยอะๆเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยนะไม่ค่อยพบนะไม่รู้อยู่หรือเอ้าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่เขาติดตามนี่เป็นเฉพาะในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่ว่าจังหวัดอื่นๆก็มีนะครับนะเราก็ผ่านข้ามไปแล้วกันนะครับผมเอานี่เป็นเรื่องของทางข้าวนะครับจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ผ่านไปเราไปกันที่ขนมกันสักนิดนึงนะครับบริษัทไฟฟ้าขนมจำกัดรวมสนับสนุนกิจกรรมแข้งเผาฟันรันส่งพันยีพกนะครับส่งเสริมสุขภาพแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวชุมชนนะครับทางบริษัทผลิตไฟฟ้าขนมนี่ก็จัดกิจกรรมเรื่องของการวิ่งส่งเสริมสุขภาพนะครับนะในพื้นที่ในงานนี้นะครับก็มีคุณกลวุฒิศิลปาวิสุทธ์นะครับผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการบริษัทโรงไฟฟ้าขนมนะครับก็ได้เป็นคนเปิดกิจกรรมวิ่งนะครับ 4.5 กิโลเมตรนะครับก็เป็นการส่งเสริมสุขภาพนะครับคนในพื้นที่นะครับผมแล้วก็มีการแสดงดนตรีจากศิลปินหยุดต้นใส่บ้าอันนี้ที่ผ่านไปแล้วนะเพียงผ่านไปแล้วแต่บอกว่าอันเนี้ยมันเป็นกิจกรรมนึงนะครับที่โรงไฟฟ้าเดิมเนี่ยโรงไฟฟ้าเนี้ยก็เป็นโครงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับพอยู่ไปนะครับก็ค่ายไอ้มัดนะการไฟฟ้าไม่ต้องมีได้แล้วตอนเนี้ยเนี่ยต่อไปเราก็ผลิตไฟฟ้าใช้เองนะเอาทําแผงโซล่าใช้กันเองนะครับพอพูดถึงเรื่องของไฟฟ้าแล้วมาแต่ว่านะครับไปนี่แหละลงพื้นที่ทำก้าวนะครับโดยท่านนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับไปกันที่เขียนซาพอหลังจากเขียนซานี่เราก็ไปนะครับไปออกจากเขียนซานี่ก็เราก็เลี้ยวข้าวไปออกนู่นแล้วออกบ้านทำเนียบนะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับผมเส้นที่จะไปออกเข้านาเนยได้พวกเนี้ยนะครับแล้วก็วัดก็แล้วก็เราก็ไปอีกทางหนึ่งนะครับไปพอดีผ่านเส้นทางบ้านลุงทวีพอดีนะครับเราก็เลยบอกพี่ร่มนี่เราแวะเยี่ยมลุงทวีกันสักนิดไหมอ่ะผ่านอยู่พอดีเราก็เลี้ยวนะครับเลี้ยวข้าวไปนะครับที่บ้านลุงทวีนะมีป้ายบอกทางตลอดนะครับมีดอกทรอนฉี่ได้เรียบร้อยนะครับรับรองข้าวไปเยี่ยมลุงทวีแล้วไม่ลุงนะครับพอถึงแล้วนะครับก็มีป้ายบอกว่าถึงแล้วกันลุงทวีก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนะแข็งแรงนะเพียงแต่ว่าแกก็ยากใจหน่วยงานนะครับช่วยกันจัดการเรื่องโครงการปักเสาเดินสายไฟนะครับให้ได้ใช้ไฟกันให้บายใจกันสักทีนะครับก็ยังติดขัดอยู่ที่เจ้าของส่วนปั๊มนะครับไม่ให้เดินผ่านนะครับตรงนั้นนี่ก็เป็นข้อเท็จจริงนะครับไม่ใช่เป็นการทำอะไรเสียหายก็เป็นข้อเท็จจริงที่ว่าทางกบต.เนี่ยสั่งเสาสั่งอะไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราเตรียมมีปักเสานะครับเดินใช้ไฟแต่ว่าเจ้าคงทีเขาบอกว่าไม่ให้ปักนั่นก็ว่ากันไปนะครับทั้งที่ว่าตรงนี้ก็ยกให้เป็นสาธารณะแล้วก็ไม่ให้ปักก็นะก็เป็นทางแคบๆนะครับรถส่วนก็น่าจะลำบากนะครับนะมาแต่ว่าเราก็ไปกันก็มีวุฒิสุภวุฒิธีรวุฒิสุภลักษณ์นะครับไปด้วยจากสื่อมีเดียทูเกเตอร์นะครับแล้วก็มีน้องสุนะครับจากอุตสาหกรรมผักทริปเนี่ยไปกันนะครับก็ไปตะลอนก็ต้องวันนึงนะครับแต่ว่านะก็นั่นแหละได้ไปเยี่ยมลุงทวีนะครับยากได้ไฟฟ้าก็ควักอบต.แล้วอย่ายอมแพ้แล้วอบต.นะต้องลุยกันนะครับลุยกันต่ออ้าวจริงๆแล้วเราก็มีไล่จุดนะครับที่ไปแต่ว่าต่อเช้าคอยทยอยออกมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องที่ไปทางกับสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวนะครับเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับนะพอเราออกจากตรงนั้นแล้วเราก็ไปที่นู่นแล้วที่กระเป๋านะครับ

0: เดียวต่อเช้าก็ค่อยมาเล่าเสียงได้มาให้กว้างนะครับมีวัดอยู่วัดนึงน่าสนใจครับโดยเฉพาะท่านที่สนใจเรื่องประวัติของพระเจ้าตากสินเนี่ยตรงเนี้ยทีนี้ก็เป็นที่สำคัญอีกจุดนึงนะครับที่มีพระเจ้าตากสินได้เคารพนับถือกันนะได้สักการะกันนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้กว้างกันนะนี่เลยนะครับสมศักดิ์เทพนะครับสว่างกายพันนะครับนี่ที่เข้ามานะครับขอบคุณมากๆนะครับเด่นบัตรก็ยังอยู่กับเรานะขอบคุณเด่นบัตรกันนะที่ต้องขอบคุณกันตรงนี้ก็อีกจุดนึงนะครับที่ต้องขอบคุณกันนะครับก็คือบริษัทพัฒนาพันปามนะครับอันนี้เดียวมีในสมาคมสื่อมวลชนประการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีสวัสดีครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจ่ายภาษีถ้าผลจากวันนี้จะทุกปรับนะครับภาษีไร้แล้วบาตูก็ไม่รู้ว่าภาษีไร้ภาษีธุรกิจภาษีอะไรนิติบุคคลหรือภาษีอะไรนะครับรัชดาภพนะครับนะก็เข้ามาทักทายนะครับสวัสดีนะครับผมเราขอบคุณนะครับบริษัทพัฒนาพันปั๊มนะครับนึกถึงปั๊มคุณภาพดีก็ให้นึกถึงที่นี่แหละนะครับนะเราก็ย้ำกันอยู่ไปเรื่อยๆมิสูสุราเจ้าแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมนะนี่ก็ฝากย้ำกันตรงนี้กันนะครับสำหรับรถยนต์คุณภาพดีก็ให้นึกถึงรถยนต์มิสูนะครับแล้วก็อ้างไปตรงกงไปซ่านนะครับอ้างทองคุณภาพดีนะครับจากอ้างไปตรงกงไปซ่านสามแห่งสามสาขานะครับแล้วก็บัตรลุงซี่เฟิร์สชอยนะครับชั้นสามเซ็นทรัลนะครับแวะเวียนกันไปได้แล้วก็ยังมีอะไรแล้วครับมีตู้เดย์คาเฟ่นะครับนะแอร์พอร์ตเรสเตอรองนะครับผมเดี๋ยวควักย้ำกันตรงนี้แล้วครับร้านอาหารแบบไทยๆนะครับเอกลักษณ์ของภาคใต้ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพัทไทยชัยยานะต้องไปกินที่พัทไทยตูเดย์คาเฟ่ไอทีแอร์พอร์ตเรสเตอรองนะครับนะอยู่ที่สนามบินนะครับสนามบินอาคารคาโก้นะครับนะไปไม่ยากครับเอายังมีได้เหล้านะครับนะขอบคุณนะครับนะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับท่านนายกประเสริฐบุญประสบนะครับสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับนึกถึงข้าวสารคุณภาพดีขออยากให้นึกถึงที่นี้แหละนะครับนะสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวเรากลับมากันในช่วงที่สองนะครับนะเปิดใจให้ได้ปุยได้เร่งนะครับมอเตวาก็มีเรื่องเข้ามาเร่งมาคุยกันหลากหลายนะครับนะเรื่องของความรู้สึกอันตันใจ ก็ได้ระบายออกมาให้คนได้รับฟังรับรู้รับทราบกันนะครับแล้วก็ให้หน่วยงานที่ได้ยินได้ฟังก็เอาไปปรับปรุงนะส่วนจะปรับปรุงได้ไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอ่ะหนุ่มนุ่มครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนึงนะครับผม
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียรู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
4: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆ

0: เพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ครับขอบคุณน้องนุ่มนะครับนะช่างเทคนิคนะครับของเรานะครับผมนะติดตามอย่าเพิ่งโทรกันมานะครับ FC เดี๋ยวบอกทุกคนอนุญาตอ่านข่าวสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยเปิดไลน์ไอ้ได้เข้ามาเร่งนะครับนะว่าแต่ว่าก็มีเหตุเพลิงไหม้นะครับชั้นบ้านไหม้ชั้นเดียวที่พื้นที่วิภาวดีนะครับก็ไหม้บ้านนี้ก็ไหม้ทางล่างนะครับโชคดีว่าไม่มีใครบาดเจ็บนะครับเพราะว่าระหว่างที่เกิดเหตุเนี่ยก็ไม่มีใครอยู่บ้านนะครับนะมอเตว่าตอนสัก16:20 นนะครับมีแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลบ้านทันยิ่งอำเภอวิภาวดีนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีรถดับเพลิงก็ไปช่วยกันดับเพลิงนะครับแต่ว่าก็ไม่ช่วยนะครับเพราะว่าบ้านเป็นไม้ทั้งหลังนะครับก็ได้รับความเสียหายเทศบาลตำบลวัดประดูนะครับผมท่านนายกวรพลคงอุดนุ่นนะครับก็ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมในการจัดในการแข่งขันนะครับมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคใต้ครั้งที่19นะครับประจำปี2569ถุงส่งวิชาการนะครับผมนักเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์นะครับนักของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลประดูนะครับได้เรียนท่องลำดับที่7นะได้เรียนท่องนะย้ำว่าเป็นเรียนท่องนะครับนะไม่ใช่เรียนธรรมดานะครับนะนี่ก็เป็นรางวัลหนึ่งนะครับที่ได้จากการแข่งขันแล้วก็การประกวดโรงเพลงลูกทุ่งนะครับได้เรียนท่องลำดับที่11นะครับนะจาก10ส่งรู้สัก10ส่งเพลงนะครับนะก็เป็นโรงเรียนเทศบาลตำบลวัดประดูบ้านบางชุมโทนะครับนะอันนี้ก็อีกผลงานหนึ่งนะครับพร้อมการประกวดร้องเพลงลูกถุงพร้อมแดนเซอร์นะโอ้เสียดายนะครับไม่ได้ไปดูแล้วก็โครงงานภาษาจีนนะครับภาษาจีนอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความสำเร็จของนักเรียนนะครับที่ได้เรียนทงชุมเชยนะครับนะโอ้นี่เรียนทงเพ่นะครับการคัดลายมือภาษาไทยนะครับได้เรียนทองแดงนะครับนะได้เรียนทองแดงอันนี้ก็ยินดีกันเสียดายว่าถ้าไม่ได้บอกว่าชื่อเนี้ยน้องนักเรียนนี่ชื่ออะไรแล้วก็มีการแข่งขันหุ่นยนต์นะครับนะติดลำดับที่19นะครับผมก็มีอะไรหลายรางวัลนะครับที่ได้มาจากการแข่งขันนะครับทักษะทางวิชาการถุงส่งวิชาการนะครับแต่ว่าที่แน่ๆนะครับวชิระวิชาการนะครับนะการรับสมัครรายละเอียดนี่เราก็ไม่ค่อยทราบนะครับนะไม่ได้รู้ว่าทางอบจนี่มีการรับสมัครอะไรผันพื้นบ้างนะครับนะก็พยายามจะติดตามข่าวสารนะครับแต่ว่าเดือนกรกฎาคมนะครับนะช่วงนี้ถ้าโรงเรียนได้สนใจจะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวชิราวิชาการที่กลับมาอีกครั้งนึงนะครับนะโดยพาโซภาการจนานะครับก็จัดส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านวิชาการของเด็กๆนะครับนะก็เป็นกิจกรรมนึงที่ดีนะครับที่ดีมากทีเดียวนะครับแล้วก็ทางป้าโซภากาญจนานะครับนายกอบจสุราษฎร์นะครับก็ได้มีการประชุมนะครับติดตามความก้าวหน้านะครับในการหารือข้อราชการแล้วก็แนวทางการปฏิบัติงานนะครับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับนะการประชุมก็อุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆนะครับเอามาแก้ไขแล้วก็จะได้ขับเคลื่อนกันต่อไปนะครับป้าโซภากาญจนานะครับผมแล้วก็มีการขับเคลื่อนนะครับนะทางปาโซเองก็จะมีการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพการจัดการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนะเพื่ เป็นการเสริมสร้างความรู้การพัฒนาการจัดการกองทุนนะครับแล้วก็สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับสวัสดิการชุมชนให้เข้มแข็งนะนี่ครับก็เป็นอีกงานหนึ่งที่ดีนะครับช่วงนี้เปิดท้ายนะครับ

0: 0774-0445นะครับเบอร์โทรที่จะเข้ามานะฝากข้อความนะประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆวันที่19กรกฎาคมนี้นะครับนะมวยการกุศลนะครับที่ประแสงนะครับโดยท่านดร.ปรเมศวรสุทธิ์เรานะครับไปกันที่ไส้เล็กกันเลยนะครับผมกับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่โทครับ
0: ครับเชิญเลยครับ
1: ครับต้องแค่มาก่อนตอนเดียวแต่คุณยาติดฟังว่าปีผู้ใหญ่ดำแกมีโปรแกรมไม่ได้ต่อ
0: ครับ
1: ผมไปที่เรื่องของการไฟฟ้านิดนึงพี่โทก็ว่าติดผมมาแกงแรงๆอุ่นแรงผมก็อยู่กลุ่มคุยกับเรื่องไฟฟ้านี่มานานแต่แรกที่กระน้อมนี่เป็นการไฟฟ้าไฟผลิตเมื่อน
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเขาคาดทุนทุกปีพี่โท
0: ครับ
1: บอกค่าทุนทุกปีเขาเข้าค่ายบริษัทก่อนปีที่รุ่นบอกค่ายบริษัทป้อมคุยกับผู้จัดการบริษัทแต่ว่ามาทำงานเขาบอกบอกเป็นบริษัทกำไรปีพันว่าล้าน ตรงนี้ซึ่งผมถามว่ากองรัฐในกองรัฐเดือนพันล้านเดือนหมื่นห้าแต่กองบริษัทจากหมื่นห้าเป็นสามหมื่นซึ่งผือเขามีกำไรได้ตรงนั้นซึ่งบอกกองเป็นกองรัฐนี่ไปดูอะไรตัววันนี้ค่ายไหมตรงนั้นบอกค่ายได้ค่ายตรงนั้นร้องไม่เยียดตัวรัฐบาลไม่ช้าถือว่ารัฐบาลก็ไม่ยากระดับป่าละเลยการแต่นี้บอกค่ายเป็นบริษัทหน่วยหวยมันก็ขึ้นนะไปรัฐบาลก็คุมไม่อยู่เนี่ยซึ่งกับปล่อยกระเพงขึ้นเรื่อยเพงขึ้นเรื่อย
0: ครับ
1: ซึ่งแต่นี้ป่าละก็มาอยู่แค่ประชาชนเรื่อยซึ่งกับเนี่ยมาไปทัวร์วาแล้วจ้องบอกว่าเป็นกองรัฐที่บอกค่ายเป็นกองเอกชนเป็นกองรัฐไปท่ากิจไปรับไปอุ้นตะเขิงได้ปะนะแต่ป่าละมาต๊อกตัวแค่ประชาชนต่างไปซึ่งในลำบากซึ่งในพอเอาแก็บป่าที่เข้าไปแล้วก็มีการสุจริตคอร์รัปชันกันไปดูแลละท่านพอรับผลเรื่องไฟฟ้าไปเรื่องการชอบนั่นไปดูแลออกมาโรงบาลน้ำกันครูบางคนเขาไม่รู้เรื่องแต่เขาต้องติดรางเอ้ครับไปกันเพราะว่าหนึ่งเป็นผู้ควบคุมการชอบต้องเป็นไงการดูแลในการจัดการที่การชอบที่นี่พอการชอบพวกมีการสุจริตเนี่ยกกต.ซึ่งมดกกต.ซึ่งมดอาจจะโทรก็จากกายราชการกันหลายคนเลยน้องรองรับเงินเต็มแม่แล้วนั่นเขาบอกเขาไม่ได้รู้เรื่องในเรื่องการช
0: ่อ
1: พอทีนี้เจ้าไปถึงคนย่อยๆเลยไปโทรถึงในพ่อถึงนู่นไปรัฐมนตรีกันเลยนี่เอาย่อยไปเลยรัฐมนตรีบอกเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องแต่พ่อว่ารัฐมนตรีไม่รู้แต่ว่ามีคนแค่ย่อยๆอะไรอยู่บกกระลังเพราะว่าเงินที่ห้าพันล้านเนี่ยไปโทรมันไม่ใช่ถ้าว่าชอบระดับตำบลแบบนี้เออเป็นเส้นๆเหมือนแท้ๆนี่ไม่ผือแต่พอเป็นพันล้านนี่เพราะว่าก็ไอ้พวกจันผู้น้อยนี่มาได้เลยไหมมันต้องไปโน่ต้องไปถึงข้างบนโน่แล้ว
0: ครับ
1: คนจะเตรียมรับภาษาอยู่แค่ว่าควายจุดครอบส่วนก็จะทราบไปซึ่งเงือมาซึ่งเราความเปลือยถ้าว่าควายข้างบนต้องออกมั่งกับไม่เจ็บเลยแต่ว่าพวกต้านแค่ว่าไม่รู้เรื่องกันซึ่งปล่อยตกเรื่องไปขั้นทางการย้ายก็ต้องออกลาต้องทำงานไปเห็นดูบอกเขาว่าพวกต้านละกันอาจจะเล็กๆกันเรื่องจะทำได้ไปตัวทางดีเมื
0: ่อ
1: แต่โมจะย่อยเรื่องไปลักเส้นนี่คือมีคนอยู่บางล่างแน่น
0: อ
1: นแต่ว่านั่นแหละวันที่เศร้าซึ่งมาเพราะบางทีคนแค่มาเศร้านั่นแหละอาจจะต้องปิดปากได้แล้วซึ่งเรากับป้าโทรตรงนั้นนี่คือความคิดของพวกเราในไปตัวนะท
0: ี
1: นี้พ่อมาปอบอะไรคดีแกถ้าเถียงปั้นหนูคดีไปตัวแม้ป่าโลกไปคลายตัวญี่ปุ่นโลกติดตามปีแม้ตุบโลกไอ้โลกคลายตัวแม้นี่กลับประเทศด้านตัดที่ที่ว่าปีจำเลยรับสารภาพลดถึงเลือด7ปีทั้งป้องว่าไอ้กฎหมายเถยนี่มันอยู่ปลื้อแล้วตอนนี
0: ้ก็มัน
1: กฎหมายอยู่ขนาดนี้แล้วไปดูแลพอจำเลยรับสารภาพลดถึงกันดีซึ่งพอลดถึงซึ่งคนแคสเตอร์เสียหายเหรอเด
0: ็
1: กก็13ปีตกแม่พาไปคลายตัวเอาตัวปากขับไปอยู่เด็กนี่ออกมาได้ไปคุณปารินาช่วยพอท่านตัดทิ้งตัดทิ้งไปที่มาเราว่าติดได้ลาบไปบ้างเอาลดเลือด7พอเลือดเจ็ดเนี่ยเจ็ดทองครับพี่ออกมาคำตามลาวเลยไปตัวซึ่งทีนี้เนี่ยคือกฎหมายประเทศไทยว่าคนทำปิดในส่วนมากแกวันทำตัววันนี้โทษมันไม่นักถึงขนาดว่าจำคุกตลอดชีวิตแกว่าติดเป็นตามที่ที่พี่ไม่มีแล้วพอติดตัวสักครีฮะพี่ออกมาออกมาซึ่งกระทำต่อออกมาซึ่งกระทำต่อนี่ไปตัวอะไรกระทำไม่ใช่ได้ยึดกันเลยออกมาปลอดไปติดเอาฆ่าคนตายจำคุกตลอดชีวิตติดเตียพี่ออกมาออกมาฆ่าต่อแล้วฆ่าต่อแล้วไปชิ้นร่างครับติดเตียพี่ออกแล้วมันก็ฆ่ากันอยู่แบบนี้ซึ่งกฎหมายมันก็กว้างขึ้นก็ลุงตะวีนั่นก็ว่าลุงตะวีรอตาลุงตะวีไม่ต้องแก
0: ้
1: เปิดไม่สามารถขยับมันเพราะว่าบางคนไปตู้คนดีกับหมาแต่ว่าเห็นแก่ตัวก็มีซึ่งเรื่องเราต ้องไม่เทสับรือแล้วก็น่าก็สวยฝันนี้พี่ตู้ก็สวยถูกรูปแบบเลย

0: การประชาสัมพันธ์เราจะอยู่นี่ผู้รับผู้ย่อยไม่รอหนังหรือวันนอนหรือว่าจะว่าไงไม่ค่อยได้ยินท่าไปดูแบบดูเลย
1: นั่นแหละนะ
0: นะเพราะว่าวันนี้ต้องว่าไปช่วยดีแล้วบางคือเช้าตอนนี้ค่อยไปดู
1: ครับผมครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณมากครับผมนุ่มขนมนะครับนะเรื่องเอาไปดีไซน์ต่อไปกันเลยนะครับผมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสุรัตน์สร้างสั้นครับ
1: ครับผมเชิญครับสุรัตน์สร้างสั้น
2: ทำสร้างสั้นทันสมัยเผื่อชาวสุรัตน์ธานีผมได้โพสต์เฟซบุ๊กสุรัตน์ธานีไปนะครับซึ่งเป็นเฟซที่มีคนติดตามส่องเส้นว่าคนที่เป็นกลุ่มสาธารณะที่เป็นเวทีประชาคมนะครับน
1: ี
2: ่มีคนยู่มาและก็ใครโพสต์ในเฟซบุ๊กสุรัตน์ธานีและก็ทนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ได้ในพมที่ว่าสุดยอดนั่นคือเวทีสาธารณะอย่างแท้จริงกับไปดูหน้าโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีก็ได้เสนอภาพนะครับว่าถ้าเราทำสะอาดสะอานคนป่วยรถเข็นผู้ป่วยเดินกลางคืนสว่างสวยเนี่ยจะเป็นอย่างไรปรากฏว่าคนแสดงความคิดเห็นกันเป็นได้ร้อยครับและก็ผมเองก็อ่านถูกพูดและก็แสดงความเห็นตอบไปถูกพูดนะครับในความคิดเห็นของฐานวันนี้สะท้อนว่าชาวบ้านก็ต้องการครับเขาต้องการพุ่มเลยฝากนายกประเสริฐบุญประสบนะครับบางคนว่าครบได้มั่งไม่ได้มั่งก็แล้วแต่นะครับตัวนี้อันนี้ผมไม่ได้พูดชาวบ้านก็ว่ากันว่าช่วยจัดระเบียบที่ครับนะครับช่วยจัดระเบียบให้ผู้ป่วยที่ช่วยทำให้คนชาวที่เข้ามาคนสุราษฎร์ต่างสุราษฎร์คนนาควรชุมพรที่เข้ามาหน้าโรงพยาบาล นะครับให้มันโล่งให้มันสะอาดถ้ากลัวจะเสียคะแนนจากพ่อค้าแม่ค้าก็จัดระเบียบไม่เข้าค่ายให้ดีอย่าซ้ำชันชันเดียวพ่อก็คือติดกำแพงแล้วก็ไม่ให้กลางล้มไม่ให้กลางไรเนี่ยล้มลมตกคุณคอยมาค่ายแต่ก็จะปิงจะยางจะตําจะโถดห้อมอร่อยในพริบตาเนี่ยก็คือให้คุณจัดให้ดีให้สะอาดสะอานนะครับ
1: ครับ
2: นะครับฝากไว้ด้วยครับช่วยที่ครับช่วยรถตัวมาช่วยเรือพี่น้องประชาชนมารับฟังปัญหาที่ครับวันนี้ครับ
1: ครับขอบคุณมากครับสุรัตน์สร้างสรรค์สุรัตน์สร้างสรรค์นะครับ ดีครับดีครับก็เป็นภาพที่ดีนะครับช่วยกันขับเคลื่อนบ้านเมืองนะครับให้เดินหน้ากันให้เกิดภาพที่สวยงามนะครับเป็นหน้าเป็นตาดังนั้นก็เข้าใจอยู่นะครับปัญหาก็มีหลายอย่างหรือหลังจากที่เขาโรงพยาบาลและพื้นที่ไปปรับปรุงนะครับนะปรับปรุงเพื่อจะทำให้ภูมิทัศน์สวยงามนะครับมอเตอร์ไซค์ก็จอดกันเต็มนะครับข้างในมันก็ไม่พอเอาเราไปสายต่อไปกันนะครับผมครับสวัสดีครับ
3: แต่ว่าครอบใจบักตูแล้วครอบใจคุณส้ม
1: ครับ
3: แล้วครอบใจคุณบุตรแวะเวียนมาเยี่ยม
1: ครับ
3: ไม่มีไรคว้าเลยโลโต้กันเต็มเต็มแม่เร็ว
1: ครับ
3: ยังไงใกล้เจ๊จำดิกจับไม่ได้ติดคู่ไหมผมยังแรกผมเป็นกับแล้วผมว่านี่ถ้าว่าเบาตูไม่แค่จับก่อยเจ๊ไปเก่งคั่วบ้างซึ่งครอบใจมาหมาเบาตูเห็นหน้าเห็นตาแต่ว่าผมแต่ว่าบังเอิญเบาตูใช้จะไปใครกับเจ้าข้องชวนปั๊มเฉยผมเลยจับมาเรื่องนี้คนนั้นไม่เฉยนั้นไม่ผมตึงไอ้เบาบุตรกับเบาส้มเพราะมันไม่เคยรู้จักไอ้นั้นแต่เมื่อกับเบาตูผมไปชักพิษเอานัด
1: นี่ท่านแมวปลาโอมา
3: ครอบใจมาครอบใจมาทั้งสามคนเลยกันมาเยี่ยมเยียนกันนะครับวันนี้ครับ
1: ครับ
3: นี่คนที
1: ่ครับผมกับลุงทวีนะครับนะ80เรือแล้วลุงทวี80เรือล่ะอย่างแข็งแรงนะครับอย่างแข็งแรงนะครับสุขภาพดีนะครับนะก็เรียกว่าสุขภาพดีนะก็โดยภาพรวมลุงทวีนะเอาเราก็มากันต่อแล้วเลยนะครับนะสายท่านผู้ฟังก็โทรยังโทรเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับนะรายเรื่องนะครับมอเตอร์ว่าก็มีคนเร่งเรื่องของการให้บริการของโรงพยาบาลสุราษฎร์นะครับคืออันนี้ก็ไม่ได้เข้าข้างนะนายเจอครับวันโกนนะครับเบาตูก็โม่นัดก็หลังย่างทีแล้วกว้างว่าถ้าใครจะไปห้าโมต้านี่ต้องไปนัดไปโคบไปนัดที่โอปโต้ดูที่โรบอตโต้ดูเดี๋ยวค่อยมาเล่าโต้สวัสดีครับผมสวัสดีครับโทรข้ามาไม่โทรข้ามาไม่นะครับนะไอ้เบาตูได้พูดได้จบประโยคก่อนบางทียังไม่ทันจบประโยคตึงเดียวมันจะนะครับก็น่าเห็นดูน่าเห็นใจกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนะครับนะโดยเฉพาะหน้าด้านก็คือพยาบาลนะครับพยาบาลนี่ต้องรับนะแรงกระแทกนะครับจากคนป่วยจากญาติคนป่วยมากนะครับก็อยากจะ

0: อะไรอ่ะอยากจะยิ้มแต่ว่าบางทีพอคุณมันมาร์กนะเออมันยิ้มไม่เคยออกอ่ะนะมันไม่เหมือนโรงพยาบาลเอกชนเพราะว่าคุณไม่มาร์กอยู่ในห้องแอร์เย็นช้ำได้ปะเนี่ยนะไอ้นี่โรนก็โรนนะครับนะเหนื่อยก็เหนื่อยนะต้องทำเอกสารก็ต้องทำนะครับคุณญาติคนป่วยก็มาถามมาเทยนะครับว่าปันพื้อปันนูปันนีปันนันนะครับนะเออนายดูนะครับนะเอาปฏิไซกันเลยครับเดี๋ยวแกวางครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับเชิญครับ
1: ติดพูดถึงเรื่องต้องโรงพยาบาลแต่ว่าคร
0: ับ ที่
1: ผมไปเจอนั่นคือด้านเล็กด้านเล็กทำไมถึงว่าเพราะเรายืนไปหนักจากโรงพยาบาลตอนสังกัดเร็ว
0: ครับ
1: ด้านเล็กคือด้านที่เข้าสักประวัตินะครับ
0: อืม
1: นั่นแหละไม่ใช่ผมไม่ได้พูดถึงนั่งบ้านที่อยู่ตามวอดตาม
0: โอ้ไม่ผมไม่ได
1: ้ผมไม่ใช่ครับผมนุ่นยอด
0: ครับ
1: แต่พวกนี้นะครับที่ผมบอกว่าแม่ป้าปัสสาวะเลวต้องหมดที่กลับไปอยู่บ้านได้เลยว่าไอ้เด็กหน้าตาสดใสพูดจาดีๆ
0: ครับ
1: ที่เขาได้มาเรียนรู้
0: บางคนนะพี่นะบางคนนะไม่ใช่ทุกคน
1: บางคนแล้วไม่บางคนแต่ผมเล่นส่วนมาผมดูมาเป็น30 ปีแล้วพี่มันยังดูผันนั่นเลยมันไม่เคยหวามันมีตับผงหวาไอ้เมื่อโรงพยาบาลอื่นที่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาคอยดูแลอำนวยความสะดวกเอาผีไปตรงนั้นหน้าผีไปตรงนี้หน้าบางคนคนแก่ไม่ได้ป่ายา
0: ใช่ใช่ใช่
1: ผมเล่นดูอย่างเอง
0: ใช่ครับผม
1: ซึ่งผมก็พูดเรื่องไอ้ที่ว่าเขาสอบเรื่อง
0: สอบข่าวทำงานราชการตรงที่น
1: ั่นข้าวทำงานราชการข้องออยโอปตอเลยนี่ครับ
0: นั่นแหละนั่นแหละ
1: มันไม่ใช่เพิ่งมีปีนี้ครับมันมีมานานแล้วมีมาหลายปีแล้ว
0: ใช่ๆ
1: แล้วไม่ใช่ระดับที่ชอบระดับที่ได้จบปริญญาตรีนี่ระดับที่มันได้เกิดเช้าขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเขากำลังจะเหลือนระดับหัวสีที่ชอบเป็นพ่ออ๋อได้พ่ออ๋อนั่นเลยครับที่เป็นเรื่องขึ้นมากับพ่อเอ็ดนั่นเลยแล้วผมเคยได้รับการติดต่อแล้วด้วยคำว่ามึงมีไหมอ่ะลูกหลานมึงจบปริญญาตรีเอามาตั้งแล้วผู้รับประกันได้ไหม
0: ครับครับ
1: นั่นแหละเนี่ยครับมันไม่ใช่เพิ่งมีประเทศไทยเราอะครับ
0: ครับพี่
1: โอเคนะครับ
0: ครับพี
1: ่สบาย
0: เออได้ไม่พูดได้ครับพี่แต่ว่าเรื่องพยาบาลเนี่ยผมก็เข้าใจนะพี่นะเข้าใจทางไฟบัวเราเองแล้วก็ไฟทางโรงพยาบาลเองนะครับนะครับพี่ขอบคุณมากนะครับ
1: ใช่ตาตาเด็กเด็กคนอายุมากแล้วแล้วก็ไม่ได้ปรับปรุงตัวอะไรเลยนะคร
0: ับ
1: จริงมันตัวเองข้อข้าวมาดับมาทำงานไม่เห็นมันน่าที่ปรับปรุงวะให้มันดีขึ้นแล้วไอ้คนที่ย่อมไม่เข้าก้าวมาระดับหัวหน้าขึ้นไปก็เรียกรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลนะครับ
0: ทำ
1: ไมไม่แล้วคนคนนี้ทุกโรงเรียนมากี่ครั้งแล้วคนคนนี้ทำอะไรไม่ดีก็พอเหตุแล้วครับต
0: ้
1: องบอกตักพวกนะครับ
0: คน
1: ที่จบมารุ่นเดียวกันร
0: ุ่
1: นน้องกันมันรู้จักกันนะครับนี่แหละเมืองไทยเราต้นต่อไปพ
0: ี่น้องเออขอบคุณมากครับพี่ครับเออนะก็ต้องไปกันอยู่เรื่อยแล้ววางเงียบบ่าวตู้ก็ไปเริ่มมากขึ้นนะครับกับโรงพยาบาลนะครับนะก็เริ่มมากขึ้นนะครับอย่างเรื่องของสายตานะครับนะก็ไปติดต่อที่โรงพยาบาลนะครับนะว่าจะได้คิวนะครับบอกไปข้อคิวที่รพ.ช.ต.นะครับก็บอกไปถึงบอกว่าอีก6 เดือนนะได้หมอนัดอีก6 เดือนบอกตัวรอจนได้6 เดือนนะครับช่วงที่รอระหว่างรอ6 เดือนนั้นมันไม่น่าจะรอได้แล้วก็ไปเสียเบียนะครับไปเสียเบียทำที่โรงพยาบาลซูนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ท่าศาลาที่นครศรีธรรมราชนะครับก็คุณหมอให้คิวอย่างรวดเร็วนะครับนะรวดเร็วนะครับแล้วก็ได้ทำการผ้าตัดนะครับรักษาหลักตะลูกตาจนเห็นได้กลับมาชัดเจนนะครับแต่ว่าต้องอาศัยเว้นตาดำนะครับนะช่วยปองแสงนะครับช่วยปองแสงตะกิดหนึ่งนะครับ

0: ก็สุดท้ายก็เนี่ยก็ยังเลือกอีกข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งก็เดี๋ยวหมอนัดอีกรอบหนึ่งก็จะได้ไปนะครับนะเพราะว่าวันที่มาตู้ไปที่โรงพยาบาลสุรัตน์นะครับนะข้าไปตรวจเช็คเลยวางอีได้แต่ว่าการตรวจเนี่ยนะข้าไปก็เช็ควัดไส้ตากันรวดเร็วนะครับแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแล้วก็โรมอนะครับมาตู้ไปประมาณสัก10 นาฬิกากว่าจะได้พบหมอก็เกือบเถียงนะครับเพราะว่าคนมาใช้บริการอย่างเน้นนะครับเน้นมากๆนะครับนะพอหมอไปตรวจหมอก็บอกว่าขาไส้ตานี่ยังไม่ได้ถึงกับจะต้องผ่าตัดก็หมอก็เลยบอกว่านัดไม่นะนัดไม่อีกทีนึงนู่นอีก9 เดือนนะครับปีหน้านะครับจึงจะได้พบหมอก็ว่ากันไปนะครับผมแต่ว่าเปาตู้คงไม่รอละเปาตู้คงจะไปข้อคิวนะครับที่โรงพยาบาลซุนมหาศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับที่ตาซาลานะครับเพราะว่าผู้ป่วยไม่ค่อยมากนะผู้ป่วยไม่ค่อยมากนะครับแล้วก็สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบราชการนะครับสำหรับคนที่สามารถจะเบิกจ่ายตรงได้นี่นะแต่ว่าบาตูก็ไม่ได้ใช้บริการตรงนั้นนะครับบาตูก็เสียเบี้ยไปนะครับก็ถ้าผ้าโต๊ะกระจกนี่ข้างหนึ่งก็15,000 บาทนะครับผมก็พอเราก็พอจะไปกู้มาพ้นได้ นะครับท้ายต่อไปนะครับ07-74-45นะครับหรือว่าไม่มีใครโทรมาแล้วบาตูก็บนนะบนในควังนะว่าเออนี่เราไปโรงพยาบาลเนี่ยแล้วมันก็ต้องผนีแล้วนะครับดุษฎีนาแก้วนะครับผมสวัสดีครับส้มเฉยขั้นอุดมนะครับผมสวัสดีครับสำเริงวีระวงศ์ตำบลควนซี่หนาซ่านครับฝ่าสดใสมาแต่ว่าประตูก็นั่งรถผ่านไปทางควนซี่แล้วนะครับไปออกพวงนะครับนะไปออกที่พวงไปผ่านหมอกเก็ตไปแล้วก็ไปออกพวงควายนัวนะครับก็ทางอะไรก็ดีนะครับตาโบนมะพร้าวต้นเชื้อนะครับผมครับผมขอบคุณมากนะครับในส่วนกองต่อติ๊กต็อกสายต่อไปสักสายนึงนะครับนะมันจะไม่ได้ยาวนะครับผมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับวันนี้ยักษ์จะมาขอแจ้งเตือนภัยสำหรับคุณเถจะโดนแบบพุ่ม
0: ครับคือ
1: จ่ายเงินจ้างสำนักงานบัญชีให้ไปทำการชำระภาษีไล่แต่เราทุกอย่าง
0: ครับ
1: แล้วเราก็หวาดใจไม่ได้ติดตามเหลืองทำไปทำมา
0: ครับ
1: ม
0: ัน
1: เชิดเงินไม่ได้ไปชำระภาษีให้เรา
0: โอ้
1: เนี่ยปุ้มโดนแล้วครับ
0: โอ้ครับปุ้ม
1: ให้บอกชื่อสำนักงานบัญชีนี่เลยไหม
0: ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยว
1: เป็นการเตือนไปคนอื่นด้วย
0: เอาไว้ถ้าใครยากรู้ให้โทรไปหาพี่ธรมนะเพราะว่าแม่เดียวทุกห้องกันเดี๋ยวลูกบอกกัน
1: เนี่ยๆ
0: ทีนั้นเตือนจางผมหน่อยนี่เตือนจางผมเดี๋ยวผมไปทําไปจ่ายแทนนายนะ
1: ไม่จ่ายนี่ตอนนี้ผมต้องหาทนายฟ้องแล้วนี่วันนี้ต้องวิ่งเตรียมตังค์จ่ายผมไม่งั้นโดนปรับนักนะน
0: ี่เอาครับผมแค่ไปจ่ายนะพอดีเวลาเม็ดแล้วพี่ส้มนะครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากครับครับนะเอาเออนะเอาเห็นว่าทำเองไงใจยุ่งยากนะครับนะบางอย่างเราทำเองมั้งนะก็ว่ากันไปนะครับวันนี้เวลาเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะวันที่4นะครับวันที่4เสาร์ที่4มกราคมนะกรกฎาคมกรกฎาคมนะ6โมงเย็นอย่าลืมนะไปเชียร์กุ้งไซฟ้ากันนะครับนัดนี้ก็ไปเชียร์ให้กุ้งชนะนะครับได้อันดับของกุ้งไซฟ้านี่ขึ้นมาอีกสัก3อันดับนะครับนะก็ไปเชียร์กันนะ6โมงเย็นนะครับที่ยิมซ่องมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ช่วงนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับนี่ตรงพึ่งฝ่ายสื่อสารองค์กรนะครับก็ส่งข่าวมาว่าจะเริ่มดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่นะครับในปีการศึกษา2570กับก็รีบก็ได้ดีก็ดีรีบทำก็รีบดีได้ดึงได้เด็กไว้คนนะครับให้ยุคเราคนนะครับผมวันนี้เวลาเม็ดเวลานะครับเบาตู้นงนุ่มนะครับต้องขอลากันก่อนนะครับผมสวัสดีครับ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรถทัวร์โดยสารรับผู้โดยสารเต็มคันพุ่งชนท้ายรถพ่วง18ล้อบาดเจ็บ15คนเมื่อเวลา1นาฬิกาที่ผ่านมาตำรวจสภ.เมืองชัยภูมิรับแจ้งเกิดเหตุรถทัวร์โดยสาร2ชั้นชนท้ายรถบรรทุก18ล้อที่บริเวณถนนสาย201ชัยภูมิกรุงเทพฝั่งขาเข้าตัวเมืองชัยภูมิผู้โดยสารที่นั่งมากับรถทัวร์ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากโดยเมื่อถึงที่เกิดเหตุพบรถทัวร์โดยสารสายกรุงเทพมหานครหนองบัวลำพูสีเชียงใหม่ชนท้ายกับรถบรรทุกพ่วง18ล้อด้านหน้ารถทัวร์พังยับกระจกหน้ารถแตกเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยเร่งช่วยเหลือลำเลียงผู้บาดเจ็บออกจากรถทัวร์โดยสารตรวจสอบพบผู้โดยสาร35คนได้รับบาดเจ็บ15คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลชัยภูมิส่วนอีก25คนไม่ได้รับบาดเจ็บไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาลและนั่งรอรถมารับไปส่งปลายทางจากการสอบถามนายสุภชัยแก้วสะอาดอายุ65ปีผู้โดยสารเล่าว่าออกจากกรุงเทพเวลา 20:30 นของเมื่อวานนี้โดยสังเกตว่าขับมาไม่มีการจอดพักรถหรือจอดให้ผู้โดยสารกินข้าวและไม่ได้มีการเปลี่ยนคนขับด้วยคาดว่าคนขับรถทัวร์อาจจะหลับในด้านนายปรีชามาริตอายุ48ปีคนขับรถทัวร์โดยสารคันเกิดเหตุบอกว่ารับผู้โดยสารต้นทางหมอชิดกรุงเทพมีผู้โดยสารนั่งมาในรถทั้งหมด35คนเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุมองไม่เห็นรถพ่วง18ล้อซึ่งจอดอยู่ข้างทางจึงพุ่งชนอย่างจังยืนยันว่าไม่ได้หลับในขณะที่นายทวีศักดิ์พุทธรักษาอายุ33ปีคนขับรถบรรทุกพ่วงบอกว่าบรรทุกเหล็กเส้นมาจากจังหวัดลพบุรีเมื่อขับมาถึงที่เกิดเหตุจอดพักนอนได้ประมาณ30นาทีต้องตกใจเมื่อได้ยินเสียงดังเหมือนรถถูกชนท้ายจึงลงมาดูพบว่าถูกรถทัวร์ชนท้ายจึงโทรศัพท์แจ้งตำรวจมาตรวจสอบทั้งนี้ตำรวจได้เชิญตัวคนขับรถทัวร์โดยสารและคนขับรถบรรทุก18ล้อไปสอบปากคำที่สภ.เมืองชัยภูมิมะพร้าวแกงราคาร่วงเหลือลูกละ5บาทส่วนมะพร้าวขาวส่งโรงงานราคาตกเหลือกิโลกรัมละ10บาทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวผลแก่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยมีเนื้อที่เพาะปลูกรวมกว่า 360,000 ไร่คิดเป็นกว่า 30-40% ของพื้นที่ปลูกทั้งประเทศสร้างผลผลิตคิดเป็นสัดส่วน1ใน3ของผลผลิตรวมทั้งประเทศเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวกำลังเผชิญปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำเนื่องจากผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดจำนวนมากขณะเดียวกันยังมีการนำเข้ามะพร้าวผลและผลิตภัณฑ์มะพร้าวจากต่างประเทศในปริมาณสูงส่งผลให้ราคามะพร้าวลดลงเหลือลูกละ 4-5 บาทส่วนมะพร้าวขาวราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ10บาทส่วนลงที่รับซื้อมะพร้าวอำเภอ300ยอดบอกว่าตอนนี้มีมะพร้าวกองอยู่ประมาณ 300,000-400,000 ลูกยังไม่สามารถระบายออกได้และมีมะพร้าวที่ซื้อมาบางรุ่นเน่าเสียหายมีต้นงอกเป็นจำนวนมากเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องการให้ภาครัฐงดนำเข้ามะพร้าวและช่วยเหลือเกษตรกรโดยเข้ามารับซื้อผลผลิตให้มากขึ้นพร้อมเปิดเผยข้อมูลการนำเข้ามะพร้าวผลและผลิตภัณฑ์มะพร้าวในปี 2568 ถึง 2569 ว่ามีปริมาณเท่าใดรวมถึงมาตรการควบคุมคุณภาพตลอดจนระบบการขึ้นทะเบียนลงและการควบคุมการนำเข้าที่ชัดเจนเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่ออุตสาหกรรมมะพร้าวไทยไทยลาวตั้งวอร์รูมรับมือ PM 2.5 และหมอกควันข้ามแดนที่เวียงจันทน์ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารจัดตั้งห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าหรือวอร์รูมณแขวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแบบจำลองการ

0: เคลื่อนที่ของมวลอากาศสำหรับใช้คาดการณ์สถานการณ์แจ้งเตือนและสนับสนุนการตัดสินใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานร่วมกันระหว่างไทยและสปป.ลาวในการลดผลกระทบจากหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ข้ามแดนการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายให้คพ.ร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฟ้าใสเพื่อยกระดับติดตามเฝ้าระวังและแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างเป็นระบบพร้อมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูการเผาในปีหน้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
9: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
10: ไทยสารอิเล็กทรอนิกส์สาขาสี่แยกตาปานครบเครื่องเรื่องอะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้าอะไหล่เครื่องเย็นเครื่องซักผ้าบอร์ดคอนโทรลเซ็นเซอร์ทุกชนิดน้ำยาแอร์มีทั้งแบบเติมและยกถังพร้อมเครื่องมือช่างอุปกรณ์คอมมือถือกล้องวงจรปิดอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ครบวงจรพิเศษสุดยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะเปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง1ทุ่มมีบริการจัดส่งนอกสถานที่ทั้งรถตู้แฟลตและทางเรือโทรเลย095-036-4838แล้วพบกันที่ไพศาลอิเล็กทรอนิกส์สาขาสี่แยกตาปาน
11: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
12: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
13: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
14: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: Joy Morning by DJ Simon
1: สนับสนุนโดยพลที่พลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใส

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง 9:00 น.ถึง 9:30 น.นะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Encode Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.encode.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายเพื่อคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยตัวใหม่มาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาร์คราฟฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะคะคุณผู้ฟังแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะวันนี้ขอเสนออัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันน้ำสูงมัลติฟังชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบและที่พิเศษสุดมาพร้อมหัวฉีด8รูปในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อน

้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมดอยู่ที่ 3,870 บาทแต่วันนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา999บาทเท่านั้นค่ะแถมยังรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาหรือเสียหายสามารถเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมเลยค่ะรีบโทรสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยที่เบอร์โทร02-666-0008ย้ำอีกครั้งนะคะใครสนใจสั่งซื้อเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตร้าโพไซดอน90บาทโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-666-0008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอัลตร้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงหน้าร้อนแบบนี้แมลงต่างๆมากมายช่วงหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้เบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือจะนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021-143-990 ค่ะย้ำนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อมุ้งครอบกันยุงสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร021-143-990 ค่ะมีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะบ้านใครที่อยู่ในไร่ในสวนสวนยางสวนปาล์มสวนยางพาราโอ้ถ้าใครที่อยู่ในสวนแบบนี้แน่นอนว่าต้องเจอกับยุงเยอะยุงชุมเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วบอกเลยว่าใครโดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียเป็นต้นซึ่งถ้าเป็นลูกหลานของเราหรือเป็นพ่อแม่ของเราโดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้ได้รวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาจะดีกว่าไหมคะถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่ช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังแค่เสียบปลั๊กก็จะมีแสงไฟนีออนสีม่วงเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถยิงกลับออกมาได้เพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นและที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งไว้กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะและใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะบอกเลยว่าโชคดีมากๆโปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกนะคะรับเพิ่มไปเลยค่ะหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมดอยู่ที่ 3,370 บาทค่ะแต่คุณผู้ฟังไม่ต้องจ่ายแพงขนาดนั้นนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้จ่ายเพียงราคา990บาทเท่านั้นค่ะย้ำนะคะราคาเพียง990บาทเท่านั้นใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีนะคะถ้าเครื่องมีปัญหาหรือว่าเสียหายภายใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีเลยค่ะย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะคะใครสนใจสั่งซื้อสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-666-0008สินค้าของแท้ต้องที่ทีวีดิเรกเท่านั้นค่ะคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงต่อไปคุณผู้ฟังอยู่กับรายการเพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะดำเนินรายการโดยพี่อ๋อยปริศนาณตันหยง

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะ

0: เพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: สถานีวิทยุอสมท FM 102 MHz ช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณตัน

0: เภสัชค่ะสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณตัญญงค่ะกลับมารายงานตัวกันตรงนี้เหมือนเดิมนะคะเติมความสุขเติมพลังเติมกำลังใจด้วยเสียงเพลงเพราะๆในช่วงของรายการขอบคุณน้องหนุ่มด้วยที่เลือกเพลงเพราะๆให้ฟังกันนะคะหลายๆท่านที่ติดตามรับฟังรายการผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102เมกะเฮิรตซ์ค่ะทุกๆพื้นที่ไม่ว่าจะอยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีทุกอำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานี19อำเภอบางท่านบอกอยู่สุราษฎร์ธานีก็ยังจำไม่ได้ว่าสุราษฎร์ธานีมีกี่อำเภอ19อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงด้วยค่ะกระบี่พังงาชุมพรระนองแล้วก็นครศรีธรรมราชหลายส่วนหลายพื้นที่ที่ติดตามรับฟังรายการผ่านทาง FM 102 MHz ก็ส่งความสุขส่งกำลังใจแล้วก็ทักทายไปถึงผู้ที่ติดตามรับฟังรายการผ่านทาง Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานี102 MHz กันด้วยนะคะไม่ว่าจะมีภารกิจหน้าที่อะไรก็เติมความสุขเติมพลังเติมกำลังใจกันด้วยเพลงเพราะๆบางครั้งเราเหนื่อยกับภารกิจหน้าที่พอได้ฟังเพลงที่ถูกใจฟังเพลงแล้วผ่อนคลายความเครียดกันไปก็ทำให้เรามีพลังที่ดีในการทำงานหรือบางครั้งเครียดกับปัญหาพอได้ใช้เวลาใช้สติสักนิดหนึ่งปัญหาทุกอย่างมันก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะพร้อมกันนี้นอกจากเพลงเพราะๆแล้วเรายังมีเคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายไม่ว่าจะเป็นคุณหนุ่มหนุ่มทั้งหลายคุณสาวๆทั้งหลายอยากจะมีเสน่ห์ที่มีความรู้สึกว่าโอ้ยใครๆก็อยากอยู่ใกล้เราเพราะเรามีกลิ่นหอมนะคะฉะนั้นความหอมยั่วใจแบบนี้ต้องยกให้ความหอมระดับตำนาน3กลิ่นหอมใหม่ของแป้งเย็นเภสัชของเรารับรองว่าติดอกติดใจแน่นอนไม่ว่าจะเป็นหนุ่มๆหน้าไหนก็แล้วแต่ยืนอยู่ใกล้ๆเราโอ้โหชื่นใจค่ะสูดกลิ่นหอมๆจากเราแล้วสบายอกสบายใจกัน3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเภสัชรีบไปหาซื้อมาใช้กันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
3: แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: แป้งเย็นเพศัชค่ะกลิ่นหอมหอมเกินห้ามใจนะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะคุณผู้ฟังค่ะว่าความหอมนั้นจะทำให้สาวๆทั้งหลายยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่แล้วก็มีเสน่ห์ยั่วๆเพิ่มขึ้นอีกถึง 200% กันเลยทีเดียวล่ะนะคะหลายท่านบอกเอ๊ะจริงหรือน้องอ๋อยจริงแน่นอนค่ะยืนยันนั่งยันนอนยันได้เลยค่ะว่าใช้แป้งเย็นเพศัชแล้วมีความหอมยั่วยั่วใจอย่างแน่นอนหนุ่มๆก็อยากอยู่ใกล้ติดตาติดตรึงติดใจแน่นอนค่ะติดหนึบไม่ยอมออกจากบ้านไปไหนแน่ถ้าคุณใช้แป้งเย็นเพศัชของเราเพราะว่าแป้งเย็นเพศัชของเรานั้นมีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษหอมแบบเกินห้ามใจหอมแบบอยู่ใกล้แล้วอดใจไม่ไหวอย่างแน่นอนอยากจะตัวหอมเช้ายันเย็นแบบนี้ก็ต้องใช้แป้งเย็นเพศัชของเราเพราะว่าเป็นความหอมระดับตำนานระดับตัวแม่ต้องยกให้แป้งเย็นเพศัชของเราเท่านั้นค่ะ3สี3กลิ่นหอมค่ะคุณฟังขานั่นก็คือแป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมะดามกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะและแป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสกลิ่นนี้จะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆนั่นเองค่ะฉะนั้นก็อย่าลืมนะคะสาวๆคนไหนอยากจะไปขยี้หัวใจหนุ่มๆหรืออยากจะให้หนุ่มๆค้นหาหรืออยากจะไปเย้ายวนใจหนุ่มๆก็รีบไปซื้อแป้งเย็นเพศัชของเรามาใช้กันเป็นความหอมระดับตำนานซึ่งแป้งเย็นเพศัชของเรานั้นไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นเท่านั้นค่ะคุณฟังขายังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนกันอีกด้วยให้คุณได้พิสูจน์ความหอมได้แล้ววันนี้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: ื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: สบู่เภสัชนะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านค่ะเลือกความหอมที่ใช่ในสไตล์คุณกันได้เลยนะคะใครอยากจะมีผิวสวยอยากจะมีผิวหอมทั่วระร่างก็ใช้สบู่เภสัชของเรากันได้เลยรับรองคำไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแล้วจะทำให้สาวๆอาบน้ำได้บ่อยครั้งแล้วครั้งหนึ่งนานๆด้วยนะสาวบ้านไหนที่อาบน้ำบ่อยอาบน้ำนานไม่ต้องกังวลคันหนุ่มๆไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเขาจะมีความสุขในการอาบน้ำถ้าใช้สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งซอฟของเราเพราะว่าฟองเยอะนะคะแล้วก็กลิ่นหอมติดตัวยาวๆตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยทำความสะอาดผิวพรรณของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบหมดเขาเรียกว่าจรดทั่วร่างกันได้เลยล้างหน้าได้ถูตัวได้ทุกซอกทุกมุมทุกซอยเลยรับรองว่าผิวสวยผิวหอมผิวสะอาดผิวสดชื่นอาบน้ำเพลินๆไปเลยค่ะกับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งซอฟของเรา2สี2กลิ่นหอมที่ไม่มีใครยอมใครจริงๆนั่นก็คือกล่องสีเขียวไรซ์มิลที่มีความหอมละมุนละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวคือกลิ่นหอมละมุนแนวธรรมชาติตามสไตล์น้ำนมข้าวเลยค่ะแล้วก็กล่องสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ที่มีความหอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้นะคะจะเป็นกลิ่นหอมสดชื่นแนวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันให้ความสดชื่นกันอย่างที่สุดเลยล่ะนะคะผิวสวยผิวหอมผิวสะอาดผิวสดชื่นต้องสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปแล้วหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะกังวลว่าเอ๊ะเราอาบน้ำบ่อยผิวจะแห้งผิวจะตึงผิวจะหยาบกร้านรังใยหรือเปล่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าอาบน้ำบ่อยแค่ไหนผิวของคุณก็จะมีความนุ่มมีความชุ่มชื่นแล้วก็สว่างกระจ่างใสได้อีกด้วยค่ะรับรองติดอกติดใจแน่ซื้อติดบ้านกันไว้เลยนะคะต้องยกให้เภสัชของเราเพราะว่าเรื่องกลิ่นหอมนี้เภสัชของเรานะคะหอมติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านอาบน้ำอยู่บ้านนี้หอมไปถึงบ้านโน้นกับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปค่ะ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ต้องบอกว่าถ้าอยากจะรู้ว่าทำไมถึงหอมขนาดดีก็ต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพศัชของเรามาใช้กันนะคะรับรองได้ว่าติดอกติดใจแล้วจะรู้ได้เลยว่าที่หอมขนาดนี้เพราะว่าใช้แป้งเย็นเพศัชของเรานั่นเองค่ะเป็นความหอมระดับตำนาน3สี3กลิ่นหอมนั่นก็คือกล่องสีเขียว Rice Milk นะคะขออภัยค่ะแป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมะดามนะคะนั่นก็คือหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะแล้วก็แป้งเย็นเพศัชกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆนั่นเองไม่ว่าสีไหนก็แล้วแต่อยากให้ทุกท่านได้ลองสัมผัสกันดูทั้ง3สี3กลิ่นกันเลยนะคะว่าหอมติดอกติดใจแน่นอนผ่อนคลายความร้อนได้ทุกเมื่อในยามที่คุณต้องการร้อนเมื่อไหร่ก็โรยตัวด้วยแป้งเย็นเพศัชแล้วจะเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจอย่างแน่นอนค่ะวันนี้เวลาแห่งความสุขหมดลงแล้วนะคะแป๊บๆเห็นไหมคะครึ่งชั่วโมง30นาทีผ่านไปอย่างรวดเร็วมากๆ1วันก็ผ่านไปเร็ว1เดือนก็ผ่านไปเร็วนะคะ1ปีก็ยิ่งเร็วเข้าไปใหญ่เลยนะคะเอาเป็นว่าให้กำลังใจกับทุกท่านกันละกันทำทุกๆวินาทีให้มีความสุขให้มาก

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออธิบดีกรมการปกครองแม่ทัพภาค4ประชุมเข้มปลัดจังหวัดในอำเภอชายแดนภาคใต้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยพลโทนรทิพย์ผ่อยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์ความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีปลัดจังหวัดในอำเภอฝ่ายปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมประชุมที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีช่วงเย็นวานนี้เน้นย้ำกันในอำเภอในพื้นที่ชายแดนใต้ต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเขตชุมชนจุดเสี่ยงพื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะสถานที่ที่มีประชาชนหนาแน่นสถานประกอบการขอให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดในการออกปฏิบัติหน้าที่และประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เพื่อการเฝ้าระวังครอบคลุมทุกพื้นที่โดยขอให้ทุกหน่วยยกระดับการข่าวเชิงรุกบูรณาการการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารสาระระหว่างฝ่ายพลเรือนตำรวจและทหารอย่างเป็นเอกภาพเมื่อมีภาพข่าวหรือสิ่งบอกเหตุขอให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อให้สามารถป้องกันและตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็วเน้นย้ำว่าการดูแลกำลังพลและครอบครัวของผู้ปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นภารกิจสำคัญโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบหรือเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ขอให้ทุกหน่วยดูแลด้านสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจอย่างเต็มที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งและมั่นใจประเสริฐให้มอสวนดุสิตเร่งแก้ปัญหาครูนิ่มรอคุยได้บรรจุหรือไม่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์กรณีนางสาวชนัดดาวรสารหรือครูนิ่มซึ่งเดินทางมายังรัฐสภายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกรณีขอความเป็นธรรมและขอให้ตรวจสอบประเด็นเกี่ยวกับการตรวจสอบการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหลังเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกอันดับที่1กลุ่มวิชาฟิสิกส์ก่อนถูกสพท.แจ้งว่ามีการตรวจสอบข้อสอบใหม่ส่งผลให้ตกไปอยู่อันดับที่2ทั้งที่มีหนังสือแจ้งเรียกตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งรับราชการแล้วโดยระบุว่าเรื่องนี้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตประกาศคะแนนคลาดเคลื่อนจึงให้มีการประกาศผลประกวดใหม่ปรากฏว่าเป็นที่2ซึ่งจะให้มีการเยียวยาครูนิ่มอย่างไรหรือไม่นั้นโดยมีการถามว่าแสดงว่าครูนิ่มจะได้รับราชการใช่หรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าอยู่ระหว่างการพูดคุยกันเป็นเรื่องที่ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตต้องแก้ปัญหาเพราะผลการตรวจคะแนนออกมามีความคลาดเคลื่อนยืนยันว่าจะรีบแก้ไขโดยด่วนพระราชกฤษฎีกาเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐมีผลบังคับใช้แล้วนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระราชกฤษฎีกาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในการควบคุมดูแลของหน่วยงานภาครัฐต่อหน่วยงานรัฐแห่งอื่นมีผลบังคับใช้แล้วโดยมีสาระสำคัญคือกำหนดให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความดูแลของต่อหน่วยงานรัฐอื่นเพื่อใช้เชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการจัดทำและการบริหารภาครัฐการจัดสวัสดิการต่างๆแก่ประชาชนมุ่งเป้าได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อันจะทำให้การกำหนดนโยบายหรือมาตรการต่างๆของราชการการให้บริการภาครัฐและจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนอยู่บนพื้นฐานข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำและบริหารการจัดการของภาครัฐลดภาระแก่ประชาชนสร้างความโปร่งใสในภาครัฐรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดด

0: ทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
9: ด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผารดีพร

0: 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: หวานใจผมน่ารักกว่าใครนะคะเอ้ยอันนี้ขอเปิดให้ตัวเองได้ปะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ Variety on Radio ค่ะ2ชั่วโมงตรงนี้นะคะหยิบเพลงพร้อมๆมาฝากกันอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะ

0: ก่อนกินข้าวเที่ยงทุกคนคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสบายดีหรือเปล่ามีอะไรก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะอยากฟังเพลงไหนแนะนำเป็นพิเศษนะคะโทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะก็ขนเพลงมาเพียบเลยขนมาเป็นรถสิบล้อเลยน้องหนุ่มก็จะไปให้แล้ว3เพลงไม่ว่าจะเป็นหวานใจผมน่ารักกว่าใครเรนิสราแล้วก็ใจเดียวนะคะวานแอนวานแอนด็อปใช่ไหมเพลงวัยรุ่นน่ะคุณนายตื่นสายเนาะ3เพลงนะคะน่ารักน่ารักค่ะหยิบมาฝากกันชั่วโมงแรกในช่วงของพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะสวัสดีเช้าวันอังคารนะคะวันนี้วันอังคารที่30มิถุนายนสิ้นเดือนแล้วจ้า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: ทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุค่ะอสมท102สุราษฎร์ธานีทุกๆพื้นที่เลยติดตามรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลารับชมผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีนะคะมานี่ FC บอกว่าหนูดีเจไม่มาวะมาค่ะมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่พอดีนั่งคุยงานอยู่นะคะทางโทรศัพท์อยู่ด้านนอกห้องส่งค่ะก็เลยไม่ได้เข้ามาทักทายกันนะคะก็เลยแบบเปิดเพลงกันไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเช้านี้ทำไมรู้สึกตัวเองดูหน้าบวมๆเมื่อคืนก็นอนไม่ได้ดึกมากเลยดูแบบหน้าบวมๆหรือว่าอ้วนขึ้นทักทายคุณผู้ชมค่ะที่เข้ามาแล้วนะคะทางต่อๆด้วยสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะทางแอปฟ้าทักทายก่อนอันดับแรกชัยมานอยากฟังคิดถึงของพี่หลังร็อกเคสตาได้เลยจ้ะพี่อาคมทักทายกันอีกรอบนึงนะคะพี่ติ๊กน้ำส้มอยากฟังรักจังพิเศษให้กับพี่ๆเหมือนเดิมนะคะพี่ๆจราจรเหมือนเดิมมาสายเดี๋ยวครูตีนะคะไม่ใช่ตีแล้วพี่ทํามาซ้ายแผ่นนี้เขาเรียกว่าทุบๆเลยนะคะขออภัยค่ะจริงๆแล้วไม่ได้มาสายมาถึงนานแล้วแต่ไม่ได้เข้ามาทักเท่านั้นเองติดสายลูกติดพันอยู่นะคะลูกติดพันอยู่อ้าวทางต่อดีเจยังไม่ได้กดไลค์หรอไม่สักครู่นี้โอเคค่ะคือไลฟ์ต่อแล้วเข้ามาทักทายกันได้นะคะพี่เดือนจ้าสวัสดีพี่เดือนด้วยค่ะแต่ว่าช่วงนี้เขาห้ามคุณครูตีกันแล้วดูเหมือนจะไม่จริงเลยนะพี่เพราะว่ามีข่าวที่ครูทำร้ายนักเรียนเนี่ยออกมาให้เห็นบ่อยมากนะคะล่าสุดกระเพาะก็เพิ่งจะดูเมื่อวานซืนนี่เองอ่ะโอ้เป็นน้องผู้ชายแล้วก็ประมาณว่าครูสั่งให้ทำงานในห้องเรียนอ่ะแล้วก็พอเสร็จแล้วเหมือนกับนั่งคุยกันอะไรสักอย่างนี่แหละครูก็เลยเรียกนักเรียนคนนั้นอะเป็นน้องผู้ชายนะไปอีกห้องนึงแล้วก็ตบเอาบ้องหูอะตบเอาบ้องหูแล้วก็รู้สึกว่าต้องไปโรงพยาบาลเย็บอะไรกันด้วยเลยอะเออนะตบเอาบ้องหูอะไรเงี้ยเห็นไหมน่ากลัวต่อให้มีข้อห้ามก็เหอะก็ยังมีวายก็ยังมีเหตุการณ์ที่แบบว่าครูทำร้ายนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นสมัยก่อนนะก็เพราะว่าโรงพักไม่ได้ว่างแน่นอนเลยแต่เผอิญว่าเด็กนักเรียนสมัยก่อนมันไม่ได้เหมือนกับเจนนี้สมัยนี้ไงคือสมัยนี้แบบแตะไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราพูดกันตรงๆนะว่าสมัยนี้นักเรียนแตะไม่ค่อยได้พอแตะปุ๊บก็จะบอกคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าทำร้ายเกินกว่าเหตุนะอันนั้นก็ไม่สมควรเช่นเดียวกันนะคะมันก็ไม่ควรเกินกว่าเหตุมันก็ควรให้เหมาะสมแบบประมาณว่ารักลูกรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบตีด้วยความรักความห่วงใยตีด้วยความแบบสั่งสอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าใช้อารมณ์เอาแบบบ้าคลั่งอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องไม่สมควรเหมือนกันนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคือโรงพักหัวได้ไม่ว่างแน่นอนค่ะเพราะว่าครูสมัยก่อนเนี่ยถือไม้เรียวเป็นอาวุธประจำกายนักเรียนคนไหนเดินผ่านห้องปกครองไม่ค่อยอยากจะเดินผ่านแล้วค่ะห้องปกครองอ่ะต้องเดินแบบเลี่ยงๆอะไรแบบเนี้ยเออไม่ค่อยอยากจะเดินผ่านเวลาผ่านห้องปกครองอ่ะครูปกครองนักเรียนจะมีความรู้สึกว่าน่ากลัวใจร้ายอะไรประมาณนี้ก็เลยจะไม่ค่อยกล้าเดินผ่าน

ของผู้ปกครองเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อเช้าๆฟังเพลงกันเยอะๆดีกว่าคิดถึงนะคะพี่หลังร็อกเคสตาที่ชัยมาแนะนำมาก็พอไม่ได้เปิดเพลงนี้นานแล้วเหมือนกันเนาะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้กันดีกว่าคิดถึงคิดถึงพี่หลังแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อโอเคส่งเพลงเก่าๆนะคะคิดถึงค่ะพี่หลังร็อกเคสตา

างร็อกแคสต้าค่ะเพลงนี้กับเพลงคิดถึงนะคะพอเปิดเพลงนี้ปุ๊บไปเดี๋ยวคนขอเพลงเพราะๆมาเป็นแถวเลย FC บอกว่า

ทุกวันนี้ประมาณว่ามีแต่อะไรนะเมื่อกี้ที่พี่สมพี่ชาติชายบอกอะเขาว่าลูกฉันตีไม่ได้ค่ะมันน่าจะประมาณนั้นเลยพี่ทุกวันนี้แต่สมัยก่อนนี้พ่อแม่ว่าตีเลยค่ะครูทำดื้อตีเลยอนุญาตให้ตีสมัยก่อนเป็นแบบนั้นสมัยก่อนพ่อแม่อนุญาตให้ครูตีลูกได้เพื่อเป็นการสั่งสอนเพราะว่าพ่อแม่แรงไม่ฟังแต่ว่าเด็กจะเชื่อครูมากกว่าพ่อแม่นะคะสมัยก่อนแต่ทุกวันนี้ไม่นะทุกวันนี้ไม่นะมันแตกต่างกันเยอะมากนะคะทุกวันนี้สมัยก่อนถามดูสิคะมีใครไม่เคยโดนตีบ้างก็เพราะว่าน่าจะไม่มีนะคะใช่ไหมคะเพื่อนแมนเพื่อนแมนก็ต้องโดนตีเหมือนกัน เออละวะเด็กจังหวัดนะคะเวลาเดินผ่านห้องปกครองที่ละวะขี้คลาดนะคะขนลุกอย่างนี้ครูระเบียบมีครูระเบียบไหมคะมีแหละในโรงเรียนต้องอย่างน้อยมีครูระเบียบหนึ่งคน ก็เราเคยโดนเหมือนกันดูเรียบร้อยแบบนี้แต่ก็เคยโดนนะคะ กล้าพูดแบบเคยครูให้ทำมือเป็นดอกบัวตูมอะค่ะเป็นดอกบัวตูมแบบนี้แล้วก็ใช้กระดานแปลงลบกระดานดำอะแล้วก็เอาสันที่มันเป็นไม้อะเคาะลงบนบัวตูมอะค่ะเคาะดังโป๊ะไอ้เราว่าเจ็บทุกคนเจ็บนะคะเจ็บนี่อีกนานแค่ทำมือเป็นดอกบัวตูมแบบเนี้ยแล้วก็ใช้แปรงลบกระดานเคาะลงบนดอกบัวตูมที่มืออ่ะอุ้ยเจ็บนะคะไม้เรียวก็โดนมาแล้วค่ะถูกทำโทษนะก็แต่ก็ไม่เคยไปบอกพ่อแม่นะเพราะว่าถ้าเอาไปบอกพ่อแม่นั่นหมายความว่าถูกว่าซ้ำถูกตีซ้ำนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ดื้อเราไม่ทำผิดเราก็จะไม่ถูกทำโทษประมาณนั้นแต่ว่าสมัยนี้พอถูกตีอะไรเงี้ยก็มาบอกพ่อแม่ก็จะไม่ยอมนะคะเพราะว่าลูกชั้นทำตีได้เป็นแน่แต่ถ้าทำเกินกว่าเหตุเราก็ไม่สนับสนุนนะคะชนิดที่แบบว่าตบบ้องหูจนแบบเลือดทะลักนะคะหรือว่าใช้เท้าใช้อะไรที่มันเป็นการทำโทษที่ไม่เหมาะสมอันนั้นก็เราไม่สนับสนุนนะคะมันเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุนะเพราะว่าทุกวันนี้ครูบางคนไม่ได้ตีศิษย์ด้วยความรักนะคะตีเพราะอารมณ์ค่ะไม่รู้อารมณ์ค้างมาแต่น้อยเอามันลงกับลูกศิษย์ก็มีนะคะแล้วก็ใช้อารมณ์ร่วมอย่างเงี้ยตีเอามันอย่างเงี้ยโดยที่แบบไม่ได้นึกถึงว่าเด็กอะไรอย่างนี้หรือว่าลูกศิษย์หรือว่าลูกเขาก็มีพ่อมีแม่อะไรอย่างเงี้ยบางคนก็เกินไปเนาะเกินไปพี่เกษราค่ะสวัสดีงามๆค่ะพี่ขอบพระคุณค่ะสวัสดีคุณอะไรเอ่ยส่งกุหลาบมาให้ด้วยขอบคุณนะคะพี่ณรงค์ศักดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีคุณ AUM ด้วยติดตามกันใหม่ขอบคุณนะคะพี่ชาติชายว่าแต่ก้อนครูปกครองเทคนิคน่ากลัวมาร์คค่ะไม่ใช่เฉพาะเทคนิคพี่จังหวัดฟังตรงกันกล้ามก็น่ากลัวมาร์คนะคะครูปกครองสมัยก่อนแล้วเวลาใครถูกเรียกเข้าปกครองนะคะแล้วว่าน่าขี้คลาดผีมันเป็นเหมือนห้องมืดแต่จริงๆไม่ใช่ห้องมืดนะแต่เราจินตนาการไปเองว่ามันเป็นเหมือนห้องมืดคือเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามีความกลัวอะไรแบบนี้พี่เพชรอีสานสวัสดีค่ะทักทายกันขอบคุณนะคะน้องต้นน้ำสวัสดีครับพี่เดือนพี่ส้มชัยวันนี้มาพร้อมกันเลยนะคะขอบพระคุณค่ะน้องเตเกิน24ชั่วโมงแล้วยังหาไม่เจอขอเพลงตามคนหายได้เดี๋ยววันนี้ได้ฟังลาบานูนเสื้อสวยขอบคุณมากค่ะเสื้อแจ๊กละเธอสวยเลย พี่เดือนขอเป็นเพลงเปลือกมาของคุณฟลุ๊กสิริมาศนะคะชั่วโมงหน้านะพี่เดือนเพลงนี้พี่หอดานช้างอยากฟังอับดุลของวงปลื้มสวัสดีช่างหนึ่งชยพรสมหวังด้วยทักทายนะคะสมหวังนะครับสวัสดีพี่สิทธิพรด้วยอยากฟังยังจำไว้นะคะของพี่อิทธิได้เลยค่ะพี่จรินสวัสดีค่ะพี่พงศักดิ์นะคะทักทายกันเข้ามาขอบคุณมากๆค่ะไปได้เวลาอัปเดตราคาทองเช้าวันนี้กันแล้วค่ะ

0: สิ้นเดือนกันค่ะมีอะไรให้เราว้าวว้าวบ้างนะคะสอบถามจากพี่ยุ้ยกันเลยค่ะพี่ยุ้ยคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดีเจกะเพราเช้านี้ว้าวอีกแล้วนะคะลงมาถึง 1,000 กับ50บาทเลยค่ะ
0: โอ้เกิดอะไรขึ้นคะพี่ยุ้ย
1: ก็ประเด็นเดิมๆเลยค่ะไม่มีประเด็นใหม่เข้ามานะคะก็ด้วยการที่เขายิงต่อสู้กันอีกแล้วในส่วนของฝั่งอเมริกากับอิหร่านนะคะเพราะฉะนั้นราคาทองเช้านี้ก็รับอยู่ที่ 62,600 รับซื้อคืนอยู่ที่ 62,400 บาทหลุดมา 62,000 นี่อันนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่หลุดมาแตะ 62,000 เพราะครั้งที่แล้วลงมาต่ำสุดก็อยู่ที่ 63,000 กว่าๆค่ะก็คาดว่าหน้าร้านทองก็คึกคักแต่เช้าเหมือนเดิมเลยค่ะอันนี้ไปจับจ่ายได้พร้อมลำโพงของเจ๊โบเลยนะคะวันนี้ค่ะ
0: ค่ะราคาลงมาแบบนี้นะคะแนะนำก็คือเข้าซื้อใช่ไหมคะพี่ยุ้ยคะ
1: ในส่วนตัวนะคะพี่ยุ้ยคิดว่ามันเป็นราคาที่เราช้อนซื้อได้แต่ต้องทำกำไรระยะสั้นยังไม่แนะนำเป็นทำกำไรระยะยาวส่วนทองรูปพรรณก็คิดว่าราคานี้ถ้าคนที่รอซื้อทองรูปพรรณสวมใส่นะคะก็เป็นราคาที่ดีเพราะเราไม่รู้หรอกค่ะว่าจุดต่ำสุดของราคาทองอยู่ตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครรับได้ในราคาที่ว่าเรารอซื้ออยู่ที่ 60,000 ต้นๆราคานี้ก็อย่างที่บอกเข้าช้อนซื้อได้ตลอดค่ะ
0: ค่ะในส่วนของทองรูปพรรณนะคะใครที่รอเข้าซื้ออยู่สามารถไปที่ห้างทองแม่มาลีเจ็ดได้เลยพร้อมกับของขวัญสุดพิเศษจากเจโบนะคะเยอะมากๆแล้วก็ลูกค้าแบบกระเป๋าติดตามหน้าเพจอยู่ลูกค้าเยอะทุกวันเลยแล้วก็มีของกำนันหิ้วกลับบ้านกันเกือบทุกคนเลยนะคะพี่ยุ้ย
1: เหมือนมาช้อปปิ้ง
0: ใช่ค่ะ
1: คือทองไม่ได้สนใจแต่สนใจของกิมมิกของทางร้านมากๆก็ขอบคุณมากๆเลยที่ให้การตอบรับอย่างดีที่เราเลือกสรรมาให้กับทุกคนแล้วนะคะไม่ว่าเพราะเราอย่างที่บอกค่ะคุณภาพทองเราก็คุณไว้ใจอยู่แล้วแต่ทีนี้ทุกคนจะว้าวๆกับของฟันเจ๊โบ
0: ใช่ค่ะเจ๊โบคัดสรรมาแต่ของพิเศษจริงๆนะคะมอบให้กับลูกค้าของห้างทองแม่มาลีไปกันได้เลยค่ะนะคะตามที่พี่ยุ้ยแนะนำเลยค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็ราคาทองลงมานะคะก็ช้อนเก็บแต่ก็ให้ขายทำกำไรระยะสั้นไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่ยุ้ยอัปเดตกันต่อวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: ส
0: ำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะลงทุนทองคำเนาะช่วงนี้ราคาทองก็เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะคะแต่วันนี้ลงมาพอสมควรเลยอยู่ที่ 62,000 กว่าบาทนะคะเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าราคานี้อยากจะซื้อเก็บก็สามารถซื้อเก็บได้เดี๋ยวพอพรุ่งนี้อาจจะดีดขึ้นไป500หรือว่าดีดขึ้นไป 1,000 นะคะก็สามารถเทขายทำกำไรระยะสั้นไปก่อนนะคะเดี๋ยวพอทองลงก็ซื้อเก็บอีกทองขึ้นก็ขายทำกำไรกันไปอีกนะคะก็สามารถขอคำปรึกษาได้ค่ะที่ศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งบริษัทแม่มาลีโกลบอลเลียนจำกัดหัวมุมตลาดสันเจ้าทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ได้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปพักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อช่วงที่2ค่ะ
2: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่

0: ี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผารดีพร

กลับมาเติมความสุขกันต่อนะคะเสียงเพลงสร้างรอยยิ้มค่ะทุกคนเป็นคนรักเสียงเพลงหมดเลยเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าทุกคนมีความสุขกันทุกวันแหละอย่างน้อยวันละนิดวันละหน่อยจิตแจ่มใสเนาะ คนเราแค่แบบมีเรื่องให้เรายิ้มได้สักเวลา1ชั่วโมงใน24ชั่วโมงกับเพราะว่าเราก็ถือว่าเรามีความสุขแล้วนะคนเราไม่น่าจะมีทุก24ชั่วโมงหรอกแต่ต่อให้เรามีความทุกข์หรือว่าเจอปัญหาแต่ถ้าเราพยายามมองให้มันดีๆเนี่ยมันจะมีสิ่งดีๆนะคะซ่อนอยู่ในปัญหาหรือว่าซ่อนอยู่ในความทุกข์นั้นเสมออย่างน้อยปัญหาก็เป็นครูสอนเราแหละมันทำให้เรามีบทเรียนนะคะเพื่อใช้ชีวิตได้อย่างระมัดระวังแล้วก็ใช้ชีวิตได้แบบดีมากขึ้นในวันพรุ่งนี้หรือว่าในวันต่อๆไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่เสมอค่ะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เรายิ้มได้อยู่เสมอนะคะป้าจูดารุณีสวัสดีค่ะทักทายกันขอบคุณนะคะสวัสดีเด็กบ้านๆด้วยนะมี FC บอกว่าซื้อไว้ตอนทองราคาสูงตอนนี้ไม่มีตังค์ซื้อแล้วพอทองลง ก็เลยแนะนำว่าให้เก็บไว้ก้อนยาวๆนะคะ ซื้อตอน 70,000 ตอนนี้ 62,000 จะแนะนำให้เขาไปขายก็อย่าเลย มาค่ะฟังเพลงกันต่อดีกว่าส่งต่อด้วยเพลงเก่าๆกันต่อเลยเนาะงานจากพี่ทิพรางกูลนะคะกับยังจำไหวเพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งที่เพราะนะแล้วก็โดยส่วนตัวก็ดีเจชอบเหมือนกัน

ังเพลงนี้น้ำตาไหลแล้วหนึ่งยังจำไว้นะในใจยังเจ็บเหลือเกินให้กำลังใจนะพี่อดีตก็คืออดีตนะคะมันผ่านมาแล้วเนาะมากันต่อเพลงนี้เลยค่ะก็พอจะยิ่งทำให้พี่น้ำตาไหลหรือเปล่าพี่พี่ราคาผ่านมาแค่ให้จำ

0: พี่ศักชัยสวัสดีจ้าทักทายกันเข้ามาบอกว่าบ๊ายบายผ่านมาแค่ให้จำไว้เจอกันบ๊ายบายซายโยนาราเนเวอร์เซย์กูดบายเดี๋ยวมาอีกนะพี่นะอย่าไปแล้วไปเลยนะพี่นะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปกันที่สุภกิจมอเตอร์ค่ะ
1: บริษัทสุภกิจมอเตอร์สุราษฎร์ธานีจำกัดขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมสุภกิจมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสักพระแสงเคียนสาควรสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นพินกาญจนดิษฐ์บ้านในขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
2: ใครก็ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร์
0: สุภกิจมอเตอร์ค่ะวันนี้สิ้นเดือนแล้วนะจ๊ะใครอยากจะได้โปรพิเศษเนาะออกรถ0บาทสุภกิจมอเตอร์ค่ะช่วยดาวช่วยลดให้อีกเยอะแยะมากมายส่วนลดของแถมจัดหนักจัดเต็มฟรีประกันภัยนะคะฟรีประกันรถหายของแถมอื่นๆอีกเพียบค่ะอยู่ตามพื้นที่ต่างชาติออกรถกับเราได้พกบัตรประชาชนใบเดียวนะคะออกรถกับเราได้เลยไม่ต้องมีคนค้ำประกันด้วยค่ะติดต่อจองที่ไหนก็ได้รับรถที่สาขาไหนก็ได้ค่ะติดต่อพนักงานหนุ่มหล่อสาวสวยของเรากันได้เลยนะคะสุภกิจมอเตอร์ทุกสาขาที่อยู่ใกล้บ้านค่ะสาขาของเราครอบคลุมทั้งสุราษฎร์ธานีทั้งหมด24สาขารวมถึงอำเภอขนอมที่นครศรีธรรมราชด้วยสำนักงานใหญ่โชว์รูม4แยกแสงเพชรนะคะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนี่เองเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda นะคะที่ใหญ่มากๆเลยนะคะรถไฟฟ้า 100% ตอนนี้ก็มีให้ลูกค้าจับจองเป็นเจ้าของกันแล้วนะจ๊ะสนใจรุ่นไหนแวะไปทดลองค่ะแวะไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะทุกสาขาที่อยู่ใกล้บ้านส่วนเดือนหน้ากรกฎาคมนะคะมีโปรอะไรดีๆมาฝากต้องรอติดตามให้ได้ผ่านทางอสมท102สุราษฎร์ธานีของเราค่ะ
3: Mcord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: ครบ24ชั่วโมงแล้วเนาะเพราะฉะนั้นตามหาคนหายกันได้แล้วค่ะงานจากลาบานูนตามหาคนหายสวัสดีคุณเบิร์ดด้วยค่ะติดตามกันแล้วขอบคุณนะครับทิ้งท้ายไว้กับเพลงนี้ค่ะชั่วโมงแรกเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าหลังข่าวสำนักข่าวไทยค่ะ

0: เน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: สถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดและอำเภอรอยต่ออีก4จังหวัดเพื่อโอกาสทางธุรกิจที่เติบโตเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเรายินดีช่วยคุณวางแผนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบสอบถามเพิ่มเติมโทร065-932-9419
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือรุทธพลเผยหลังปปส.บุ

0: คนห้องพักแอร์โฮสเตสสาวไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่กล้องวงจรปิดพบชายส่งสิ่งของหน้าคอนโดพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดบุคคลห้องพักแอร์โฮสเตสสาวไทยอายุ26ปีสายการบินไทยหลังถูกตำรวจออสเตรเลียบุกจับกุมข้อหาลักลอบนำเฮโรอีน1กิโลกรัมเข้าประเทศออสเตรเลียผ่านทางสนามบินเบลเบิร์นเพื่อขยายผลว่าจากการเข้าตรวจห้องพักของนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวย่านบางนาได้พบกับแฟนหนุ่มซึ่งได้ความร่วมมือในการตรวจค้นขณะเดียวกันมีการประสานงานกับนิติบุคคลคอนโดมิเนียมเพื่อหาพยานเช่นกล้องวงจรปิดโดยปปส.ได้ข้อมูลมาส่วนหนึ่งว่าตั้งแต่22มิถุนายนมีชายคนหนึ่งนำของมาส่งให้ที่ด้านหน้าคอนโดมิเนียมแต่ไม่ได้เข้ามาภายในส่วนพยานหลักฐานภายในห้องไม่พบสิ่งผิดกฎหมายมีเพียงกล่องพัสดุที่ใช้ในการส่งขณะที่เพื่อนรับทราบว่านางสาวมีนารับหิ้วของเป็นรายได้เสริมเบื้องต้นมีการตรวจสอบเส้นเงินไม่พบความผิดปกติและเงินในบัญชีมีอยู่ไม่มากโดยวันนี้ได้มอบหมายปปส.ลงพื้นที่ไปสอบถามแม่ของนางสาวมีนาที่จังหวัดพะเยาทั้งนี้การข่าวที่ออสเตรเลียส่งมามีกระเป๋าทั้งหมด12ใบแต่พบผิดปกติแค่2ใบอย่างไรก็ตามปปส.จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับนางสาวมีนาขั้นต้นประเทศออสเตรเลียจับกุมพร้อมของกลางแต่ในการสืบสวนของประเทศไทยต้องดูพยานหลักฐานอื่นประกอบและตอนแรกแฟนหนุ่มไม่ทราบเรื่องเมื่อทราบว่าแฟนหายไปจึงไปสอบถามเพื่อนแฟนถึงทราบว่าถูกจับกุมขณะที่ทางออสเตรเลียอนุญาตให้นางสาวมีนาพูดคุยกับมารดาได้เพียงคนเดียวซึ่งทางออสเตรเลียไม่ได้ให้ข้อมูลมายังไทยมากนักซึ่งเราจะรวบรวมพยานหลักฐานภายในประเทศไทยไปประกอบข้อมูลกับทางออสเตรเลียชัยชนกพูดติดตลก2นอทะเลาะกันจริงแต่เป็นนอเนกับนอนกส่วนนอหนูและนอเนไม่มีปัญหานายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสข่าวความขัดแย้งระหว่าง2นกับ1พว่าข้อเท็จจริงมีการทะเลาะกันของ2นคือนอเนวินกับนอนกคือชัยชนกทะเลาะกันเป็นประจำอยู่แล้วเพราะด้วยความรักและเจตนาที่ดีที่จะทำเพื่อประเทศชาติส่วนอีก1พกับ1นก็ทะเลาะกันเป็นประจำทุกวันคือนายพิพัฒน์รัชกิจประการกับนางนาทีรัชกิจประการก็ทะเลาะกันทุกวันเมื่อถามถึงความสัมพันธ์ของนายเนวินและนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายชัยชนกกล่าวว่ามีความรักความสนิทสนมและมีความแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมนายชัยชนกยืนยันว่าทั้งสองไม่มีปัญหาอะไรกันส่วนมองว่าเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองเพื่อให้เกิดรอยร้าวในพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นายชัยชนกกล่าวว่าเป็นการดิสเครดิตในมุมมองของสังคมได้แต่เรื่องส่วนตัวของสองคนมาก้าวก่ายหรือทำให้สองคนรู้สึกแตกแยกนั้นทำไม่ได้รักกันสนิทกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเรื่องแค่นี้ไม่กระทบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: ายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
3: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
6: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
3: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690 บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: Mcot Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใสความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

ล่าสุดก็มีแต่คนเอ็นดูแล้วนะคะตอนนี้รบกวนให้เธอเอ็นดูหลังจากที่รายการโหนกระแสจบไปก็ตอนนี้จากที่แบบเขากระแสตีไปในทางที่ไม่ดีตอนนี้ก็กลายเป็นว่าทุกคนให้กำลังใจนะว่าที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่น้องฟาริดากับน้องตินตินหนึ่งในสมาชิกกับ New Country นะคะก็เลยหยิบเพลงนี้มาเปิดนิดนึงแล้วคนบอกว่าพี่กะเพราไม่รู้จักเลยอ่ะตินตินคือใครอ่ะไฟดาคือใครอ่ะแต่ตอนนี้ทุกคนรู้จักแล้วนะคะหลังจากที่จบรายการไปมันก่อนจากที่แบบ2คนต่างกันก็ออกมาโจมตีใส่สีตีไข่กันนู่นนี่นั่นแต่หลังจากที่ผลตรวจ DNA ออกมาชัดเจนว่าลูกในท้องของฟาริดาก็คือลูกของตินตินนะคะก็มีการมาเจอหน้ากันครั้งแรกในรายการแล้วก็มีการพูดคุยตกลงกันเรื่องของค่าเลี้ยงดูก็อ่ะคนละ50 50นะคะคนละ50 50แล้วก็ช่วยกันดูแลตั้งแต่อะไรอ่ะตั้งแต่ลูกเกิดไปจนถึงเรียนหนังสือก็คือต่างคนก็ตกลงกันต่างทำหน้าที่พ่อกับแม่ค่ะในส่วนของตัวผู้หญิงผู้ชายเองฟาริดาเองกับตินตินเองนะคะตรงนั้นสถานะความสัมพันธ์อะไรจะเป็นยังไงก็อยู่ที่เขาตัดสินใจนะคะก็เดี๋ยวเขาก็จะเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะพาผู้ใหญ่2คนมาทั้งสองครอบครัวเนี่ยมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ทุกอย่างมันแบบลงตัวเนาะแล้วก็ล่าสุดเบื้องต้นก็ตามที่เป็นข่าวเลยก็แฮปปี้นะคะจบแบบแฮปปี้ก็ถึงแม้อาจจะมีปมในใจมีบางสิ่งบางอย่างติดค้างในใจแต่ก็ถือว่าทุกคนโอเคนะคะโอเคในการที่แบบมีข้อตกลงแบบนี้แล้วก็ที่จะแบบแบ่งกันดูแลลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะฟังว่าที่คุณแม่ก็ดูแลลูกตั้งแต่ในครรภ์เนาะลูกเกิดส่วนฝั่งตินตินเองนะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะหาหนังสือการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่0ถึง1ปีมาเริ่มอ่านอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มองว่ามันเป็นเรื่องดีๆนะคะหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์ในแง่ดีมันก็มีตั้งแต่แรกๆกันแหละว่าเราควรจะดีใจควรจะยินดีนะเพราะว่าทุกวันนี้เด็กในสังคมมันเกิดน้อยมากเพราะว่าไทยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการแล้วเพราะว่าเด็กเกิดน้อยนะคะบางครอบครัวก็มีแค่คนเดียว

0: พอแล้วอะไรอย่างนี้เพราะด้วยภาระค่าใช้จ่ายอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นภาระที่เยอะมากๆนะคะแล้วก็ไหนจะล้มหายตายจากกันไปก่อนวัยอันควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงของวัยเยาวชนช่วงของวัยทำงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ไทยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะเขาบอกว่าการที่จะมีเด็กอีกคนนึงเกิดมาใหม่เนี้ยเป็นเรื่องที่น่ายินดีอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องยินดีกับเขาเนาะก็เป็นภาพที่ทุกคนเห็นแล้วก็ต่างให้กำลังใจจากที่ก่อนหน้านี้มีกระแสลบกันทั้งฝั่งหญิงฝั่งชายสุดท้ายท้ายสุดแล้วตอนนี้ก็มีแต่คนแห่มาให้กำลังใจแล้วก็อยากจะให้ทั้งสองคนกลับมามีโมเมนต์แบบมารักกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะอนาคตก็ไม่แน่เนาะถ้าแบบลูกเกิดมาเนี้ยเขาอาจจะเป็นกาวเชื่อมให้กับพ่อกับแม่เขาก็ได้นะคะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเรื่องนี้ก็จบไปเนาะจบไปกระแสดราม่าก็จบไปแล้ว ต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดต่อไป
1: M Quad Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ครับจริงๆลูกของเราก็ต้องรับผิดชอบสี่พี่ชาติชายคอมเมนต์มาถูกต้องค่ะก็คือเรื่องนี้ก็จบแบบเคลียร์นะคะเคลียร์ก็คือทุกฝ่ายยอมรับแล้วก็แบ่งการดูแลอะไรกันไปแบบชัดเจนมีพี่น้องประชาชนคนไทยที่ติดตามรายการเป็นสักขีพยานหลักล้านคนเลยค่ะเนาะก็ต่างคนต่างทำหน้าที่อะค่ะเพราะว่าสองคนเขาก็เป็นคนมีชื่อเสียงอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าเขาก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่นะคะติ๊งบอกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผมมันก็แน่นอนอยู่แล้วแหละก็คือจู่ๆได้แบบเป็นคุณพ่อมือใหม่มันอาจจะตื่นเต้นนิดนึงนะฝั่งฟาริดาเองเขาก็ตื่นเต้นแต่ก็เชื่อว่าต่างคนก็ต่างจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเราในฐานะที่เป็นผู้ชมหรืออาจจะเป็น FC อะไรก็แล้วแต่ก็มีหน้าที่ในการให้กำลังใจแล้วก็แสดงความยินดีนะคะสนับสนุนเขาในถ้ามันเปลี่ยนไปในทางที่ดีแล้วก็ต้องช่วยกันสนับสนุนนะถ้าหากว่าเรามองตามความเป็นจริงของโลกใบนี้แล้วก็คือคนทุกคนก็ต้องเคยผิดพลาดมาก่อนนะคะแต่อาจจะผิดพลาดรูปแบบไหนก็ว่ากันไปไม่มีใครไม่เคยแบบผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะผิดพลาดกันทุกคนนะคะก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันทุกอย่างมันจะได้จบแบบสวยงามถึงแม้ว่าจะมีปมในใจสักนิดนึงแต่ก็มันก็จะได้คลายอะไรอย่างเงี้ยได้คลายอ่ะฟังเพลงกันต่อดีกว่านะคะกลับเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2ก่อนที่จะไปกินข้าวมื้อกลางวันกันกับสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18นะคะส่งต่อด้วยผักกาดนกเขาอานัทแล้วกันค่ะสวัสดีพี่ไหลประตูมนะคะพี่สุสาครด้วยสวัสดีจ้าพี่เดือนยังคงอยู่เป็นเพื่อนขอบคุณมากๆค่ะพี่อาคมบอกกินข้าวกับน้องไก่ทอดน้ำปลาอุ๊ย

Bye!

0: ารย์ค่ะอาจารย์สีเผื่อคนด่านเกวียนนะคะแม่เพลงนี้จังหวะมันน่านั่งคอโต๊ะจริงๆนะคะเนาะจังหวะแบบน่านั่งคอโต๊ะอ่ะนั่งหล่อมวงนึงก็นั่งคอโต๊ะได้เป็นนั่นแหละใช่ไหมพี่เจมซึ่งก็ชายชอนโซบนะคะขอขวดไปมั่งได้ไปมั่งนะคะขอบคุณพี่เจมด้วยนะคะแนะนำเพลงนี้มางั้นเดี๋ยวช่วงนี้พากันไปที่บริษัท BO กันสักครู่เดียวค่ะ
1: บริษัท BO Power Tech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตพีระเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
0: บริษัท BO Power Tech จำกัดค่ะอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนี่เองนะคะบริษัทตั้งอยู่ในสุราษฎร์แต่เรารับบริการนะคะดูแลเรื่องของระบบไฟครบวงจรทั้งไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำให้กับลูกค้าทั่วประเทศไทยขึ้นเหนือล่องใต้นะคะอีสานกลางตะวันออกได้หมดเลยค่ะเราพร้อมที่จะดูแลลูกค้าทั่วประเทศไทยเราเป็นรูปแบบของบริษัทนะคะที่มีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญชำนาญงานควบคุมงานทุกๆขั้นตอนค่ะขออนุญาตยกเว้นแค่3จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้นเองนะคะเราดูแลครบจบค่ะลูกค้าตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบนะคะการเดินสายวงจรอะไรยังไงเรารับออกแบบแล้วก็ติดตั้งไปในตัวทั้งไฟฟ้าแรงสูงและไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้ามีจำหน่ายครบวงจรติดต่อเราได้ค่ะตู้เมนควบคุม MDB ตู้เมนควบคุมต่างๆทางด้านไฟฟ้าจำหน่ายติดตั้งระบบเซฟตี้ต่างๆนะคะทั้งป้องกันฟ้าผ่าแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเครื่องสำรองไฟติดต่อเราได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะคะอาคารทุกรูปแบบทุกประเภทขนาดกลางขนาดเล็กขนาดใหญ่ติดต่อเราได้เลยค่ะลูกค้าบริษัทเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะ 8:00 นถึง 5:00 นติดต่อสอบถามเบอร์ออฟฟิศค่ะ077-295-111 077-295-111 ค่ะหรือโทร086-471-3221 086-471-3221เรื่องของระบบไฟสำคัญมากนะคะคุณผู้ฟังสำคัญไม่น้อยไปกว่าการวางรากฐานของบ้านหรือตัวอาคารเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเซฟตี้เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยเพราะฉะนั้นต้องหาบริษัทที่ได้รับมาตรฐานสูงและเป็นที่ยอมรับนะคะบริษัท BO Power Tech จำกัดเรามีลูกค้าอยู่ทั่วประเทศเพราะฉะนั้นขอให้ลูกค้ามั่นใจในการทำงานนะคะแล้วก็มาตรฐานการดูแลเกี่ยวกับระบบไฟค่ะเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าค่ะคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้า

0: แรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำนึกถึงเราได้เลยบริษัท BO Powertech จำกัดบริหารงานโดยพี่โอ๊ตคุณพีระเดชวิโรจน์ค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานีย
0: ินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะสวัสดีพี่ดีเจปาช่อนค่ะเรดิโอชิวชิวซองขอบคุณสำหรับของขวัญนะจ๊ะขอบคุณพีเอ็มหมดคนทรายค่ะบ้านผีต้องฟังวิทยุยู่นะคะบ้านผีต้องเลี้ยงนกเป็นรอยวะปล่อยให้ทีมขอเพลงปล่อยให้ทีมงานป่าไม้ตอนนี้หน้าหนังกันอยู่หลายคนนะคะแต่ที่แน่ๆมีพีทพี่ตองถึงกับพี่หมดยู่นะคะสวัสดีพี่ฮีทพี่ตองพี่หมดด้วยนะคะทีมงานป่าไม้สวัสดีทุกคนด้วยค่ะสวัสดีทีมงานสายเขียวบางกล้วยด้วยนะครับสวัสดีพี่ประเสริฐจากระนองค่ะสวัสดีพี่ๆเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติแหลมสนที่จังหวัดระนองด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามอสมท.สุราษฎร์ธานี
2: M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
6: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: M-Cord Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

งเพราะบันเทิงซอย18กลับมาช่วงสุดท้ายค่ะก่อนไปกินข้าวกันเหมือน FC จะได้ยินเสียงดีเจท้องร้องนะคะว่าดีเจนหิวข้าวแน่นอนเลยถึงกระเพราสั่งตอนนี้กระเพราก็ยังไม่ได้กินไงพี่หรือว่าวันไหนเอาข้าวมานั่งกินในนี้ดีกว่าไหมพี่วะไรล่ะคะสวัสดีค่ะเข้ามาทักทายกันบอกคิดถึงขอบคุณมากๆนะจ๊ะหนังทักกระเป๋าใส่โทรศัพท์แก้เหงาเอ้ยดีจ้ะถักกระเป๋าแบบถักเขาเรียกอะไรนะถักโคเชไหมคะถักโคเชไหมที่ว่าหนังทักก็ไม่พร่มไหมคะผีดีๆค่ะพี่ฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ถักกระเป๋าไปด้วยได้ใช้ด้วยอ่ะฝีมือตัวเองด้วยอ่ะสุดแสนจะภูมิใจ มีความสุขกับการฟังเพลงทุกคนนะคะGo Boy Cafe ไม่ทันดีเจก็ร้องให้ฟังนะคะขอบพระคุณมากนะคะถ้าดีเจร้องให้ฟังรับรองว่าพี่จะไม่มาฟังอีกเลยค่ะ มาค่ะเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงช้าๆกันสักหน่อยเพลงนี้ต้นฉบับนะคะ

เป็นของขึ้นอินโทรมาก็ไม่ได้ช้ามากนะต้นฉบับเพลงนี้เป็นของคุณชัยตนสองเลนะคะ cover version โดยน้องฟลุ๊กสิริมาศค่ะกับเพลงเปลือก

เขาบอกนะคะทุกอย่างมองแค่เปลือกเลยแล้วไม่รู้มู่โซเดียวไรกับนักแรกแล้วจึงว่าแย้งกันนี่ตายนี่เขาบอกว่าแม้กระทั่งผ่าห่อไม่ใช่ผ่าห่อผ้าห่อผ่าห่อผ้าห่อผ้าขาวห่ออ่ะสุดท้ายท้ายสุดแล้วยังเอาไปไม่ได้นะคะแล้วไม่รู้มูดโซเดียมอะไรกับนักแรงนะคะทุกอย่างแค่เปลือกหมดชัยคนสองเลนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่เพราะแล้วก็ความหมายดีเนาะมีความแบบกลิ่นอายความเป็นใต้ชัดเจนมากนายช่างรักเดียวสวัสดีครับนะคะเข้ามาทักทายกันเดี๋ยวนะไปเพลงอะไรต่อละฉันไปไม่ถูกเลยนะคะ FC ชมว่าดีเจรำซวยวะรำอีกสักเพลงแล้วค่ะนั้นโนราพลับถิ่นค่ะแนทปราเชนกล้วยสตาร์

ได้เลยและแล้วดีเจก็ทำจนจบเพลงนะคะพี่มะตูมจ๋าขอบพระคุณนะคะสวัสดีจ้ะสวัสดีคุณบิ๊กด้วยนะจ๊ะพี่ทองพี่ทองแรงความรู้สึกสวัสดีค่ะสวัสดีน้องภูมิด้วยนะคะพี่เอ็ดวายใหญ่โยงมาเดอร์ก็อีตัวที่ซ้ำดีมากนะคะไม่เรื่องค่ะเรามีช้างซ่อมค่ะทีนี้น้องซ่อมได้ค่ะวันนั้นรอลุดก่อนน้องนุ่มซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ใช้ได้เหมือนเดิมยังมีเวลานะยังมีเวลาก็ให้ได้ฟังเพลงกันอีกสักหนึ่งเพลงนะแล้วเดี๋ยวกระเพาจะพาไปขัดเคลือบสีรถจะพาไปคาแคร์ไปล้างรถกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนก็ไม่ค่อยตกนะเพื่อใครรถเคลือบนะคะได้พาไปล้างรถค่ะมีร้านดีๆมาแนะนำกันเพลงต่อไปเพลงอะไรอีกอะเดี๋ยวขอเพลงพีเอสเพลงปล้อยนี่รอแป๊บนึงนะข้อไปเพลงนี้ก่อนนะไปกันที่หลังไมค์สักหน่อยนะคะถามถึงมาจากระนองค่ะกับหงฟ้าคุณแอนวิชัยค่ะเพลงนี้

พงฟ้าค่ะงานจากคุณแอนวิชัยนะคะเพราะมากค่ะเพลงนี้นะคะบินแบบนกจุกตอนริกๆนะคะริกไม่ริกเดี๋ยวพากันไปที่นี่นิดนึงนะคะพลที่พลัดภูธร8สุราษฎร์ธานีค่ะที่นี่นะลูกค้าเยอะมากนะคะลูกค้าค่ะใครจะเข้ามาใช้บริการก็แนะนำว่าโทรศัพท์สอบถามกันก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าจะได้นัดแนะคิวกันนะคะเราเป็นคลินิกต้นตำรับเคลือบแก้วเซรามิกขัดสีเคลือบสีส้มช่วงล่างเบรกคัดเปลี่ยนผ่านน้ำมันเครื่องก็คือรถมีปัญหาอะไรส่งมาซ่อมที่นี่นะคะเราดูแลครบจบเลยเรายังมีคาแคร์บริการจนถึง4 ทุ่มด้วยนะคะล้างรถกลางคืนเนาะเผื่อกลางวันใครไม่ว่างนะจะเอารถมาล้างสัก3 ทุ่มก็ได้นะจ๊ะติดต่อเราได้แล้วก็ล้างซักเบาะพรมมีคาเฟ่แม่ชื่อแม่มณีคาเฟ่อาหารเครื่องดื่มพร้อมค่ะบริการนวดสปานวดแผนไทยพร้อมนะคะคือบริการครบจบจริงๆอ่ะเราเป็นสถานเสริมความงามรถยนต์ที่ดูแลครบจบทุกอย่างให้กับลูกค้าเลยนะคะและใครที่กำลังมองหาบริษัทที่จะรับทำความสะอาดบ้านนะคะเป็นรูปแบบของบริษัทที่รับทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมทุกหลืบเลยทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์สระว่ายน้ำอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทป้ายโฆษณาป้ายปั๊มน้ำมันหลังคาได้หมดเลยพลที่พัดก็จัดให้ค่ะ

0: และครบจบทั้งเรื่องรถแล้วก็เรื่องบ้านนะคะจากสี่แยกตาปานตรงเข้ามาประมาณ300เมตรอยู่ทางด้านซ้ายมือสังเกตป้ายถนนพ่อขุนทะเล10ทับ2นะคะเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะบริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใสนะคะเฮียพลเจ้าของร้านเราใจดีมากๆด้วยโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดแนคคิวนะคะ0892232069ได้เลย0892232069ได้เลยค่ะหรือจะแวะมาที่พลที่พัดภูธร8สุราษฎร์ธานีเลยก็ได้จ้ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: เวลาใกล้จะหมดค่ะมากันที่เพลงนี้นะคะอีกหนึ่งสายหลังไมค์เหมือนกันพี่ออสทุ่งเตาใหม่ค่ะชีวิตของคนเรามีชีวิตแล้วต้องมีชีวานะคะจะใช้ชีวิตล่องลอยเป็นวันๆไม่ได้ค่ะเราจะต้องตื่นมาพร้อมกับความหวังทุกวันเราจะได้มีเป้าหมายนะวันนี้เราจะทำอะไรบ้าง

ฉพาะวันพรุ่งนี้นะคะเราต้องมีความว่างกันแล้วตัวชาววันที่1นะคะ1กรกฎาคมค่ะเบอร์ออกแล้วตัวชาวมีความว่างกันแล้วเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะวันนี้ขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะใครจะชิงใครก็ช่างก็ช่างหัวเขานะคะปล่อยเขาไปปล่อยวางได้ก่อนก็จะมีความสุขก่อนนะจ๊ะบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องอธิบายในทุกเรื่องที่เราทำให้กับทุกคนได้ฟังกันไม่มีใครเข้าใจเราทุกคนหรอกค่ะบางทีตัวเราเองเรายังไม่เข้าใจตัวเองเลยปิดท้ายกับเพลงนี้นะคะอ้นทวัชชัยชูเหมือนค่ะก็ปล่อยพิเศษทุกคนพิเศษทุกทีมงานด้วยค่ะพิเศษ FC ทุกคนเลยไปกินข้าวกันนะคะขอบคุณที่ติดตามทุกช่องทางเลยบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงค่ะอสมทเพื่อชุมชนกลับมาเจอกันใหม่ทางอสมท102สุราษฎร์ธานีแอปพลิเคชันเรมคอร์ดคอนเนคค่ะแอปฟ้าอสมทสุราษฎร์ธานีเข้าไปก่อนนะแฮปปี้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 12:00 น. Mcard Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: บุคคลบ้านแอสาวหาคนเอี่ยวที่เฮโรอีนรัฐมนตรียุติธรรมเผยผลคนบ้านไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายแต่วงจรปิดเห็นคนมาส่งหน้าคอนโดขณะที่พี่พัฒน์ยันไม่ได้หละหลวมแต่ให้เกียร์กัปตันแอร์และสจวตจึงไม่เข้มงวดส่งตัวนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่บาดเจ็บเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดถนนที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสกลับประเทศแล้วเจ้าตัวยืนยันจะกลับมาเที่ยวไทยอีกแน่นอนรองนายกทรงศักดิ์ส่งทนายแจ้งความจับเจ้าของคลิปเสียงพาดพิงสอบทุจริตท้องถิ่นเอี่ยวสอบทุจริตท้องถิ่นทำเสียหายร้ายแรงเหยื่อแผ่นดินไหวเวเนไม่พอใจการช่วยเหลือของรัฐบาลที่ล่าช้าหลังเผชิญแผ่นดินไหวรุนแรงขณะที่ผ่านมา5วันความหวังในการพบผู้รอดชีวิตเริ่มริบหรี่
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่30มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรกุวังคดีลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับรัฐมนตรียุติธรรมครับวันนี้ออกมาเปิดเผยเรื่องของการบุกคนห้องพักแอร์สาวที่ซุกเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียของปปส.โดยบอกว่าเบื้องต้นครับไม่พบสิ่งผิดกฎหมายภายในห้องแต่ว่ากล้องวงจรปิดจับภาพชายคนหนึ่งมาส่งสิ่งของหน้าคอนโดก่อนที่แอร์สาวจะขึ้นเครื่องกรณีนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสอายุ26ปีถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมฐานนำเฮโรอีนหนัก1กิโลกรัมซุกซ่อนในกระเป๋าผ้าเข้ากรุงเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียขณะปฏิบัติหน้าที่ลูกเรือบนเที่ยวบิน TG465 เมื่อวันที่24มิถุนายนล่าสุดครับปปส.ได้ขยายผลเข้าไปตรวจค้นห้องพักของแอร์สาวซึ่งอยู่ย่านบางนาพร้อมกับสอบปากคำแฟนหนุ่มเพื่อสืบสวนขยายผลไปถึงเจ้าของยาเสพติดและผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้รับฝากยาเสพติดให้ลักลอบนำไปยังออสเตรเลียครับผลการตรวจค้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์บอกว่าแฟนหนุ่มของนางสาวมีนาให้ความร่วมมือในการตรวจค้นซึ่งภายในห้องเจ้าหน้าที่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายมีเพียงกล่องพัสดุที่ใช้ในการส่งซึ่งการสอบถามเพื่อนของนางสาวมีนาก็ทราบว่านางสาวมีนารับหิ้วของเป็นรายได้เสริมครับแต่เบื้องต้นการตรวจสอบเส้นเงินไม่มีเงินอะไรที่ผิดปกติและเงินในบัญชีก็มีอยู่ไม่มากครับซึ่งวันนี้ได้มอบมาให้ปปส.ลงพื้นที่ไปสอบถามแม่ของนางสาวมีนาที่จังหวัดพะเยาแล้วขณะที่การประสานกับนิติบุคคลคอนโดเพื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็พบว่าวันที่22มิถุนายนมีชายคนหนึ่งนำของมาส่งให้กับนางสาวมีนาอยู่เพียงด้านหน้านะครับไม่ได้เข้ามาภายในคอนโดมิเนียมโดยพลตำรวจโทรุฑพลยังบอกอีกนะครับว่าทางการข่าวที่ออสเตรเลียส่งมากระเป๋าที่สุนัขดมกลิ่นตรวจพบเฮโรอีนมีเพียง2ใบจากทั้งหมด12ใบซึ่งปปส.จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็ย้ำนะครับว่าในชั้นนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่านางสาวมีนารู้เห็นเป็นใจการลักลอบขนเฮโรอีนหรือไม่เพราะในเบื้องต้นออสเตรเลียจับกุมได้พร้อมของกลางแต่ในการสืบสวนของไทยต้องดูพยานหลักฐานอื่นประกอบซึ่งเจ้าหน้าที่พร้อมให้ความเป็นธรรมกับนางสาวมีนาครับแล้วก็เตรียมหารือกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT ในการตรวจสอบสัมภาระก่อนออกจากประเทศเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและข้อจำกัดเนื่องจากเมื่อวานนี้ AOT ได้ออกมาพูดแล้วว่าส่วนใหญ่การค้นสัมภาระจะเน้นเรื่องความปลอดภัยเครื่องเอ็กซเรย์จะตรวจวัตถุอันตรายประเภทระเบิดอาวุธแต่เรื่องยาเสพติดจะเข้มงวดขาเข้าซึ่งจะมีสุนัขตำรวจในการดมกลิ่นครับขณะที่นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.ย้ำว่าที่ผ่านมาครับปปส.และ AFP หรือว่าทางตำรวจสากลของออสเตรเลียมีความร่วมมือกันภายใต้ปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมมาตั้งแต่ปี59โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองขยายผลจับกลุ่มแล้วก็ยึดทรัพย์ผู้ต้องหาทั้งในประเทศไทยประเทศออสเตรเลียและผู้ต้องหาที่หลบหนีไปประเทศต่างๆอย่างไรก็ตามได้ฝากเตือนนะครับและก็ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการรับหิ้วสิ่งของหรือว่ารับฝากกระเป๋าสัมภาระระหว่างประเทศโดยเด็ดขาดเนื่องจากกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดมักใช้วิธีจ้างหรือว่าฝากหิ้วพัสดุข้ามประเทศโดยซุกซ่อนยาเสพติดไว้ซึ่งหากถูกตรวจพบว่าเป็นผู้รับหิ้วจะกลายเป็นผู้ต้องหาในความผิดฐานลักลอบนำเข้าหรือว่าส่งออกยาเสพติดไปโดยไม่รู้ตัวครับ
1: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ถูกถามเลยค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะมีมาตรการดำเนินการต่อจากนี้อย่างไรซึ่งนายพิพัฒน์ก็บอกว่าได้แจ้งไปยังผู้อำนวยการบริษัทท่าอากาศยานไทยหรือ AOT นะคะที่ผ่านมาเนี่ยปกติผู้โดยสารขาออกนอกประเทศจะมีการตรวจวัตถุระเบิดส่วนยาเสพติดมีสุนัขช่วยดมกลิ่นก็ยอมรับนะคะว่าต้องปรับปรุงในส่วนนี้สำหรับที่ผ่านมานั้นกัปตันสจ๊วตหรือแอร์โฮสเตสก็จะให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะตรวจเฉพาะวัตถุระเบิดยาเสพติดก็จะมีตรวจแต่ว่าไม่มีสุนัขมาดมกลิ่นดังนั้นคนที่จะลักลอบขนก็จะซุกซ่อนด้วยวิธีการต่างๆกรณีของแอร์โฮสเตสไทยที่ไปถูกจับที่ออสเตรเลียทางนายพิพัฒน์บอกว่าไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบก็จะหามาตรการป้องกันต่อไปโดยเฉพาะการเดินทางไปประเทศอื่นในส่วนของผู้โดยสารขาออก

0: ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีการตรวจยาเสพติดหลังจากนี้ก็จะต้องมีความเข้มงวดเพราะเข้าใจว่าประเทศไทยก็เป็นทางผ่านของยาเสพติดหลายประเภทผู้สื่อข่าวถามว่าได้รับรายงานบ้างหรือไม่ว่าคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศเวลาจะไปเข้าประเทศไหนเนี่ยอาจจะลำบากก็คือถูกตรวจเข้มงวดมากขึ้นนายพิพัฒน์บอกว่าคนไทยที่ไปต่างประเทศก็จะมีการสุ่มตรวจแต่ว่าการตรวจนั้นเขาก็คงจะไม่ได้ตรวจแค่คนไทยคนทุกประเทศเมื่อถึงปลายทางก็ต้องถูกสุ่มตรวจด้วยสุนัขอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะคะที่จะต้องตรวจคนทุกชาติไม่เน้นคนไทยเพียงอย่างเดียวก็บอกว่าต้องกลับมามองบุคลากรที่เป็นนักบินเป็นลูกเรือนะคะไม่ว่าจะเป็นสจ๊วตแอร์โฮสเตสในอดีตเราต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันแต่ตอนนี้ก็คงจะต้องเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเหมือนกับผู้โดยสารทั่วไปซึ่งทางคุณพิพัฒน์เนี่ยย้ำเรื่องนี้ในการให้สัมภาษณ์ถึง3ครั้งด้วยกันนะคะเรื่องของการให้เกียรติกับลูกเรือนะคะแต่ว่าจากนี้ไปก็จะต้องเพิ่มความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็มีคำถามจากผู้สื่อข่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เป็นเพราะละหลวมหรือไม่ทางคุณพิพัฒน์บอกว่าจะพูดว่าละหลวมนั้นก็ไม่ได้เพราะถือปฏิบัติตามปกตินะคะมีมาตรการตรวจเป็นปกติอยู่แล้วค่ะแต่การซุกซ่อนแบบนี้เจ้าหน้าที่ปปส.เขาก็จะตรวจสอบโดยเช็คการข่าวเชิงลึกนะคะก็ขอให้สบายใจว่ามีการตรวจแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าการเป็นผู้ระวังก็จะต้องมีโอกาสที่จะเล็ดลอดค่ะซึ่งจากนี้ไปก็จะต้องมีมาตรการเพิ่มมากขึ้นอาจจะต้องอาศัยเทคโนโลยีหรือเครื่องมือในการตรวจสอบค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามาดูความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดที่ตากใบนราธิวาสครับล่าสุดนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่ได้รับบาดเจ็บตอนนี้เดินทางกลับประเทศแล้วนะครับเจ้าตัวบอกว่าจะกลับมาเที่ยวไทยอีกแน่นอนช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไว

0: นุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ติดตามข่าวกันต่อครับไปดูความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบระเบิดที่ถนนตากใบนราธิวาสแล้วก็ไปโดนรถนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนล่าสุดครับมีการส่งตัวผู้บาดเจ็บกลับประเทศแล้วเจ้าตัวก็ยืนยันนะครับว่าจะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกแน่นอนครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับทางโรงพยาบาลที่ดูแลผู้บาดเจ็บได้ประสานงานส่งตัวผู้บาดเจ็บทั้ง2คนเดินทางกลับไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลโกตาบารูรัฐกาลันตันประเทศมาเลเซียตามความประสงค์เรียบร้อยแล้วหลังจากได้รับการปฐมพยาบาลและรักษาอาการในเบื้องต้นจนอยู่ในอาการปลอดภัยโดยทั้งคู่ครับยืนยันว่าจะกลับมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศไทยอีกเพราะชื่นชอบทั้งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชนที่มีจิตใจดียิ้มแย้มที่สำคัญอาหารอร่อยครับส่วนที่เกิดเหตุเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่อีกครั้งเพื่อตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยและป้องกันการก่อเหตุซ้ำซ้อนพร้อมปิดเส้นทางการจราจรบางส่วนเพื่อซ่อมแซมผิวถนนที่พังเสียหายจากแรงระเบิดคาดว่าใช้เวลาไม่เกิน5วันโดยประชาชนยังสามารถสัญจรผ่านไปมาบริเวณดังกล่าวได้ตามปกติแต่อาจจะติดขัดเล็กน้อยครับเนื่องจากมีการเปิดให้วิ่งสัญจรได้เพียงเลนเดียวส่วนการสืบสวนสอบสวนและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงยังคงปูพรมหาเบาะแสอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าเป็นการกระทำของกลุ่มสมาชิกแนวร่วมผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เพื่อสร้างสถานการณ์โดยจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลติดตามตัวคน

0: ร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็วครับ
1: ทางอธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาโคษาศิวิไลพร้อมด้วยพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ค่ะเป็นประธานประชุมติดตามสถาน

0: พื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะสถานที่ที่มีประชาชนหนาแน่นสถานประกอบการขอให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดในการออกปฏิบัติหน้าที่ประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่และให้การเฝ้าระวังครอบคลุมทุกพื้นที่และยังขอให้ทุกหน่วยยกระดับการข่าวเชิงรุกบูรณาการการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างฝ่ายพลเรือนตำรวจทหารยังเป็นเอกภาพมีภาพข่าวหรือสิ่งบอกเหตุใดก็ขอให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทันทีค่ะเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วเน้นย้ำเรื่องการดูแลกำลังพลและครอบครัวของผู้ปฏิบัติหน้าที่นะคะโดยเฉพาะคนที่ได้รับผลกระทบหรือเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ก็ขอให้ทุกหน่วยดูแลด้านสวัสดิการสร้างขวัญกำลังใจอย่างเต็มที่ค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งและมั่นใจแล้วก็ขอบคุณทุกนายนะคะเจ้าหน้าที่ทุกนายที่เสียสละและทุ่มเทการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะขอให้ทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวังดูแลความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนร่วมงานและก็ขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่ากรมการปกครองจะเคียงข้างประชาชนเป็นที่พึ่งของประชาชนค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีครับส่งทนายความแจ้งจับเจ้าของคลิปเสียงพาดพิงทุจริตสอบท้องถิ่นเอี่ยวสอบทุจริตท้องถิ่นทำให้ตนเองนั้นเสียหายครับเมื่อการดูแลการ55นาทีที่ผ่านมาในที่ว่าการกระสังทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ทุ่ง2ห้องเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาซึ่งมีการพาดพิงว่านายทรงศักดิ์เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบคัดเลือกบุคลากรท้องถิ่นโดยนายทรงศักดิ์ได้รับคลิปเสียงดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี68แต่ว่าในขณะนั้นยังไม่มีการเอ่ยถึงชื่อนายทรงศักดิ์จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิปปช.ปปท.ปปง.และหน่วยงานอื่นๆให้เข้าตรวจสอบข้อที่จริงเกี่ยวกับการจัดสอบที่อาจจะมีความผิดปกติโดยในช่วงเวลานั้นครับกระบวนการจัดสอบอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีมหาวิทยาลัย2แห่งเข้าร่วมเสนอราคาได้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์แม้ว่าทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จะเสนอราคาต่ำกว่าแต่ว่าคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความน่าเชื่อถือมากกว่าจึงคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบยืนยันว่าขั้นตอนดังกล่าวเป็นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบไม่ใช่การซื้อขายตำแหน่งหรือการซื้อขายข้อสอบตามที่ถูกกล่าวอ้างครับภายหลังมีการเผยแพร่คลิปเสียงผ่านเพจบางแจ็คและก็เอ่ยชื่อถึงนายทรงศักดิ์อย่างชัดเจนพร้อมกล่าวอ้างว่ามีโควต้าสอบจากคนใกล้ชิดจำนวน 1,500 อัตราโดยผู้เข้าสอบต้องจ่ายเงินรายละ 350,000 บาทให้หน่วยงานที่จัดสอบและนายทรงศักดิ์ทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของรองนายกรัฐมนตรีอย่างร้ายแรงจึงได้แจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวส้มและก็นายกิจนามสมมุติซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของเสียงในคลิปรวมถึงผู้เผยแพร่คลิปผ่านเพจบางแจ็คในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณารวมทั้งความผิดฐานนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ยืนยันครับว่านายทรงศักดิ์ไม่เคยรู้จักหรือมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งสองมาก่อนเชื่อว่าเป็นการมุ่งสร้างความเสียหายต่อนายทรงศักดิ์และพรรคการเมืองที่สังกัดนะครับสำหรับนางสาวส้มและนายกิจปัจจุบันทั้งคู่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเคยเข้าพบคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวมาก่อนนายที่วาดเชื่อว่าหากพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกทั้งสองจะเข้ามาให้ปากคำขณะที่พนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกไว้และจะพิจารณาว่าพฤติการเข้าข่ายความผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับแล้วก็มีรายงานว่าในเวลา 14:00 น.นี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเตรียมแถลงความคืบหน้าการทุจริตสอบคัดเลือกบุคลากรท้องถิ่นด้วยครับ
0: ส่วนทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะครบกำหนดการตรวจสอบเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะก็มีความคืบหน้าไปเยอะแล้วนะคะเห็นพฤติกรรมพฤติการที่เกิดขึ้นที่จะบอกได้ว่าผิดพลาดตรงไหนส่วนรายละเอียดว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างก็ขอให้คณะกรรมการเป็นผู้ชี้แจงผู้สื่อข่าวพยายามถามนะคะว่าคนที่กระทำผิดนั้นมีประมาณกี่คนรัฐมนตรีวรสิทธิ์บอกว่ากระทรวงมหาดไทยลงลึกในรายละเอียดขนาดนั้นไม่ได้เพราะว่าก็จะเกี่ยวข้องกับคนในกระทรวงอื่นๆด้วยผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปอีกนะคะว่าจะเปิดเผยได้หรือไม่ว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องจำนวนมากพอสมควรหรือไม่ทางนายวรสิทธิ์บอกว่ามีมากไหมนั้นก็ขอให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.ดีกว่าเพราะสิ่งที่น่ากลัวก็คือถ้าวันนี้ข้อมูลข้อเท็จจริงยังไม่ชัดเจนแต่เปิดเผยออกไปมันก็จะเป็น

0: บวกและลบต่อทุกคนดังนั้นขอให้ทีมงานเป็นผู้แถลงดีกว่ากรณีนายกอบต.ควนกาหลงสตูลมีข่าวว่าหนีออกนอกประเทศไปแล้วนะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าเท่าที่ทราบตอนนี้ตามตัวไม่เจอค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามจะประสานไปแต่ติดต่อไม่ได้ส่วนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการสอบทุจริตท้องถิ่นด้วยหรือไม่นายวรสิทธิ์บอกว่ามีคนไปแจ้งความดำเนินคดีไว้ว่ามีการเข้ามาคุยกันในเรื่องนี้แต่สุดท้ายไม่ได้เป็นไปอย่างที่พูดคุยค่ะและยืนยันว่าตอนนี้ติดต่อเจ้าตัวไม่ได้ค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีสุชาติขออย่าตื่นตระหนกยืนยันยังไม่เซ็นตัดเนื้อที่อุทยานทำอ่างเก็บน้ำวังตะโหนดบอกว่าขั้นตอนยังอีกยาวไกลครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกระแสข่าวที่ระบุว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อนุมัติหรือว่าอนุญาตให้ใช้พื้นที่หรือว่าเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่อดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำวังตะโหนดว่าจากการสอบถามนายบรรณรักษ์เสริมทองเลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดูแลเรื่องผลกระทบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือว่า EHIA เรื่องนี้ครับมีการพิจารณามาตั้งแต่ปี 58 ถึง 59 ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลและก็ขณะนี้ตนยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีทั้งนี้การดำเนินการเก็บข้อมูลทำมาถึงปี64ครับผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติซึ่งเรื่องทั้งหมดเป็นการทำความเห็นว่าเราเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปี2564ใช่หรือไม่ดังนั้นตนแค่ให้ความเห็นในสิ่งที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติส่วนการดำเนินการหรือไม่เรื่องนี้ครับมีการทำความเห็นไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานเป็นเจ้าภาพหลักและการที่กรมชลประทานจะดำเนินการได้ต้องหารือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการที่จะให้หรือไม่ให้พื้นที่ซึ่งเป็นขั้นตอนอีกยาวไกลพร้อมย้ำว่าในส่วนของกระทรวงครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแค่ทำความเห็นว่าเราต้องเห็นตามมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปี64เท่านั้นเองส่วนที่มีการสื่อสารออกไปเป็นข่าวบิดเบือนทั้งหมดว่าตนได้มีการอนุมัติสร้างอ่างเก็บน้ำวังตะโหนดยืนยันว่าตนเซ็นไม่ได้เพราะอธิบดีกรมอุทยานยังไม่ได้ให้พื้นที่ซึ่งนี่คือความจริงทั้งหมดจึงอยากฝากถึงทุกฝ่ายครับอย่าตื่นตระหนกว่าตนอนุมัติตัดเนื้อที่ไปให้อ่างเก็บน้ำเพราะเป็นหน้าที่ของกรมชลประทานเป็นผู้เสนอไปตามขั้นตอนซึ่งตามกรอบเวลายังใช้เวลาอีกหลายปีครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าว

ที่เชียงรายฝนตกหนักตลอดทั้งคืนนะคะน้ำป่าทะลักเข้าท่วมหลายพื้นที่ของอำเภอเชียงของอำเภอเทิงค่ะพื้นที่ลุ่มเชิงเขาบนถนนสายเชียงแสนเชียงของเลาะแม่น้ำโขงโดยที่บ้านห้วยน้ำเย็นหมู่7ตำบลริมโขงอำเภอเชียงของน้ำป่าได้หลากเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็ถนนก็มีน้ำท่วมระดับประมาณ20เซนติเมตรค่ะการสัญจรไปมาก็ยากลำบากนะคะนอกจากนี้บริเวณเชิงเขาตรงก่อนถึงจุดชมวิวห้วยทรายมานตำบลริมโขงน้ำจากลำห้วยทรายมานก็ล้นเข้าท่วมรถกระบะผ่านไปมาได้นะคะเพียงช่องทางเดียวค่ะแต่ว่ารถเล็กก็ไปไม่ได้นะคะตำรวจสภ.เชียงของประกาศให้ผู้ใช้ถนนสายเชียงแสนเชียงของหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นค่ะเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเชียงของทำให้ถนนสายเชียงแสนเชียงของจุดบ้านห้วยน้ำเย็นดังกล่าวถูกตัดขาดสัญจรไม่ได้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำรถแทรกเตอร์ไปเร่งระบายน้ำตามจุดต่างๆเปิดทางให้น้ำไหลลงสู่แม่น้ำโขงโดยเร็วเทศบาลตำบลริมโขงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายก็ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ประสานงาน

0: แล้วก็พบว่ามีน้ำป่าเข้าท่วมอีกหลายพื้นที่ในตำบลริมโขงนะคะเช่นที่บ้านเมืองการบ้านม่วงการบ้านกิ่วการบ้านกิ่วดอยหลวงบ้านพนาสวรรค์บ้านสองพี่น้องบ้านใหม่เจริญบ้านห้วยเย็นเป็นต้นค่ะทางห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกองวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยากรมทรัพยากรน้ำนะคะก็แจ้งข้อมูลเตือนภัยสีเหลืองนะคะระดับสีเหลืองพื้นที่บ้านห้วยไคร้ลานทองตำบลเวียงอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายฝนตกสะสม12ชั่วโมง100มิลลิเมตรค่ะแล้วก็เตือนภัยระดับสีเหลืองที่บ้านไคร้ตำบลตับเต่าอำเภอเทิงค่ะปริมาณน้ำฝนสะสม12ชั่วโมงถึง 109.5 มิลลิเมตร
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจครับบุกช่วยชาวจีนเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลังถูกมิจฉาชีพอ้างเป็นตำรวจจีนข่มขู่โอนเงินกว่า2ล้านหยวนหรือว่าราวๆ10ล้านบาทก่อนหลอกให้บินเข้าประเทศไทยแล้วก็จัดฉากให้ครอบครัวส่งเงินเรียกค่าไถ่ครับตำรวจสน
0: เหลืองนะคะระดับ
1: 10ล้านหยวนหรือว่าราวๆ10ล้านบาทก่อนหลอกให้บินเข้าประเทศไทยแล้วก็จัดฉากให้ครอบครัวส่งเงินเรียกค่าไถ่ครับตำรวจสนปทุมวันร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองครับให้ล่ามชาวจีนพยายามเรียกหนุ่มชาวจีนเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์ที่จัดฉากเรียกค่าไถ่จากครอบครัวเป็นเงินกว่า10ล้านบาทที่โรงแรมแห่ง1เขตปทุมวันเรียกอยู่นานครับกว่าจะออกมาจนต้องใช้อุบายทุกวิธีจนชายคนนี้ยอมเปิดประตูตอนเข้าไปในห้องนะครับหน้าตาของหนุ่มคนนี้ยังอยู่ในอาการตื่นกลัวอยู่ตลอดเวลาครับตำรวจได้รับแจ้งจากชาวจีนที่ทำงานอยู่ในไทยให้ช่วยตามหาเพื่อนผู้เสียหายจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลังพบว่าเดินทางเข้าไทยและเข้าพักที่โรงแรมในเขตปทุมวันจนสามารถเข้าช่วยได้อย่างปลอดภัยเมื่อช่วงตีสามเมื่อ29มิถุนายนที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้ครับสอบสวนผู้เสียหายพบว่าคนร้ายใช้วิชามารกับเหยื่อเหมือนกันทุกที่บนโลกก็คือโทรศัพท์อ้างว่าเป็นตำรวจจีนกล่าวหาว่าผู้เสียหายเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมก่อนข่มขู่ให้โอนเงินเพื่อแลกกับการยุติคดีรวม4ครั้งเป็นเงินประมาณ2ล้านหยวนหรือราว10ล้านบาทโดยโอนเงินขณะอยู่ที่มาเลเซียจากนั้นหลอกให้ผู้เสียหายเดินทางมาไทยครับอ้างว่าจะส่งตัวกลับประเทศจีนแต่สุดท้ายโดนสั่งให้จัดฉากลักพาตัวเองแล้วก็บอกพ่อแม่เพื่อขอเงินมาไทยตัวตำรวจตรวจสอบพบว่าชายคนนี้เดินทางมาเพียงลำพังไม่พบบุคคลร่วมขบวนการในไทยเบื้องต้นได้ตรวจยึดโทรศัพท์มือถือไว้ตรวจสอบพร้อมติดต่อพ่อแม่ของผู้เสียหายจากประเทศจีนมายังประเทศไทยเพื่อรับตัวที่สน.ปทุมวันพร้อมขยายผลติดตามเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าช่วงบ่ายวันนี้จะไปพบกับกลุ่มชุมนุมเครือข่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการแลนด์บริดจ์และร่างกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ชุมนุมอยู่หน้าทำเนียบรัฐบาลค่ะแลกเปลี่ยนว่าอะไรเป็นสิ่งที่รัฐบาลรับได้สิ่งไหนที่รัฐบาลยังรับไม่ได้นะคะก็ได้มอบหมายได้รับการมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเมื่อคืนค่ะโทรมาจากฝรั่งเศสเลยบอกว่าให้คุณพิพัฒน์นั้นไปเจรจาค่ะเมื่อถามถึงกรณีที่ส.ส.ภาคใต้พรรคภูมิใจไทยไปเจรจาแล้วเมื่อวันที่29เมื่อวานนะคะแต่ว่าล้มเหลวนะคะผู้ชุมนุมก็เลยประกาศจะปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลนายพิพัฒน์บอกว่าไม่ได้เป็นการล้มเหลวนะแต่เป็นคนละมิติค่ะเขาเจรจาเรื่องของพรบ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ซึ่งไม่มีนะคะตนจะไปทำความเข้าใจในเรื่องนี้ค่ะ
1: รัฐบาลต่ออายุมาตรการลดค่าบริการเดินอากาศ 30% อีก2เดือนครับช่วยสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้าดูแลภาคการบินไทยต่อเนื่องหลังสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางยังส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานและการดำเนินงานของสายการบินโดยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยหรือว่าบวทขยายมาตรการลดค่าบริการเดินอากาศเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนและก็เสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการสายการบินคณะกรรมการบวทเมื่อ24มิถุนายนก็มีมติเห็นชอบขยายมาตรการช่วยเหลือออกไปอีก2เดือนครับก็คือเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมโดยลดค่าบริการเดินอากาศสำหรับเที่ยวบินพลันประเทศอัตรา 30% พร้อมขยายระยะเวลาชำระหนี้โดยให้สายการบินชำระค่าบริการ 50% ตามกำหนดและส่วนที่เหลือขยายเวลาชำระออก ออกไปอีก30วันมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดแรงกดดันด้านต้นทุนโดยเฉพาะต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผันผวนขณะเดียวกันบวท.จะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจราจรทางอากาศลดความล่าช้า

0: ทำให้เที่ยวบินใช้เวลาและเชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่าพร้อมรักษามาตรฐานความปลอดภัยในทุกเที่ยวบินต่อไปครับ
1: ค่ะมาดูที่ข่าวต่างประเทศนะคะเรื่องของแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาค่ะตอนนี้ประชาชนในหลายพื้นที่ก็ไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อความล่าช้าในการช่วยเหลือของรัฐบาลหลังจากที่เผชิญกับแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงนะคะยอดผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.2 และ 7.5 พุ่งสูงกว่า 1,700 คนค่ะและยังเพิ่มขึ้นมาไม่หยุดเนื่องจากมีอาคารพังทลายราบคาบเกือบ200หลังแล้วก็เสียหายหนักอีกหลายร้อยแห่งค่ะมีการเปิดเผยว่าหนึ่งในอาคารที่ถล่มนั้นมีโรงแรมที่กลุ่มผู้ถูกในประเทศมาจากสหรัฐแล้วก็เด็กรวมอยู่ด้วยประมาณ140คนพักอยู่ที่นั่นนะคะผู้เชี่ยวชาญระบุว่าความเสียหายที่รุนแรงนี้เป็นผลมาจากการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารที่ไร้ประสิทธิภาพมานานหลายทศวรรษค่ะส่วนผู้บาดเจ็บนั้นสูงถึง 5,034 คนค่ะและอีก 15,000 คนกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะย่านท่องเที่ยวภูเขาอย่างเอลฮุงกิโตประชาชนก็ต้องอพยพมาตั้งเต็นท์นอนในที่โล่งพึ่งพาอาหารจากเกษตรกรในพื้นที่เนื่องจากแทบจะไร้เงาเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาดูแลนักเคลื่อนไหวในพื้นที่เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเข้ามาตรวจสอบขจัดซากปรักหักพังโดยด่วนค่ะตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนผู้ที่ยังคงติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่เปิดให้ประชาชนแจ้งข้อมูลเครือญาติที่ขาดการติดต่อระบุว่ามีผู้สูญหายและยังไม่ทราบชะตากรรมอีกกว่า 45,000 คนค่ะด้านมาเรียกอริน่ามาชาโดผู้นำฝ่ายค้านซึ่งลี้ภัยและหลบซ่อนตัวตั้งแต่ประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งปี2567เผยแพร่คลิปวิดีโอจากปานามาบอกว่าเธอพร้อมทำทุกวิถีทางเพื่อเดินทางกลับประเทศไปช่วยเหลือประชาชนหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะคะแล้วก็กล่าวหารัฐบาลว่าสั่งปิดน่านฟ้าเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เธอเข้าประเทศค่ะนอกจากนี้มาซาโดยังประณามรัฐบาลเวเนซุเอลาว่าพยายามขัดขวางการทำงานของกลุ่มพลเมืองที่จัดจ่ายอาหารและยาและระงับเที่ยวบินของทีมกู้ภัยนานาชาติจนต้องติดค้างอยู่ที่สนามบินขณะที่ฮอร์เคโรดิเกสประธานสมัชชาแห่งชาติแถลงตอบโต้ว่าความโกรธเคืองของประชาชนเกิดจากการปั่นกระแสในโลกออนไลน์พร้อมเตือนว่าอย่าหลงเชื่อข่าวลือแล้วก็ขอให้รับฟังเฉพาะข้อมูลจากทางการเท่านั้นส่วนความช่วยเหลือระดับนานาชาติเวเนซุเอลาได้รับสิ่งของบรรเทาทุกข์แล้ว 1,000 ตันมีทีมกู้ภัยมีสุนัขดมกลิ่นจาก30ประเทศมุ่งไปที่รัฐลาโกเอราซึ่งเป็นพื้นที่ที่เสียหายหนักที่สุดค่ะล่าสุดนะคะทางทีมกู้ภัยก็สามารถช่วยชีวิตเด็กชายอายุ12ปีแล้วก็ชายหนุ่มวัย21ปีที่ติดอยู่ใต้ซากตึกนานกว่า106ชั่วโมงได้อย่างปาฏิหาริย์ค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณศาสิธรกุวังคดีดกผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ไปตาย
1: ไปมาไปไหนนะ
0: ไปปักใต้บ้านเรา
2: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพนี้

0: tai Van Brau.
1: สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ก็ต้อนรับเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะครับเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นเพลงนะครับที่ตอนแรกเนี่ยก็จะให้คุณหนุ่มรักเป็นคนร้องแต่เผอิญว่าเทสเสียงแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่า
2: ไม่ผ่านเหรออ
1: ืมมันก็ไป
2: คือตอบไม่ถูกตอบไม่ได้เลย
1: กลัวจะติดลิขสิทธิ
2: ์อ๋อ
1: กลัวว่าจะติดลิขสิทธิ์เนี่ยก็เลยบอกว่าก็ลองหลายๆคนละน
2: ะ
1: ก็น่าจะไม่ผ่าน
2: ค่ะ
1: ก็เลยว่าเอาเป็น AI ก็แล้วกัน
2: โอ้ยเพราะ
1: ทำไมถึงเพราะอะไรถึงทำ
2: ค่ะ
1: ขึ้นมาใช่ไห
2: ม
1: เพราะว่าเราก็จ่ายค่าสัมปทาน AI ไปแล้วเดี๋ยวถ้าจริงๆถ้าเกิดว่ารอหน่อยจะเข้าร่วมโครงการ5ล้านคนด้วยเนี่ยนะฮะที่จะได้ในเรื่องของการใช้สิทธิ์ AI ใช่ไหมคุณนงลักษ์
2: ค่ะ
1: เนี่ยก็จะแบบว่าใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้ให้ก่อเกิดในเรื่องของงานที่แบบว่าทำแล้วก็จะมีความสะดวกในการที่จะทำให้งานเนี่ยมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ใครๆก็ต้องมีการใช้ AI ในการประมวลผลงานก็จะรวดเร็ว
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ก็พูดถึงว่าเพลงพอฟังแล้วมันก็ครอบคลุมนะคุณนะคะจะติดตาม
1: ครอบคลุม
2: ใช่
1: ครอบคลุมนะได
2: ้
1: แต่คล้องจองอ่ะไม่ต้องเราไม่เน้นคล้องจองนะสัมผัสสำนวนไม่ต้องนะครับเป็นแบบว่าให้มันไปเรื่อยแล้วกันไปเรื่อย
2: ไปเรื่อยแต่ว่ามีจังหวะมาประกอบมันก็รู้สึกว่ามันก็ได้อยู่นะ
1: จะมาทำแบบว่าบทร้อยแก้วร้อยกรองไม่ได้จะเป็นแบบลักษณะของคล้ายๆกับเรียงความ
2: เป็นกราบ
1: เรียงความไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะถึงวรรคสุดท้ายแล้วเขาก็สามารถจะจบได้แบบสวยงามด้วยจะเอาแบบร็อกจะเอาแบบชัดๆช้าหรือจะเอาเป็นแบบลูกทุ่งเนี่ยหรือว่าจะเป็นแบบในฮอลอะไรเงี้ย
2: ได้ทุกจังหวะได้ทุกทำนอง
1: มีคอนเสิร์ตแบบนักร้องบนเวทีแล้วก็มี FC อยู่หน้าเวทีร้องตามอะไรเงี้ยก็สามารถทำได
2: ้
1: ขอให้บอกจัดให้หมดทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น AI นะครับก็จะได้ฟังกันมากขึ้นนะครับในรายการต่างๆเนี่ยอย่างตอนเช้าฟังรายการจากลูกทุ่งมหานครช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยรายการพี่แหม่มบุรีรัตน์เนี่ยพี่แหม่มบอกว่า70หมายถึงว่า70เปิดเพลงคำว่า70อายุ70แบบว่าไม่อะไรนะไม่สะดวกแก่อะไรเงี้ยใช
2: ่ค่ะ
1: มีเพลงชื่อเพลง70ไม่สะดวกแก
2: ่เป็นเพลงน่าจะ
1: เพลง
2: ค่ะ
1: แล้วก็เราก็บอกว่าเอ๊ะพี่แหม่มแก70แล้วหรอคุณ
2: อาจจะไม่ได้หมายถึงตัวพี่แหม่มเอง
1: ไม่คุณจำได้ไหมตอนที่เราเจอพี่แหม่มเมื่อ10ปีที่แล้วนะ
2: จำได้
1: พี่แหม่มก็ประมาณนี้แหละใช่ไหมพี่แหม่มก็ใกล้ๆจะ60ลงไม่ใช่หรอนะพี่แหม่มฟังอยู่พี่แหม่มอย่าเคืองผมนะนะพี่แหม่มน่ารักตลอด
2: ได้ด้วยเหรอ
1: พูดได้สิ
2: โอ้พี่ไม่ถึง
1: พี่แหม่ม
2: แ
1: กพูดในรายการไงเราก็บอกว่าพี่แหม่ม70แล้วหรออะไรอย่างเงี้ยนะฮะ FC ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิม
2: คือติดตามกันตลอด
1: โดยเฉพาะ FC จากสงขลาเนี่ยส่งข้อความโดยตลอดเลย ตอนเช้าหมายถึงว่าตอนเช้าตรู่นะตอนเช้าตรู่เนี่ยก็จะเจอกับพี่แหม่มวันเสาร์อาทิตย
2: ์ค่ะ
1: นะครับใครที่เป็นแฟนคลับนี่ก็สามารถที่จะติดตามกันได้หน้าปัดวิทยุของอสมททุกคลื่นความถี่ทั่วประเทศนะครับรวมไปถึงอสมทสงขลา 96.5 เป็นแม่ข่ายในวันนี้กับรายการปักใต้บ้านเราทักทายกันไปทั่วทุกพื้นที่พร้อมกับเสียงที่อาจจะยังกลับมาไม่เต็มที่นะ
2: ยังไม่เต็มร้อย
1: แต่ความตั้งใจนี่เต็ม 100% เลยทีเดียวเชียว
2: ค่ะมีทั้งข้างในนะไม่เจ็บคอใช่ไหมแต่ว่าไอ
1: แล้วก็จะมีแบบว่าเสลดอะไรอย่างเงี้ยจะ
2: พูดเสมหะดีไหม
1: จะพูดจะบอกว่าขาดเลยหรอ จะใช้พูดว่าขาด
2: ไม่ต้องถุย
1: ขาดถอไม่ต้องขนาดนั้นใช่ไหม
2: ค่ะ
1: นะฮะ
2: ก็สุภาพ
1: ใช่ไหมขนาดว่าพูดยังไม่เต็มร้อยนี่คือยังพูดไม่หยุดถ้าเกิดว่าเสียงดีนี่ก็คือว่าจะไม่มีการวางไมค์เด็ดขาดไปพูดที่กับน้องๆเด็กๆเนี่ย
2: ที่ยะลาใช่ไหม
1: ที่ยะลาสนุกมากนะครับจนแบบว่าเด็กๆต้องแบบว่าพูดขึ้นมาเลยนะเพราะคุณว่าโอ้ย

0: ตอหลออืม
1: เ
0: ด็กตะโกนขึ้นมา
1: เด็กตะโกนขึ้นมาเพราะว่าเขายังไงอ่ะคุณไปพูดอะไรเด็กถึงตะโกนแบบนั้นอะไรเงี้ย
0: แล้วก็เอ๊ะน้องชมพี่หรือเออแล้วก็ยิ้มยิ้มอะไรเงี้ยแล้วก็พูดต่อไงพูดต่ออะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกเราเด็กๆอะไรเงี้ยเด็กเด็กใสๆแต่ในใจนี่คือ
1: เดี๋ยวฉันเจอตัวต่อตัวนะ
0: เดี๋ยว
1: ฉ
0: ัน
1: จะ
0: คนนี
1: ้แล้วตกลงจัดการหรือยัง
0: ยัง
1: อ๋ออ
0: าจจะแบบเขาอาจจะพูดเล่นกันหรือเปล่า
1: แล้วก็แบบตะโกนดังออกมา
0: พูดเล่นๆกับเพื่อนๆเขา
1: ไม่เกี่ยวกับเราไม่ได้เกี่ยวกับพิธีกร
0: อันนี้คือเราก็คิดในแง่บวก
1: หรือว่าเกี่ยว
0: คิดในแง่บวกคงจะแบบเขาก็คงจะคุยเล่นกันเฉพาะของเขาเด็กๆเพราะเราไปได้ยินไงแล้วแถมที่สำคัญนี่คือได้ยินหมดเลยได้ยินตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงแบบสปอนเซอร์
1: ทุกคนได้ยิน
0: ได้ยินนะครับแต่ว่าทุกคนก็คงคิดว่าเอ๊ะเด็กๆควรจะคุยเล่นกันเองเราคิดเป็นคนเดียวอย่างนั้นนะครับ
1: เราก็ต้องร้อนตัวเพราะเราเป็นพิธีกรใช่ไหม
0: ใช่สิ
1: น้องว่าเราหรือเปล่า
0: เราก็เลยแบบหมายหัวเอาไว้เพราะน้องคนนี้เนี่ยเกิดว่าเขาก็แจกเป็นสปาเกตตี้กุ้งไง
1: จ้ะ
0: เป็นสปาเกตตี้กุ้งแม่น้ำสองตัวเราก็ให้เป็นเฉพาะสปาเกตตี้อย่างเดียว
1: เฉพาะน้องคนนั้นนะ
0: ใช่แล้วก็บอกกับทางแม่ครัวว่าน้องคนนี้เขามีปัญหาเรื่องของการแพ้กุ้งก็เลยต้องหยิบกุ้งออกไปให้เพื่อนซะ
1: อ๋อเราต้องวางใจ
0: เป็นสุขภาพเด็ก
1: วางใจเป็นกลางคุณ
0: เป็นกลางใช่ไหม
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะติดต่อทีมงานอสมทโดยเฉพาะดีเจแจ็คได้นะในการแบบว่าไปดูแลน้องๆเยาวชนอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าดูแลอย่างเต็มที่
1: ก็ดิฉันก็ถามทีมงานแล้วไงนะคะเพราะว่ามีแบบไลฟ์สดด้วยนะคะถามว่าเป็นไงบ้างคุณเป็นพิธีกรแล้วรู้สึกว่าแอดมินบอกว่าก็คุณพูดอยู่คนเดียว
0: อ๋อใช
1: ่
0: พูดอยู่คนเดียวเลย
1: แล้วตอนนั้นเนี่ยที่พูดน่ะวันเสาร์น่ะถามแล้วเนี่ยเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการว่าไม่สบายมาหรือยังคุณผู้ฟังนะถามว่าทุเรศไม่สบายหรือยังพอดีว่าช่างเทคนิคของเราว่าเอ๊ะก็ยังไม่ได้รู้สึกนะว่าไม่สบายก็เลยว่าเอ๊ะตกลงว่าคุณน่ะเอาไปติดที่สถานีหรือว่าที่สถานีติดคุณ
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: เพราะว่ามีน้องรู้สึกจะไม่สบายด้วยผู้ประสานงาน
0: ก็ออกมาคือเราทำงานนอกสถานที่กัน
1: ค่ะ
0: เราไปทำงานนอกสถานที่กันนะฮะ
1: คือไม่ได้เกี่ยวข้องกัน
0: ก็ไม่รู้ว่าไม้อันนั้นเนี่ยไปโดนปากใครมาบ้าง ใช่ไหมคุณเออเราก็ถือกันอยู่เพราะไม้บางทีอาจจะเป็นแบบไม้คนนั้นที
1: ่
0: จ่อปากคนนั้นทีจ่อปากคนนี้ที
1: ค
0: ่ะกว่าจะมาถึงปากผมเนี่ยก
1: ็
0: บางทีเราก็ไม่รู้ไงว่าย
1: มหมดละ
0: ก็ไม่ได้แบบว่าใส่ในเรื่องของตัวสเปรย์แอลกอฮอล์เข้าไปเพราะเกรงว่าไม้ของเขาเนี่ยจะชำรุดไม่มีเงินค่าชดใช้เขาอีกไม้เขาหลายบาทอยู่นะฮะแต่พูดถึงเรื่องของการจับไม้เดี๋ยวจะจับอีกนะคุณไม่ต้องห่วงเพราะว่าเดี๋ยวเดือนสิงหาคมเนี่ยจะจับทั้งวันวันที่20สิงหาคมเนี่ยนะครับจะมีคิวในการจับไมโครโฟนด้วยนะคุณนงรักเพราะว่างานนี้ได้ข่าวว่าเขาก็มีการแถลงข่าวกันไปแล้วแถลงข่าวกันไปที่กรุงเทพมหานครและที่สำคัญเนี่ยทราบว่าดีเจนงรักก็จะร่วมด้วยนะเพราะว่าวันจริงเนี่ยคุณก็จะได้ไปปะทะกันกับคุณวานิสซาวานิสซาสมัครสรุปที่เป็นผู้ประกาศข่าวทางช่องใกล้เอ็มคอร์ดเอชดีสาวสวยของเรา
1: อ๋อค่ะ
0: นะ
1: คือเดี๋ยวต้อง
0: มีใครมาบ้างมีใครมาบ้างคุณตุงรัก
1: ก็ต้องถามคุณสิแต่ที่แน่ๆก็คือไปที่สนามแรกเลยเหรอรุ่นแรกเลยเหรอรุ่นแรกนี่วันไหน
0: คือโครงการอะไรเนี่ยคุณก็ต้องอธิบายให้กับแฟนๆเขาได้ฟังกันก่อนจะได้แบบว่ารับรู้ที่มาที่ไป
1: ก็คุณน่ะเป็นเจ้าของโครงการไม่ใช่เหรอ
0: ไม่ใช่เลยของผมเนี่ยดูแลในเรื่องของแค่สถานที่อย่างเดียวนะฮะ
1: จะมีการอบรมนะ
0: อบรมอะไรของคุณชื่อโครงการ
1: จะมีการอบรมทีนี้ว่าแต่เราต้องดูก่อนนะชื่อโครงการเนี่ยแล้วก็ช่วงนี้เราก็ประสานไปยังนะคะในส่วนของเราก็เชิญไปไงคุณนะก็เชิญไปหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรแล้วยังไงนะก็ขอความกรุณาตอบรับมาเป็นอบรมฟรีนะสำหรับท่านใดที่สนใจจะเข้ารับฟังเนี่ยก็ต้องเรียนเชิญเลยดิฉันดูอยู่นิดนึงนะคะ
0: โครงการต่อยอดแซนด์บ็อกซ์นวัตกรรมการสื่อสารสำหรับนโยบายภาครัฐระยะที่3การพัฒนาหลักสูตรคอมมูแม็กซ
1: ์
0: คอมมูแม็กซ์สำหรับหน่วยงานรัฐแล้วก็ภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่แล้วก็มีการประกวดสุดยอดนวัตกรรมการสื่อสารระดับประเทศด้วยนะครับอ
1: ัน
0: นี้ถือว่าเป็นการต่อยอดที่ทางบมจ.อสมท.เนี่ยเราก็ร่วมกันกับทางด้านของกระทรวงอว.นะคุณรัฐมีวช.นะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่คืออาจารย์ที่ลงมาดูแลในโครงการนี้เนี่ย
1: มีวช.ก็คือสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
0: ใช่
1: ค่ะ
0: นะเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0: นะโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็จะลงมาที่จะดึงพลังแห่งการสื่อสารสู่ความสำเร็จสูงสุดเข้าใจหลักการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมพัฒนาทักษะสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายนะครับงานนี้เราจะมาวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารและการผลิตคอนเทนต์การสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐในยุคดิจิทัลเพราะฉะนั้นนี่ขอเรียนเชิญหน่วยงานภาครัฐนะครับที่คุณสนใจอยากจะเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าวนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับมีเบรกให้มีอาหารเที่ยงรับรองให้นะครับส่วนในเรื่องของค่าเดินทางเนี่ยก็ขับรถมาเองนะครับอันนี
1: ้
0: อันนี้เราก็ถามตามตรงบอกตามตรงเพราะว่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ย
1: ถาม
0: ในใจแล้วก็อาจจะเกรงใจดีเจนงรักว่าแล้วมีค่าตอบแทนหรือเปล่า
1: ไม่ได้มีค่าตอบแทนไม่มีค่าเดินทางนะคะ
0: เราตอบแทนให้คุณด้วยความรู
1: ้
0: ที
1: ่
0: คุณสามารถจะเอาไปต่อยอดในเรื่องของการทำงานของคุณในองค์กรให้ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะองค์กรภาครัฐนะครับที่ปัจจุบันนี้ต้องเน้นในเรื่องของการสื่อสารการสร้างคอนเทนต์ที่ต้องเอาไปนำเสนอในโลกออนไลน์สร้างยังไงให้แบบว่าคนเนี่ยชาวบ้านได้ติดตามได้รู้ว่าหน่วยงานภาครัฐของคุณเนี่ยอยากที่จะนำเสนออะไรให้กับประชาชนได้บ้างได้เข้าใจในลักษณะของความเป็นตัวตนขององค์กรของคุณแล้วก็สื่อสารในลักษณะของภาษากายแล้วก็ภาษาคำพูดที่เป็นแบบชาวบ้านเข้าใจไม่ใช่แบบว่ามาแบบแนววิชาการอะไรงั้นไม่ใช่เน
1: ี่
0: ยเราจะมีวิธีการโดยวิทยากรเนี่ยที่คัดสรรกันมาเป็นอย่างดี
1: ใช่
0: แต่ก่อนที่เราจะไปเจอวิทยากรเนี่ยเราจะมีการจำกัดทั้งหมด500 คนทั้งหมด5 รุ่นด้วยการดีเจนงรัก
1: ใช่ค่ะ5 รุ่นนะคะอบรมใน5 รุ่นแล้วก็ใน4 สนามนะ
0: ไปที่ไหนบ้าง
1: ใน3 สนามนะคะก็จะมีรุ่นแรกก็คือกรุงเทพนะคะที่บมจ.สมท.เลยนะคะก็คือวันที่9 กรกฎาคมรุ่นที่2นครราชสีมาที่โรงแรมฟอร์จูนวันที่จัดสัมมนาก็คือ23 กรกฎาคม
0: ฟอร์จูนโคราชใช่ไหม
1: ใช่ค่ะนะคะแล้วก็รุ่นที่3ก็คือจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่โรงแรมเมอร์เคียววันที่6 สิงหาคมรุ่นที่4จังหวัดสงขลาที่โรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตหาดใหญ่20 สิงหาคมนะคะแล้วก็รุ่นที่5ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนวันที่10 กันยายน 2569
0: ทราบว่าดีเจนงรักนี่อยากจะไป ที่เมอร์เคียว
1: เมอร์เคียวก็อยากไป
0: อยากจะไปที่ฟอร์จูนใช่ไหมรู้สึกว่าคุณก็อยากจะไปฟอร์จูนที่โคราชด้วย
1: โคราชก็อยากไปเชียงใหม่ก็อยากจะวอนอยากจะไปเหมือนกัน
0: แต่ว่าไม่ได้เลยเพราะว่าของเขานี่จะเริ่มละของเรานี่คือเราก็จะได้สแตนด์บายไว้ก่อนนะคุณลักก็คือวันที่20 สิงหาคม
1: ค่ะ
0: นะครับหลักสูตรของเรามีอะไรกันบ้างที่น่าสนใจเดี๋ยวให้คุณลักได้ดูนิดนึงนะคะเพราะว่าที่ผมถืออยู่เนี่ยค่อนข้างจะเป็นอักษรตัวเล็กมากเลยเพราะว่าคุณใส่แว่นตาค
1: ุ
0: ณต
1: ้
0: องมองเห็น
1: คุณก็อยู่ที่คุณไง
0: เริ่มตั้งแต่8 โมงเช้านี่คือทำอะไรบ้าง
1: ต้องให้คุณไล่ไป
0: คุณก็ไล่มาสิคุณมองเห็นหรือเปล่า
1: ไม่เห็น
0: ทำไมคุณมองไม่เห็น
1: ค่ะไม่ตัวนั้นไม่มีอยู่ไงไม่ม
0: ีอ
1: ย
0: ู
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อไม่มีอยู่ไม่
1: ใช่
0: ไม่มีอยู่ในมือ
1: ใช่คุณส่งมาสิ
0: โอ้ยนะครับ
1: มันอยู่แหละแต่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนมันก็อยู่หลายที่หลายแห่งกัน
0: นี่คุณนงรัก
1: ไหนคะกำลัง
0: ไม่ต้องอะไรเลย
1: กำลังขยายดิจิทัล
0: การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารนะฮะการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์ในหน่วยงานภาครัฐเพื่อสอดคล้องตามกลุ่มเป้าหมายนะครับอันนี้คือตั้งแต่8 โมงเช้าเลยคุณ
1: เริ่มต้นเลย
0: เริ่มเลย
1: ค่ะ
0: ใครมาสายนี่ก็ไม่ทันหัวข้อนี้แน่นอน
1: ค่ะ
0: นะครับตามมาด้วย9 โมงเช้านะครับเรื่องของ creative thinking of effective video content นะคุณอ่านออกไหม
1: ค่ะภาษาอังกฤษมา
0: ถูกไหมได้อยู่นะ effective video content นะฮะเขาว่าอย่างนี้มุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อการผลิตวิดีโอคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ประชาชนเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมมือถือมาให้พร้อม11 โมงเช้านะครับมีเรื่องของอะไรคุณภาษาอังกฤษต่อเร็วนะครับเร็วคุณตรงรัก
1: ไม่ใช่ดิฉันยังไม่มีเลยคุณ

0: จริง
1: ๆ applying influencer skill to public policy communication การสร้างอัตลักษณ์นะครับหรือว่า humanizing คุณ humanizing government นี่คือเป็นภาษาอังกฤษนะครับการถอดบทเรียนจากอินฟลูเอนเซอร์สายสาระนะอินฟลูเอนเซอร์สายสาระที่มีประสบการณ์จริงนะครับจากนั้นก็พักทานข้าวเที่ยงซึ่งยังไม่ได้เลือกเมนูนะครับเราจะเลือกกันสัปดาห์หน้าคุณผู้ฟังอยากจะกินเมนูอะไรก็แจ้งมาที
0: ่
1: อสมทสงขลาได้เลยนะครับที่ฟังกันอยู่ทั่วภาคใต้นะครับเดี๋ยวคุณนรักก็จะเตรียมไว้ให้ที่แน่ๆนี่คือแกงส้มปลากระพง2 3น้ำ ที่สงขลาต้องมีแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่คือบ่ายโมงตรงคุณนรักบ่ายโมงตรงเราจะมีการอบรมเรื่องของ hands มีตัว s ด้วย hands on video productionการผลิตคลิปวิดีโอแบบลงมือทำนะฮะการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ตามขั้นตอนการผลิตเชิงกระบวนการนะครับก็คือ pre production แล้วก็มี production แล้วก็ post production ก็คือตั้งแต่การขั้นตอนการคิดการลงมือทำแล้วก็การ postทุกอย่างเลยคุณ
0: ก่อนทำและหลัง
1: ใช่อันนี้คือเรียนตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับแน่นอนนะครับว่าผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยคือจะต้องดำเนินการในการผลิตคลิปวิดีโอที่สอดคล้องกันกับนโยบายของหน่วยงานของท่านอย่างน้อย1คลิปแล้วก็ต้องดำเนินการเผยแพร่จริงด้วยนะครับบนสื่อออนไลน์ของหน่วยงานท่านเพื่อเป็นการวัดผลความสำเร็จในสถานการณ์จริงเรามีการโพสต์ลงไปในหน้าเพจ Facebook ของอสมทแล้วใช่ไหมครับรู้สึกว่าจะเป็นทั่วภาคใต้เลยนะคุณดวงรัก
0: ใช่ค่ะก็เข้าไปดูได้
1: จะม
0: ี
1: QR code ด้วยนะจะมี QR code ด้วยนะครับคุณผู้ฟัง
0: ที่จะสแกนเข้าร่วมอบรม
1: ใช่นะครับอาจารย์ที่จะมาให้ความรู้นะครับอาจารย์วงศกรธนูถนัดหรือว่าอาจารย์แบงค์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารนะครับและการเล่าเรื่องข้ามแพลตฟอร์มท่านที่2ครับอาจารย์วสินพรวิจิตจินดาหรือว่าอาจารย์เชียงนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้าน Creative Thinking และการวิเคราะห์ Data Analysis เพื่อการผลิตเนื้อหาในเชิงนโยบายท่านที่3นะครับนี่คือคุณวานิซาสมัครสรุตนะครับอินฟลูเอนเซอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างในเรื่องของเรียกว่าความเป็นแบบมีชื่อเสียงบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น TikTok อย่างเงี้ย
0: อ
1: ินฟลูเอนเซอร์อย่างเงี้ยนะครับโอ้โหต้องบอกว่ายอดไลค์นี่ก็เป็นหลักล้านนะคุณ
0: สำหรับ
1: คุณวานิซาใช่แล้วก็การสร้างระบบนิเวศการมีส่วนร่วมก็จะมาด้วยเช่นเดียวกันที่สำคัญอีกหนึ่งท่านปีที่แล้วก็เจอกับเรานะคุณนงรักป
0: ี
1: นี้ก็มาอีกคุณพีรพลอนุตรโสดหรือว่าคุณโยแวร์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อเกี่ยวกับในเรื่องของการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับรายการชั่วก่อนแชร์แล้วก็กระบวนการผลิตโปรดักชันระดับสากล นะครับคุณผู้ฟังอันนี้วิทยากร4ท่านนี่คือระดับโปรเฟชชั่น
0: อ
1: ลพ
0: ู
1: ดช
0: ื
1: ่อไปนี่ก็รู้จักกันทั้งประเทศเลยทีเดียวนะครับวันที่20นี้ซึ่งแน่นอนนะครับว่าอย่าลืมส่งผลงานด้วยนะใครที่แบบว่าเข้าร่วมกิจกรรม
0: คือต้องมีเวิร์กช็อปด้วยนะนะคะก็คืออบรมเชิงปฏิบัติการก
1: ็
0: ต
1: ้
0: อง
1: หน่วยงานหรือว่าองค์กรใดที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะเดี๋ยวเราจะมีโพสต์ไว้บนหน้าเพจ Facebook ของอสมทสงขลาแล้วก็อสมททุกจังหวัดทั่วประเทศเดี๋ยวจะมีการให้รีโพสต์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้เรามีการกำหนดกันไว้นะครับ1หน่วยงานก็ได้3ท่าน
0: ค่ะ
1: 1หน่วยงานได้3ท่านแต่ถ้าหน่วยงานของท่านเนี่ยอาจจะบุคลากรไม่ได้มากนะครับต้องการที่อยากจะมาท่านเดียวมา2ท่านอย่างเงี้ยก็ไม่ว่ากันแต่ว่าขอแจ้งก็แล้วกันว่ามาก่อนได้ก่อนเต็มแล้วเราก็จะ

0: ปิดรับสมัครโดยทันทีนะครับเนื่องจากว่าที่นั่งมีจำนวนจำกัดแล้วก็วิทยากรของเราเนี่ยต้องการที่จะเข้าถึงผู้ที่อบรมทุกท่านแบบใกล้ชิดเลยนะครับโดยจะมีดีเจนงรักเนี่ยก็จะเข้าไปถึงตัวเลยนะจับมือสอนเลยเพราะว่าคุณนี่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านของการโพสต์นะครับในการโพสต์หมายถึงว่าไม่ได้เป็นการผลิตอะไรเพียงผู้เชี่ยวชาญด้านของการเม้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านของการเม้นตามข่าวต่างๆ
1: ไม่
0: ใช่ไหม
1: อ๋อค่ะ
0: กับเม้นต่างๆเรามักจะเจอเพื่อนเราเวลามีข่าวแบบว่านู่นนี่นั่นแบบวือหวา
1: แสดงความคิดเห็นนิดนึง
0: อ้าวเพื่อนเราเข้าไปอีกแล้ว
1: ค่ะ
0: อีกแล้วคนนี้อีกแล้วเพื่อนเราคนนี้เข้าไปอีกแล้ว
1: ก็คือมัน
0: อันนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเม้นแต่ว่าจะเม้นยังไงให้แบบมีทักษะที่ดีไม่ใช่ว่าโอ้โหมาเลยอสมทสงขลาไปเม้นก่อนเพื่
1: อ
0: นลืมสลับแอคเคาท์นะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าสลับมันต้องมีแบบว่าเทคนิคนิดนึง
1: มันต้องมีแบบ
0: ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเม้น
1: เอาอวตารดีกว่าก
0: ลัวจะไม่ได้เป็นท็อปคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ย
1: ได้อย่าง
0: นะฮะเราก็จะบอกว่ามาเรียนรู้กันในงานนี้เพื่อที่จะได้บอกว่ามาสร้างเขาเรียกว่าการคอนเทนต์นะฮะที่จะลงไปในสื่อออนไลน์โปรโมตหน่วยงานองค์กรของท่านเรียนเชิญนะครับหน่วยงานภาครัฐหรือว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆนะครับ
1: คุณแล้วที่มีปรากฏผลงานนวัตกรรมด้วยใช่ไหม
0: อ
1: ัน
0: นั้นก็จะเป็นอีกตอนน
1: ึ
0: ง
1: ก็คือในส่วนของกรุงเทพ
0: ใช่อีกตอนนึงนะครับก็จะเชื่อมโยงก่อนอันนี้ก็คือว่าให้เสร็จก่อน
1: ค่ะ
0: แล้วก็อันนั้นก็จะเป็นถัดไปมีข่าวอะไรบ้างคุณนุรักษ์เร็วผมเสียงเริ่มหายแล้วคุณต่อเร็วๆ
1: ไม่ใช่
0: จากจังหวัดไหนบ้าง
1: ที่ฉันหันกลับมาไม่ทันคือดูเวลานิดนึงนะคะ12:53 นมีหลายจังหวัดนครก็มีนะคะแล้วก็ระนองก็มานะคะแล้วก็รวมไปถึงโอหลากหลายที่เลยปัตตานีค่ะคุณ
0: ถ้าไม่ทันเดี๋ยวเป็นวันพรุ่งนี้นะครับ
1: สุราษฎร์ก็มาค่ะ
0: เอาสักข่าวหนึ่งก่อน
1: มากันหลากหลายแห่งหลากหลายที่นะคะแล้วก็รวมไปถึงที่นู่นด้วย
0: ที่นู่นที่นี่ที่นั่น คุณก็ถางเร็วๆเข้าคุณต้องรัก
1: เนี่ย
0: คุณก็ถางเข้าม
1: าดูนะคะมากันที่มตบ44คุณเปิดการฝึกCPX นะคะซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกิจการพลเรือนและแผนอพยพประชาชนประจำปี2569นะคะที่จัดขึ้นค่ะนะคะมาดูรายละเอียดนะคะก็มีการซักซ้อมกันวันที่29ที่ผ่านมามณฑลทหารบกที่44นะคะจัดการฝึกปัญหาที่บังคับการนะคะหรือว่า CPX ปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือนการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุด้านกิจการพลเรือนนะคะแล้วก็การปรับปรุงแผนอพยพประชาชนประจำปี2569โดยมีพันเอกสุมนบุรำพฤกษ์ค่ะหัวหน้ากองกำลังพลมณฑลทหารบกที่44นะเป็นประธานในพิธีเปิดที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายเขตอุดมศักดิ์ตำบลวังใหม่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรพันโทสากลวงจิรดิรกรักษาราชการหัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่44นะคะก็กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดฝึกในครั้งนี้นะคะว่าเป็นการฝึกซักซ้อมแผนเผชิญเหตุด้านกิจการพลเรือนแล้วก็ปรับปรุงแผนอพยพประชาชนซึ่งกำหนดจัดขึ้นวันที่29ในวันแรกนะคะไปจนถึงวันที่3กรกฎาคม2519นะคะก็เพื่อประสานแผนการปฏิบัติงานแล้วก็สร้างความเข้าใจอันเดียวระหว่างส่วนราชการรวมไปถึงระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันความสับสนในทางปฏิบัตินะคะเมื่อเกิดสถานการณ์จริงรวมทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาป้องกันหมู่บ้านแล้วก็เสริมสร้างทักษะให้พร้อมสนับสนุนหน่วยกำลังหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะนะคะสำหรับการฝึกในครั้งนี้ก็มีการบูรณาการกำลังพลแล้วก็เจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนนะเข้าร่วมฝึกก็จะมีทั้งฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่4แล้วก็กองบัญชาการกองทัพภาคที่4นะคะกองกำลังเทพสตรีมณฑลทหารบกที่44ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองรวมไปถึงกองพันทหารสื่อสารที่24กองทัพภาคที่4กองพลพัฒนาที่4นะคะซึ่งในระหว่างการฝึกก็จะเน้นการบูรณาการข้อมูลด้านกิจการพลเรือนของแต่ละส่วนราชการเพื่อจะร่วมกันแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์จำลองก็มีการซักซ้อมความเข้าใจให้สอดคล้องกันนะคะแล้วก็ จะทำระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันนะคะรวมถึงการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพื่อจะเชื่อม

0: โยงงานด้านกิจการพลเรือนให้มีความสมบูรณ์ซึ่งก็จะช่วยให้ทุกภาคส่วนสามารถรองรับแล้วก็เผชิญหน้ากับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะคะขอบคุณดีเจโอด้วยนะคะ
1: สำหรับจังหวัดอื่นๆนะครับก็จะได้นำเสนอกันในวันต่อไปนะครับต้องขออนุญาตยกปาเรื่องของคอมมูแม็กซ์กันก่อนนะครับเอาเป็นว่าถ้าหน่วยงานไหนสนใจไม่ว่าจะเป็นทั้งในสงขลาหรือว่าจะเป็นจังหวัดในภาคใต้นะครับหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแล้วก็บางท่านบางหน่วยงานก็ต้องมีความจำเป็นจะต้องมีหนังสือคุณลักษณ์หน
0: ัง
1: สือในการเรียนเชิญให้ท่านแจ้งความจำนงมาที่อสมทสงขลานะครับผ่านทางหน้าเพจก็ได้ในอินบ็อกซ์เพจ Facebook อสมทสงขลาว่าหน่วยงานของท่านตัวของท่านต้องการที่จะเข้าอบรมแล้วก็ทางอสมทเราก็จะมีการทำหนังสือเรียนเชิญท่านให้เข้าร่วมโครงการในวันเวลาที่ได้มีการแจ้งกันไว้นะครับตามนี้เพื่อความสะดวกแล้วก็มีการยื่นเอกสารกันไปตามกระบวนการขั้นตอนของสายงานของท่าน
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ช่องทางเมลก็ได้นะคะ modern965@hotmail.com ก็คือเป็นช่องทางหนึ่งที่หน่วยงานของเราเนี่ยส่งหนังสือนี้ไปยังคุณผู้ฟังนะคะนะในแต่ละท้องถิ่นอบต.แต่ละอย่างเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้ง forward mail กลับมาได้ค่ะ
1: ใช่นะครับเวลาหมดแล้วนะครับเจอกันได้ในรายการปักใต้บ้านเราทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงนะครับทางเครือข่ายวิทยุอสมททั่วทั้งภาคใต้วันนี้เราสองคนลากันไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ไปไหน
3: ไปใต้
2: ไปไม่ไปไหนนะ
3: ไปปักใต้บ้านเรา
1: อ๋อก็บอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
2: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพนี้

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

ขณะนี้เวลา 13:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลยศชนันเผยมสวส่งข้อมูลสอบท้องถิ่นให้ปปช.ครบแล้ววันนี้ยืนยันทำทุกอย่างตาม TOR นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.เป็นผู้จัดสอบข้าราชการท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าจากการที่ได้พูดคุยกับปลัดกระทรวงอว.และอัยการแบ่งเป็น2 ส่วนคือเรื่อง TOR ที่มสว.ยืนยันว่าทำตามระบบครบถ้วนรอบคอบและส่งข้อมูลครบทั้งหมดแล้วรวมไปถึงได้ส่งข้อมูลให้กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เรียบร้อยแล้วและจะต้องทำคู่ขนานกันไปซึ่งหลังจากนี้ต้องรอดูว่าปปช.มีความเห็นอย่างไรทางนี้มีการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่นายยศชนันกล่าวว่าเท่าที่ทราบเมื่อวานนี้มสว.ให้ข้อมูลกับปปช.ไปหมดแล้วรองนายกส่งทนายแจ้งความเจ้าของคลิปเสียงพาดพิงสอบทุจริตท้องถิ่นถ้าเอาจริงคดีโกงสอบอาจติดคุกเป็นหมื่นคนนายที่ว่าการกระสังทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้เข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ทุ่งสองห้องเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนา

0: ซึ่งมีการพาดพิงว่านายทรงศักดิ์เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบคัดเลือกบุคลากรท้องถิ่นพร้อมเปิดเผยว่านายทรงศักดิ์ได้รับคลิปเสียงดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม2568แต่ในขณะนั้นยังไม่มีการเอ่ยถึงชื่อนายทรงศักดิ์จึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบยืนยันว่าขั้นตอนการประมูลผู้จัดสอบข้าราชการท้องถิ่นการจะซื้อจัดจ้างตามระเบียบไม่ใช่การซื้อขายตำแหน่งหรือการซื้อขายข้อสอบตามที่ถูกกล่าวอ้างการเผยแพร่คลิปเสียงทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของรองนายกรัฐมนตรีอย่างร้ายแรงจึงต้องแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวส้มและนายกิตนามสมมุติเป็นเจ้าของเสียงในคลิปรวมไปถึงผู้เผยแพร่คลิปผ่านเพจบางแจ๊กในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณารวมทั้งความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เชื่อว่ามีเจตนาล้มการประมูลและดิสเครดิตนายทรงศักดิ์และพรรคภูมิใจไทยต้องการให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกทั้ง2คนมาให้ปากคำเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงนายที่วายังระบุอีกว่าคดีนี้หากเอาจริงจะมีผู้เกี่ยวข้องดำเนินจะมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากทั้งผู้เรียกรับเงินผู้จ่ายเงินผู้เข้าสอบผู้จัดหาซึ่งอาจมีคนต้องติดคุกมากกว่าหมื่นคนดังนั้นจึงไม่อาจปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปได้ต้องดำเนินคดีอย่างที่สุดรวมรับลูกสตป.ล้างบางทุจริตสอบท้องถิ่นแชร์พิรุธทีโออาร์เอื้อแก้สอบส่งไฟล์ใส่แฟลชไดรฟ์แบบไม่เข้ารหัสนายรังสิมันต์ โรมส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรรับเรื่องร้องเรียนจากสมาคมส่งเสริมการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชนหรือสตป.เพื่อขอให้ตรวจสอบปัญหาการสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ปี2567ถึง2569โดยตัวแทนจากสตป.กล่าวว่าได้ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2567จนกระทั่งมีการยื่นคัดค้านจากหลายฝ่ายที่กรมสอบสวนคดีพิเศษให้ชะลอโครงการนี้เพราะพบว่ามีการเรียกรับเงินซึ่งได้หยุดไปช่วงหนึ่งต่อมาปี2568มีปัญหาเรื่อง TOR ไม่โปร่งใสและมีการคัดค้านจากผู้ร่วมประมูลคือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จนเปลี่ยนรัฐบาลมีการประกาศผู้ชนะคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรประสานในประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตและอยากให้กรรมาธิการตรวจสอบคือการกำหนด TOR ซึ่งมีช่องโหว่เอื้อทุจริตได้พบข้อพิรุธอาทิมีการขยายเวลาแก้ไขโปรแกรมจาก48ชั่วโมงเป็น15วันทำให้เกิดช่องว่างเพื่อแก้ไขอะไรหรือไม่ใน TOR มีการกำหนดในรูปแบบไฟล์รูปภาพเป็น JPEG และ PDF แล้วให้จัดเก็บในแฟลชไดรฟ์โดยไม่มีการเข้ารหัสหรือล็อกรหัสนายรังสิมันต์กล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ทำให้มีคำถามต่อไปว่าการสอบที่ผ่านมามีเรื่องการทุจริตหรือไม
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตา

0: ตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
3: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
6: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
3: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรถามเจ๊ได้เลยนะเจ๊พร้อมตอบแต่ห้ามถามเจ๊นะว่าพรุ่งนี้เจ๊หวยออกอะไรห้ามถามเจ๊นะคะใจจะพ้นยังไงเรื่องนี้เจ๊ตอบไม่ได้ใจใครใครต้องรักเป็นมานานแล้วแต่เพลงที่คิดถึงติดหูค่ะถามเจ๊นะคะงานจากพี่ๆวง Forever ค่ะก่อนหน้านั้นกับเทวดาเดินดินพี่แจ้ดานุพลและป้าป๊ามาม้า Forever เช่นเดียวกันนะคะ3เพลงเก่าๆที่หยิบมาฝากกันค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะนะคะมากับเพลงเก่านะคะหรือว่าอาจจะเป็นสตริงทั้งยุค80ยุค90นะคะก็สามารถแนะนำมาได้ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณฟังผู้ชมค่ะอาจจะไปถามเจ๊อีกรอบนึงไม่แล้วไม่ต้องถามเจ๊แล้วเจ๊มาแล้วนะจ๊ะทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางวิทยุค่ะสมท.102สุราษฎร์ธานีทุกๆพื้นที่นะคะออกอากาศครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอำเภอรอยต่ออีก4จังหวัดค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาสามารถดาวน์โหลดไว้บนสมาร์ทโฟนได้เลยนะคะทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ค่ะ Mcord Connect นะคะและรับชมผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีบ่ายนี้นะคะวันนี้บ่ายวันอังคาร30มิถุนายนสิ้นเดือนค่ะภารกิจอาจจะยุ่งนะคะหลายๆคนต้องเคลียร์งานโดยถ้าใครทำงานเกี่ยวกับบัญชีนะคะปิดบินสรุปยอดสิ้นเดือนกันก็ให้กำลังใจในการทำงานนะคะอยู่กับตัวเลขที่ปวดหัวเนาะก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่กับตัวเลขนานๆไม่ได้หรือว่าอยู่กับตัวเลขเยอะๆไม่ได้ค่ะบวกลบคูณหารพอได้นะคะแต่ถ้ามากกว่านี้นี่คือไปไม่เป็นเลยเป็นคนไม่ชอบตัวเลขเลยค่ะชอบเงินไหมเงินก็ชอบอะนะคะอยากถูกหวยไหมอยากถูกค่ะแต่ไม่ชอบตัวเลขนะคะอยู่กับตัวเลขแล้วรู้สึกว่าโอ้ยปวดหัวตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยนะคะอันนี้กล้าพูดกล้าบอกเพราะว่าเราเป็นเด็กศิลป์นะคะเราเป็นเด็กศิลป์นะเด็กสายศิลป์ที่เลี่ยงการเรียนคณิตศาสตร์ไหนใครอยู่ทีมเดียวกันบ้างสวัสดีน้องเต้ด้วยค่ะบ่ายนี้ร้อนมากๆเลยอบอ้าวเนาะแต่ก็มีเหมือนจะแบบมีเมฆครึ้มๆมาขอเพลงรักคนมีเจ้าของของไอ้น้ำได้ค่ะพี่อาคมร้อนก็กินชาเขียวนะคะเอาแบบหวานฉ่ำๆเลยหวานฉ่ำๆของพี่อาคมนี่คือหวานตัดขาไหมคะหวานตัดขาไม่เอานะพี่พี่ติ๊กน้ำส้มสวัสดีค่ะพี่ติ๊กจ๋าชั่วโมงนี้เปลี่ยนแนวเพลงแล้วนะจ๋าสวัสดีน้องต้นน้ำนะครับชัยนานด้วยค่ะทักทายกันกับเพลงเอาคำว่ารักของเธอนั้นคืนกลับไปนะคะของพี่ดอนสอนระเบียบค่ะพี่สมยศสวัสดีค่ะพี่เลื่อนสวัสดีจ้าถามแล้วเจ๊ไม่ว่าอะไรเจ๊บอกว่าจีบได้อันนี้ถามเจ๊แล้วใช่ไหมคะพี่สมภพสวัสดีค่ะพี่สมภพจากลาดหลางนะคะทักทายมาว่าลาดหลางสวัสดีครับพอคุณทะเลสวัสดีค่ะรายงานตัวค่ะ
1: Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ไปตามข่าวสารนะคะที่เป็นประเด็นกันอยู่สักหน่อยในเรื่องของแอร์โฮสเตสนะคะที่ถูกจับได้ที่ออสเตรเลียว่าขนไอซ์นะคะแอร์ขนไอซ์ขึ้นเครื่องค่ะใส่กระเป๋าไปแล้วก็ไปถูกจับนะคะที่ออสเตรเลียค่ะถูกจับคดียาเสพติดนะคะหลายคนก็เลยต้องตั้งคำถามแน่นอนกระเพาะก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วผ่านการตรวจสแกนสัมภาระไปได้อย่างไรนะคะปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารเองหรือว่าแม้แต่กระทั่งแอร์เองหรือจะเป็นกัปตันเองนะมีสัมภาระก็ต้องผ่านการตรวจกระเป๋าด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เลยมีคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วสัมภาระเนี่ยมันผ่านไปจากสนามบินสุวรรณภูมิได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องนี้กันสักนิดนึงค่ะล่าสุดเนี่ยก็มีหนังสือออกมาชี้แจงนะคะเรื่องถึงขั้นตอนการตรวจสัมภาระจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะ 29มิถุนายนนะคะเมื่อวานนี้ค่ะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ออกหนังสือนะคะชี้แจงกรณีพนักงานต้อนรับสายการบินถูกจับกุมในคดียาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียนะคะตามที่มีการเผยแพร่ข่าวกรณีลูกเรือสัญชาติไทยถูกเจ้าหน้าที่ที่ประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวภายหลังตรวจพบยาเสพติดในสัมภาระท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าสัมภาระของลูกเรือดังกล่าวได้ผ่านการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจสัมภาระในระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบว่าไม่พบวัตถุระเบิดและสารระเบิดสัมภาระดังกล่าวจึงเข้าสู่กระบวนการลำเลียงขึ้นอากาศยานต่อไปทั้งนี้ค่ะระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกเป็นระบบเอ็กซเรย์ตรวจจับวัตถุระเบิดอัตโนมัติซึ่งตรวจจับวัตถุระเบิดและสารระเบิดเป็นหลักโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันภัยคุกคามและการก่อวินาศกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของการบินพลเรือนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ดำเนินการมาตรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มงวดทั้งเที่ยวบินขาออกและขาเข้าโดยบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายใต้โครงการสกัดกั้นยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานซึ่งประกอบด้วยสำนักงานปปส.กรมศุลกากรกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2และสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบสวนข่าวกรองการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการคัดกรองผู้ต้องสงสัยอย่างเข้มข้นทั้งนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิน้อมรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำมาศึกษาและพัฒนาการดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยรวมถึงการสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมทั้งจะประสานความร่วมมือหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานบังคับในกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางยกระดับมาตรการป้องกันปราบปรามและสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าและส่งออกยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นที่ผ่านมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การสกัดกั้นและปราบปรามลักลอบนำเข้าและส่งออกยาเสพติดมีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมโดยในปี2568จนถึงปัจจุบันสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดที่ลักลอบนำเข้าและส่งออกยาเสพติดผิดกฎหมายผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รวมกว่า23รายและของกลางยาเสพติดรวม211กิโลกรัมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขอยืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่เพื่อร่วมกันสกัดกั้นปราบปรามกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติตลอดจนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของท่าอากาศยานให้เป็นที่เชื่อมั่นในระดับสากลต่อไปนะคะนี่ก็คือหนังสือที่ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ออกมาชี้แจงเมื่อวานนี้นะคะ29มิถุนายนก็คือตามที่ฟังแล้วก็คือประมาณว่ากระเป๋าก็ผ่านการตรวจเอ็กซเรย์ปกตินะคะแต่เนื่องจากมันไม่แจ้งเรื่องของการพบวัตถุระเบิดแล้วก็สารระเบิดอะไรเงี้ยเวลาเราสแกนใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะตรวจเรื่องเนี้ยสารระเบิดวัตถุระเบิดหรือว่าจำพวกของมีคมอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีของมีคมหรือว่าของที่ต้องห้ามก็อย่างเช่นพวกของที่เป็นน้ำน้ำใช่ไหมคะสปรงสเปรย์อะไรเงี้ยห้ามเกิน100 ml อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกินก็ต้องหยิบออกมาทิ้งกันไกลอันเล็กนะคะก็ต้องหยิบออกมาทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะก็เลยผ่านไปฟังแล้วมันก็ยังนะนิดหนึ่งนะคะหลายคนก็อาจจะมีคำถามต่ออีกแหละนิดหนึ่งนะคะก็เอาเป็นว่าละไว้ในคำถามที่เข้าใจกันส่วนมาตรการนะคะพอถูกจับได้ก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอยู่แล้วในเรื่องนั้นนะคะแต่ก็คาดว่าเหตุนี้เหตุการณ์ครั้งนี้ก็น่าจะเป็นบทเรียนนะคะให้กับการตรวจนะคะ ของสายพานที่สนามบินต่างๆมากขึ้นไม่ใช่เฉพาะแต่สุวรรณภูมินะคะก็อาจจะมีการรัดกุมนะคะมากยิ่งขึ้นค่ะใครมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถส่งไปได้นะเพราะเขาบอกแล้วว่าเขาก็พร้อมที่จะรับฟังนะคะข้อเสนอแนะต่างๆนะคะจากทุกท่านอยู่แล้วแล้วก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือนะคะผู้ที่ถูกจับได้ก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะนี่ก็คือเรื่องที่เป็นประเด็นนะที่หยิบมาฝากกันนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมค่ะดูจากเวลาแล้วแป๊บเดียวอีกแล้วต้องพักอีกแล้วพักเบรกแป๊บนึงค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาในเรื่องของโครงการ 2B Number 1 กันบ้างนะคะเพราะว่าเป็นโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของการต่อต้านยาเสพติดเช่นเดียวกันนะคะกับโครงการ2B Number 1 ของสุราษฎร์ธานีเป็นหนึ่งได้โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติดเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
2: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

อสมท.สุราษฎร์ธานีบ่ายนี้กับรายการอสมท.เพื่อชุมชนดำเนินรายการโดยดีเจกระเพราฤดีพรเจอกับหนองกระเพราบ่ายโมงถึงบ่ายสองวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะกลับมาช่วงที่2นะคะยังคงอยู่กับอสมท.เพื่อชุมชนเช่นเคยค่ะอีกนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปเรื่องของ To Be Number One ในบ้านเราค่ะก็มีเพิ่มเติมมาด่วนนะคะด่วนก็คือยังคงเป็นเรื่องของการลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศอยู่เหมือนกันนะคะเหมือนเดิมเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นหนังสือที่ชี้แจงออกมาจากสนามบินสุวรรณภูมินะคะล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าตำรวจออสเตรเลียเนี่ยรู้ตัวคนจ้างแล้วก็ค่าจ้างแอร์ผู้แอร์จากสายการบินนี้แล้วนะคะก็คือลักลอบขนเฮโรอีนเนี่ยเข้าประเทศออสเตรเลียตอนนี้ก็ทางตำรวจของออสเตรเลียเนี่ยรอประสานปปส.ของไทยนะคะเพื่อที่จะขยายผลติดตามขบวนการที่อยู่เบื้องหลังซึ่งแอร์โฮสเตสของสายการบินเนี่ยก็ตามที่ทุกท่านทราบข่าวแล้วก็คือสายการบินไทยนะคะถูกจับกุมพร้อมกับของกลางเฮโรอีนนะมากกว่า1กิโลซึ่งซุกซ่อนอยู่ในซับในของกระเป๋าผ้า12ใบจริงๆแล้วไอซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าผ้า12ใบเนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เครื่องตรวจจับเอ็กซเรย์อาจจะหาไม่เจอก็ได้เนอะเพราะว่าผงเฮโรอีนก็คือมันเป็นผงอะค่ะแล้วถ้าแบบกระจายไว้ในกระเป๋า12ใบด้วยอะไรอย่างเงี้ยเครื่องตรวจจับก็อาจจะไม่ได้รู้แต่ถ้าเป็นเม็ดถ้าเป็นยาบงยาบ้าเป็นเม็ดอย่างเงี้ยก็อาจจะเห็นได้จากเครื่องเอ็กซเรย์นะคะแต่มันเป็นผงอะซึ่งเครื่องเอ็กซเรย์หรือเจ้าหน้าที่ที่นั่งแบบหน้าจอเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้เครือบแคลงสงสัยแหละว่ามันเป็นผงอะไรก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะคะก็เลยผ่านการตรวจไปได้ซึ่งมีการลักลอบจะขนเข้าประเทศออสเตรเลียเนี่ยค่ะตามที่ทุกท่านได้ทราบข่าวกันล่าสุดนะคะแหล่งข่าวก็ได้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะว่าตอนนี้ตำรวจออสเตรเลียเนี่ยรู้ตัวผู้ว่าจ้างขนเฮโรอีนแล้วนะคะซึ่งทราบรายละเอียดเกี่ยวกับค่าจ้างแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงบัญชีโซเชียลของแอร์ที่ถูกจับกุมได้รอประสานปปส.ไทยเพื่อขยายผลติดตามนะคะขบวนการผู้ที่อยู่เบื้องหลังต่อไปนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียเนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดเผยนะคะเป็นทางการเนาะเกี่ยวกับผู้บริหารของการบินไทยเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนการสำนวนสืบสวนก็เลยยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างได้ว่าใครเป็นผู้ว่าจ้างแล้วค่าว่าจ้างเท่าไหร่นะคะแหล่งข่าวเปิดเผยค่ะว่าจากการตรวจสอบเนี่ยประวัติการปฏิบัติงานก็พบว่าแอร์สาวคนดังกล่าวเนี่ยเดินทางปฏิบัติภารกิจในไทยออสเตรเลียเนี่ยมาแล้ว15ครั้งซึ่งในวันเกิดเหตุเนี่ยเพื่อนร่วมเดินทางเห็นความผิดปกติค่ะเพราะว่าแอร์สาวได้สอบถามเพื่อนแอร์บนเครื่องด้วยกันซึ่งก็บินหลายคนระหว่างการเดินทางนะคะเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจของเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียลักษณะคือถามว่ามีการตรวจสัมภาระไหมแล้วก็มีการถ้าตรวจก็คือตรวจแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้เพื่อนแอร์เนี่ยเกิดความสงสัยว่าถามทำไมนะเพราะว่าเจ้าตัวก็เดินทางเข้าออสเตรเลียมาตั้งหลายครั้งแล้วนะและยังไม่รู้อีกหรอว่าเขาตรวจหรือไม่ตรวจนะคะไม่น่าจะไม่รู้ขั้นตอนก็น่าจะรู้เพราะว่าเข้าออกมาตั้งหลายครั้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จู่ๆมาถามโดยหลังนะคะรับกระเป๋าเดินทางจากสายพานแอร์สาวก็ได้เดินไปที่ช่องสีเขียวซึ่งเป็นสำหรับผู้ที่ไม่มีสิ่งของต้องสำแดงแต่ระหว่างเดินบริเวณนั้นสุนัขดมกลิ่นของศุลกากรที่ออสเตรเลียค่ะก็ได้เข้ามาดมกระเป๋าเดินทางทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเชิญตัวมาตรวจค้นเพิ่มนะคะโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้ถามว่าเป็นผู้จัดสัมภาระเองหรือเปล่าเจ้าตัวก็ได้ยืนยันว่าจัดเองนะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเปิดกระเป๋าตรวจค้นแล้วก็พบเฮโรอีนในกระเป๋านั่นเองค่ะโอ้เห็นไหมเขามีสุนัขดมกลิ่นนะอยู่ที่สนามบินด้วยก็ช่วยได้นะคะระดับหนึ่งเนาะในการดมกลิ่นเนี่ยคือเขาได้กลิ่นยาเสพติดไงก็เลยเป็นที่มาของการถูกจับได้นะคะเดี๋ยวไปพักฟังเพลงสักหนึ่งเพลงก่อนดีกว่าค่ะแล้วก็เดี๋ยว
กลับมาติดตามเรื่องของโครงการ To Be Number 1 นะคะของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันค่ะมากันที่เพลงของคุณดอนสอนระเบียบก่อนแล้วกันนะคะเอาความรักของเธอคืนไป

เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะรู้สึกว่าไฟล์เสียงมันมีปัญหาอยู่เพลงนี้เนาะแป๊บนึงนะคะแล้วก็พอเปิดไฟล์เสียงใหม่แป๊บนึงนะคะโอเค

0: ักจังเกิดไม่ทันนะคะแต่ก็ฟังทันเกิดไม่ทันเพลงนี้แต่ก็ฟังทันนะคะหรือเกิดแล้วหรือเปล่าแต่ยังเบบี้อยู่ไม่แน่ใจค่ะเพลงนี้อ่ะกลับมาในบ้านเรากันบ้างนะคะโครงการ 2B No. 1ค่ะเป็นหนึ่งได้โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติดนะคะซึ่งเป็นโครงการดีๆนะคะที่ทุกจังหวัดค่ะก็จะมีการประกวดนะคะ 2B No. 1 Idol กันทุกๆปีเลยนะคะล่าสุดนะสุราษฎร์เองค่ะเราก็ได้มีการนำเสนอผลงาน 2B No. 1รอบประเมินระดับประเทศนะคะมุ่งสู่จังหวัดระดับยอดเพชรค่ะด้วยสุราษฎร์โมเดลนะคะขับเคลื่อนสังคมปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนนั่นเองเช้าวันนี้ค่ะที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่านะคะนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด 2B No. 1ระดับประเทศรอบพื้นที่ประจำปี2569ค่ะพร้อมด้วยนายแพทย์อนุทองแดงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสมชายวิทย์ดำรงผู้ทรงคุณวุฒิอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและนายสิบหมื่นชัยโพสินนะคะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานค่ะเป็นคณะอนุกรรมการตรวจประเมินดำเนินการจังหวัด 2B No. 1 นะคะระดับยอดเพชรซึ่งก็มีหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายแล้วก็ชมรม 2B No. 1จากทุกภาคส่วนเข้าร่วมด้วยนะคะการนำเสนอผลงานค่ะตามแนวโครงการ 2B No. 1โดยใช้แนวทางสุราษฎร์โมเดลเนี่ยเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็สถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาคประชาชนเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบครอบคลุมนะคะการสร้างภูมิคุ้มกันการเฝ้าระวังการบำบัดรักษาการฟื้นฟูแล้วก็การติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพค่ะท่านผู้ว่านะคะยังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าจังหวัดเนี่ยให้ความสำคัญนะคะในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่เด็กเยาวชนแล้วก็ประชาชนมาอย่างต่อเนื่องโดยสามารถขับเคลื่อนให้ทั้ง19อำเภอของจังหวัดเป็นอำเภอ 2B No. 1ครบ 100% พร้อมส่งเสริมการดำเนินงานของชมรม 2B No. 1ทุกระดับนะคะอย่างเข้มแข็งซึ่งในปีนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีชมรมที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศทั้งหมด18ชมรมสะท้อนถึงความร่วมมือศักยภาพทุกภาคส่วนค่ะในการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของจังหวัดก็คือการที่องค์ประธานโครงการ 2B No. 1 นะคะได้พระราชทานวโรกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ 2B No. 1แห่งที่6ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็คือที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี2นะคะซึ่งก็ทำการเปิดไปแล้วเมื่อวันที่26มกราคม2569นะคะซึ่งนับเป็นขวัญและกำลังใจที่สำคัญค่ะในการขับเคลื่อนในการดำเนินงานของจังหวัดแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมกันป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องนะคะมาฟังทางด้านนายแพทย์อนุทองแดงกันบ้างค่ะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้กล่าวนะคะว่าจังหวัดเองได้มีการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาจังหวัดกว่า3ล้านบาทเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนแล้วก็ประชาชนควบคู่กับการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้เป็นศูนย์ตักศิลาการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้แล้วก็นวัตกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับชุมชนอย่างเป็นระบบนะคะสำหรับผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของการดำเนินงานในปีนี้ก็พบว่าเยาวชนที่ผ่านกระบวนการบำบัดรักษาเนี่ยจำนวน126คนสามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ครบ 100% ค่ะซึ่งขณะที่กลุ่มวัยแรงงานที่ผ่านการบำบัดนะคะได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพแล้วก็สามารถกลับเข้าสู่สถานประกอบการได้ตามปกติ 100% นะคะเช่นเดียวกันจำนวนผู้เสพยาเสพติดรายใหม่ยังคงลดลงนะคะจาก 2,504 คนในปี2568เหลือ 1,390 คนในปี2569สะท้อนผลสำเร็จของการดำเนินงานเชิงรุกและความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังนะคะในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: ขอเทร Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ทักทายไปยังพี่อรุณด้วยนะคะเจ้าของร้านปลาหมึกย่างอารีดอยอร่อยดีเมื่อวานทักทายกะเพรามาบอกว่าเปิดเพลงอะไรก็ได้แล้วก็ฝากให้พี่อรุณด้วย พี่อรุณคะเพลงที่เปิดวันนี้หุ้นให้พี่อรุณทุกเพลงเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามอสมท.สุราษฎร์ธานีทุกวันเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวขยับไวขึ้นมาสักหน่อยนะคะจากไอ้น้ำค่ะรักคนมีเจ้าของ

0: ะคนมีเจ้าของไอ้น้ำจ้าสวัสดีน้องบอสด้วยนะครับน้องบอสเข้ามาทักทายกันทางแอฟฟ้าสวัสดีจากพุนพินด้วยนะคะจากหลังไมค์เมื่อสักครู่ค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: ประชาสัมพันธ์งานวิ่งการกุศลสักหน่อยนะคะใครยังไม่ได้สมัครขาวันนี้วันสุดท้ายแล้วของการสมัครยังทันอยู่นะคะกับท่าโรงช้างรันนะคะ Floor Hill 2026ค่ะเพื่อมอบรายได้นะคะในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะให้กับโรงพยาบาลท่าโรงช้างอำเภอพุนพินสุราษฎร์ธานีวันนี้เปิดรับสมัครวันสุดท้ายแล้วนะคะมีฟันรันกับมินิมาราธอนค่ะระยะทาง5กิโลกับ10กิโลนะคะเสื้อสวยสีหวานมากเหรียญก็สวยมากถ้วยรางวัลที่1 2 3ก็สวยมากๆเลยเพราะฉะนั้นท่านไหนที่เป็นสายวิ่งนะคะชื่นชอบการออกกำลังกายแล้วก็ได้มีโอกาสทำบุญในตัวด้วยก็ขอเชิญชวนสมัครกันเยอะๆนะคะจะมีวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะนะสมัครวันสุดท้ายแล้วนะคะติดต่อได้ผ่านทางเพจ Facebook ของโรงพยาบาลท่าโรงช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เลยนะคะติดต่อสมัครกันได้เลยค่ะหรือนะคะเข้าไปดูที่หน้าเพจก็ได้นะคะก็จะมี QR code ให้สแกนกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมค่ะที่หน้าเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีค่ะก็จะมี QR code นะคะก็สามารถสแกนเข้าไปได้เลยเช่นเดียวกันเข้าไปดูรูปเสื้อรูปเหรียญรูปถ้วยรางวัลกันได้นะคะใครที่เป็นนักล่าเนี่ยนักล่าเหรียญ นักล่ารางวัลเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะสมัครกันเยอะๆค่ะเสื้อสวยมากสีหวานมากๆแล้วก็เหรียญน่ารักมากเป็นรูปช้างนะคะท่าโรงช้างรันฟอร์เฮล2026ค่ะวันนี้รับสมัครวันสุดท้ายแล้วนะคะรีบสมัครกันด่วนๆเลยค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: พี่อรุณฟังอยู่จริงๆนะคะเอ่ยชื่อปั๊บทักมาปุ๊บเลยขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามกันนะคะพี่จรินทร์มณีรัตน์สวัสดีค่ะทักทายกันขอบคุณนะคะอ่ะเดี๋ยวหาเพลงสุดท้ายท้ายสุดฟังกันดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการนะคะส่วนวันพรุ่งนี้ช่วงเช้ากะเพราติดภารกิจค่ะต้องไปเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะให้กับการตรวจประเมินนะคะจากไม้นะคะจากไม้เนี่ยเพราะสุราษฎร์ธานีเนี่ยของเราจัดว่าเป็นเมืองไมซิตี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นเมืองไมซิตี้เนี่ยเมื่อวานเขาก็พูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะสุราษฎร์ธานีเป็นหนึ่งใน10จังหวัดของประเทศไทยค่ะที่ได้รับนะคะการยกย่องให้เป็นเมืองไมซิตี้เพราะว่าจังหวัดของเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพแล้วก็มีความพร้อมทั้งเรื่องของสถานที่จัดประชุมจัดนิทรรศการขนาดใหญ่เรื่องของโรงแรมที่พักเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะก็คือคุณสมบัติพร้อมค่ะก็เลยได้รับการยกย่องนะคะให้เป็นเมืองไมซิตี้1ใน10ของประเทศไทยแล้วก็เป็น1ใน3ของภาคใต้จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือหลายคนรู้จักกันในนามของ T10 นะคะ T10 ค่ะก็เลยเป็นที่มาของคำว่าไมซิตี้นะคะเมืองไมซิตี้เป็นเมืองที่มีความพร้อมสูงในการรองรับนักเดินทางกลุ่มธุรกิจแล้วก็จัดงานระดับภูมิภาคหรือว่าระดับนานาชาตินั่นเองค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการตรวจประเมินนะคะจาก T10 เนี่ยเป็นการตรวจประเมินในช่วงที่1ค่ะซึ่งจังหวัดแล้วก็มีการรวบรวมข้อมูลเตรียมเอกสารกันนู่นนี่นั่นนะคะเพื่อส่งให้กับทาง T10 เนี่ยทำการตรวจประเมินแล้วก็พรุ่งนี้ละทางคณะของ T10A เนี่ยค่ะนำโดยผู้บริหารเนี่ยก็จะมาทำการตรวจประเมินนะคะในช่วงที่1ในระยะที่1ของสุราษฎร์ธานีวันพรุ่งนี้แล้วก็จะมีช่วงที่2ช่วงที่2ก็จะมีการตรวจจากเอกสารแล้วก็มีการลงพื้นที่ไปดูด้วยนะคะไปดูที่ประชุมไปดูเรื่องของที่พักดูเรื่องของสถานที่อะไรต่างๆนะคะ ช่วงที่2เนี่ยจะมีการตรวจประเมินในเดือนสิงหาคมนะคะต้นเดือนสิงหาคมค่ะพรุ่งนี้กับเขาก็เลยต้องไปทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะในช่วงเช้าก็เลยไม่ได้จัดรายการสดนะคะก็ขออนุญาตแจ้งไว้ล่วงหน้าเลยแต่ว่าช่วงบ่ายค่ะช่วงบ่ายเนี่ยก็คือกลับมาจัดรายการปกตินะคะเวลาหมดแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการค่ะรักษาสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าอุตุจะเตือนเรื่องของฝนนะคะทั่วหลายภูมิภาคนะคะของประเทศไทยหนึ่งในนั้นก็สุราษฎร์ธานีด้วยแต่ก็ยังไม่ค่อยเจอฝนนะคะรักษาสุขภาพนะคะดูแลตัวเองกันดีๆเจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา14นาฬิกา M-Cot Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลกพท.ยกเรื่องมาตรการตรวจหลังลูกเรือสายการบินไทยถูกจับคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ติดตามกรณีลูกเรือสายการบินของไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมหลังตรวจพบสารเสพติดซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระที่นำเข้าประเทศพร้อมขอให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าลูกเรือรายดังกล่าวเดินทางปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินจากประเทศไทยไปยังนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนถูกเจ้าหน้าที่ปลายทางเรียกตรวจและพบว่ามีการนำถุงผ้าจำนวนหนึ่งจากประเทศไทยเข้าไปโดยภายในซุกซ่อนสารเสพติดไว้ปัจจุบันลูกเรือถูกควบคุมตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลออสเตรเลียนายพัทรพงศ์กล่าวว่าตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยลูกเรือทุกคนต้องผ่านการตรวจค้นเช่นเดียวกันกับผู้โดยสารทั่วไปแม้ว่าที่สนามบินของไทยจะมีช่องทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกเรือผ่านขั้นตอนการตรวจค้นได้รวดเร็วขึ้นแต่ยังต้องผ่านการตรวจทั้งตัวบุคคลและสัมภาระตามมาตรฐานสากลปปส.ภาค 5ตรวจสอบบ้านแม่ของแอร์สาวพบไม่มีฐานะร่ำรวยเป็นชาวบ้านทั่วไปตำรวจชุดปปส.ภาค 5รวมทั้งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรภูกามยาวจังหวัดพะเยาเข้าตรวจสอบที่บ้านในตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นบ้านแม่ของแอร์สาวที่ถูกจับกุมยาเสพติดในประเทศออสเตรเลียจากการสอบถามข้อมูลแม่ของแอร์สาวคนดังกล่าวพร้อมพ่อเลี้ยงไม่ยอมให้ข้อมูลใดๆมีเพียงเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงระบุว่านางสาวมีนาไม่ได้อาศัยอยู่กับครอบครัวนานๆครั้งจะกลับมาเยี่ยมบ้านครั้งหนึ่งในช่วงเทศกาลจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ระบุว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านลักษณะบ้านปูนชั้นเดียวมีความเป็นอยู่เหมือนคนทั่วไปและไม่มีสิ่งใดบ่งบอกถึงความร่ำรวยผิดปกติซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและบันทึกปากคำไว้เพื่อเป็นหลักฐานAftershock ซ้ำเวเนซุเอลากระทบรถไฟใต้ดินยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงต่อเนื่องกัน2ครั้งที่เวเนซุเอลาพุ่งสูงขึ้นเป็น 1,719 รายแล้วหลังเกิดแรงสั่นสะเทือนหรือ Aftershock รุนแรงซ้ำเติมอีกระลอกในวันจันทร์ส่งผลทำให้ระบบรถไฟใต้ดินในกรุงการากัสต้องประกาศระงับให้บริการทันทีและทำให้ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยที่กำลังดำเนินอยู่เป็นไปด้วยความยากลำบากยิ่งขึ้นประธานสมัชชาแห่งชาติเวเนซุเอลาแถลงว่ายอดผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็น 1,719 รายมีผู้บาดเจ็บ 5,034 คนและประชาชนอีก 15,866 คนต้องกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเดลซี่โรดิเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานว่ารัฐอากุเอราซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดสามารถกู้ระบบไฟฟ้ากลับมาได้แล้วร้อยละ75ระบบน้ำประปาร้อยละ68และเปิดเส้นทางคมนาคมได้ราวร้อยละ90นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการประธานาธิบดีเพื่อประเมินความเสียหายของอาคารบ้านเรือนพร้อมตั้งศูนย์บัญชาการดูแลผู้อพยพและเตรียมแผนสร้างที่อยู่อาศัยใหม่โดยเร็วที่สุด
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbalสนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: ไพศาลอิเล็กทรอนิกส์สาขาสี่แยกตาปานครบเครื่องเรื่องอะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้าอะไหล่เครื่องเย็นเครื่องซักผ้าบอร์ดคอนโทรลเซ็นเซอร์ทุกชนิดน้ำยาแอร์มีทั้งแบตเติมและยกถังพร้อมเครื่องมือช่างอุปกรณ์คอมมือถือกล้องวงจรปิดอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ครบวงจรพิเศษสุดยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะเปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง1ทุ่มมีบริการจัดส่งนอกสถานที่ทั้งรถตู้แฟลตและทางเรือโทรเลย0950364838แล้วพบกันที่ไพศาลอิเล็กทรอนิกส์สาขาสี่แยกตาปาน
8: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
10: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
11: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีAfternoon Songสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะตอนบ่ายแบบนี้อยู่กับดีเจสายหมอกเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังบ่าย2ถึง4โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลง

ฟังเพลงเพราะๆนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็กลับมาพูดคุยกันค่ะวันนี้นำสาระดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมเลยเพลงเพราะๆก็หลากหลายบทเพลงกันเหมือนเดิมนะคะทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วย FC ที่น่ารักของเราพี่ดิ๊กน้ำส้มคนสวยสวัสดีค่ะน้องต้นน้ำสวัสดีครับทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนเลยนะคะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างบ่ายๆแบบนี้ทานข้าวเที่ยงกันแล้วใช่ไหมคะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างขับรถกันอยู่หรือเปล่าสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้มีข้อมูลมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเยอะเลยวันนี้นำมาฝากกันข้อมูลดีๆข่าวสารดีๆค่ะแล้วก็บทเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ด้วย

0: บทเพลงเพราะๆนำมาฝากกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันนะคะวันนี้วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้วค่ะคุณผู้ฟัง30มิถุนายนนะคะเดือนนี้ผ่านไปไวมากๆเหมือนกันกลับไปดูปฏิทินทีก็กลางปีแล้วนะคะแล้วก็เหลืออีก6เดือนก็จะสิ้นปีแล้วเหมือนกันแป๊บเดียวเวลาผ่านไปไวมากๆค่ะคุณผู้ฟังสิ้นเดือนนี้นะคะมิถุนายนค่ะวันนี้วันที่30เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังตรงกับวันที่30วันนี้เลยนะคะซึ่ง30มิถุนายนของทุกๆปีเนี่ยเขาให้วันสำคัญวันนี้นะคะก็คือวันโซเชียลมีเดียค่ะหรือว่าโซเชียลมีเดียเดย์นั่นเองนะคะถ้าใครได้ติดตามข่าวหรือว่าได้รู้ข้อมูลค่ะคุณผู้ฟังโดยเริ่มต้นขึ้นในปีพ.ศ. 2553นะคะโดยเว็บไซต์ messable.com ค่ะเพื่อเฉลิมฉลองและรำลึกถึงความสำคัญของโซเชียลมีเดียที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกเลยนะคะต้องบอกเลยว่าพอมีโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นมาโลกออนไลน์โลกไร้พรมแดนทุกคนสามารถติดต่อกันได้ทั่วโลกเลยจริงๆค่ะคุณผู้ฟังพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียการใช้งานโซเชียลมีเดียในไทยของเราเนี่ยเวลาเฉลี่ยของคนไทยนะคะการใช้งานโซเชียลมีเดียสูงสุดเนี่ยอยู่ที่6ชั่วโมง21นาทีต่อวันเลยค่ะซึ่งการใช้งานหนักนะคะก็มีผู้ใช้งาน1ใน5ใช้เวลาอยู่บนโซเชียลมีเดียนานกว่า9ชั่วโมงต่อวันเลยนะคะคุณผู้ฟังใช้ทำอะไร9ชั่วโมงเลยอ่ะเกือบครึ่งวันเลยนะคะหมดไปแล้วครึ่งวันใช้ทำงานเนาะหรือว่าใช้แบบไถฟีดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะคนที่แบบใช้แบบวิธีแบบเปิดไปเรื่อยๆไถฟีดไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีเหมือนกัน9ชั่วโมงต่อวันเยอะเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังและแพลตฟอร์มนะคะพวกแพลตฟอร์มที่มันยอดฮิตมากๆและแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมที่สุดในไทยตอนนี้นั่นก็คือแอปพลิเคชัน LINE นะคะลงมา Facebook, YouTube, Instagram และ TikTok ค่ะคือเป็นแพลตฟอร์มที่อยู่ในโซเชียลมีเดียทั้งหมดเลยนะคะคุณผู้ฟังที่พูดมาเนี่ยอยากให้เห็นความสำคัญของอิทธิพลในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาทำโซเชียลดีท็อกกันบ้างนะคะเน้นย้ำกันอยู่ตลอดเหมือนกันว่าการทำโซเชียลดีท็อกเนี่ยมันจะดีต่อสุขภาพจิตของเราเหมือนกันค่ะสุขภาพในการใช้ดิจิตอลปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องให้ความสำคัญมากๆนะคะคุณผู้ฟังควรจะจำกัดเวลาในการใช้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้ฟังก์ชันตั้งแต่การเตือนนะคะของแต่ละแอปพลิเคชันเลยควบคุมปริมาณการถ่ายฟีดหน้าจอการกำหนดช่วงเวลาการปลดล็อกหน้าจอนะคะดิจิตอลดีท็อกเนี่ยสามารถจัดสรรเวลาในแต่ละวันได้เช่นควรจะเล่น 1-2 ชั่วโมงก่อนนอนอะไรเงี้ยงดการหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาดูนะคะ 1-2 ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยไม่หยิบสมาร์ทโฟนมาเล่นแล้วนะหลับก็คือหลับเลยนะคะควรจะพักผ่อนให้เต็มที่คัดกรองข้อมูลค่ะใช้งานอย่างมีวิจารณญาณนะคะตรวจสอบที่มาของข่าวสารก่อนที่จะแชร์เพื่อป้องกันข่าวปลอมและดูแลความปลอดภัยความ security ของการใช้สื่อโซเชียลมีเดียกันด้วยค่ะตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและควบคุมการใช้งานของบุตรหลานนะคะลูกหลานเด็กตัวเล็กๆเนี่ยต้องดูแลอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็จะให้ทุกคนเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียกันอย่างมีคุณภาพมากขึ้นค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: ส่วนในช่วงนี้ก่อนจะไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องมาฝากตัวช่วยกับคุณผู้ฟังกันก่อนเลยนะคะใครที่มีปัญหาหน้าบ้านไฟไม่เพียงพอหรือว่าอยากจะมีไฟเพิ่มความสว่างในบ้านของเราวันนี้สายหมอกมีเมกะสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์กำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์เลยนะคะคุณผู้ฟังใช้หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงค่ะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะคุณผู้ฟังแต่ให้ความสว่างที่สูงเปิดแล้วสว่างทันทีค่ะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาแบบจุๆเลยนะคะถึง 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงค่ะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะคะและสามารถปรับมุมได้ตามที่เราต้องการเลยกันน้ำในระดับ IP67 ค่ะไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็สามารถป้องกันได้ใช้งานก็ง่ายมากๆนะคะแถมสั่งงานด้วยระบบรีโมทได้ค่ะคุณผู้ฟังใครสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์นะคะตอนนี้รับไปเลยค่ะเมกะสปอตไลท์อีก1เลยนะคะคุณผู้ฟังรับไปอีก1อันนะ พร้อมกับโคมไฟ LED 2อันด้วยค่ะและแว่นกันแดดแบบกระแบบให้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังอีก1อันทั้งหมดนี้ที่พูดมาในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยค่ะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียใจเลย

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานี

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีสวัสดีคุณมิชัยนะคะสวัสดีพี่เอ็ดอนุพงษ์ด้วยทักทายทั้ง2ชั่วโมงเลยค่ะบ่าย2ถึง4โมงเย็นยังอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมขอบคุณมากๆนะคะส่วนในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันนะคะคุณผู้ฟังอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังกันนำมาฝากกันในชั่วโมงนี้ค่ะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆจากกรมการท่องเที่ยวนะคะใครที่เป็นสายมักคุเทศเป็นไกด์นำเที่ยวค่ะการอบรมครั้งนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะคะขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมักคุเทศหรือว่าผู้นำเที่ยวนะคะสามารถเข้าร่วมอบรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการจัดการการนำเที่ยวผ่านทัวร์ได้ค่ะภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและมูลค่าแวลูให้กับการท่องเที่ยวผ่านทัวร์ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งหัวข้อในการบรรยายในการอบรมครั้งนี้นะคะมีการบรรยายและก็ฝึกอบรมการใช้งานระบบใบสั่งงานมักคุเทศ Thailand Smart Tour หรือว่า TST นะคะแล้วก็มีการบรรยายอบรมการใช้งานระบบการให้บริการเกี่ยวกับด้านทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวมักคุเทศและผู้นำเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จด้วยค่ะในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-service นั่นเองนะคะสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศค่ะคุณผู้ฟังซึ่งกิจกรรมนี้นะคะคุณผู้ฟังการอบรมครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันพฤหัสที่9กรกฎาคม2569นี้นะคะเวลา 8:30 น.จนถึงเวลา 16:30 น.ค่ะที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์LLC 1นะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังใครสนใจเนี่ยสามารถสมัครได้เลยนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะรับจำนวนจำกัด50ท่านเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังสามารถตรวจสอบแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่เบอร์โทร077-953-066 ค่ะโครงการดีๆแบบนี้นะคะอบรมเพิ่มความรู้สำหรับนักท่องเที่ยวนะคะคนท่องเที่ยวคนชอบไปเที่ยวหรือว่าใครที่เป็นไกด์เป็นมักคุเทศนะคะมีบริษัทเกี่ยวกับทัวร์การท่องเที่ยวเนี่ยอบรมดีๆนำความรู้ดีๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีทักทายคุณภูมิด้วยนะคะขอเพลงเพราะๆเข้ามาชั่วโมงต่อไปค่ะขอบคุณเพลงเพราะๆจากคุณมิตรชัยด้วยส่วนในช่วงท้ายรายการแบบนี้ค่ะขออนุญาตฝากตัวช่วยดีๆนะคะสำหรับคนที่ปลูกพืชปลูกผักปลูกอะไรก็แล้วแต่เลยนะคะถ้ามันไม่ขึ้นไม่ออกดอกออกผลเนี่ยเอาดินเน่าไปใช้ค่ะคุณผู้ฟังดินเน่าเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตโดยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบถึง25ชนิดเลยค่ะเป็นวัตถุดิบธรรมชาตินะคะคุณผู้ฟังที่ช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆค่ะการใช้งานง่ายมากๆนะคะเพราะว่าดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มล.ผสมกับน้ํา 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงบนดินได้เลยค่ะสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่เลยนะคะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้คุณผู้ฟังซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองและทั้งหมดนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา699บาทเท่านั้นค่ะย้ำนะคะคุณผู้ฟังจ่ายเพียงราคา699บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจค่ะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งค่ะสนใจสั่งซื้อโทรได้เลยนะคะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยค่ะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีทักทายสายเขียวด้วยนะคะสวัสดีพี่เดือนดุษฎีคนสวยด้วยจ้าทักทายตอนบ่ายนะคะชั่วโมงต่อไปแนะนำบทเพลงพอเข้ามาได้นะคะพี่เดือนยังอยู่ด้วยกันอีก1ชั่วโมงค่ะส่วนชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพักฟังข่าวนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเรากลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลปปช.เตรียมตั้งไต่สวนทุจริตสอบท้องถิ่นเผยตั้งสอบร่ำรวยผิดปกติผอ.ผอ.พานอยู่ระหว่างการสอบเส้นทางการเงินนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูนผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงขั้นตอนการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งสำนักงานจะเสนอให้ที่ประชุมปปช.พิจารณาตั้งคณะกรรมการไต่สวนว่าหลังได้เรียกการประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปฏิบัติการและสำนักไต่สวนเจ้าของสำนวนจะมีการพิจารณาในส่วนรายละเอียดคดีพิจารณาเนื้อหาและกำหนดแนวทางในการทำงานยืนยันว่าปปช.ดำเนินการได้เร็วพอสมควรโดยจะต้องไต่สวนและสืบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงส่วนรายละเอียดการสอบสวนโดยเฉพาะ TOR ที่มีการระบุในการจัดจ้างและจัดสอบราชการท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวข้องกับอธิบดีหลายรายและต้องเรียกมาสอบทั้งหมดหรือไม่นายพัฒนพงศ์กล่าวว่าขึ้นอยู่กับเนื้อหาของระบบหรือระเบียบราชการเมื่อเป็นคำสั่งการลงนามในเอกสารมีใครเป็นผู้เกี่ยวข้องบ้างด้วยหลังจากนี้พนักงานไต่สวนจะนำเสนอต่อปปช.ให้พิจารณาตั้งคณะกรรมการไต่สวนต่อไปส่วนจะไต่สวนใครบ้างขึ้นอยู่กับรายละเอียดเนื้อหาในส่วนของนายพอพานผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีขณะนี้ปปช.ได้ตั้งสำนวนในเรื่องการร่ำรวยผิดปกติแล้วและจะตรวจสอบเส้นทางการเงินต่อไปศาลฎีกานัดตรวจหลักฐานคดีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอดีต44ส.ส.พรรคก้าวไกลเสนอแก้มาตรา112นัดตรวจพยานหลักฐาน4สิงหาคมศาลฎีกานัดพิจารณาคดีครั้งแรกที่คณะกรรมการปปช.ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยกรณี44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากกรณีร่วมกันเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112วันนี้ฝ่ายผู้ร้องคือปปช.ที่มีนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูนผู้ช่วยเลขาธิการปปช.เข้าร่วมการพิจารณาคดีส่วนฝ่ายผู้คัดค้านคือ44ส.ส.พรรคก้าวไกลกระนำส่วนใหญ่ส่งทนายความมาเป็นตัวแทนต่อมาองค์คณะผู้พิพากษาทั้ง5ออกนั่งพิจารณาคดีองค์คณะศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องคัดค้านของผู้คัดค้านทั้งหมด44คนจากนั้นกำหนดนัดตรวจหลักฐานนัดตรวจพยานหลักฐานวันที่4สิงหาคมเวลา 9:30 น.โดยให้คู่ความทั้ง2ฝ่ายยื่นแนวทางการไต่สวนและหากมีพยานหลักฐานที่จะต้องให้ศาลออกมา

0: หมายเรียกก่อนวันที่25กรกฎาคมโดยต้องยื่นก่อนภายใน7วันกำหนดวันนัดไต่สวนพยานปากแรก25สิงหาคมพร้อมนัดต่อเนื่องวันที่22กันยายนและ27ตุลาคมกำหนดไต่สวนพยานทั้งหมด17ปากและวางกรอบพิจารณาเป็นระยะเวลา1ปีตั้งหน่วยเฉพาะกิจลุยปราบสแกมเมอร์ชายแดนเมียนมากัมพูชาควบคุมพื้นที่ทะเลพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนกล่าวถึงการประชุมศูนย์ในการแก้ไขปัญหาแก๊ง call center ชายแดนว่าการดำเนินการมีอยู่2ด้านหากพิจารณาตามคำสั่งและประกาศของกระทรวงกลาโหมเรื่องการควบคุมสินค้าข้ามแดนก็จะมีด้านตะวันตกที่ติดกับประเทศเมียนมาซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติการเดิมที่ไทยทำเมื่อปีที่แล้วและเพิ่มในด้านตะวันออกติดกับประเทศกัมพูชารวมถึงพื้นที่ทะเลเป็นพื้นที่ที่ไทยให้น้ำหนักขับเคลื่อนในเรื่องของการปราบปรามเทคโนโลยีการค้ามนุษย์สแกมเมอร์และสแกมเซ็นเตอร์ส่วนเรื่องของยาเสพติดซึ่งมีปปส.ดูแลอยู่แล้วโดยศูนย์จะเข้าไปทำหน้าที่ติดตามกำกับดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่จะไม่ตั้งองค์กรใหม่เพื่อให้เกิดความซับซ้อนในส่วนของสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์จะต้องมีการกระชับถึงการจำเป็นที่จะต้องตั้งองค์กรเพื่อประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจ

0: างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: ที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
5: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
6: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
7: ขับรถไปก็บ่น

0: ใจว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
3: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

พื่อเธอเวอร์ชันเพลาะๆนะคะเพลงนี้จากหินเหล็กไฟเวอร์ชันอะคูสิกค่ะขอบคุณสายเขียวมากๆนะคะแนะนำบทเพลงเพลาะๆเข้ามาในชั่วโมงนี้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยกลับมาอยู่ด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้คิดถึงวันวานผ่านบทเพลงค่ะเป็นอีกชั่วโมงนึงที่พาทุกคนย้อนวันวานไปฟังเพลงเพราะๆในอดีตที่เราคิดถึงกันนะคะอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนคุณผู้ฟังสามารถคอมเมนต์พูดคุยค่ะแนะนำบทเพลงเพราะๆเข้ามาได้เลยในชั่วโมงนี้ผ่านทาง Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะหรือว่าจะโทรมาหลังไมค์ก็ได้ค่ะเบอร์โทรเบอร์เดิม 077-405-445 ค่ะ

ย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีทักทายพี่เดือนด้วยนะคะทักทายชั่วโมงที่2สวัสดีคุณมิชัยด้วยค่ะเพลงไหนเปิดไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะคะคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้เป็นเพลงยุค80 90สตริงเก่าๆนะคะสามารถแนะนำกันเข้ามาได้แต่เพลงไหนที่เปิดไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะคะหรือว่าเพลงไหนที่อาจจะมีชื่อเหมือนกันขอชื่อศิลปินด้วยแล้วกันนะคะเผื่อเปิดผิดเปิดถูกนะคะพี่เดือนบอกว่าขอเพลงรักเอ่ยถ้าเป็นรักเอ่ยของพี่เบิร์ดธงชัยนะคะไม่สามารถเปิดได้ในชั่วโมงนี้ขออภัยด้วยนะคะมาค่ะพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้นะคะต้องบอกเลยว่าชั่วโมงนี้เราอยู่กันในช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงค่ะก็ต้องพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของวันวานเนาะทำแมชชีนกัน1ชั่วโมงนะคะย้อนเวลากลับไปค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าเพลงที่เราฟังตอนเด็กๆเนี่ยมันกลายเป็นเพลงคลาสสิกไปแล้วหรือว่าเป็นเพลงที่กลับมาฟังอีกครั้งนึงอ่ะมันก็ยังฮิตอยู่นะมันจะมีความคลาสสิกเบาๆในตัวพอเปิดมาฟังปุ๊บตอนนี้มันทำให้เราคิดถึงช่วงเด็กๆจริงๆนะคะคุณผู้ฟังนึกถึงพฤติกรรมตอนที่เราอยู่ในช่วงวัยรุ่นสิตอนวัยรุ่นเรามีพฤติกรรมอะไรที่แบบแสบๆบ้างหรือว่ามีพฤติกรรมอะไรที่รู้สึกว่าฟังเพลงนี้แล้วมันนึกถึงตอนที่แบบสมัยหนุ่มๆสมัยบ่าวๆทำไมเศร้าๆนะคะหรือว่าจะรู้สึกแบบช่วงอายุแบบนั้นก็สามารถมาแชร์ให้ฟังกันได้นะคะคุณผู้ฟังบางคนเนี่ยเมื่อก่อนย้อนกลับไปไม่มีทีวีนะคะก็อยากฟังเพลงอยากฟังการเล่าเรื่องผ่านวิทยุเนี่ยมีแบบว่ามันนั่งเฝ้าหน้าวิทยุเลยนะคะเพื่อจะอัดเพลงลงเทปคลาสสิกนะคะพวกเทปคลาสสิกต่างๆที่แบบว่าเราเห็นกันเมื่อก่อนเนาะถ้าใครทันแซมก็จำได้ลางๆว่าตัวเองเกิดทันหรือเปล่านะเป็นเทปที่เป็นแบบเป็นกล่องเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะมาอัดเทปอัดจากเสียงวิทยุนี่แหละเพื่อไปเปิดฟังนะคะหรือว่าจะโทรไปขอเพลงนักจัดรายการขอเพลงกับพี่ดีเจฝากเพลงให้คนนั้นคนนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเปิดคนนี้เปิดเพลงนั้นให้คนนี้อะไรมอบไปกับใครอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นอะไรที่คลาสสิกมากๆค่ะคุณผู้ฟังเปิดเพลงที่มันแบบรู้สึกว่าเราฟังแล้วเรารู้สึกนึกถึงช่วงเวลานั้นๆน่ะนะมันเป็นอะไรที่คลาสสิกจริงๆนะคะแล้วก็เมื่อก่อนอย่างที่บอกไปไม่มีทีวีไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะก็อาศัยการฟังวิทยุนี่แหละนะคะเป็นการฟังเพลงฟังข่าวต่างๆนะคะแล้วคุณผู้ฟังล่ะเมื่อก่อนตอนเด็กๆนะคะเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยฟังเพลงแนวไหนกันบ้างหรือว่าฟังเพลงไหนแล้วทำให้รู้สึกถึงแบบเอ้ยฉันคิดถึงอดีตจังเลยอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถแนะนำหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยนะคะบทเพลงเพราะๆที่เราคิดถึงเข้ามาได้ในชั่วโมงนี้เลยค่ะ

พี่เดินบอกว่านั่นเป็นขอเพลง Habit ได้ไหมได้ค่ะบริษัทคุณก็ได้นะคะในสมองนี้แนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีในต้นชั่วโมงดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังมีตัวช่วยมาฝากกันค่ะบางใครที่เจอกับยุงเยอะยุงชุมเป็นพิเศษแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงที่ฝนตกด้วยนะคะหน้าร้อนหรือว่าหน้าฝนเนี่ยเราก็ต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้วันนี้แซมบอกมีมุ้งครอบกันยุงค่ะคุณผู้ฟังเป็นมุ้งครอบขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือกแบบ4ด้านแล้วนะคะก็สามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายมากๆค่ะคุณฟังพับเก็บได้ด้วยนะคะตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกหรือพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้ค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะสนใจนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุงโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและเข้าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติก

0: ใหม่ต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีเพลงเพราะๆเปิดได้ฟังแล้วนะคะพี่เดือนก่อนหน้านี้ Habit ค่ะเป็นเพลงเวอร์ชันคัฟเวอร์จาก We Will Not War Tear จบไปเมื่อสักครู่นะคะเพลง Closer ค่ะจาก The Chainsmokers นะคะเป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์เหมือนกันค่ะทอมมิสรากับ Beard The Voice นะคะนำมาฝากกันในชั่วโมงนี้เพลงสากลก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนคอมเมนต์แนะนำเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้เลยค่ะในชั่วโมงนี้นะคะมีสมการมาฝากคุณผู้

ังกันเหมือนเดิมสมาร์ทการ์ดบอกเลยว่าใช้งานง่ายมากๆค่ะคุณผู้ฟังแค่เสียบปลั๊กนะคะก็จะมีแสงไฟนีออนสีม่วงเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและก็ไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะคะเพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นและที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งไว้กลางบ้านเนี่ยสามารถช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะหลายใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะบอกเลยว่าโชคดีมากๆโปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกนะคะรับเพิ่มไปเลยค่ะหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทค่ะรวมราคาสินค้าทั้งหมดนะคะอยู่ที่3,370 บาทแต่คุณผู้ฟังไม่ต้องจ่ายแพงขนาดนั้นโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้จ่ายเพียงราคา990บาทเท่านั้นค่ะย้ำนะคะราคานี้ราคาเดียว990บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร026660008สินค้ารับประกัน1ปีนะคะถ้าเครื่องมีปัญหาหรือว่าเสียหายภายใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีเลยค่ะย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร026660008สินค้าของแท้ต้องที่ TV Director นั้นค่ะช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยตัวใหม่มาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาร์คราฟฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะคะคุณผู้ฟังแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะวันนี้ขอเสนออัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันน้ำสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบและที่พิเศษสุดมาพร้อมหัวฉีด8รูปในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมดอยู่ที่ 3,870 บาทแต่วันนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา999บาทเท่านั้นค่ะแถมยังรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาหรือเสียหายสามารถเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมเลยค่ะรีบโทรสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยที่เบอร์โทร02-666-0008ย้ำอีกครั้งนะคะใครสนใจสั่งซื้อเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาร์โทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-666-0008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอัลตราโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียวM-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีคลื่นความถี่ที่มีแต่ความสุขยินดีให้บริการติดต่อลงโฆษณาโทร084-376-8362อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังสนใจติดต่อลงประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่าจะลงโฆษณาเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร084-376-8362ยังมีเวลาเหลืออยู่นะคะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้เนี่ยเปิดเพลงแนวแบบยุค70-80เลยเนาะเป็นเพลงเก่าๆนะคะที่นำมาฝากค่ะตั้งใจที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในชั่วโมงนี้นะคะเพลงเก่าๆจริงๆที่เราแบบย้อนไปฟังบางคนก็คิดถึงอดีตคิดถึงเรื่องราวเก่าๆนะคะเป็นเพลงที่เราฟังแล้วก็นึกถึงจริงๆนะเพราะว่าบางคนแบบย้อนเวลากลับไปไม่ได้แล้วจริงๆนะคะในโลกของความเป็นจริงก็มีบทเพลงนี่แหละค่ะที่จะช่วยให้เราเนี่ยย้อนกลับไปคิดถึงวันวานกันได้ในชั่วโมงนี้ค่ะ

ชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้ค่ะเวลาเดิมนะคะบ่าย 2-4 โมงเย็นเหมือนเดิมอย่าลืมเข้ามาทักทายและพูดคุยกันเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา16นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันยศชนันแจงกรอบงบกระทรวงอบปี70ต้องมองทั้งระยะสั้นระยะยาวส่งเสริมทุนมนุษย์ทักษะสูงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมารับพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันที่2มีนายเดชศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นประธานการประชุมนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ชี้แจงว่าขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะโดยอธิบายถึงกรอบการทำงานงบประมาณของกระทรวงอว.ว่าต้องทำงานร่วมกันรัฐบาลชุดนี้4ปีต้องมองระยะยาวเพื่อให้เห็นอนาคตใกล้และอนาคตที่ไกลสามารถวางโครงสร้างพื้นฐานด้านภาคเศรษฐกิจใช้กระบวนการกรอ.ซึ่งการดึงดูดการลงทุนมีงานวิจัยพยายามใช้กลไกดังกล่าวทำให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีขึ้นมาขณะเดียวกันวิทยาการดีๆที่เข้ามาในไทยสิ่งที่พยายามทำอยู่คือการทำให้เรามีทรัพยากรมนุษย์ทุนมนุษย์ที่เพียงพอทักษะสูงแล้วจะเริ่มรีสกิลอัพสกิลพยายามเปลี่ยนมหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาและสตาร์ทอัพก็เป็นนักเรียนของเราทำให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์บ่มเพาะเป็นแพลตฟอร์มของโอกาสวุฒิสภาเห็นชอบร่างพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานการประชุมวุฒิสภาโดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องเร่งด่วนร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วทั้งนี้วุฒิสภาต้องพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่รัฐสภามีมติเห็นชอบตามมาตรา147ของรัฐธรรมนูญโดยกำหนดกรอบเวลาสิ้นสุดวันที่2กรกฎาคมโดยก่อนเข้าสู่การพิจารณาเนื้อหาร่างกฎหมายนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระสมาชิกวุฒิสภาได้ทักท้วงต่อที่ประชุมขอให้คณะกรรมการถอนร่างพระราชบัญญัติออกจากระเบียบวาระเพื่อนำกลับไปปรับปรุงกระบวนการพิจารณาให้ถูกต้องตามข้อบังคับหลังเห็นว่าการพิจารณาคำแปรยติของตนในชั้นกรรมการมีความผิดปกติด้านพลตำรวจตรีชาติสวัสดิ์แสงเพชรประธานคณะกรรมการชี้แจงว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับมติของกรรมาธิการและรัฐธรรมนูญโดยในช่วงแรกยังไม่ได้พิจารณาคำแปรยติเนื่องจากการพิจารณารายมาตรายังไม่แล้วเสร็จก่อนที่ในภายหลังคณะกรรมาธิการจะมีมติเป็นเอกฉันท์13เสียงไม่เห็นด้วยกับคำแปรยติของนายแพทย์เปรมศักดิ์ยืนยันไม่ถอนร่างกฎหมายออกจากระเบียบวาระส่งผลให้นายแพทย์เปรมศักดิ์ลุกขึ้นกล่าวว่าไม่ขอร่วมสังฆกรรมภายหลังการพิจารณาแล้วเสร็จที่ประชุมได้ลงมติในวาระ3เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขตามที่คณะกรรมการวิสามัญแก้ไขด้วยคะแนนเห็นชอบ103เสียงไม่เห็นชอบ3เสียงและงดออกเสียง22เสียงศาลอินโดสั่งจำคุกอดีตรัฐมนตรีผู้ก่อตั้งโกเจกศาลอินโดนีเซียมีคำพิพากษานาดีมาคาริมวัย41ปีผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีชื่อดังโกเจกและอดีตรัฐมนตรีศึก

0: าธิการมีความผิดในข้อหาทุจริตคอร์รัปชันโดยสั่งลงโทษจำคุกเป็นเวลา10ปีขณะที่เจ้าตัวยังคงยืนกรานความบริสุทธิ์และระบุว่าคดีนี้มีแรงจูงใจทางการเมืองอยู่เบื้องหลังซึ่งมีกลุ่มนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนร่วมให้การสนับสนุนนาดีมาคาริมดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีศึกษาธิการวัฒนธรรมวิจัยและเทคโนโลยีในช่วงปี2019ถึง2024ถูกตั้งข้อหาทุจริตที่เชื่อมโยงกับโครงการปรับเปลี่ยนระบบสู่รูปแบบดิจิทัลของรัฐบาลในช่วงระหว่างปี2019ถึง2022ก่อนหน้านี้คณะอัยการขอให้ลงโทษจำคุกเขาเป็นเวลา18ปีสั่งปรับเงิน 1,000 ล้านรูเปียหรือประมาณ 2,240,000 บาทและให้ชดเชยค่าเสียหายคืนแก่รัฐอีกจำนวน 5.67 ล้านล้านรูเปียหรือประมาณ 12,700 ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
9: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
10: อิเล็กทรอนิกส์สาขาสี่แยกตาปานครบเครื่องเรื่องอะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้าอะไหล่เครื่องเย็นเครื่องซักผ้าบอร์ดคอนโทรลเซ็นเซอร์ทุกชนิดน้ำยาแอร์มีทั้งแบบเติมและยกถังพร้อมเครื่องมือช่างอุปกรณ์คอมมือถือกล้องวงจรปิดอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ครบวงจรพิเศษสุดยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะเปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง1ทุ่มมีบริการจัดส่งนอกสถานที่ทั้งรถตู้แฟลตและทางเรือโทรเลย0950364838แล้วพบกันที่ไพศาลอิเล็กทรอนิกส์สาขาสี่แยกตาปาน
11: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
13: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่

0: ำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
2: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม

M-Cord Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้มสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ

0: อดเรดิโอเน็ตเวิร์กชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: ช่วงนี้มีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะบ้านใครที่ชอบปลูกพืชปลูกผักบ้านใครที่เป็นสายเฮลตี้นะคะปลูกพืชสวนหรือว่าปลูกพืชไร่ไว้ใช้เองไว้บริโภคเองต้องฟังทางนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเชื่อนะคะว่าใครหลายๆคนเนี่ยต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกพืชที่ไม่โตทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยค่ะแต่หลังจากนี้นะคะบอกเลยว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณผู้ฟังมีตัวช่วยดีๆแบบดินเน่านะคะไว้ติดบ้านไว้ใช้กับพืชใช้กับสวนผักไร่ของเรารับรองเลยค่ะว่าดินเน่าสารสกัดปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยคุณผู้ฟังได้แน่นอนช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะคะคุณผู้ฟังดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงบนดินได้เลยค่ะสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่เลยนะคะโอ้โหบอกเลยว่ามีติดบ้านไว้เนี่ยใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่เลยจริงๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมัน1ซองค่ะทั้งหมดนี้นะคะให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา699บาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิดนะคะราคานี้ราคาเดียว699บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อด่วนๆตอนนี้ได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะใครสนใจสั่งซื้อดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
0: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม

0: Record Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: ช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้

0: งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์ 1-1 พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ Shop Mania ได้เลย
1: Mcard Radio Network ชั่วโมง

0: คอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: ชั่วโมงนี้หมดเวลาอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่ค่ะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ Happy Little Moment ช่วงเวลาเติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มก่อนเลิกงานนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงถึง5โมงเย็นใครที่กำลังขับขี่รถกลับบ้านอยู่ตอนนี้ขับขี่รถกันด้วยความปลอดภัยนะคะไว้กลับมาเติมพลังงานความสุขรอยยิ้มเล็กๆในชั่วโมงดีๆแบบนี้กันได้ใหม่ไว้กลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยถกตัวแทนผู้สอบท้องถิ่นคะแนนศูนย์กว่า300คนรับฟังปัญหาเร่งหาทางเยียวยานายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือผ่านระบบออนไลน์กับผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลคะแนนสอบเป็นศูนย์ว่าที่ประชุมได้รับฟังข้อมูลเบื้องต้นจากตัวแทนผู้เข้าสอบซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ว่าปัจจุบันมีกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบรวมตัวกันประมาณ270คนโดยผู้เข้าสอบส่วนใหญ่เชื่อว่าปัญหาเกิดจากความผิดพลาดในการฝนรหัสหรือการอ่านรหัสของเครื่องตรวจข้อสอบส่งผลให้คะแนนออกมาเป็นศูนย์จึงเรียกร้องให้มีการตรวจสอบกระบวนการสอบและการประกาศผลอย่างละเอียดอย่างไรก็ตามที่ประชุมมีวัตถุประสงค์จะรวบรวมข้อได้จริงประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าสอบก่อนนำข้อมูลทั้งหมดประสานไปยังคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหารวมถึงหาแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบทุกคนอย่างสูงสุดจะดำเนินการทุกขั้นตอนภายใต้หลักความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้พร้อมเร่งหาข้อยุติให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนความคืบหน้าการสอบสวนกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการท้องถิ่นนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงแถลงจับกลุ่มปลัดภูเก็ตตบทรัพย์นักธุรกิจโรงแรมเพื่อนำเงินไปคืน3อส.หลังบรรจุข้าราชการท้องถิ่นไม่ได้พลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงผลการจับกุมนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9ในความผิดฐานเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์เป็นการตอบแทนในการจูงใจเจ้าพนักงานโดยวิธีทุจริตเพื่อนำไปจูงใจเจ้าหน้าที่รัฐในคดีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากอาสาสมัคร3คนคนละ 300,000 บาทเพื่อแลกกับการช่วยเหลือสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นพันตำรวจเอกสุพจน์พุ่มแหยมรักษาราชการแทนผู้กำกับการ5กองบังคับการปราบปรามระบุว่าจากการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินพบเป็นบัญชีเดียวกับที่ปรากฏในอีกคดีคือคดีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนถูกนายรุ่งเรืองเรียกรับเงินช่วยเหลือเพื่อสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทำให้พบความเชื่อมโยงและพบการโอนเงินเป็นทอดๆจนกลายเป็นเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปยังตัวผู้ต้องหาสำหรับพฤติการของนายรุ่งเรืองที่นำไปสู่การจับกุมนั้นแม้เส้นทางการเงินจะไม่ได้โยงไปถึงนายรุ่งเรืองโดยตรงแต่พบว่าเกี่ยวพันกับคนรอบข้างโดยเฉพาะเลขาย้ำว่าการดำเนินคดีไม่มีแรงจูงใจทางการเมืองแต่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการสืบสวนที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตามไทม์ไลน์สพลชูสภายุคใหม่เป็นสภาของประชาชนเปิดพื้นที่ขายของดีทั่วไทยเพิ่มรายได้รับมือเศรษฐกิจนายสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวขณะเดินเยี่ยมชมสินค้าท้องถิ่นและของดีประจำจังหวัดที่นำมาวางจำหน่ายณบริเวณรอบสระมรกตอาคารรัฐสภาว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่4-5ภายใต้แนวคิดและนโยบายการขับเคลื่อนรัฐสภายุคใหม่เพื่อให้รัฐสภาเป็นสภาของประชาชนอย่างแท้จริงนอกเหนือจากหน้าที่หลักในการออกกฎหมายและการประชุมสภาแล้วรัฐสภาต้องทำหน้าที่เป็นพื้นที่ให้แก่ประชาชนช่วยเพิ่มรายได้เป็นแหล่งพักผ่อนและเป็นช่องทางโปรโมทสินค้าโอท็อปประจำจังหวัดเพื่อ

0: าวความเดือดร้อนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจสำหรับกิจกรรมในรอบนี้มีการนำสินค้าชื่อดังจากหลายพื้นที่มาวางจำหน่ายเช่นทุเรียนน้ำแร่จากจังหวัดบุรีรัมย์ของดีและสินค้าชุมชนปลาสลิดจากจังหวัดสมุทรปราการส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนายสิริบุตรเนียนจสปราจีนบุรีได้นำผู้ประกอบการสมุนไพรไทยโอท็อปแผนไทยที่ใส่ใจสุขภาพและสินค้าจากจังหวัดอ่างทองซึ่งได้รับรายงานจากนายกรวีปริศนานัทกุลส.ส.อ่างทองพระภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลว่าสินค้าจากจังหวัดอ่างทองที่มาเปิดบูธเพียง1วันสามารถทำยอดขายได้ถึง 300,000 บาทคาดว่าภายใน3วันจะมียอดขายรวมไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทนายโสพลกล่าวต่อว่าในอนาคตมีแผนจะส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจชุมชนและจังหวัดต่างๆนำของดีมาจำหน่ายให้กับกระทรวงและหน่วยงานรัฐเพิ่มมากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
7: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
8: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
9: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
10: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
11: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
10: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟ

0: ให้แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใสเวลาของคุณได้เวลาของเรา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพราฤดีพร

าน1ชั่วโมงตรงนี้จะมีเพลงเพราะๆนะคะมาโอบกอดคุณทุกความรู้สึกให้คุณผู้ฟังได้รู้สึกสบายใจก่อนที่จะเดินทางกลับเข้าบ้านกันนะคะติดตามรับฟังค่ะกับรายการก่อนตะวันลาได้ผ่านทางวิทยุสมท102สุราษฎร์ธานีผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ที่คุณไปนะคะสามารถติดตั้งไว้บนสมาร์ทโฟนได้เลยง่ายๆค่ะทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ค่ะหรือสนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้หรือนะคะช่วงเวลาอื่นๆของทางสถานีติดต่อได้เช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้โปรซัมเมอร์ค่ะมีมาฝากนะคะโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติม0774054444ค่ะหรือจะเป็นช่องทางอินบ็อกซ์เพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีได้เลยค่ะตลอด1ชั่วโมงตรงนี้นะคะ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเสียงเพลงเพราะๆนะคะจะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกแน่นอนทิ้งความเหนื่อยล้าไว้ที่ทำงานนะคะไม่ต้องเอากลับบ้านค่ะระหว่างทางขับรถไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะคะมีเวลาก็คิดเมนูไปด้วยค่ะว่ามื้อเย็นนี้จะทำอะไรกินกับครอบครัวดีนะหรือว่าจะซื้ออะไรเข้าบ้านดีหรือจะแวะออกกำลังกายก่อนนะคะคิดแต่เรื่องดีๆคิดแต่เรื่องที่ทำให้เรายิ้มได้คิดแต่เรื่องที่ทำให้เรามีความสุขแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยนะคะตลอดทั้ง1ชั่วโมงเลยค่ะ

ของคุณได้เวลาของเรา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ถึงเวลาของคุณได้เวลาของเรา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพราฤดีพร

ของคุณได้เวลาของเรา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพรา

0: ดีพรช่วงอยู่อย่างเข้าใจแบ่งให้แต่สิ่งดีอย่างเข้าใจแบ่งให้แต่สิ่งดีๆค่ะเดินทางมาถึง10คุณประโยชน์ที่คนไทยควรรู้ควรมีข้อที่8แล้วนะคะขอท้าความกันสักนิดนึงนะคะ7ข้อที่ผ่านมามีอะไรกันบ้างค่ะข้อแรกเลยความรู้เกี่ยวกับการเงินความพอเพียงประสบการณ์กฎหมายการอยู่ร่วมกันในสังคมการป้องกันตัวการเดินทางวันนี้นะคะอีกข้อนึงที่ต้องรู้ก็คือเรื่องของการลงทุนค่ะชอบการลงทุนกันไหมคะจะลงทุนทำอาชีพให้รวยต้องมีความรู้พื้นฐานเพราะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงโอ้โหคำนี้ได้ยินอยู่บ่อยๆและที่สำคัญไม่มีใครสามารถล่วงรู้ความเป็นไปในอนาคตได้เลยค่ะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าเรามีความรู้ในเรื่องของการวางแผนการลงทุนการทำตลาดการบริการการเรียกลูกค้าแล้วก็อีกมากมายไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอายุเยอะแค่ไหนนะคะหากต้องการความรู้ก็ยังมีช่องทางเรียนรู้อีกมากมายค่ะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะสามารถเรียนรู้กันได้เรื่อยๆเลยที่สำคัญไม่มีคำว่าสายสำหรับคนที่อยากจะเรียนรู้แล้วก็อยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะ
1: ช่วงอยู่อย่างเข้าใจแบ่งให้แต่สิ่งดีๆ

ุณได้เวลาของเรา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพาฤดีพรเวลาผ่านไปเกือบ1ชั่วโมงค่ะเดินทางกลับถึงบ้านกันแล้วยังคะบ้านใครอยู่ไกลบ้างเอ่ยรถติดไหมคะอย่าหงุดหงิดใจนะคะขับรถถึงบ้านโดยสวัสดิภาพกันทุกๆคนเลยค่ะแต่หลายคนก็อาจจะมีจุดหมายปลายทางที่อื่นนะคะอาจจะไปธุระปะปังที่อื่นหรืออาจจะแวะไปเดินเล่นชิลๆนะคะก่อนกลับบ้านหรืออาจจะแวะไปจ่ายตลาดค่ะซื้อของอร่อยๆกินก่อนกลับบ้านนะคะขอให้ทุกช่วงเวลาของทุกคนค่ะมีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มนะคะส่วนเรื่องของวันพรุ่งนี้ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะกลับเข้าบ้านไปพักผ่อนให้เต็มที่นะคะคืนนี้นอนหลับฝันดีตื่นเช้าขึ้นมาค่ะจะได้รู้สึกสดชื่นยิ้มรับวันใหม่นะคะด้วยพลังงานบวกบวกบวกกันทุกคนค่ะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะกับรายการตะวันลาค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะแต่ละวันไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ก็เพราะเชื่อเหลือเกินว่าปัญหาไม่เคยยิ่งใหญ่ไปกว่าหัวใจของคนเรานะคะหัวใจของคนเรายิ่งใหญ่เสมอยิ้มสู้เข้าไว้ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะกับรายการก่อนตะวันลาช่วงเวลาดีๆก่อนที่ตะวันจะรับ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 18:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลิพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลิพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะท่านผู้ชม
1: ก็พบกันช่วงเย็นเหมือนเดิมนะครับเรื่องของแอร์โฮสเตสที่ลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียเนี่ย
2: ค่ะ
1: ผมขอแสดงความชื่นชมกับปปส.นะคือเคลื่อนไหวได้ฉับไวแล้วก็มีการแถลงข้อมูลได้อย่างทันทีทันควันไม่ปล่อยให้เรื่องราวมันเป็นเรื่องที่ทางโซเชียลเขาไปขุดคุยกันแต่ฝ่ายเดียวเหมือนกับเรื่องอื่นๆที่มันเป็นข่าวใหญ่อยู่ก่อนหน้านี้เช่นเรื่องไอเดียนะสอบทุจริตอย่างนี้เป็นต้นนะอันนั้นเนี่ยโซเชียลเขาไปกันฟุ้งเป็นคุ้งเป็นแควแต่ว่าในทางคดีถ้าจะไม่มีอะไรคืบเลยแต่เนี่ยเขาทันทีที่มีรายงานข่าวเนี่ย

0: อปส
1: ปปส
0: เนี่ยเขาบุกไปถึงคอนโดที่พัก
1: บุกไปถึงบ้านที่พะเยา
0: แล้วก็บุกไปถึงบ้านที่ที่พะเยาที่อะไรนะอำเภอภูกามยาว
1: ใช่ค่ะภูกามยาว
0: ก็มีแล้วก็ภาพเพิ่มข่าวรวมทั้งพันตุเอกพันตุรตรีสุริยาสิงห์กมลนะเลขาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมันก็แถลงให้ข้อมูลมีความคืบหน้ามากนะรัฐมนตรียุติธรรมนี่ผมไม่แน่ใจว่าท่านหลุดหรือว่าท่านตั้งใจยังไงนะก็เปิดชื่อแอร์โฮสเตสคนนี้เรียบร้อยแล้วนะ
1: เขารู้กันหมดล่ะน้องมีนาเน
0: ี่
1: ย
0: หน้าตาเลยก็ในโซเชียล
1: เห็นนามสกุลด้วยโหดร้ายพอสมควรนะฮะไปเอาภาพตอนที่เขาเป็นเขาจบหลักสูตรเทรนนิ่งของการบินไทยเขาก
0: ็
1: ถ
0: ือ
1: เขาก็ถือประกาศนียบัตรเขาแล้วเขาก็ถ่ายรูปด้วยความภูมิใจมันมีชื่อมีนามสกุลอยู่นั่นหน้าตาน่ารักเชียวสาวน้อยอายุ24นะคะตอนที่จบเพราะว่าเพิ่งทำงานได้ยังไม่ถึง2ปีเลยค่ะเพิ่งเข้าทำงานเมื่อปี67เห็นหมดแหละทั้งชื่อทั้งนามสกุลประวัติเคยประกวดมิสแกรนด์ลำพูนนะฮะเธอคนพะเยาเป็นลูกครึ่งค่ะพ่อเป็นญี่ปุ่นเลิกกับแม่ตอนเธอ3เดือนรุ่นวันนี้ก็มีแม่ก็แต่งงานใหม่ก็มีพ่อเลี้ยงอยู่ที่บ้านแล้วก็เธอก็ดีก็ไม่รู้เธอจะเรียนจบอะไรแต่เธอก็คงเป็นเส้นทางคนสวยทั่วไปนะคะสมัยนี้เด็กเรียนดีหน้าตาดีเขาก็ไม่ได้วิธีการที่เขาจะเลี้ยงตัวเองอย่างหนึ่งก็ประกวดนางงนางงามมันก็เป็นเส้นทางที่ทำให้เขาเนี่ยไต่ระดับได้เร็วเธอก็คงมีเส้นทางของเธอแบบเนี้ยคือเข้าเป็นแอร์โฮสเตสได้ไม่ใช่ง่ายนะคะพี่ไพศาลการแข่งขันสูงมากมากมากมากมากนะฮะโดยเฉพาะเป็นฟูลเซอร์วิสแบบนี้ยากมากเธอก็มีชีวิตเหมือนเด็กต่างจังหวัดเรียนดูนะคะก็เหมือนเด็กต่างจังหวัดทั่วไปที่ดิ้นรนนะคะคือบางทีไปเห็นบ้านเขาเป็นบ้านเดี่ยวเช่าเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวเลี้ยงดูว่าเป็นเหมือนหมู่บ้านจัดสรรน่ะไม่ใช่เป็นบ้านปลูกทั่วไปหรอกเหมือนหมู่บ้านจัดสรรเพราะคล้ายๆกับว่าข้างๆมันจะหน้าตาเหมือนกันก็ไปบอกว่าเขาจนอะไรเงี้ยยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะเลี้ยงที่ว่ากลาง
0: ก็ครอบครัวก็ทำการเกษตรเป็นเกษตรกร
1: กลาง
0: แต่ว่าทางคุณสุริยาสิงหกมลก็บอกว่าก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยก็ค่อนข้าง
1: ต้องรับผิดชอบ
0: ก็คือก็ยังมีความยากลำบากอยู่มีหนี้สินมีอะไรอยู่ตัวคุณแม่ก็บอกว่าลูกสาวก็มีภาระมากมีหนี้สินมีอะไรเนี่ยเท่าที่แน่ๆคือว่าเงินกยศ.ก็ยังต้องส่งอยู่แล้วก็ทุกเดือนส่งให้แม่10,000ใน10,000เนี่ยแม่เอาไว้ใช้ส่วนตัวของแม่ได้เดือนละ2,000อีก8,000เนี่ยแม่ต้องเอาไปผ่อนรถที่ผ่อนเนี่ยใช้ชื่อแม่แต่ว่าเป็นรถที่คุณมีนาเขาใช้อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยแต่ว่าเขาซื้อรถโดยใช้ชื่อคุณแม่นะก็แสดงว่าตอนนั้นเข้าใจว่าคงจะซื้อตอนเรียนจบใหม่ๆเป็นดาวเงินเดือนยังไม่มีก็คงไม่มีรายได้ประจำคุณแม่น่าจะพอจะมีหลักประกันได้มากกว่าก็ใช้ชื่อคุณแม่ซื้อแล้วก็กู้แล้วเดือนก็ผ่อนเดือนละ8,000ถ้าเดือนละ8,000ก็เข้าใจว่ารถก็คงจะรถเล็กๆธรรมดาเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อย่างหนึ่งที่ชัดเจนเลยก็คือที่ทางปปส.เขาบอกว่าเธอเนี่ยรับจ้างหิ้วของนะหารายได้เสริมจากการเป็นแอร์ด้วยการรับจ้างหิ้วของแล้วก็เปิดเพจแสดงตัวตนหาลูกค้าเลยล่ะว่าใครจะให้
1: ใครจะจ้างเธอบอกเลยนะ
0: อะไรต่างๆ
1: น้องมีนารับหิ้ว
0: มีเพจแต่ผมเข้าใจว่าคงไม่ถึงขั้นเปิดชื่อเปิดตัวของตัวเธอเองน่าจะใช้แฟนหนุ่มเป็นคนเปิดเพราะว่าถ้าเปิดตัวเปิดชื่อเธอเนี่ยมันโอกาสที่ การบินไทยก็จะเจอ
1: ผิดระเบียบ
0: การบินไทยก็จะเจออะไรได้นะก็เข้าใจว่าให้

0: แฟนหนุ่มเนี่ยเป็นคนเปิดนะรับจ้างยิ้มของแต่จนกระทั่งเนี่ยที่เกิดเหตุก็คือว่ามีผู้ใช้ชื่อว่าโรสโรสนะทักเข้ามาแล้วก็บอกว่าอาจจะให้ช่วยเอาของที่เป็นพวกสินค้าโอท็อปอะไรพวกเนี้ยส่งไปให้หน่อยจะให้ค่าจ้าง 8,800 บาทตอนนี้แฟนหนุ่มให้การกับตำรวจให้การกับปปส.ว่าที่แรกทั้งเธอและแฟนหนุ่มก็ไม่อยากจะรับเพราะว่ามันเป็นเพจอวตารก็บอกเข้าไปว่าเออมันเราไม่รับหรอกเพราะว่าคุณก็ไม่มีตัวตนคุณไม่แสดงตัวตนที่แน่นอนแต่ว่าคนที่เขาทักมาเนี่ยโรสโซเขาบอกว่าเขาใช้เพจนี้อยู่ประจำเช็คดูได้เลยไม่ใช่ว่าเขามีตัวตนอยู่เช็คประวัติย้อนหลังดูได้อะไรทำนองนี้นะแล้วก็ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบในที่สุดก็รับงาน
1: รับงานไปรษณีย์มาร
0: ับงานเขาก็ส่งเป็นพัสดุมาน่ะกล้องวงจรปิดที่คอนโดก็มีพงมีภาพไรเดอร์เอาพัสดุมาวางไว้ที่ตรงโต๊ะของคอนโดที่บางนาของเธอซึ่งอยู่กับแฟนหนุ่มนี่แหละเธอกลับมาก็ยกขึ้นไปเห็นว่าประมาณวันที่22เดินทางวันที่25แฟนหนุ่มก็ให้การอันนี้ทางปปส.เขาบอกนะแฟนหนุ่มก็ให้การอีกว่าเปิดกล่องมาก็เห็นว่ามันเป็นถุงไอ้ถุงผ้าเนี่ย12ใบนะฮะเธอก็เห็นก็บอกก็ช่วยกันรูดซิปดูนะเอารูดซิปดูแล้วก็พยายามจะดูว่ามันมีของอะไรข้างในมันมีอะไรพิรุธหรือเปล่าเพราะก็คงกลัวกันอ่ะคงกลัวว่ามันจะมีของผิดกฎหมายหรือว่าของอะไรที่ยัดเข้ามาจนกระทั่งตรวจตาดูแฟนหนุ่มก็บอกว่าดูแล้วมันก็โอเคมันก็ดูเรียบร้อยดีเจอก็บรรจุเข้ากระเป๋าที่จะใช้โหลดกระเป๋าใหญ่เนี่ยเรื่องราวก็เป็นอย่างนี
1: ้
0: แล้วก็ไปโดนตำรวจที่เมลเบิร์นจับตัวซึ่งล่าสุดนี่ก็ยืนยันแล้วนะครับว่าไม่ได้ประกันแน่นอนจนกว่าจะไปขึ้นศาลและศาลมีคำพิพากษาออกมาก็ถือว่าข้อมูลก็สามารถแถลงแล้วก็มีเรื่องราวที่อะไรออกมาชัดเจนได้ดีนะ
1: สรุปว่าเธอรู้หรือไม่รู้ว่าในนั้นมียาเสพติดคะ
0: ไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจน
1: แต่เธอรับพิ้วแน่นอนเพราะว่ากระเป๋าใบนี
0: ้
1: ไม่ใช่กระเป๋าที่เมื่อวานนี้เราเข้าใจผิดว่ามีคนเอาไปยื่นให้เธอข้างในแต่เป็นกระเป๋าใบใหญ่ที่โหลดไป
0: เธอแพ็คเองเลย
1: ใช่ค่ะเธอรับของที่คอนโดแล้วเธอก็เอาไอ้กระเป๋าช้างใบเล็กๆเนี่ย12ใบอ่ะใส่ในกระเป๋าเดินทางของเธอไป
0: ครับ
1: ไม่ได้มีคนรู้จักกันไปส่งให้ในนั้นเลย
0: อันนี้มีบางคนถามว่าเอ๊ะแล้วพวกแอร์พวกเนี้ยรับพิ้วอะไรพวกเนี้ยกระเป๋าก็ละรวมได้สิทธิพิเศษอะไรไหมเพราะว่ารัฐมนตรีพิพัฒน์ก็บอกว่าเออเราก็ให้เกียรตินักบินพวกแอร์ครูทั้งหลายเนี่ยพวกลูกเรือเนี่ยเราก็ให้เกียรติแต่จริงๆไม่ใช่นะมีแหล่งข่าวยืนยันว่าไอ้การปฏิบัติในเรื่องการเช็คตรวจอะไรต่างๆเนี่ยเท่ากับผู้โดยสารทั่วไปหมดเพียงแต่ว่าจุดที่เขาต้องไปดรอปกระเป๋าเนี่ยเขาไปดรอปในเขาเรียกเป็นในโลเออ่ะซึ่งของการบินไทย
1: เป็น business
0: เป็นก็จะเป็นพวก first class กับ business class นะเป็นใครที่ถือบัตรใครที่เป็นผู้โดยสาร first class business class ก็จะไปที่โลเอแล้วเขาจะมีอยู่เคาน์เตอร์นึงเขาจะให้พวกลูกเรือทุกสายการบินเนี่ยไปโหลดกระเป๋ากันที่นั่นคราวนี้พอโหลดตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่สายพานแล้วก็ผ่านระบบเครื่อง X-rayCTX อะไรเนี่ยที่คุณสุริยะเขาซื้อมาเนี่ยเหมือนกันกับผู้โดยสารทั่วไปทุกประการนะฮะส่วนกระเป๋าแฮนด์แคลรี่ล่ะแฮนด์แคลรี่เนี่ยเขาก็จะเข้าไปที่ตรงช่องโลเอเนี่ยพวกลูกเรือนะเขาจะมีช่องเฉพาะของเขาก็จะมีไอ้ช่องตรวจเติร์ดโหลดกระเป๋า
1: เอ็กซ์เรย์ปกติ
0: แบบที่เราเป็นผู้โดยสารเราไปอ่ะแต่ของเขาจะเป็นของเฉพาะลูกเรือเฉพาะทุกสายการบิน
1: อ
0: ื

0: ก็ไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรเท่าที่ทราบนะ
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าการรับจ้างอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ผมก็ไม่เข้า

0: ใจให้สนิทกันยังไงก็ต้องไม่รับฝาก
1: เขาไม่ได้รับฝากค่ะเขารับจ้างค่ะถ้าฝากเฉยๆเขาไม่เอาค่ะแต่อันนี้เขารับจ้างค่ะพี่เลสานมันเป็นรายได้ของพวกเขา
0: ก็หมายถึงว่าเขาก็ต้องรู้ว่าเขาเนี่ยฝ่าฝืนกฎนะ
1: มันเป็นอย่างนี้นะคะพี่อย่างการบินไทยเนี่ยค่อนข้างจะถือตัวกันนิดนึงถ้าใครแอบหิ้วใครแอบซื้อของมาปล่อยอะไรเงี้ยจะถูกเมาส์จะถูกเมาส์การบินไทยจะไม่ค่อยยอมรับกันใครมีพฤติกรรมแบบนี้ต้องแอบทำไม่ใช่จะมาเปิดเผยชวนกันไปทำอะไรแบบนั้นแต่บางสายการบินเนี่ยเรียนก็มีเพื่อนอยู่หลายสายการบินนะบางสายการบินที่เขาชวนกันทำเป็นล่ำเป็นสันยิ่งเมื่อก่อนเนี่ยเครื่องสำอางราคาในประเทศไทยกับต่างประเทศมันมีความต่างกันมากเขาก็หิ้วกันเรื่องเป็นเรื่องแบบจริงจังมากเลยนะคะบางคนนี่บ่อยหิ้วจนต้องไปหาหมอพวกผู้หญิงค่ะอวัยวะภายในโยกคลอนไปหมดหิ้วหนักมากมันเป็นอาชีพมันเป็นรายได้ที่พึงกระทำได้ก็ทำใช้คำนี้กันละกัน
0: แต่ว่าผมคิดว่ามันจะต่างจากน้องมีนานี่นะเพราะว่าคนที่ทำอย่างน้องมีนาเนี่ยเขาบอกไม่เยอะนะ
1: แต่ประเภทแบบรับจ้างคนอื่นหิ้วไปเนี่ยเขาไม่ทำเขาจะทำประเภทแบบว่ามีออเดอร์
0: เขาไปซื้อเอง
1: ที่ร้านนี้เขาจะรู้อย่างถ้าไปสิงคโปร์อย่างเงี้ยที่เคยไปกับเพื่อนเขามีร้านเรานึกไม่ออกแล้วสิงคโปร์มีร้านขายเครื่องสำอางแบบนี้ด้วยเหรอเขาก็ไปก็มีเครื่องสำอางแบบนี้แล้วก็ไปส่งที่มาบนคลองก็มีเขาจะมีออเดอร์ของเขาเขาจะมีคนที่รู้เขาผูกกันอยู่เลยค่ะร้านนี้ที่มาบุญคลองกับแอร์คนนี้น้องเขาบินรูทนี้ประจำส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขาไม่ได้หิ้วของอีกแบบนึง
0: ที่เขาเรียกว่าหิ้วของอันนี้ก็คือว่าเขาจะไปหาซื้อ
1: ของมาขาย
0: ซื้อของที่เขารู้ว่ามันมีความต้องการอยู
1: ่
0: แล้วก็ราค
1: า
0: ในเมืองไทยเนี่ยเอามาขายเนี่ยพอมีกำลีกำไรอยู่ถูกกว่าราคาซึ่งมีการนำเข้ามาถูกต้องนะฮะและอันนี้คือสิ่งที่เขาทำกันแต่ถึงขั้นรับจ้างหิ้วแบบน้องมีนาเนี่ยมันไม่ค่อยมี
1: ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินว่าเพื่อนทำ
0: แล้วถึงขั้นว่าหาลูกค้าด้วยอะไรเงี้ยนะ
1: หรือว่ายุคนี้มันมากกว่ายุคที่แล้วก็ไม่รู้เพราะว่ายุคก่อนหน้านี้เพื่อนรุ่นนี้เนี่ยก็จะเกษียณกันไปหมดแล้วเนี่ยมันก็แค่หิ้วเครื่องสำอางมาขายกันสมัยก่อนอังกฤษอย่างเงี้ยยังไม่มีร้าน Mark & Spencer ในประเทศไทยเขาหิ้วแค่แบรนด์เดียวก็ขายได้แล้วถูกไหมคะเขาก็หิ้วกันอย่างนั้น ก็ได้ยินก็เห็นมาอยู
0: ่แต่
1: ประเภทแบบรับจ้างหิ้วที8,000 10,000ไม่เห็นค่ะในยุคนั้นนะคะแต่ในยุคนี้ก็คงโซเชียลมันมีอะค่ะก็คงจะรับจ้างกันอีกแบบนึง
0: คือพันตรวจตรีสุริยาสิงหกบลเนี่ยก็บอกว่ามันก็กำลังพยายามจะสอบสวนให้ได้ความว่าไอ้กระเป๋า12ใบเนี่ยแล้วเขาจ้าง 8,800 บาทเนี่ย
1: มันถูกไปป่ะ
0: มันไม่ใช่มันแบบมันน่าจะเอ๊ะได้นะเพราะกระเป๋ารวมกันแล้วเนี่ย
1: ราคาไม่เท่าไหร
0: ่ใบอย่างมากก็3
1: ใบไม่ถึง100ใบไม่ถึง100กระเป๋าแบบนี้ใบไม่ถึง100ยิ่งซื้อเป็นโหลยิ่งไม่ถึงเลย
0: คือถ้าบอกค่าจ้าง 8,000 กว่าเนี่ยมันน่าจะสูงกว่ามูลค่าอันนั้นคุณสุริยาก็บอกเอ๊ะจริงๆแล้วคนที่รับหิ้วมันน่าจะมีเอ๊ะนะแต่ว่าก็โอเคก็ไม่รู้ว่าเขามีเหตุผลอะไรเขาอาจจะแบบไม่รู้ว่ายังไงต้องให้ได้รายได้งวดนี้ให้ได้ก็เปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าถ้าฟังข้อมูลจากครอบครัวนะจากแฟนหนุ่มแล้วก็จากทางครอบครัวที่พะเยาเธอก็สู้ชีวิตหนักแล้วแม่ก็บอกว่าก็รู้ว่าลูกก็รายได้ก็แบบไม่ค่อยพอ
1: เปิดเงินเดือนสาวแอร์โฮสเตสนะคะพี่เพศาเดียนถาม AI ซึ่งเช็คจากหลายๆเพจก็จะคล้ายๆกันนะคะถ้าเฉพาะรายได้ที่เป็นเงินเดือนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 40,000-50,000 บาทแต่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นอย่างเงี้ยทำงานมาปี2ปียังไม่ถึงแสนนะคะอาจจะ 6-70,000 บาทต่อเดือนค่ะจะประมาณนั้นคือถ้าจะอ้างความจนอะไรต่อมีอะไรหรือว่ามีหนี้กยศ.พี่ไพศาลคะคนที่เรียนอย่างเราไม่ได้เป็นแอร์โฮสเตสเอางี้ดีกว่าตอนที่ฉันเรียนจบมาเนี่ย

0: เงินเดือนดิฉันเนี่ย4,500 บาทเพื่อที่เป็นแอร์โฮสเตส35,000แล้วดิฉันต้องไปหิ้วอะไรดีฮะดิฉันต้องไปหิ้วอะไรไหมฮะดิฉันเงินเดือน45,000เพื่อนมีรายได้สะเพื่อนมีรายดิฉันมีเงินเดือน4,500ในยุคนั้นเพื่อนที่เป็นแอร์โฮสเตสเนี่ย30,000 กว่าเอาสักพักนึงเขาอยากจะซื้อกระเป๋าใบละกี่หมื่นเขาก็เอามาอวดให้ดูแล้วเราไม่ต้องมีปมด้อยไปหิ้วไปค้ายาเสพติดหรอถ้าจะอ้างว่าความจนมันโบยตีเราจะต้องทำแบบนั้นที่คิดว่าไม่ถูกต้องนะคะเด็กจบมาอายุ24-25หาเงินเดือน50,000ยังยากเลยค่ะเยอะแยะไปไม่เห็นจะต้องไปเข้าสู่วงการแบบนั้นเลยอ้างความยากจนไม่ถูกค่ะอ้างความยากจนไม่ถูกคนรุ่นนี้จบปริญญาตรีมาเงินเดือนไม่ได้40,000-50,000กันหรอกค่ะยกเว้นว่าพวกสายเทคอะไรนั้นก็ว่าไปถ้าสายสังคมทั่วไปไม่ถึงค่ะทุกคนก็ลำบากกันทั้งนั้นแหละกู้กยศ.ใครก็กู้ผ่อนรถใครก็ผ่อนเด็กต่างจังหวัดมาอยู่กรุงเทพใครก็เช่าบ้านอยู่ทุกทั้งหมดเดี๋ยวนี้เป็นมาหมดค่ะ
1: แต่ปปส.เขาตรวจที่คอนโดก็ทรัพย์สินก็ดูไม่มีอะไรมากนะ
0: นี่อยู่ดีกับฉันตอนอายุ25ด้วยซ้ำไปนี่จะไม่มีคอนโดอยู่อย่างนี้เลยตอนอายุ25
1: แล้วก็ดูเส้นเงินก็เงินในบัญชีก็ไม่ได้มีมากเขาเช็คไว้อย่างนั้นนะ
0: อย่าไปพูดเรื่องความจนเรื่องอะไรเลยค่ะเรานี่ก็ลูกชาวบ้านทั่วไปเยอะแยะไปมันไม่จำเป็นที่จะต้องอ้างความโหเป็นแอร์โฮสเตสมีรายได้50,000-60,000กับอีกแค่เงินกู้กยศ.ผ่อนตลอดชีวิตเดือนไม่กี่พันเรื่องเลี้ยงดูพ่อแม่ก็ซื้อแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่หรอครับพี่ไพศาลอย่ามาอ้างเรื่องความจนฟังไม่ได
1: ้ถ้าสมมุติว่าขนเฮโรอีนแล้วบอกว่ารับแค่8,800อันนี้มันก็ไม่น่าใช่แล้วแต่ถ้ารับ8,000แล้วเอากระเป๋า12 ใบที่เป็นกระเป๋าผ้านี่ก็มันก็น่าเอ๊ะว่าเอ๊ะทำไมมันดูแล้วมันมูลค่าการขนมันดูจะสูงกว่ามูลค่าของไอ้ของที่ขนอีกนะใช่ไหมมันก็ดูย้อนมันก็ดูแย้งๆอะไรกันอยู่แปลกๆอยู่นั่นนะ
0: เรายังไม่รู้ข้อเท็จจริงด้วยค่ะ8,800จริงเปล่าไม่รู้ใครเป็นคนพูดนะคะว่า8,800
1: เธอให้การที่กับตำรวจที่รู้สึกแฟนหนุ่มก็ให้การตรงกันนะเห็นทางฝ่ายคือตอนนี้ปปส.ไทยกับทางตำรวจออสเตรเลียเขาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพราะว่าเขามีข้อตกลงร่วมกันอยู
0: ่ค่ะ
1: แล้วก็เห็นว่าเท่าที่ทราบล่าสุดในปปส.เขาบอกว่าแต่ไม่ใช่เป็นทางเลขานะไม่ใช่คุณสุริยาสิงห์กมลแถลงนะอ้างแหล่งข่าวเขาบอกว่าเธอเนี่ยถูกยึดโทรศัพท์ไปแล้วโทรศัพท์ของคุณมีนาเนี่ยทางตำรวจเขาเช็คละเอียดเลยว่ามีการติดต่อแล้วที่เธอบอกว่าเธอคนที่ใช้เพจโลสเป็นคนนั่นแหละตำรวจของออสเตรเลียเนี่ยเขามีศักยภาพสูงมากนะจนกระทั่งเขารู้ว่าคือใครขณะนี้เขารู้แล้วว่าโลสเนี่ยคือใครแล้วก็ได้ส่งข้อมูลนั้นมาที่ปปส.ไทยเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะไปตามตะคุบตัวเนี่ยตัวจริงของโลสตามข้อมูลที่ตำรวจออสเตรเลียเขาไปสืบค้นทางโซเชียลมาจนเจออ
0: ยากทราบว่าจริงๆเขาทำมา15 ครั้งจริงหรือเปล่าคะไม่เห็นมีใครพูด
1: เขาทำมา2 ปีใช่ไหมเขาเพิ่งจะเป็นแอร์ได้ไม่เกิน2 ปีปี
0: แต่บางคนเนี่ยไปหาข้อมูลมาว่าเขาบินไปเมลเบิร์นมา15 ครั้งก็เลยอนุมานว่าขนมา15 ครั้ง
1: ก็ถ้าเขามีข้อมูลอย่างที่ปปส.เขาบอกเขารับจ้างหิ้วของเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเขาคงจะมีการหิ้วกันมาเป็นลำดับแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่
0: มันไม่ได้หิ้วยาเสพติด
1: อาจจะไม่ใช่เฮโรอีนหรืออาจจะมีเฮโรอีนอยู่ด้วยแล้วรอดมาอันนี้เราก็ไม่ทราบได้แต่เอาเป็นว่าที่บอกว่า15 ครั้งเนี่ยอาจจะมีข้อเท็จจริงตรงที่ว่าเขาเองเนี่ยก็เปิดเผยชัดเจนเลยว่าเขามาทำงานดีแล้วก็มีรายได้เสริมโดยการรับจ้างหิ้วของซึ่งอย่างที่ผมเรียนว่ามันเป็นพฤติกรรมที่โดยทั่วไปแล้วพวกลูกเรือเขาไม่ทำกันนะแบบนี้ถ้าเขาทำกันอย่างมากก็คือซึ่งเขาทำมาเป็นกลุ่มๆอยู่แล้วเขามีออเดอร์แล้วเขาไปซื้อของเขาเองเขารู้ว่าของมันคืออะไรแล้วก็แพ็คลงกระเป๋าแล้วเอากลับเข้ามาเมืองไทยแล้วก็มาปล่อยเขาจะมีแหล่งรวมสินค้าแล้วก็มีที่ปล่อยของเขา

0: เป็นกลุ่มๆก็อยู่ก็ช่วยกันโหลดใส่กระเป๋าบางอย่างเข้ามา
1: ค่ะคุณอะไรนะคุณอะไรนะบอกว่าคุณอันพูดตรงใจค่ะตกใจมากที่เคสนี้อ้างความยากจนแกพูดหรือว่าคนอื่นไปประเมินดูจากบ้านช่องแกเองก็ไม่รู้นะคะแต่ตกใจมากถ้าจะอ้างเรื่องความยากจนเพราะว่าเงินเดือนขนาดนี้สวัสดิการขนาดนี้สภาพชีวิตไม่ได้ยากลำบากอะไรใช่อ่ะเดี๋ยวคิดว่ามันฟังไม่ได้หรอกนะคะผู้หญิงอายุ26เงินเดือนรายได้ 6-7 หมื่นจะมาอ้างเรื่องความยากจนไอ้เรื่องพ่อแม่ไม่ได้รวยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกติค่ะเราก็สู้กันไปแต่ไม่ใช่จำเป็นที่เราไปค้ายาอะไรอย่างนั้นคุณประภาพรบอกลูกชาวบ้านเหมือนกันนะคะคุณสมประสงค์ก็บอกว่าบอยเฟรนด์เนี่ยถ้าว่ารักจริงนะคะควรที่จะหยุดไม่ให้เธอทำแบบนั้นก็ไม่รู้ว่ามีผลประโยชน์อะไรกับทรานเซ็คชั่นนี้หรือเปล่านะคะก็
0: เดี๋ยวพัก
1: ก็ตำรวจคงจะตามเป็นที่ละค่ะอาจจะถูกหลอกให้ฮิวแอนด์โฮสเตสโง่ๆก็มีเยอะไม่ได้เคี่ยวเหมือนนักการเมืองไทยเออจริงด้วยอันนี้เห็นด้วย
0: โอเคพักกันก่อนสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: เอาละครับ18:27 นฮะครับ
5: ค่ะฮิ้วของฝากมาจากอเมริกาอันนี้เรื่องอะไรจนหรือติดแกรมอธิบายยากจริงและอย่างนึงก็คือว่าคือคนรุ่นเนี้ยค่ะพี่ไพศาลบางทีเราไม่รู้จักสังคมของเขาค่ะวิธีคิดหรือว่าวิธีทำวิธีหาเงินเขาเนี่ยเขาจะมีวิธีอะไรของเขาที่เราก็จะไม่ค่อยเข้าใจนะคะอย่างเพื่อนๆเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี้ยเวลาเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เข้าไปแล้วพี่คะก็จะฝากเนื้อฝากตัวสวัสดีเวลาไปไหนไปอยู่สเตชันไหนก็จะออกไปด้วยกันไปทานอาหารไปซื้อของอะไรแต่ไม่อะไรแต่เดี๋ยวนี้ความที่มีโทรศัพท์แล้วก็มีทุกอย่างอยู่ในนั้นเขาก็ไม่ได้จำเป็นที่ต้องไปเสวนาอะไรกับพี่ๆเพื่อนๆที่ร่วมเดินทางด้วยว่าทำงานไปด้วยเลยค่ะก็ทำงานเสร็จแล้วก็เสร็จพอไปสเตชันที่ไหนเขาก็ดูอธิบายเนื้อหาอะไรในโทรศัพท์เขาเรียกรถไปเองไปนู่นไปนี่เองทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตเขาก็มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนนะคะพี่
4: ไม่แล้วเพิ่งจะเข้ามา
5: ทำงานพวกนี้
4: เพิ่งจะเข้ามาทำงานได้2ปีก็เข้าใจว่ายังไม่น่าจะมีเพื่อนอะไรมากเกิน
5: แล้วเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องเพื่อนเรื่องพี่อะไรด้วยค่ะเขาก็อยู่ของเขาแล้วเขาก็เช็คข้อมูลเดินทางไม่จำเป็นต้อง make friend อะไรมากที่ฟังเพื่อนๆเล่าให้ฟังมันจะไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่หนูยังไม่คุ้นกับสเตชันนี้ต้องไปด้วยกันให้พี่แนะนำอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศแบบนั้นไม่ค่อยมีค
4: ่
5: ะเขามีวิธีคิดวิธีทำมาหากินของเขา
4: เพื่อนบ้านที่ภูกามยาวเนี่ยก็คงจะมีแหล่งข่าวเขาตามปปส.ไปด้วยเขาก็เลยไปสัมภาษณ์เพื่อนบ้านนะเขาก็บอกว่าลูกสาวของบ้านเนี่ยเขาแทบจะเรียกไม่ได้อยู่บ้านเลยพอพ่อคุณแม่เขามีครอบครัวใหม่อะไรเนี่ยเขาก็แยกไปอยู่ต่างหากของเขาแล้วก็ไปเรียนไปอะไรต่างๆเขาก็ส่งเสียตัวเขาเองเข้าใจว่าที่บ้านก็คงจะส่งเสียบ้างหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าเท่าที่แม่บอกว่าโอเคว่าเขาก็กู้กยศ.เรียนมาโดยตลอดก็คงจะไปใช้ชีวิต อยู่กับคงจะมีเพื่อนมีอะไรเพราะว่าแต่ตอนนี้เขาก็มีแฟนหนุ่ม
5: มีแฟนอยู่ด้วยกัน
4: ก็อยู่ด้วยกันอยู่ก็เป็นรูปแบบของการใช้ชีวิตอย่างหนึ่งกันนะก็คงต้องไปขยายผลดูเจ้าหน้าที่ดูนะว่าตกลงว่าได้มีส่วนรู้เห็นแค่ไหนกับการขมยาเสพติดเข้าไปแต่สรุปที่เพจบางเพจออกมาว่าน้ำหนักถึง9 กิโลอะไรเนี่ยเห็นว่าไม่ใช่ใช่ไหม
5: ไม่ใช่แล้วก็ไอ้เรื่องไป15 ครั้งในรอบที่เขาทำงาน12ทำงานมา2ปีก็น่าจะไม่ยากไม่ได้หรอกไม่มีแอร์ที่ไหนบินไปเมลเบิร์นเดือนเว้นเดือนขนาดนี้หรอกน่าจะไม่จริงที่ว่าทำไป15 ครั้ง
4: 2ปีใช่ไหม
5: ใช่ค่ะประเภทแบบบินไปมาแบบ15 ครั้งไม่น่าจะยาก
4: แอร์ใหม่ก็ไม่น่าจะลงสายการบินอะไรที่บินยาวมากนักด้วยนะ
5: จบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยที่เชียงใหม่เคยประกวดมิสแกรนด์ไม่ใช่แกรนด์เชียงใหม่มันแกรนด์ลำพูน
4: มอชอหรือเปล่า
5: เขาไม่พูดค่ะ
4: ที่เชียงใหม่
5: ดูในบิ๊กเกรียนจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยที่เชียงใหม่ก็มีมหาวิทยาลัยเอกชนก็มีนะคะ
4: ก็มี
5: ถ้ารัฐบาลก็มีแม่โจ้มีมอชอมีมหาวิทยาลัยพายัพใช่ไหมคะที่เป็นเอกชนที่ดังๆกันแล้วกันเนี่ย3 มหาวิทยาลัยแล้วแต่เห็นภาพเขาตอนประกวดมิสแกรนด์ลำพูนค่ะสวยหน้าตาก็น่ารัก ไม่รู้มันก็สลดใจนะมันน่าเศร้าใจเวลาเห็นชีวิตคนที่เด็กสาวที่ชีวิตเธอน่าจะดูดีอ่ะมันมาเจอแบบนี้เราก็ทุกคนก็จุกหมดแหละไม่รู้จะไปยังไงต่อค่ะ
4: แต่ว่าตรวจสอบทางปปส.ทางอะไรตรวจสอบยืนยันชัดเจนนะว่าเส้นเงินไม่มีอะไรที่ดูแล้วผิดปกติว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการค้ายาเสพติดก็คือมันถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันน่าจะแสดงออกในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอะไรบ้างนะอันนี้ตรวจพบเบื้องต้นเนี่ยไม่พบในเรื่องเหล่านี้ก็ไรเงินทองอะไรทรัพย์สินแล้วก็เป็นธรรมดาปกติทั่วไป
5: ค่ะ
4: เดี๋ยวพักอีกรอบนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
5: ค่ะ
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
7: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชีย

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา34นาทีครับคุณอันครับ
3: ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวของเราก็บอกว่าไอ้เรื่องเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคงไม่ถึงมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ถึงขนาดที่จะทำให้ออสเตรเลียมาแบนอะไรประเทศไทยหรอกนะคะทีนี้ก็เลยมีข้อมูลค่ะว่าระหว่างออสเตรเลียกับไทยในเรื่องของการกวดขันยาเสพติดเป็นยังไงเขาบอกว่าผลกระทบเชิงนโยบายเสรีกัญชาเนี่ยที่เปลี่ยนโปรไฟล์ความเสี่ยงของประเทศไทยรายงานวิเคราะห์จากกองกำลังพิทักษ์ชายแดนออสเตรเลียเขาก็แปลกๆนะฮะไอ้ที่จับๆนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ border force เพราะนั้นเราก็จะได้ยินว่าคนที่จับยาเสพติดครั้งนี้
2: ของเราเรียกตม.ของเขาเรียก border force
3: เป็นกองกำลังพิทักษ์ชายแดนนะคะ

0: ชี้ว่านโยบายกัญชาของไทยที่เริ่มมาตั้งแต่ปี2515ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบคัดกรองของออสเตรเลียค่ะหนึ่งก็คือเที่ยวบินเสี่ยงสูงออสเตรเลียจำเป็นต้องปรับระดับความเสี่ยงของทุกเที่ยวบินที่มาจากไทยให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสีแดงอยู่แล้วนะคะไม่ใช่เพราะกลัวเฮโรอีนในตอนแรกแต่ต้องการสกัดการลักลอบนำเข้าดอกกัญชาแห้งน้ำมันกัญชาและผลิตภัณฑ์อาหารผสมกัญชาที่หาซื้อได้ง่ายในไทยแต่ผิดกฎหมายร้ายแรงในออสเตรเลียค่ะสองก็คือผลลัพธ์ย้อนกลับก็คือการที่ออสเตรเลียตั้งป้อมตรวจสัมภาระผู้โดยสารและลูกเรือจากไทยแบบ 100% เพื่อหากัญชาเนี่ยมันก็เลยได้กลายเป็นตะข่ายดักจับเจอเฮโรอีนและยาไอซ์ล็อตเล็กที่มดงานและแอร์โฮสเตสพยายามซุกซ่อนมาด้วยความถี่สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดตามไปด้วยจริงๆการตะข่ายเพื่อดักจับกัญชาค่ะพี่ไพศาลแต่ผลจากการดักจับกัญชาเนี่ยได้เฮโรอีนและไอซ์ล็อตเล็กๆมาด้วยตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่ปี2566ค่ะคริสซี่บาร์เรตที่เป็นผู้บัญชาการของกองกำลังพิทักษ์ชายแดนของออสเตรเลียบอกว่าปัญหายาเสพติดที่ไหลทะลักจากไทยเป็นส่วนหนึ่งของความอัปยศของชาติคงสงสัยว่าชาติไหนชาติของเขาเองค่ะเป็นความพยพของชาติอัปยศของชาติเขาเนื่องจากชาวออสเตรเลียมีความต้องการสูงและยินดีจะจ่ายในราคาที่สูงก็เลยเป็นแรงจูงใจมหาศาลให้องค์กรอาชญากรรมยอมเสี่ยงส่งม้าเร็วผ่านน่านฟ้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการจับกุมไปแล้ว17ตันค่ะแล้วก็มากกว่ายอดรวมของปี68ทั้งปี68มีแค่4.6 ตันเองนี่ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ย17ตันเข้าไปแล้วค่ะก็ทำให้คิดได้นะคะว่าเส้นทางยาเสพติดทางอากาศได้เปลี่ยนโหมดจากการส่งพัสดุชิ้นใหญ่มาสู่กระจายบุคคลและพนักงานมากขึ้นค่ะนี่คือสิ่งที่ออสเตรเลีย
1: แต่ว่าคนไทยที่จะไปออสเตรเลียก็จะได้รับการแจ้งไปเบื้องต้นอยู่แล้วนะว่าต้องเตรียมการตรวจค้นอย่างละเอียดเพราะว่าจะเป็นกลุ่มคนที่เขาเพ่งเล็งเมื่อเช้าก็คุยคุณเอกพรบอกผมเพิ่งไปมาก
0: ็
1: เป็นไปตามที่เขาให้ข้อมูลกันจริงก็คือค้นหนักมากตรวจค้นอะไรต่างๆละเอียดยิบเลยนะถามว่าแล้วเฉพาะคนไทยหรือเปล่าคุณเอกพรบอกน่าจะเอเชียทั้งหมดถ้าเป็นผู้โดยสารขาเข้าเอเชียเนี่ยจะโดนตรวจค้นมากกว่าคนจากภูมิภาคอื่นๆนะฮะหมายถึงว่าทั้งจากกลุ่มอาเซียนประเทศในกลุ่มอาเซียนเราอะไรทั้งหลายเนี่ยจะโดนตรวจค้นค่อนข้างจะละเอียดนะก็นี่อันนี้ผมก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นผลมาจากเรื่องของของไทยก็คือนโยบายเสรีกัญชาของเราที่ทำให้เราม
0: ีน้ำมันกัญชามีดอกกัญชาม
1: ีผู้ที่สามารถเข้าถึงได้โดยถูกกฎหมายนะ
0: ใช่ค่ะคุณละวันลนแสงสนิทในฐานะประธานบอร์ดการบินไทยบอกว่าเหตุการณ์อื้อฉาวครั้งนี้จะสร้างแรงกระเพื่อมเชิงลบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเข้มงวดในการตรวจค้นลูกเรือคนอื่นๆที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในออสเตรเลียในอนาคตแต่ยังอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงผู้โดยสารชาวไทยทั่วไปที่ต้องการเดินทางเข้าออสเตรเลียด้วยซึ่งถือเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ต่อภาพลักษณ์ของการบินไทยและชื่อเสียงของประเทศมีนานี่เขาได้รับอนุญาตให้คุยกับแม่เขาคนเดียวนะโทรจากออสเตรเลียมา
1: ตำรวจเขาบอกว่าได้หนึ่งคอเขาเรียกแม่
0: ให้เป็นแม่ก็คือแฟนเขาเนี่ยไม่ได้คุยค่ะ
1: แต่คุณก็บอกว่าไอ้เรื่องประเด็นของเขาที่มันเป็นข่าวหลุดออกมาที่เมืองไทยเนี่ยเพราะว่าแฟนเขาพยายามจะเช็คไปที่เพื่อนๆนะแฟนเขาพยายามจะเช็คไปที่เพื่อนๆว่าเอ๊ะทำไมติดต่อมีนาไม่ได้แล้วเพื่อนๆเนี่ยผมจะให้ข้อมูลว่าถูกล็อกตัวไว้ที่สนามบินเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าข่าวมันเลยเริ่มแพร่ออกมาก่อนที่อีกหลายวันต่อมาเนี่ย ทางการออสเตรเลียทางออสเตรเลีย

0: ได้แถลงอย่างเป็นทางการ
1: ค่ะ
0: แต่ก่อนหน้านั้นในเมืองไทยเนี่ยพอทราบเนี่ยมันมีระแคะระคายเข้ามาละนะโดยเพราะในการบินไทยเนี่ยเขาทราบก่อนที่ทาง
1: จะเป็นข่าว
0: ทางตำรวจออสเตรเลียจะแถลงอย่างเป็นทางการซึ่งก็ยังไงก็ต้องทราบอยู่แล้วลูกเรือถูกจับใช่ไหมฮะไปกันในทีมทั้งหมดแล้วถูกจับอยู่หนึ่งคนถูกล็อกตัวอยู่หนึ่งคน
1: รู้กันหมดนั่นแหละค่ะ
0: รู้กันหมดอยู่แล้ว
1: เขาคงมีคู่มือเขานะคะว่าเวลาเกิดเหตุแบบนี้เขาจะพูดอะไรไม่พูดอะไรหรือทำอะไรได้ไม่ใช่แบบพอเพื่อนโดนจับแบบนี้ทุกคนก็ทำคอนเทนต์ทันทีอะไรเงี้ยเขามีคู่มือปฏิบัติอยู่ค่ะ
0: อ๋อถ้าโดยสภาพแล้วก็ต้องถูกเรียกสอบหมดแล้วนะคร
1: ับ ไม่หมายความว่าเขาจะไม่พูดอะไรมันเป็นคู่มือของพนักงานเขาด้วยที่เขาจะไม่ใช่พูดไปเรื่อยลง Facebook ทันทีไป12กับ11นะคะอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่ะมันมีคู่มืออยู่ค่ะ
0: มีเรื่องเกี่ยวกับแอร์โฮสเตสคุณมีนาอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
1: ไม่มีแล้วค่ะพี่
0: ถ้าไม่มีผมจะไปที่วันนี้มีการประชุมวุฒิสภาด้วยนะครับนอกจากทางสภาผู้แทนยังจะเป็นการอภิปรายงบประมาณในวันที่2พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะก็เข้าไป29/31รัฐสภาวันนี้มีการประชุมรัฐวุฒิสภาด้วยแล้วก็พิจารณาเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติชื่อยาวๆนะฮะสร้างเสริมสังคมสันติสุขซึ่งจริงๆแล้วก็คือเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมนั่นแหละนะซึ่งก็มีพลตรีชัตวัฒน์แสงเพชรเป็นประธานกรรมาธิการในวาระ2เนี่ยพิจารณาแล้วเสร็จก็เข้าสู่การพิจารณาวาระ2และวาระ3นะผู้สื่อข่าวรายงานว่าในร่างพรบดังกล่าวกรรมาธิการเสียงข้างมากของวุฒิสภาเนี่ยได้แก้ไขนะได้แก่1คำปารภแก้ไขรายมาตราจำนวน4มาตราและแก้ไขบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติโดยการพิจารณาวาระ2ซึ่งเรียงลำดับมาตรานั้นพบว่าสว.เสียงข้างมากลงมติเห็นชอบตามที่กรรมาธิการแก้ไขรวมไปถึงการเพิ่มวรรคใหม่ในมาตรา11ว่าด้วยกระบวนการที่ให้ผู้ทำผิดอายุไม่ถึง18ปีได้รับการพิจารณายุติการดำเนินคดีกรรมาธิการเสียงข้างมากเพิ่มวรรค2เพิ่มเติมเข้าไปว่าไม่ให้ใช้บังคับกับการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112คือโอเคคุณจะนิรโทษให้ผู้ที่กระทำความผิดที่อายุไม่ถึง18ก็นิรโทษไปแต่
1: ไม่เกี่ยว
0: ผู้ที่กระทำความผิดที่อายุ18นั้นจะต้องไม่ใช่การกระทำความผิดตามมาตรา112ส่วนบัญชีหน้าท้ายพระราชบัญญัติที่กรรมาธิการได้ปรับปรุงเนื้อหาใหม่นะนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สวที่ส่งผลคำแปรยติได้วิปรายตั้งข้อสังเกตที่รวมถึงความผิดที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการได้มาของสวที่อาจทำให้เกิดผลพวงนิรโทษกรรมคดีที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหรือไม่ด้านนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สวในฐานะเลขานุการกรรมาธิการชี้แจงว่าในบัญชีแนบท้ายพรบมีกฎหมายรวม29ฉบับโดยกรรมาธิการไม่ได้แก้ไขเนื้อหาที่ได้รับมาจากสภามีเพียงการจัดเรียงใหม่ลำดับตามศักดิ์ของกฎหมายทำให้ถูกจับไปเป็นประเด็นว่าบัญชีแนบท้ายที่ขึ้นต้นด้วยความผิดตามพรบว่าด้วยการได้มาซึ่งสวพุทธศักราช2511ซึ่งมีวงเล็บที่ตนขอย้ำว่าไม่เกี่ยวพันกับการเลือกตั้งการเลือกโดยทุจริตการเลือกไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จจึงไม่เกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งและหัวสวผมยืนยันว่าไม่นิรโทษกรรมตัวเองเรื่องคดีทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการกกต.เนี่ยคุณพิสิทธิ์ซึ่งเป็นเลขากรรมธิการเขายืนยันว่าอย่างนั้นนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการโหวตลงมติกันนะครับก็ในท้ายที่สุดแล้วสภาก็เห็นชอบในวาระ3นะเห็นชอบร่าง
1: 103เสียงต่อ
0: 103
1: เสียงค่ะคงหลักการเดิมไม่ให้ได้ต้องสัก
0: ครั้งนี้เนื่องจากว่า
1: 112
0: เนื่องจากว่าวุฒิสภามามีการแปรยติแก้ไขไปต่างจากร่างที่มา

0: สภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นก็จะต้องส่งกลับไปให้สภาผู้แทนราษฎรได้
1: ยืนยัน
0: ยืนยันนะครับยืนยันทั้งหมดในขั้นตอนที่จะต้องพิจารณานะ
1: พี่อะไรครับมันจะมีผลไปถึงใครยังไงบ้างเนี่ย
0: คดีหัวพวกเราเนี้ยนะฮะ
1: ค่ะคดีพวกเนี้ยคดีสร้างเสริมพรบสร้างเสริมสันติสุขเนี่ยใครบ้างที่แบบจะได้ในทันทีเลย
0: ก็คดีย้อนไปถึงพวกไอ้สงครามสีเนี่ยได้หมดเลย
1: อ๋อที่ขึ้นศาลกันปิดสนามบิน
0: นั่นแหละปิดสนามบินอะไรต่างๆเนี่ยที่ยังคาราคาซังอยู่นะก็ได้รับการนิรโทษหมดคดีสงครามสีกลุ่มพันธมิตรกลุ่มหลากสีกลุ่มเสื้อแดง
1: ทุกสี
0: ถ้าเป็นกรณีไม่ใช่เป็นคดีอาญานะ
1: ไม่ใช่มาตราถ้าอาญาก็ไม่ได้
0: อาญาไม่ได้อาญาไม่ได้อยู่แล้ว
1: แต่ถ้าแบบปิดกั้นชุมนุมโดยไม่ได้อะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้ไปชุมนุมโดยไม่ได้อนุญาตมีการปิดกั้นส่งเสียงดังโวยวายในที่สาธารณะแต่ถ้าเป็นอาญาไม่ได้
0: อาญาไม่ได
1: ้ค่ะ
0: อาญานี่ก็หมายถึงว่ามีการทำร้ายร่างกายใช้อาวุธสงครามหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้
1: แล้วก็มาตรา112ไม่ได้เอกชัยหงส์กังวานเนี่ยเขาโดนมาตรา112ใช่ไหมคะดิฉันเห็นเพื่อนเขาไปเยี่ยมก็วันนี้ก็บอกว่าโอ้โหผอมแห้งไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเป็นโรคฝีในตับเป็นโรคนู่นโรคนี่แต่ว่าเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ออกมารักษาตัวภายนอกเข้าใจว่าถ้าเป็นป่วยแล้วก็โดนมาตรา112ยังไงก็ต้องรักษาในเรือนจำแล้วก็ไม่ได้รับนิรโทษกรรม
0: ตอนนี้ก็เอกชัยก็โดนหลายคดีผมก็ไม่แน่ใจ112ก็มีด้วยแต่ไม่รู้ว่าตอนที่ในขณะนี้เนี่ยเขาที่เขาอยู่ในเรือนจำเนี่ยเป็นคดีที่ตัดสินแล้วหรือยังอยู่ในกระบวนการในขั้นตอนการฝากขังเนี่ยนี่ผมไม่แน่ใจ
1: ค่ะ
0: ของเอกชัยนะก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าร่างทั้งหมดเนี่ยมันต้องส่งกลับไปที่สภาผู้แทนสภาผู้แทนเนี่ยเขาคงจะมีการชำแหละดูแล้วคงจะตีความว่าวุฒิไปเขาไปแก้ในประเด็นเรื่องอะไรบ้างไอ้ที่เขายืนยันว่าไปแก้เพื่อตัวเองรอดเรื่องคดีอ้วนเนี่ยจริงไหมเขายืนเขาเลขากรรมธิการที่เขาแปรยติเนี่ยเขาบอกไม่ใช่แต่ว่าก็มีคนเขายืนยันว่าใช่ถ้าเด็ดดันเนี่ยโทษกรรมมาเนี่ยที่กกต.กำลังทำเนี่ยจะไปนิรโทษหมดเลย
1: หมายถึงพวกสว.อะไรเงี้ยก็รอดหมดเลยเหรอคะ
0: ใช่ไอ้พวกที่โดนคดีว่าไปหัวไปอะไรไม่เป็นธรรมเนี่ยอยู่ในเรื่องนี้ด้วย
1: ทำไมมันอยู่ในนั้นด้วยอะคะ
0: ก็เขาบรรจุไว้ในท้ายของไอ้ความผิดที่จะมีการนิรโทษให้อย่างที่มีเมื่อสักครู่ที่ผมอ่านให้ฟังไงว่ามีสว.ท่านหนึ่งท่านถามอะนะสว.ท่านหนึ่งท่านถามว่านะเรื่องคุณรัชนีกรทองทิพย์เนี่ยสว.ที่สมวนคำแปรยติได้วิปรายตั้งข้อสังเกตรวมถึงความผิดที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการได้มางสว.ที่อาจทำให้เกิดผลพวงนิรโทษกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหรือไม่นะคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนพงษ์สว.ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการนี่ก็ชี้แจงว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของบัญชีแนบท้ายพ.ร.บ.ฉบับนี้ที่มีกฎหมายรวม29ฉบับโดยกรรมการไม่ได้แก้ไขเนื้อหาที่ได้รับมาจากสภาหมายถึงว่าจากสภาผู้แทนนะมีเพียงการจัดเรียงใหม่ตามลำดับความสำคัญตามศักดิ์ของกฎหมายทำให้ถูกจับไปเป็นประเด็นว่าบัญชีแนบท้ายที่เกินต้นด้วยความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.เนี่ยซึ่งมีวงเล็บที่ตนขอย้ำว่าไม่เกี่ยวพันกับการเลือกโดยทุจริตการเลือกไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จจึงไม่เกี่ยวการทุจริตเลือกสว.และหัวสว.เขายืนยันว่าอย่างนั้นครับ
1: โอเคเรื่องของงบประมาณในวันนี้เนี่ย
0: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ไหม
1: ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวกลับมาต่อเรื่องงบประมาณกันนะสักครู่เดี๋ยวครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect

0: แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
1: จุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: แปดนาฬิกา51นาทีครับคุยกันต่อนะครับ
3: ค่ะพิจารณาประมาณปี70จริงๆมีหลายแง่หลายมุมให้พูดได้คุยมากนะคะเพิ่งขอพูดในเรื่องของงบประมาณของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการดูจะเป็นอะไรที่ถูกฟ้าถูกตัวที่สุดนะคุณยศชนันท์มานั่งเป็นรัฐมนตรีที่นี่ก็อธิบายถึงกรอบการทำงบประมาณบอกว่ามองระยะยาวนะคะแล้วก็มองระยะสั้นด้วยก็ต้องการวางรากฐานสามารถวางโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ดูความเดือดร้อนและเรื่องเศรษฐกิจที่มีปัญหาก็มันก็ทิ้งไม่ได้อะค่ะแต่ก็ต้องใช้กระบวนการร่วมรัฐเอกชนดึงดูดการลงทุนงานวิจัยพยายามใช้กลไกให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีขึ้นมานะคะที่พยายามทำอยู่ก็คือจะทำให้มหาวิทยาลัยมีบริษัทร่วมทุนเพื่อให้สามารถรองรับได้ว่างานวิจัยไทยสามารถใช้ได้จริงแล้วก็ต้องการปรับมหาวิทยาลัยให้สร้างบุคลากรให้สร้างทรัพยากรมนุษย์ทุนมนุษย์ที่เพียงพอมีทักษะสูงแล้วก็รีสกิลอัพสกิลเปลี่ยนมหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาและสตาร์ทอัพให้เป็นนักเรียน เราทำให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์บ่มเพาะเป็นแพลตฟอร์มของโอกาสค่ะก็เดี๋ยวคอยดูต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าที่ท่านพูดเนี่ยท่านจะอยู่2ปีหรือ4ปีไม่แน่ใจว่าจะทำให้การศึกษาหรือว่าสภาพการเรียนหรือว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนโฉมไปอย่างไรบ้างคะเพราะทุกวันนี้ถ้าผู้สารอาจจะไม่อยู่ในวัยที่ตามพวกเรื่องพวกนี้เพราะลูกๆทำงานกันหมดแล้วแต่ถ้าเรายังมีเด็กๆอยู่ในบ้านเนี่ยนะพี่ผู้สารคะเรื่องพวกนี้มีให้อ่านทุกวันแล้วบางทีอ่านแล้วไม่รู้จะไปทางไหนเลยค่ะด้านสายสังคมจะไม่มีงานทำนะด้านสายวิทยาศาสตร์มีงานทำนะแต่ขณะเดียวกัน AI ก็แย่งงานคนที่จบปริญญาเอกที่เกาหลีเนี่ยตกงานจำนวนเท่านี้นะเราควรจะเรียนอย่างนี้และไม่ควรจะเรียนและรู้ว่าทั้งหมดเรียนมาเก่งๆทำตามระบบทั้งหมดแต่ก็งั้นๆแหละสิ่งที่โลกนี้ต้องการคือการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆต่างหากล่ะการทำโครงงานเหนื่อยมากเลยนะพี่อาจารย์ถ้าตามเรื่องพวกนี้อยู่เนี่ยเรียนก็ค่อนข้างจะมีความคาดหวังจากกระทรวงที่มีหน้าที่นี้เพราะก็มีงบประมาณอยู่ว่าจะนำพาประเทศไปทางใด
2: ครับ
3: ค่ะ
2: คุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์อภิปรายงบประมาณในส่วนของกระทรวงพม.นะบอกว่างบ70เนี่ยตั้งงบไว้ 26,331 ล้านบาทจากเดิมปีที่แล้วได้รับอยู่ 28,285 ล้านบาทเท่ากับว่าลดลงจากปีที่ผ่านมา1,954 ล้านบาทลดลงขนาดนี้ถามว่าจะทำงานกันอย่างไรเงินที่หายไปสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นกระทรวงที่เป็นฟูกกรองชีวิตของหลายคนไม่ให้ล้มหายตายจากซึ่งงบส่วนที่หายไปเนี่ยไม่มีหลายรายการมีเพียงรายการเดียวที่เพิ่มขึ้น193ล้านบาทคืองบบุคลากรซึ่งหลายท่านบอกงบส่วนนี้ลดไม่ได้แต่ตนเห็นว่างบส่วนอื่นๆสามารถปรับลดได้อาทิงบดำเนินการที่เป็นงบช่วยบุคลากรงบซื้อรถที่มีการผูกพัน5ปีขอเช่าซื้อรถไฟฟ้างบซื้อคอมพิวเตอร์เป็นต้นนะคุณอาชายังบอกว่าการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนซึ่งงบประมาณใน

0: แต่ละปีที่ได้รับเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ตัวที่จะเป็นงบประมาณที่ส่งตรงถึงประชาชนหนึ่งในนั้นคือเงินของเด็กเล็กทั่วหน้าปีที่แล้วเนี่ย 16,267 ล้านบาทปีนี้เหลือ 15,810 ล้านบาท สะท้อนว่าการทำงานหน่วยงานของภาครัฐโดยเฉพาะยุคนี้พูดเหมือนกันหมดว่าต้องการร้องขอเรื่องเงินเด็กเล็กทั่วหน้าได้หรือไม่นะเพราะการจ่ายแบบนี้ตกหล่นหลายงานพูดถึงรายงานของยูนิเซฟว่าเงินเด็กเล็กทั่วหน้าตกหล่นอยู่ 53% ซึ่ง 34.4% เป็นเด็กที่ยากจนที่สุดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกระบวนการจ่ายเงินเด็กที่ยังทำอย่างไม่ทั่วหน้าและรัฐบาลนี้ยังสานต่อความไม่ทั่วหน้าต่อไปขณะที่เงินผู้พิการที่ระบุว่าจะปรับจาก800เป็น 1,000 บาทแต่ในงบ70ยังไม่มีการระบุไว้ชัดเจนส่วนเงินผู้สูงอายุมีการปรับมาตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันเงินยังเข้าเท่าเดิมไม่มีการปรับเพิ่มเติมแม้งบประมาณแต่ละปีจะพุ่งสูงขึ้นแต่เงินที่ส่งตรงไปยังผู้เฒ่าผู้แก่กับถูกแช่ฟรีซมาแล้ว 13-14 ปีนอกจากนี้ในงบประมาณ70ยังมีการปรับลดเงินที่ส่งตรงถึงประชาชนเพื่อรองรับผู้ตกทุกข์ได้ยากเช่นเงินสำนักปลัดเช่นเงินสำนักปลัดสงเคราะห์ไปยังสถานสงเคราะห์ลดลงจาก7ล้านเหลือ1ล้านต่อปีเงินอุดหนุนช่วยเหลือยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ3จังหวัดชายแดนใต้ลดลงจาก114ล้านเหลือ108ล้านงบช่วยเหลือฉุกเฉินลดลงจาก120ล้านเหลือ96ล้านเงินซ่อมแซมบ้านที่ปกติจะช่วยซ่อมแซมบ้านปีละกว่า 10,000 หลังปีนี้ลดเหลือ 5,000 หลังเงินช่วยเหลือคนพิการจากปีละ13ล้านเหลือ 1.2 ล้านบาท
1: โอ้จริงเหรอฮะมันไปซ้ำซ้อนที่อื่นหรือเปล่าทำไมถึงลดลงไปแบบเกือบ 100% อย่างนั้นน่ะ
0: ไม่ทรา
1: บแปลกอ่ะจาก13เหลือ1ล้านเนี่ย
0: คนพิการไม่ค่อยมีแล้วมั้งคุณแสง13ล้านเหลือ 1.2 ล้าน
1: นั่นน่ะอันนี้ต้องอธิบายอ่ะเรียนว่ามันไม่น่าจะขนาดนั้น
0: คุณณัฐชากล่าวว่าตนก็สงสัยจริงๆว่าเงินภาษีประชาชนจ่ายแต่ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์เงินช่วยเหลือฉุกเฉินคนพิการที่ถูกปรับเหลือ 11.8 ล้านบาทแต่มีโครงการ IT Data Center เพิ่มขึ้น 54.8 ล้านบาทเงินสำนักปลัดที่จะช่วยคนไร้ที่พึ่งลดลง24ล้านบาทแต่ไปขอเช่ารถไฟฟ้าใหม่39ล้านบาทและเงินช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับคนยากจนที่เกิดปัญหาเร่งด่วนที่ต้องได้รับการช่วยเหลือลดลง54ล้านบาทแต่นำไปซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่47ล้านบาทส่วนงบประมาณที่ปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศซึ่งปีที่ผ่านมาได้25ล้านบาทปีนี้ได้54ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นการใช้จ่ายไปกับงบดำเนินการ 2.6 ล้านบาทงบสร้างตึก48ล้านบาทและงบทำหลักสูตรอีก3ล้านบาทพัฒนาบุคลากรภายในกระทรวงเงินที่ประชาชนได้รับลดลงทุกรายการแต่เงินที่อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการเพิ่มขึ้นทุกรายการแล้วแบบนี้จะทำงานกันอย่างไรผมกลัวเจ้าหน้าที่จะเดินกันหัวหมุนเพราะไม่รู้จะทำงานอะไรคุณนัทชัยยังบอกว่าตนดูข่าววันก่อนแล้วรู้สึกเศร้าเชื่อหรือไม่ว่านักสังคมสงเคราะห์ของประเทศไทยขาดแคลนในระดับค่าเฉลี่ยของโลกซึ่งอยู่ในระดับ 2.1%ด้วยความที่ต่ำเตี้ยเลี่ยดินขนาดนี้ในฐานะที่กระทรวงพม.เป็นกระทรวงหลักที่ดูแลวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ให้งบประมาณเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้ทันทีปีละ 1.4 ล้านบาทถามว่าการแก้ปัญหาจะเป็นไปในทิศทางไหนจะทำงานอย่างสมศักดิ์ศรีเต็มประสิทธิภาพได้หรือไม่เพราะงบที่ได้น้อยกว่ารถประจำตำแหน่งเลขารัฐมนตรีที่อนุมัติในปีนี้กันด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นวันที่กระทรวงพม.ต้องเปลี่ยนบทบาทตัวเองจากผู้ปฏิบัติเป็นผู้ออกแบบและกำกับดูแลระบบไม่ต้องแย่งกลุ่มเป้าหมายกันแต่ต้องกระจายการบริหารจัดการให้ทั่วถึงเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดและอยากให้กลับไปทำงานใหม่ว่างบประมาณที่เป็นภาษีประชาชนที่ได้มอบให้หากดูผิวเผินลดลงจนน่าสงสารแต่หากดูรายละเอียดต้องตั้งคำถามตัวโตว่าเหมาะสมหรือไม่และในปี70ที่กำลังจะดำเนินการต่อไปจะสามารถดำเนินการไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในสถานการณ์วิกฤตซ้อนวิกฤตของประเทศได้อย่างไร
1: ตามนั้นจริง
0: ๆต้องพักกันก่อนครับ
1: ค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับเอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: ค่ะเรื่องของการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะพี่วิสารตัวเลขที่เป็นทางการออกมาแล้วนะคะตกลงว่า
1: ไปล้านห้าเลยใช่ไหม
2: ล้านห้าค่ะคุณชาชาได้ไปล้านห้าเลยแล้วก็ตัวเลขของคนที่มาใช้สิทธิ์ก็เกิน 50% นะคะพี่วิสาร
1: ก็เกิน50มาได้
2: เกิน50
1: เกิน50ต่ำกว่าปีที่แล้วนะปีที่แล้วมัน60กว่าใช่ไหม
2: มันอาจจะมีแรงจูงใจว่าถ้าไม่ออกมาช่วยกันแล้วเดี๋ยวจะแพ้ค่ะพอมาถึงตอนนี้ก็คือชนะอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องออกมา
1: คือคนที่จะมาเลือกคุณชัดชาติเนี่ยเพิ่มขึ้นนะเพราะคุณชัดชาติได้คะแนนเพิ่มขึ้นใช่ไหม
2: ค่ะ
1: แต่คนที่คิดจะมาเลือกพรรคประชาชนเนี่ยอยู่บ้านนอนอยู่บ้านกันเยอะคะแนนพรรคประชาชนเนี่ยถอยวูบเลยรวมทั้งประชาธิปัตย์ด้วยนะ
2: ประชาธิปัตย์หายไป 70,000 ค่ะ
1: ที่เคยเลือกดร.เออ่ะสุชาติชวีอ่ะ
2: ค่ะ
1: นะฮะตอนนั้น 300,000 กว่าใช่มั้ย 200,000 กว่า 300,000
2: 250,000
1: 250,000
2: 250,000
1: หายไปเป็นแสน
2: ตอนนี้ได้ 170,000 ใช่มั้ยคะไม่ถึงแสนเดียว
1: แสนกับ800แสนกับแสนกับเหล็กพันน่ะ
2: หายไป 150,000 ในขณะที่พรรคประชาชนหายไปประมาณ 70,000 ประชาธิปัตย์หายไปเยอะ
1: ครับ
2: ค่ะก็คงประชาธิปัตย์มองคุณชัชชาติก็คิดว่าคงทำงานได้มั้งคะก็เลยคิดว่าก็ไม่ต้องไปแข่งอะไรอย่างนั้นนะคะน่าจะคะแนนน่าจะไหลไปทางนี้ด้วยแต่ส่วนหนึ่ง
1: ก็คราวนี้สก.เนี่ยเป็นของพรรคประชาชน22คุณช่อพันนิกาเนี่ยให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ช่วงวันที่ปิดหีบแล้วกำลังนับคะแนนเนี่ยตอนนั้นยังไม่แน่ชัดว่าพรรคประชาชนจะได้เท่าไหร่แต่คุณช่อเขาก็บอกว่าก็ตามที่โพลประเมินแล้วก็ตัวเขาก็เชื่อเขาคิดว่าน่าจะ20ขึ้น20บวกลบ2อะไรประมาณเนี้ยนะซึ่งถ้าพรรคประชาชนได้เสียงของสภาไม่ถึงกึ่งหนึ่งเนี่ยก็เชื่อว่าพรรคที่เหลืออื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะมีอยู่กี่กลุ่มกี่พรรคเขาก็น่าจะรวมตัวกันแล้วก็เขาคงจะหาประธานอะไรที่เป็นฝั่งของเขาถ้าพรรคประชาชนไม่ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งเนี่ยโอกาสที่จะได้ประธานสภาแล้วกลุ่มเสียงข้างมากในสภาแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยคุณช่อเขาเชื่ออย่างนั้นนะแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยคุณสุรจิตพงศ์สิงห์วิทยาแกนนำกลุ่ม Better Bangkok อันนี้ก็หนุนคุณชัดชาติ 100% และเป็นคุณสุรจิต

0: เนี่ยเขาเป็นอดีตประธานด้วยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วเขาถูกพรรคพวกเรื่อย
1: หักหลัง
0: หักหลังให้จะให้ออกรู้จักดันประธานคนใหม
1: ่
0: โอ้เขาโกรธมากเขาเลยฉีกตัวออกมาลงเองเลย
1: ค่ะ
0: แล้วมาสู้กับหลานคุณอิ่มใช่ไหมนั่นแหละปรากฏว่าคุณสุรจิตนี่เขาวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์อย่างนี้นะเขาบอกว่ากรณีที่พรรคประชาชนจะมีมติให้สกเนิร์สหรือว่าคุณพัฒน์พลาพรเก่งรุ่งเรืองชัยเนี่ยซึ่งเป็นสกเขตบางซื่อลงชิงตำแหน่งประธานสภากรุงเทพมหานครกลุ่ม Better Bangkok จำนวน2เสียงพร้อมลงมติสนับสนุนผู้สมัครจากพรรคประชาชนให้ดำรงตำแหน่งประธานสภากทม.ครับซึ่งเป็นไปตามหลักการและธรรมเนียมทางการเมืองที่เสียงข้างมากในสภากทม.ควรเป็นผู้ทำหน้าที่ประธานอย่างไรก็ตามยืนยันตนและกลุ่มไม่ได้มีเงื่อนไขที่จะเรียกร้องหรือต่อรองตำแหน่งใดๆการตัดสินใจยกมือสนับสนุนเป็นไปเพื่อให้การทำงานของสภากทม.เดินหน้าภายใต้หลักการที่เคารพเสียงข้างมากตามระบอบประชาธิปไตยให้สัมภาษณ์ไว้อย่างนั้นก็เท่ากับตอนนี้มี24ยังขาดอีกหนึ่ง
1: อายุ37เองค่ะสกเนิร์สเนี่ยนางสาวภัทรพรเก่งรุ่งเรืองชัยเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดเกิดและเติบโตในย่านบางซื่อปัจจุบันสังกัดพรรคประชาชนเป็นบุตรสาวคนโตของนายสมพงษ์เก่งรุ่งเรืองชัยก็เป็นอดีตสกเขตบางซื่อนะคะคุณพ่อแล้วก็เคยชนะการเลือกตั้งในนามกลุ่มมดงานก็คือของดร.พิจิตรรัตกุลน่ะแล้วก็พรรคไทยรักไทยปี45ของดร.พิจิตรปี41ของพรรคไทยรักไทยปี45ค่ะจบจากไหนจบจากโยธินบุรณะภาคภาษาอังกฤษแล้วก็จบศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชานฤมิตศิลป์จุฬาค่ะแล้วก็ไปจบSupply Chain Management ที่เมลเบิร์นจบออสเตรเลียนะแล้วก็นี่แหละลงมาเล่นการเมืองเพราะว่าที่บ้านเธอก็แนวนี้อยู่แล้วพ่อก็เคยเล่นการเมืองมาก่อน
0: พ่อเป็นสกเก่า
1: เป็นสกเก่าอยู่ทั้งของสายดร.พิจิตรแล้วก็สายของคุณทักษิณเขาพรรคไทยรักไทยเคยเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทลูกอัดและเศษเด็กไทยซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวค่ะเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจบ้านเช่าเหมาหลังก็คือที่บ้านประกอบธุรกิจรับซื้อขายเศษโลหะแล้วก็มาเล่นการเมืองนี้ด้วยค่ะ
0: วันนี้ผู้แทนระดับเสนาธิการ3เหล่าทัพนะครับประกอบไปด้วยพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัดเสนาธิการทหารบกในฐานะเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกพลเรือเอกพาดาบุตรทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการฐานเรือแล้วก็พลอากาศเอกอนุรักษ์พรหมนารักษ์เสนาธิการฐานอากาศพร้อมผู้ฝูงเหล่าเสืออากาศและคณะลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติการของกองกำลังบูรพาบริเวณบ้านหนองจานบ้านคลองแผงและด่านบึงตะกวนจังหวัดสระแก้วนะการลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์และความพร้อมของพื้นที่ประสานการปฏิบัติระหว่างเหล่าทัพรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติทางการด้านปฏิบัติการทางทหารในทุกมิติเพื่อให้การดำเนินการภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้เสนาธิการทั้ง3เหล่าทัพจะได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการแผนและเป้าหมายการปฏิบัติร่วมทางทหารในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีกองกำลังบูรพาและกองป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยมุ่งให้การเตรียมการการดำเนินการและการสนับสนุนการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการตรวจพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการเหล่าทัพที่ให้ทุกเหล่าทัพบูรณาการการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดและสอดคล้องกันในทุกระดับแต่การเตรียมการเตรียมกำลังเตรียมวางแผนการดำเนินการปฏิบัติต่าง
1: ๆก็คือ2 อย่างค่ะพี่เมษาตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่เราจัดรายการก็คือมีการประกาศ ไม่ให้ชาว

0: เนี่ยเข้าพื้นที
1: ่
0: เร
1: ีย
0: กว่าเป็น
1: ไม่ใช่ถึงขั้นกฎอัยการศึกนะเห็นบอกว่าก็
0: ประกาศเฉย
1: ๆกำหนดเวลาที่ไม่ให้เข้าพื้นที่ช่วงอะไรนะ
0: 6โมงเย็นจนถึง6โมงเช้า
1: ครับ
0: ก็คือไม่ให้เข้าพื้นที่มันยุ่งวุ่นวายมีการไปเรียกร้องกรรมสิทธิ์กันและอีกอย่างนึงก็คือมีสปายจากฝั่งตรงข้ามเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆ
1: แล้ว
0: มัน
1: ก็มืดๆค่ำๆมันก็ไม่ค่อยจะ
0: ม
1: ัน
0: ไม
1: ่
0: ร
1: ู้
0: ว
1: ่
0: าใครมันไม่รู้ว่าใครเป็นเขมร อยู่ตรงนั้นมืดๆค่ำๆนี่เคยไปแจ้งความที่บัตรประชาชนหายค่ะไปแจ้งความที่สภ.ขอนแก่นตอนนั้นทำงานอยู่ที่ขอนแก่นปรากฏว่าเขาก็บอกให้ดิฉันเนี่ยไปหากำนันผู้ใหญ่บ้านมายืนยันว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนไทยอยู่ในหมู่บ้านนี้จริงๆแล้วก็บัตรประชาชนหายเขาให้เหตุผลดีนะคะตำรวจเขาบอกว่าผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าเพราะว่าจะลาวหรือเขมรก็มีสองหูเหมือนกันนี่ยังจำได้เลยไม่รู้ไปเอาคำพูดนี้มาจากไหนตำรวจสอบสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองขอนแก่นพูดกับดิฉันอย่างนี้ค่ะคุณต้องกลับไปหากำนันผู้ใหญ่บ้านให้ยืนยันมาว่าคุณชื่อนี้เกิดที่ตำบลนี้เป็นลูกของพ่อแม่คนนี้คุณมาแจ้งความนี้ผมจะไปรู้ได้ยังไงก็คุณจะเป็นลาเป็นเขมรคุณก็มีสองหูเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแถวหนองจงหนองจานนะคะตกกลางคืนมาเดินๆอยู่แถวนั้นก็มีสองหูเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าคนไทยหรือไม่คนไทยเขาก็เลยต้องจัดการค่ะพี่ไพศาลไม่ให้เข้าค่ะหน้าตาก็ไม่ต่างกันใช่ไหมคะไทยไม่ไทยแถวนั้นแล้วก็ไปก็เรียกว่าจะไปข่มขวัญก็ได้นะคะเรียนว่าเนื่องมาจากว่ากัมพูชาเขาก็พยายามเอารถถงมีรถถงรถถังมีของเล่นมาใหม่ค่ะก็เขาก็กระดีกระดาเอารถถังมาไว้ใกล้ๆทำท่าเหมือนแบบพร้อมรบมากแล้วให้สัมพงสัมภาษณ์อะไรพร้อมตลอดเวลาพร้อมไฟอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปลงพื้นที่บ้างเหมือนกันอย่างน้อยก็เป็นขวัญกำลังใจหรือว่าไปดูซะว่าบรรพื้นที่มันราบจริงๆนะคะพื้นที่แถวนั้นเนี่ยไม่มีเดินไม่มีภูเขาเลยแถวหนองจานแถวอรัญเนี่ยราบเรียนเลยราบจริงๆและไม่มีต้นไม้ใหญ่ด้วยค่ะพี่ไพศาลเงียบเตียนโล่งหมดเลยค่ะถนนสีเพนซ้ายขวาเนี่ยซ้ายก็เรียบขวาก็เรียบหมดเลยตั้งแต่อรัญไปถึงตาพยาพอถึงตาพยาปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นเนินไปละหานทรายตรงนั้นจะเริ่มเป็นเนินหน่อย
1: ครับ
0: แต่ระหว่างอรัญถึงตาพยานี่เรียบหมดจริงๆค่ะ
1: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับจะกลับมาครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้า

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกา14 นาทีครับคุณอันครับ
4: ค่ะกลับมาคุยกันนะคะพี่วิสารเห็นข่าวผู้ชายที่ขับรถเบนซ์ป้ายแดงแล้วก็แบบภรรยาโทรมาขอเลิกพอดีไม่ได้กินเหล้าไม่ได้เมาด้วยนะคะแต่เสียใจมากที่ภรรยาขอเลิกแล้วก็เลยร้องไห้โกรธมากขับรถชนรถ
3: ชนดับเลยเห็นอยู่เห็นในคลิปด้วยชนแล้วก็ไถดันเข้าไปแล้วก็วิ่งชนคันต่อไปอย่างเงี้ย
4: ในนะที่เป็นผู้ชายด้วยกันพอจะเข้าใจอารมณ์แบบนี้บ้างไหมฮะ
3: ไม่เข้าใจผมว่ามันผิดปกติยังไงควรจะต้องให้ชดใช้ใช่ไหมเขียนไม่รู้ประกันจะรับไหวไหม
4: ก็แบบว่าดูดีมีฐานะเพิ่งออกรถเบนซ์ป้ายแดงมามันก็ดูแบบว่าเป็นสัญลักษณ์ของ
3: ประกัน
4: ของประสบความเป็นสัญลักษณ์ของการประสบความสำเร็จนะฮะใช่ไหมฮะแบบขับรถเท่มากเลยภรรยายังกล้าโทรมาขอเลิกนะ

0: 5 นาทีนี้เลยเหรอฮะ
1: แต่ก็ไม่รู้ใจไปไม่รู้ว่าเรื่องชีวิตส่วนตัวอะไรเขาเป็นยังไงนะว่าไม่ควรจะบาดทำให้ชาวบ้านเขาเดื
0: ไม
1: อด
0: ่ค
1: ร้
0: ว
1: อ
0: ร
1: น
0: จะ
1: แบ
0: ร้
1: บ
0: อง
1: นี
0: ไ
1: ้
0: ห้ขนาดนี้ใช่ไหมคะ
1: ไม่มันถึงยังไงก็แล้วแต่มันคุณจะไปทำอะไรตัวคุณว่า

0: อื
1: เขามีแต่ค
0: ม
1: นทุกคนด่าแล้วไม่ให้อภัยไม่มีใครเขาสงสารผมดูแล้ว
0: ไม่มีใครสงสาร
1: ม
0: เ
1: ั
0: ล
1: น
0: ย
1: เกินมันเกินมันเลยเกินเบอร์เกินเหตุ
0: แล้วอย่างนี้ภรรยาก็รู้สึกว่าดีแล้วที่ขอเลิกใช่ไหมคะไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยขนาดนี้
1: ผมก็ไม่ใจ
0: หรือ
1: ด
0: ว่าเป็นเพราะเป็นแบบนี้ภรรยาที่ขอเลิกก็ไม่แน่
1: ำผม
0: ใจ
1: ก็ไม
0: น
1: ่
0: ะค
1: ใจ
0: ะ
1: ดำถึงขั้นไป
0: ซ้ำซะหน่อย
1: ไปซ้ำเติมอะไรเขานะ
0: ค่ะ ไม่เกี่ยวกับรวยหรือไม่รวยเลยนะดิฉันว่ามันเกี่ยวกับเรื่องรู้เรื่องอะไรบ้างเปล่าม
1: ันอย่างนี้มั
0: ไม
1: น
0: ่รู้เรื่องรู้ราวอะไร
1: มี
0: เล
1: อายการคืออยู่ในสังคมแบบนี้ยากผมดูแล้วอยู่ยากถ้ามีพฤติกรรมอย่างนี้นะ
0: ค่ะ
1: เกิดผิดหวังเสียใจอะไรมาแล้วไปทําให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนแบบนี้มันเป็นพฤติกรรมที่อยู่ในสังคมยากคือถ้าไม่ควบคุมตัวเองนะเดี๋ยวครั้งหน้าเกิดขึ้นไปมันไม่แน่ใจว่าคนที่เขาได้รับผลกระทบแล้วเขานิ่งเฉยหรือเปล่า
0: อยู่กลางเมืองด้วยนะเนี่ยถนนศรีวราเนี่ย
1: ผมเห็นในคลิปอ่ะ
0: และอายุแค่36เองคุณจะเสียใจในนักหนา
1: คงมีอะไรผิดปกติอยู่อ
0: ะ
1: ไม่ใช่หมายถึงว่าสติไม่ดีนะคงจะการเลี้ยง
0: ตัวสั่นร้องไห้ตลอดเวลาอ้างว่าเพิ่งถูกภรรยาโทรบอกเลิกทางโทรศัพท์เลยตั้งสติไม่อยู่และควบคุมตัวเองไม่ได้ปรากฏคนแถวนั้นซึ่งอยู่ในฐานะที่ยังยากจนอยู่อะค่ะก็เลยต้องไปปลอบใจค่ะ อันนี้เดี๋ยวเติมเองนะ เป็นไรเดอร์บ้างอะไรบ้าง
1: เอา
0: อยู่ในฐานะหาเช้ากินข้าวอยู
1: ่เอาคนนั้นมาช่วยปลอบใจหน่อยดีกว่า ที่ว่าเมียขี่มอเตอร์ไซค์มาดักกำลังจะพาผู้หญิงอีกคนหนึ่งเข้าโรงแรมแล้วก็โกรธอ่ะ
0: เอ้ยยังไม่รู้เลยเรื่องนี้สนุกจังเด็กพอดเรื่องชาติหางจะดี
1: เมียหลวงเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ตามมาเลยแล้วกำลังจะเลี้ยวเข้ามา
0: ขับมาจากไหนขับมาจากสะกดรอยมา
1: แล้วก
0: ็รู้ว่าไอ้เสียเนี่ยเดี๋ยวจะต้องพาเด็กซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปที่ไหนสักแห่งหนึ่ง
1: ไปแม่นั่นเลยจะเข้าไอ้นั่นแล้วม่านรูดอะไรงี้แล้วก็เอามอไซค์มาดักข้างหน้า
0: พี่ไปสายคะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วค่ะม่านรูดค่ะเราเรียกมันว่ารีสอร์ทค
1: ่
0: ะ
1: ยังไงก็ได้รีสอร์ทโอเคครับขอไปผมคนตกยุคไปละเอาก็เนี่ยฮะอันนี้ลงจากรถเลยนะฮะโดดเตะภรรยาตามรายงานข่าวบอกว่าเพื่อเอาใจสาวที่พาเข้ามา
0: ค่ะ
1: เขาบรรยายไว้อย่างนั้น
0: แล้วภรรยาทำยังไงคะ
1: ภรรยาก็โดด
0: สวนเล
1: ยไม่ก็เห็นรถล้มเลยมั้งเข้าใจว่างั้นนะไม่รู้ความคืบหน้าเป็นยังไงผมก็ไม่ได้ไปติดตามแต่ว่าผมแนะนำว่าเอาคนนี้ไปช่วยปลอบใจคนนั้นหน่อยผมว่ามันก็บ้าเลยผิดปกติอยู่ไม่แพ้กันนะถ้ามันขับรถหนีหรือว่าอะไรเนี่ยผมยังพอกระดักผมเข้าใจได้นี่ลงจากรถมา
0: เตะเมียเลย
1: มีคลิปอยู่เลยเตะไปที่นั่งกำลังซ้อนอยู่มอเตอร์ไซค์อยู
0: ่แล้วพี่ไพศาลได้กลับไปดูไอ้รายการหนกระแสเสียไม้กับนางงามไหมฮะ
1: ดูเลยไม่ดูนางงามไอ้อย่างนี้ที่ว่าเป็นนางงามสายเขียวอะไรเงี้ยป่ะที่เขาเรียก
0: ใช่
1: เขาเรียกนางงามสายเขียว
0: ใช่ค่ะไปดูสิคะสนุก
1: นางงามสายเขียวหมายถึงยังไง
0: แกเป็นนางงามมิสกัญชาประเทศไทยมีมิสกัญชา
1: แล้วนะคะที่เรียกสายเขียวนะโอเค
0: แล้วแกก็ประกวดนางงามเสร็จแกก็โทรไปถามพี่เป็นสปอนเซอร์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นมัดจำ1,000พอแกลงจากเวทีแกก็ไปขอบคุณสปอนเซอร์แกสปอนเซอร์ก็เติมให้อีก20,000แล้วก็นั่งสูบกัญชากินเหล้าด้วยกันแล้วก็ว่ากันไป
1: อ๋อแสดงว่าเขามีสังคมอะไรเขาอยู่ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: มันเป็นกลุ่มอะไรเขาอยู
0: ่ค่ะนะ
1: ครับ
0: เออมีคนแสดงความเห็นมาเยอะเลยโอ้โหเราอุตส่าห์พูดเรื่องงบประมงงบประมาณไม่มีความ
1: เห็นเลยทำไมเรื่องอะไร
0: พอพูดเรื่อง
1: ภรรยาเหรอ
0: เรื่องหมอนี่พอภรรยาบอกเลิกแล้วขับรถชนนี่ความเห็นมาเพียบเลยค่ะเนี่ยก็คุณอานกล่าวถึงตำรวจชานเมืองผมไม่ใช้คำว่าภูธรนะโอเคแล้วก็คนพิการอายุยืนนะจากประสบการณ์คุณทวีพรบอกที่ว่าไปตัดงบคนพิการเขาจาก13 ล้านเหลือ 1 ล้านอ่ะแล้วก็

0: คุณนิตินายบตม.ก็มีนี่ดันมาชนรถชาวบ้านให้เดือดร้อนเออเป็นคำแนะนำที่ดีนะนิติคุณสันบอกว่าทรงนี้เดินล้มตอนเด็กและแม่ก็ตีพื้นนี่เนี่ยทำลูกฉัน
1: เอาอกเอาใจมาใช่ไหม
0: คุณมีศักดิ์บอกว่าสงสัยเพราะแกมีนิสัยอย่างนี้แหละภรรยาถึงได้บอกเลิกแล้วก็มีเหตุผลแล้วก็ต้องมี EQ ที่พร้อมใช่ไหมถึงจะมีลูกได้ส่วนคุณวิทย์บอกว่าถ้าเป็นผมภรรยามาขอเลิกเนี่ยแถมข้าวสารคุณวิทย์เดี๋ยว
1: อันนี้อย่าเชื่อไปโฆษณาอะไรมาก
0: ไม่เดี๋ยวขอไลน์ภรรยาคุณหน่อยเดี๋ยวจะได้ส่งข้อความนี้ไปบอก
1: นั่นน่ะสิอันนี้เอาพูดให้สนุกอะพูดให้สนุกมากกว่านะ
0: ค่ะคุณคนฟังข่าวบอกคำที่ไพศาลไปคุณอันจะเรียกยังไงก็ได้แล้วแต่จะดูไม่โลนักเรียกว่ารีสอร์ทไม่ใช่ในความเป็นจริงคือมันแทบไม่มีแล้วด้วยค่ะพี่ไพศาลโรงแรมม่านรูดน่ะเขาเปลี่ยนเป็นรีสอร์ทเพราะว่าพวกตระกูลที่เขาทำม่านรูดเขาก็เปลี่ยนไปเป็นโรงแรมแล้วก็จะมีเครือเขาอีกต่างหากแหละนะคะคุณนิตินายบอกว่าถ้าเตะภรรยาขนาดนี้อ๋ออยากจะให้พรรคประชาชนมีแอคชั่นหน่อยทำร้ายผู้หญิงค่ะทำร้ายผู้หญิงส่วนคุณเกษตรก็
1: จะเน็บไปถึงอดีตหัวหน้าพรรคก็เลยนะ เน็บไปไกลเลย
0: นิตี้พี่อ่ะตาม Facebook เขาตาม IG เขาอยู่นะที่เขาไปอเมริกานะแล้วก็ตาม IG ของไอ้น้องผู้หญิงที่เป็นแฟนเขาด้วยอุ้ยแฮปปี้กันเขาบินไปหากันสองรอบสามรอบแล้วนะพี่ดูอยู่
1: ครับ
0: ค่ะอิจฉาค่ะไม่มีอะไรเห็นคนก็มีความสุขก็อิจฉาที่หน่อยพี่ไปสารตามบ้างไหมคะพวกไอจีของคุณพิธาอะไรเงี้ย
1: ไม่ได้ตาม
0: หรอคะ
1: น่าจะตามในน่าจะมีตามในทวิตเตอร์บ้างอะไรบ้างแต่ทวิตเตอร์ตอนหลังมันพอไม่จ่ายตังค์มันก็ไม่ค่อยจะปล่อยนู่นนี่อะไรมามันก็จะบังคับให้เราจ่ายตังค์เพราะว่าอีลอนมัสก์ค่อนข้างจะงกหน่อย
0: งกใช่ไหมคะมาดูเรื่องอื่นกัน
1: ก็คุณสุรพงษ์ภัยสิทธิ์พัฒนพงษ์เขาโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นะแถลงตัวเลขส่งออกแล้วก็ยอดขายรถยนต์เดือนพฤษภาคมปรากฏว่ามันเป็นช่วงที่พิษสงครามตะวันออกกลางมันเริ่มออกฤทธิ์นะฮะก็ทำให้ฉุดส่งออกรถเดือนพฤษภาคมของประเทศไทยลดลง 26.69% ครับการผลิตรถก็เลยวูบลง 17.94 แต่ยังดีครับยอดขายรถยนต์ในประเทศโตขึ้น 10.6 เพราะว่าคนเนี่ยฮิตซื้อรถ EV หนีราคาน้ำมันแพงกันเนี่ยก็ปรากฏว่าคุณสุรพงษ์ไพศิษฐ์พนาพงษ์ก็แถลงล่าสุดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเดือนพฤษภาคม69จำนวนรถยนต์ที่ผลิตมีทั้งสิ้นเนี่ย 114,214 คันลดลงจากเดือนพฤษภานะ68เยียร์ออนเยียร์เทียบกับเยียร์ออนเยียร์นะ 17.94% เนื่องจากผลิตส่งออกรถยนต์นั่งและรถกระบะลดลงร้อยละ 26.66 และ 38.79 ตามลำดับส่งผลให้ผลิตเพื่อส่งออกลดลงร้อยละ 36.20 แม้ว่าผลิตเพื่อขายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.78 ก็ตามส่งผลให้ยอดผลิตรวมลดลงร้อยละ 17.94 เป็นครั้งแรกที่ผลิตเพื่อขายในประเทศมากกว่าผลิตเพื่อส่งออกเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางซึ่งเป็นตลาดหลักอันดับ3ของการส่งออกรถยนต์ของประเทศไทยในปีที่ปี68เนี่ยเราส่งไปตะวันออกกลางถึง 200,000 กับอีก1คันนะมีสัดส่วนเป็นร้อยละ21ของยอดส่งออกทั้งหมดของปี68ส่วนจำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในมกราถึงพฤษภาก็ 587,759 คันลดลงจากช่วงเดียวกันเมื่อปี68เนี่ย 1.13% ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะสำหรับการผลิตเพื่อส่งออกเดือนพฤษภา69ผลิตได้ 50,000

0: 5,694 คันเท่ากับ 48.76% ของยอดการผลิตทั้งหมดลดลงจากเดือนพฤษภาคม68 36.20นะฮะส่วนการจำหน่ายในประเทศที่ผลิตได้ 58,520 คันเท่ากับ51.28%ของยอดการผลิตทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากพฤษภา68 12.78% และถ้านับตั้งแต่มกราถึงพฤษภา69นะครับผลิตได้ 215,460 คันเท่ากับ36.66%ของยอดการผลิตทั้งหมดนะก็เพิ่มขึ้น 5.41% เมื่อเทียบกับปี68
1: พี่วิสารคะพี่วิสารเห็นข่าวนักบินร่างนักบินสหรัฐที่สูญหายไป80ปีได้กลับบ้านไหมคะ
0: ที่เขาไปค้นที่ไหนลำปางหรือลำพูนเลย
1: ที่ลำปางชื่อว่า เขาเป็นร้อยโทแฟรงคินแมคคินนี่ประเด็นก็คือว่าเขาเนี่ยสูญหายไปจากการขับเครื่องบินในสมัยสงครามโลกเนี่ยมาจากยูนานนะคะพี่แล้วก็พบว่ามาตกแถวแถวลำปางหลังจากนั้นก็มีการหากันมาทั้งหมดเป็นเวลา80ปีล่าสุด Facebook ของ US Embassy Bangkok ได้โพสต์ภาพและข้อความว่าทำตามสัญญาอันทรงเกียรติของอเมริกาว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาชาวอเมริกันและชาวไทยได้ร่วมกันจนค้นพบร่างของนักบินที่สูญหายไปในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเครื่องบินตกในลำปาง80กว่าปีที่แล้วเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะประกาศว่าสำนักงานค้นหาเฉลยและผู้สูญหายของกระทรวงกลาโหมได้พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของร่างดังกล่าวอย่างเป็นทางการแล้วว่าเป็นร้อยโทแฟรงคินแมคคินนี่หลังจากคลุมเครือมา80ปีในที่สุดร้อยโทแมคคินนี่ก็ได้เวลาหวนคืนสู่ครอบครัวแล้วค่ะเขาก็ขอบคุณรัฐบาลไทยขอบคุณเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นลำปางแล้วก็นักโบราณคดีรวมถึงนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะที่ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับทางทีมของสหรัฐแล้วก็ทีมจากมหาวิทยาลัย UCLA ด้วยค่ะที่พาร้อยโทแมคเคนนี่กลับสู่บ้านและครอบครัวอาสาสมัครชาวไทยและชาวอเมริกันดำเนินการค้นหาท่ามกลางโคลนตมในสภาพภูมิประเทศที่ยากลำบากเป็นเวลาหลายเดือนความทุ่มเทความเชี่ยวชาญความช่วยเหลืออย่างไม่ย่อท้อก็นำความสงบสุขมาสู่ครอบครัวของแมคเคนนี่ที่เฝ้ารอคอยมาเป็นเวลา80ปีแล้วร่างนี่ก็ถูกส่งกลับไปสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ที่หาไม่พบเดิมเพราะสภาพป่า
1: เป็นป่า
0: ก็อันนี้ก็คงจะเป็นผลพวงมาจากสภาพป่าที่ลดลงนะเลยทำให้ท้ายที่สุดแล้วมันก็สามารถจะเข้าไปค้นหาได้สะดวกขึ้น
1: เขาสงสัยนะคะว่าเขามาจุดได้ยังไงอะคะ
0: ที่เขาคงมีจุดที่วิทยุสื่อสารครั้งสุดท้ายเขาจะมีการคำนวณแล้วก็ตีพื้นที่ไว้แต่อาจจะกว้างมากแล้วก็ในยุคสมัยที่ผ่านมาเนี่ยการเข้าไปสำรวจคงมีความยากลำบากแต่ตอนหลังๆเนี่ยเนื่องจากว่าทางภาคเหนือของเราเนี่ยสภาพป่ามันสูญเสียไปมากมันก็การเข้าถึงก็มากขึ้นผมคิดว่าสุขตรงนี้น่าจะมีส่วน
1: ค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีของกองทัพอากาศอเมริกันแล้วก็ครอบครัวชาวอเมริกันแต่ถ้าด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้มันก็เป็นผลพวงมาจากสภาพป่าที่มันเสียหายไปนะ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์19:30 นนะครับมหานครรอบทิพย์มาแล้วนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับอีกหนึ่งรอบนะครับอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมง

0: ทั่วประเทศเลย
1: ที่รับสัญญาณ100ท่านด้วยนะคะ
0: ที่ Facebook แล้วก็จากทั่วประเทศเลยนะครับพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะอุบลราชธานีนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับที่ยังอยู่กันตั้งแต่ช่วงแรกเป็นต้นมานะครับ
1: คุณเกษมคุณอเมซอนนะคะคุณจุ๊บแจง
0: ครับพี่สุทธิการสวัสดีนะครับพี่นงรักสวัสดีนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เสียด้งนะครับพี่อเมซอนบอกว่าเสียด้งเจ๊จัน
1: เจ๊จัน
0: ชลบุรีห่างหายฝนมีแต่เมฆดำๆฟ้าแลบใกล้ๆคาดว่าจะมาดึกๆเจ๊จัน
1: เจ๊จัน
0: เจ๊จันแรมนะที่เขาเรียกเจ๊จัน
1: เอาที่สบายใจเลยค่ะ
0: ดีนะครับแบบนี้ต้องยึดเครื่องบินด้วยหรือเปล่าครับเพราะว่าเป็นพาหนะในการทำผิดเป็นการกระทำส่วนตัวนะเขาว่าอย่างนั้นนะพี่จรูนนะนะครับยึดคงไม่ได้เนาะมาอีก10อันดับข่าวกันต่อนะครับเริ่มกันเลย
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: เนี่ยเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเนี่ยปลาหมอคางดำเนี่ยเขาเจริญเยอะมากเลย
0: เขาบอกน่ากลัวปลาหมอคางดำ
1: มันมีเยอะมากเลยไงที่สมุทรสงครามอ่ะ
0: ปลากระป๋องเขาไปทำแล้วไม่ใช่เหรอ
1: นี่เขามาทำแฮมเบอร์เกอร์อ่ะทำแฮมเบอร์เกอร์
0: แฮมเบอร์เกอร
1: ์ในโครงการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้ติดยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2569นะคะที่อบต.ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองที่สมุทรสงครามเนี่ยนะคะวันทางนายเจษดายานประภาสิรินายกอบจ.สมุทรสงครามบอกว่าการอบรมในโครงการนี้นะคะจะเป็นการอบรมอาชีพให้ผู้ฟื้นฟูเพื่อให้คนที่แบบเข้ามาบำบัดแล้วได้ออกไปอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกตินะคะวันนี้ก็เลยมีการที่จะอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการนะคะและเขาบอกว่าผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยไฮไลท์ในการอบรมครั้งนี้เขาบอกว่าเป็นการฝึกทำแฮมเบอร์เกอร์จากปลาหมอคางดำเป็นการนำเอเลี่ยนสปีชีที่กำลังแพร่ระบาดหนักเลยนะในพื้นที่สมุทรสงครามเนี่ยมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าขั้นตอนเริ่มแรกเนี่ยเขาบอกว่านำปลาหมอคางดำเนี่ยมาแล่เอาเฉพาะเนื้อมันนะแล้วก็ปั่นรวมกับส่วนผสมที่กำหนดคลุกเคล้ากับเกล็ดขนมปังแล้วก็นำไปทอดด้วยไฟอ่อนจนเหลืองกรอบน่ากินเลยนะคะจากนั้นเนี่ยก็ไปวางในขนมปังวางมีผักสดมีขนมปังแล้วก็วางทับเนื้อปลาหมอคางดำทอดราดซอสมะเขือเทศแล้วก็ปิดท้ายด้วยขนมปังอีกแผ่นหนึ่งกลายเป็นแฮมเบอร์เกอร์อร่อยเลยเขาบอกกิจกรรมนี้คนที่เข้าร่วมในคึกคักมากเลยนะคะทางด้านของนายกอบจ.สมุทรสงครามบอกว่าทางอบจ.สมุทรสงครามเนี่ยว่าเห็นความสำคัญในการป้องกันยาเสพติดนะคะก็เลยได้ร่วมลงนาม MOU กับภาคีเครือข่ายฝ่ายปกครองเพื่อจะนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดนะคะแล้วก็นโยบายนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยให้คนที่บำบัดเสร็จแล้วออกไปเนี่ยก็ได้จะได้ไม่มีเวลาว่างไปสู่วงจรยาเสพติดอีกนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการทำเป็นการนำปลาหมอคางดำซึ่งมีอยู่เยอะนะสมุนในสงครามเนี่ยมาแปรรูปให้เป็นของน่ากินบางทีเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเอามาทำอะไรได้บ้างดูน่ากินเหมือนกันนะดง
0: ก็ถ้าทำมาเบอร์เกอร์แบบนี้เนี่ยโอ้ดูไม่ออกเหมือนทอดมันกุ้งอะ
1: เหมือนทอดมันกุ้ง
0: นะเหมือนทอดมันกุ้งชุบแป้งมาแล้วอะ
1: มีเกล็ดขนมปัง
0: คือได้กินอย่างนี้ก็กิน
1: เราไม่รู้หรอกเรากินไปแล้วเนี่ยรู้ว่าเป็นเนื้อปลาหมอคางดำหรอก
0: ถ้าทางจังหวัดเชิญไปให้เราไปกินแล้วฟรีเราก็ไป
1: นี่แฮมเบอร์เกอร์ปลาหมอคางดำ
0: ฟรีนะต้องฟรีนะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: อ่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่นะครับเขาเจ้าหน้าที่ที่แก่งกระจานนะนะเขากำลังลุ้นให้เป
1: ็น
0: เป็นจระเข้สายพันธุ์ไทยแท้คือเขาไปจับจระเข้มาได้ตัวหนึ่งตอนนี้น
1: ะ
0: ครับมันหลุดออกมานะฮะจับมาเสร็จตอนนี้ส่งตรวจทันทีตรวจเขาบอกว่ารูปร่างมันเนี่ยเหมือนมากนะครับคือตรวจเอามันไปตรวจ DNA เพื่อหาสายพันธุ์ว่าเป็นจระเข้พันธุ์ไทยแท้เลยหรือเปล่านะฮะน่าจะพลัดหลงมานะครับก็ตอนนี้หลังจากที่จับจระเข้ตัวนี้ได้นะครับนะฮะเจ้าหน้าที่ทางอุทยานเนี่ยนะฮะเขาก็เก็บจระเข้ดีไว้นะชาวบ้านเนี่ยไปเจออยู่ในสระน้ำที่ท่ายางบ้านพี่กวดเลยนะครับ
1: เจอที่ไหนนะสระน้ำที่ท่ายางเหรอ
0: สระน้ำริมถนนสาย2เคยผ่านไปไหม
1: ผ่านสาย2
0: น่าจะไปวันที่จระเข้ขึ้นมานะ
1: คุณรู้ว่ามันมีอยู่ในคลองสาย2

0: ว้า
1: ตัวยาวเหมือนกันนะเป็นเมตรเหมือนกันนะเป็นเมตรเหมือนกันนะฮะเจ้าหน้าที่เขาจับทีนี้ตอนนี้เขากำลังตัดครีบมันนะครับเขาบอกว่าตัดตรงตำแหน่งครีบตัดไปตรวจ DNA นะครีบเนี่ยตำแหน่งที่7นะครับเพื่อไปตรวจตัวมันเนี่ยหนัก20กิโลยาว173เซนนะฮะถ้าเป็นจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทยแท้จริงๆเดี๋ยวจะรีบเอาไปปล่อยที่แก่งกระจานนะฮะเขาบอกว่ามันใกล้สูญพันธุ์แล้วนะปัจจุบันเนี่ยใกล้จะสูญพันธุ์ถือว่าเป็นวิกฤตสำหรับจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยแท้เนี่ยโหถ้าเจอเนี่ยนักอนุรักษ์นี่แบบคงดีใจมากนะฮะแล้วก็จะปล่อยมันคืนสู่ธรรมชาติเผื่อว่ามันจะนะไปเจอหรือไปผสมพันธุ์นะครับก่อนที่มันจะหายไปอ่ะมันเป็นจระเข้สายพันธุ์ไทยแท้ซึ่ง
0: มัน
1: บ้านเราจะหมดแล้วพี
0: ่
1: นะครับเขาจะหมด
0: ตอนอนุรักษ์ไว้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: เมื่อวานเราพูดถึงว่าฟาริดากับตินติงเขาไปออกโหนกระแสแล้วก็จบลงด้วยดีทั้งคู่แฮปปี้ใช่ไหมแล้วก็มีบ้างไม่ไปบ่ายกันเวลาเขาจะลากันไปอย่างเงี้ยปรากฏว่าช่วงประมาณแบบบ่ายเย็นเนี่ยฟาริดาเจ็บท้องเราก็เฮ้ยเขาเป็นอะไรอ่ะเขาปวดแล้วก็มีปรากฏว่ามีเลือดออกที่ช่องคลอดด้วยก็เลยคนใกล้ชิดก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลเลยนะคะ
1: ไปยืนเยอะไปหรือเปล่าไปเดินเยอะไปหรือเปล่าน
0: ั่นนะสิแต่ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วโดยผลอันตราซาวบอกว่าทั้งลูกทั้งแม่เนี่ยก็ปลอดภัยเลยนะคะนี่ตกลงเป็นอะไรคุณหมอบอกว่าอั้นปัสสาวะแล้วก็บอกไอ้ฟาริดาเนี่ยต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะห้ามอั้นปัสสาวะหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยรันปัสสาวะไม่ได้นะคนท้องอ่ะหลังจากออกโรงพยาบาลแล้วฟาริดาก็ยังไปทำงานเลยนะไปไลฟ์สดอ่ะขายสินค้ามีส่วนหรือเปล่านั่งไลฟ์สดนานๆแล้วก็ปวดฉีดแล้วไม่ลุกขึ้นอ่ะไม่ไปไม่ได้คนท้องเนี่ยเข้าห้องน้ำบ่อยนะตรงทีหลังก็ลุกไปเลยไลฟ์สดไม่เป็นไรหรอกเน
1: า
0: ะปวดก็เข้าก็อย่าอั้นเลยอุ๊ยแต่ว่าที่น่าสนใจคือเป็นไลฟ์สดเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยตอนหลังจากออกจากหาหมอแล้วเนี่ยเป็นไลฟ์สดอีกนะแค่20นาทีตรงทำยอดขายทะลุต้อง 500,000 บาทเลยอ่ะโอ้แฟนๆเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยต่อไปก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะถ้าคุณแม่คุณลูก
1: โอ้ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: ผู้ใหญ่บ้านพาลูกบ้านไปเล่นไฮโล
0: แม
1: ่แล้วแกแสบจริงๆนะฮะแล้วแกแจ้งจับชาวบ้านแทนทำไมอย่างนั้นล่ะนะครับชาวบ้านเลยไม่ไหวแล้วโอ้ยผู้ใหญ่คนนี้นะฮะไปร้องศูนย์ดำรงธรรมที่บุรีรัมย์ครับเพื่อเอาผิดผู้ใหญ่บ้านตั้งวงเล่นไฮโลนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับไม่รู้ว่าตัวแกเสียหรือไงนะแกถึงไปแจ้งจับชาวบ้านอ่ะเล่นพนันที่ไฮโลในงานศพโอ้ทราบมาว่าเป็นวิถีชีวิตของผู้คนเลยนะตามงานศพเนี่ยเขาตั้งวงกันใช่ไหม
0: ค่ะ
1: บางคนจะอยู่กันถึงเช้ามืดนะครับโอ้พระสวดเสร็จไม่กลับกันนะฮะโอ้มาเล่นไฮโลกันนะครับก็ชาวบ้านในตำบลลำดวนอำเภอกระสังครับจังหวัดบุรีรัมย์บุกมาร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดนะครับขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลลำดวนนี่แหละนะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเป็นเจ้ามือเลยพาลูกบ้านเนี่ยตั้งวงเล่นไฮโลแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายนะทั้งที่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ต้องถือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะพี่นะนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังประกาศเสียงตามสายว่าเป็นหมู่บ้านสีขาวปลอดการพนันชาวบ้านบอกโอ้ยกล้าพูดได้ยังไงตัวเองเนี่ยแหละเป็นคนพาไปเล่นเป็นคนตั้งบ่อนไฮโลเล็กย่อมขึ้นมานะฮะชาวบ้านก็เอาคลิปหลักฐานเนี่ยนะครับไปร้องก็บอกว่าเคยไปร้องระดับที่อำเภอมาแล้วนะศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกระสังอ่ะตั้งแต่11พฤษภาคมผ่านมา2เดือนเรื่องเงียบวันนี้ขอมาจังหวัดเลยครับบุกมาที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะฮะชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมาก็เล่นกันสนุกตาละ5บาท10บาทบางครั้งก็ไปเล่นตามงานศพบ้างจู่ๆผู้ใหญ่บ้านคนนี้แจ้งตำรวจให้มาจับชาวบ้านก็เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายหลังจากนั้นก็เลิกเล่นนะฮะผู้ใหญ่บ้านประกาศเครื่องขยายเสียงของหมู่บ้านว่าเป็นหมู่บ้านปลอดการพนันแหมแต่ตัวเองเนี่ยแหละเป็นคนฝ่าฝืนเป็นคนพาลูกบ้านไปเล่นพนันเองแล้วจะมาทำเป็นเนียนนะครับนี่นะแกบอกว่าอย่างนี้เอาไว้ไม่ได้นี่เหมือนชาวบ้านก็เขาก็แค้นเหมือนกันนะเพ ราะว่าสิ่งที่เขาอยากก็คือให้ปลดผู้ใหญ่บ้านคนนี้ออกจากตำแหน่งไปซะ

0: ู้ใหญ่บ้านมีเงินเดือน 15,000 นะพี่มีเงินเดือนนะเออ
1: แต่บางทีเราพวกหมู่บ้านสีคงสีขาวเนี่ยใครเป็นคนเป็นคนตรวจแบบว่าเป็นคนเช็คเป็นคนให
0: ้แกไปแจ้งตำรวจมาให้เกิดความวุ่นวายทำไมในเมื่อถ้าตัวเองเป็นคนพาลูกบ้านไปเล่นเนาะเออนะครับเดี๋ยวรอฟังความอีกข้างนึงจากทางผู้ใหญ่บ้านแล้วกันนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: เนี่ยที่เขาบอกว่าออสเตรเลียเข้มนะคะเขาบอกวันนี้มันมีการเปิดเผยออกมาอย่างนี้ว่าเจ้าที่ออสเตรเลียเนี่ยจับกลุ่มชาวฝรั่งเศสอายุ37ปีถูกกล่าวหาว่าลักลอบนำเข้ายาเสพติดที่อยู่ภายใต้การควบคุมซ่อนอยู่ในที่ไหนรู้มะในขวดครีมอาบน้ำขณะเดินทางจากไทยไปออสเตรเลีย
0: เดินทางจากไทยเป็นผู้หญิงฝรั่งเศสแต่ว่าบินจากไทยไป
1: ก็เอาไอ้ขวดเนี้ยแล้วมันหลุดไปจากไทยอ่ะอยู่ใน
0: คลิปมาใส่สารอะไรในไทย
1: แต่ว
0: ่
1: าคล
0: ิ
1: ปแบบคลิปอาบน้ำคลิปแบบนั้นคงไม่ได้ช่วงคงหลบไปใต้ท้องแน่เลยเนาะเพราะว่าถ้าเกิดไปอยู่ในช่วงของการเดินเข้าเนี่ยมันต้องผ่ามันต้องเลยร้อยมิลลิกรัมอ่ะร้อยอะไรสักอย่างเนี่ยร้อยมิลลิกรัมนะคะ
0: ใช
1: ่เขาบอกเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่29พฤษภาคมเนี่ยผู้ต้องขังถูกเจ้าหน้าที่กองกำลังพิทักษ์ชายแดนออสเตรเลียเนี่ยสกัดตรวจค้นที่สนามบินนานาชาติเพิร์ธนะคะหลังเดินทางมาจากประเทศไทยระหว่างตรวจสัมภาระในเจ้าที่พบภาชนะขนาดเล็กติดฉลาก body wash นะคะก็คือครีมอาบน้ำนี่แหละภายในบรรจุของเหลวซึ่งผลตรวจยืนยันว่าเป็นสารบิวเทนไดออลนะคะปริมาณประมาณ50กรัมซึ่งจัดเป็นสารควบคุมตามกฎหมายชายแดนออสเตรเลียนะคะนอกจากนี้เนี่ยเจ้าที่ก็ได้ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาพบหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการซุกซ่อนยาเสพติดในร่างกายก่อนที่ภายหลังจะมีการตรวจและพบแล้วก็ยึดของกลางเพิ่มอีกนะคะเป็นยาเมทแทลอยด์จำนวน40เม็ดค่ะทางตำรวจของออสเตรเลียเนี่ยบอกว่าผู้หญิงคนนี้ถูกตั้งข้อหานำเข้ายาเสพติดในเชิงพาณิชย์นะคะมีโทษสูงสุดจำคุก25ปีและคดีถูกส่งเข้ากระบวนการพิจารณาของศาลแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยทางกองกำลังพิทักษ์ชายแดนนะคะก็บอกว่าตอนนี้ก็ยังคงเข้มงวดในการตรวจสอบผู้โดยสารขาเข้าเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าสารเสพติดผ่านสนามบินพร้อมเตือนว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงแล้วก็จะถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะถ้าเกิดเจอเขาบอกว่าไอสารบิวเทนไดออลเนี่ยเป็นสารเคมีอันตรายที่สามารถเปลี่ยนเป็นสารกดประสาทรุนแรงในร่างกายจัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดควบคุมระดับเดียวกับเฮโรอีนเลยนะโคเคนด้วยแล้วก็ยาบ้าถือว่านำเข้าไม่ได้ผิดกฎหมาย25นี่ก็เหมือนโทษของแอร์สาวนี่ก็ประมาณเนี้ย
0: 25ปี
1: แต่ต้องดูก่อนนะไม่แน่ใจเหมือนกันเขาจะประสานกันยังไงถ้าเกิดว่าหิ้วอย่างเดียวก็มีการถกเถียงกันอยู่ว่าถ้าเกิดหิ้วแล้วไม่การสืบสวนแล้วไม่รู้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะโทษยังไง
0: ม
1: ันจะโทษแค่ไหน
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: ไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้

0: ทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
2: หานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: มหานครรอบทิศอันดับ5
5: อันดับ5นะครับพาไปดูชีวิตของคุณลุงนะครับคุณลุงเนี่ยแกอายุเท่าไหร่เนี่ยนะฮะในข่าวนี้ไม่ได้บอกอายุนะครับแต่ว่าคุณลุงเนี่ยอยู่ที่นครราชสีมาคือแกกำลังจะปีนสะพานลอยแล้วก็กระโดดลงมานะครับพลเมืองดีเห็นก็เลยพยายามเกลี้ยกล่อมแจ้งตำรวจมาช่วยถามไปถามมาแกบอกว่าแกโดนโกงเงินไปแสนหนึ่งนะครับภูมิกับสภ.เมืองนครราชสีมานะครับนะก็สั่งการนะครับให้ลูกน้องไปใช้หลักจิตวิทยาใช้ยุทธวิธีในการเกลี้ยกล่อมจนกระทั่งในที่สุดสำเร็จครับนะฮะคุณลุงยอมลงมาจากสะพานลอยนะหน้าโรงเรียนสุรนารีแล้วก็โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาโอ้โหท่ามกลางฝนตกท่ามกลางการลุ้นของชาวบ้านว่าอย่าโดดนะอย่าโดดนะถามไปถามมาคุณลุงเนี่ยเป็นชาวอำเภอโชคชัยครับที่โคราชเนี่ยแหละฮะบอกว่าโดนหลอกเงินไปแสนหนึ่งยังไม่สามารถที่จะตามเงินคืนมาได้หมดหวังท้อแท้กับชีวิตเงินที่ลุงเก็บมาทั้งหมดนะครับศูนย์ไปกับการโดนหลอกในครั้งนี
6: ้
5: นะฮะก็เลยตั้งใจจะมาจบชีวิตลงเพื่อสะท้อนว่าชีวิตคนเราทำไมถึงมาเอารัดเอาเปรียบกันแบบนี้อันนี้คุณลุงบอกนะนะครับน่าจะโดน call center นะฮะหลอกเงินไป
6: ว่าจะหามาได้นะแสนเป็นแสนของบางคนเนี่ยก็ถือเป็นเงินจำนวนมหาศาลเลยนะ
5: ตอนเนี้ยตำรวจเลยไม่ปล่อยนะครับให้เจ้าหน้าที่มาเยียวยาในเรื่องของสภาพจิตใจดูแลอย่างใกล้ชิดนะแล้วก็รับปากนะครับว่าจะพยายามอย่างเต็มที่ในการติดตามเงินของคุณลุงกลับคืนมาให้ได
6: ้ค่ะ
5: ขอให้คุณลุงมีหวังนะครับก
6: ็มีคน
5: เป็นช่วยเราอาจจะพูดง่ายแล้วว่าเงินทองมันของนอกกายนะ
6: ไม่ได้บางคน
5: มันก็แต่ก็อยากให้คุณลุงแบบมีกำลังใจอ่ะ
6: อยากคิดสั้น
5: โอ้ชีวิตเรามันมีค่านะครับชีวิตเรามีค่า
6: ถ้าอยู่อาจจะทำได้มากกว่า 100,000 คิดอย่างเงี้ย
5: ก็ถือว่ามันเป็นเคราะห์ของเราไปนะครับเดี๋ยวคนบอกเอาพูดง่ายนะไม่ใช่
6: เราไม่โดนกับตัวเองไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย
5: ครับโอ้ขอเป็นกำลังใจให้จริงคุณลุงสู้ๆครับนะครับ
6: แล้วก็ต่อไปเงินเนี่ยอย่าไปเชื่อใครง่ายอย่าให้ใครง่าย
5: โอ้มันพูดยากพี่มัน
6: พูดยาก
5: วันนี้มันสารพันวิธีหลอกเราอะนะครับถือว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมแล้วกันครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ4
6: ตอนนี้ที่สภาผู้แทนราษฎรมีการประชุมในเรื่องของพิจารณาเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,170นะคราวนี้ก็มาถึงคิวของทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยวันนี้น่ะมีประเด็นน่าสนใจที่คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยพูดถึงงบประมาณของกระทรวงที่ได้รับจัดสรร 15,000 ล้านบาทเนี่ยนะคะก็บอกว่าทั้ง 15,000 ล้านบาทเนี่ยจะเอาไปแก้ปัญหาในเรื่องของการก่อสร้างสนามกีฬาไม่ว่าจะเป็นสนามที่ถูกปล่อยทิ้งร้างไว้สนามที่สร้างแล้วยังไม่เสร็จเนี่ยเขาจะต้องแก้ไขในยุคนี้แหละนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาบางคนบอกเอ๊ะจ่ายไปแล้วเนี่ยทำไมเงินมันค้างจ่ายเลยเงินรางวัลก็ไม่ถึงมือนักกีฬาไปลงไม่เรียกเคยมีข่าวนี้อยู่ใช่ไหมล่ะข้อสงสัยเรื่องเงินค้างจ่ายนักกีฬาเรื่องไม่ลงไม่เลี้ยงเนี่ยนะคะทางคุณสุรศักดิ์พันจันทรวรกุลท่านเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยความต้องการของนักกีฬาเนี่ยขอรับเงินรางวัลเป็นรายเดือนตอนนี้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวก็เลยมีนโยบายบอกว่านักกีฬาต้องได้รับเงินรางวัล7วันภายหลังเสร็จสิ้นจากการแข่งขันเกิน7วันไม่ได้เด็ดขาดแล้วต้องโอนเงินเนี่ยตรงเข้าสู่บัญชีของนักกีฬาเลยจะไม่โอนเงิน

0: ไม่ผ่านสมาคมกีฬาแล้ว
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: โอนไปถึงตัวนักกีฬาหลังจากไปเข้าร่วมโปรแกรมทั้งเอเชียนอะไรพวกนี้พวกต่างๆแล้วได้รับรางวัลอ่ะหลังมาแล้วก็คือมันมีปัญหาร้องเรียนมาก่อนนั้นนี้ใช่ไหมล่ะก็เลยบอกว่าตอนนี้ต่อไปเนี้ยให้โอนตรงไปถึงตัวนักกีฬาเลยหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันรายการต่างๆมา7วันเนี่ยต้องโอนให้เสร็จเลยนะคะก็จะได้ทำให้ปัญหาได้รับเงินล่าช้าเนี่ยหมดไปนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็เริ่มนำร่องใน2รายการใหญ่แหละเช่นรายการเอเชียนบีชเกมแล้วก็กีฬาเยาวชนแห่งชาติเนี่ยก็ได้รับผลตอบรับไปอย่างดีเลยสามารถสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจของนักกีฬาได้ขออย่าให้มีอีกเลยนะว่าเอ้ยมีปัญหามันไม่ลงไปเลี้ยงอะไรเงี้ยเนาะเงินรางวงรางวัลช้าอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: เขาบอกว่านโยบายแบบนี้นักกีฬาชอบสมาคมไม่ค่อยชอบนะคมบางทีเขาก็ต้องบริหารจัดการงบอะไรของเขาอะไรเขาว่ากัน
0: นะจอดผ่านเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: นี่คุณดูถ้ำดิสวยไหม
0: สวยที่ไหนอ่ะ
1: เนี่ยสวยไหมดูถ้ำดินี่ธรรมชาติสร้างให้นะ
0: ไม่น่าใช่นะใช่หรอ
1: จริงจริงนี่ธรรมชาติสร้าง
0: ใครเป็นคนโพสอ่ะที่ไหนอ่ะ
1: ที่เชียงใหม่
0: หรอ
1: ผู้สื่อข่าวของเราส่งมาเลยวันพรุ่งนี้นะครับจะเปิดให้เที่ยวถ้ำหลวงแม่สาบที่เชียงใหม่นะฮะ
0: สวยสวยขอ
1: ปิดปรับปรุงมา3เดือนพรุ่งนี้จะเปิดเป็นวันแรกยกระดับเรื่องของความปลอดภัยความสะดวกสบายรองรับนักท่องเที่ยวไม่ต้องห่วงว่าหูยไปแล้วจะเป็นเหมือนถ้ำหลวงที่น้องๆหมูป่าเคยไปติดหรือเปล่าค่อนข้างเป็นถ้ำที่ใหญ่นะ
0: สี่ลูกสี
1: ่คือถ้าดูจากเราเดินแล้วเนี่ยตัวหลังคาตัวเพดานถ้ำอ่ะสูงมากนะแล้วก็รูปลักษณ์ข้างในเนี่ยคุณวังอยากให้ไปเสิร์ชหาดูจังเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะถ่ายแล้วก็ขึ้นเฟซให้ดูเล่นๆแล้วกันว่ามันสวยขนาดไหนว่านี่ประเทศไทยหรือนี่ให้ดูว่าเหมือนกับเมืองนอกเลยพี่กวยนี่ฮะดูรูปล่างของถ้ำ
0: เห็นไหมคะเห็นไหมคะ
1: เห็นอยู่นะเห็นอยู่นะอีกรูปนึงเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกรูปนึงนี่ดูความเป็นกำแพงถ้ำสิ
0: ปรับสีนะ
1: โอ้จิ้มสีนะ เต็มที่เลยฮะมันสวยอ่ะไม่สวยลองเสิร์ชหาดูนะครับถ้ำแม่สาบนะฮะที่เชียงใหม
0: ่เห็นต้องไปแน่
1: ข้างในเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4โถงนะครับ4โถงก็จะมีลักษณะความเป็นธรรมชาติแตกต่างกันพี่นะเป็นหินงอกหินย้อยเป็นผนังสีรุ้งผนังถ้ำแถบสีหรือว่าเรนโบว์วอลนะฮะเดินเข้าไปหน่อยก็จะเป็นปล่องเพดานถ้ำธรรมชาติเดินเข้าไปโถงที่3จะเป็นถ้ำมรกตนะครับถ้ำที่4เป็นถ้ำเพชรมันจะมีหินงอกหินย้อยวิ่งๆๆๆนะครับก็เขาเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับที่ชื่นชอบแนวธรรมชาตินะไปร่วมสัมผัสเสน่ห์ของถ้ำหลวงแม่สาบนะครับตั้งแต่พรุ่งนี้1กรกฎาคมเป็นต้นไปนะฮะไม่คิดลองเสิร์ชดู
0: อ
1: ยู่ที่อุทยานแห่งชาติขุนขาน
0: ถ้ำหลวงแม่สาบ
1: ถ้ำหลวงแม่สาบเนี่ยอยู่อำเภอเสมิงครับพี่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่
0: ถ้าพูดถึงเสมิงเนี่ยพี่จะนึกถึงอะไรวะสตรอเบอรี่ใช่ป่ะล่ะ
1: สตรอเบอรี่ที่เสมิงใช่ใช่เขไปเที่ยวแล้วก็ไปกินสตรอเบอรี่ได
0: ้
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: อ่ะมาดูการแก้ปัญหาเรื่องของที่ดินที่อุทยานแห่งชาติทับลานกันบ้างนะคะตอนนี้ก็ดูนะว่าจะทำได้จริงตามที่คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมบอกไว้ไหมว่าตอนนี้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและการบุกรุกพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติทับลานอย่างเร่งด่วนแล้วตอนนี้เขาตั้งคณะทำงานหลายชุดเลยนะคะมีทั้งหมดเจ้าหน้าที่ที่ออกสำรวจเนี่ย633นายเลยนะคะจะเร่งทำการตรวจพิสูจน์สิทธิ์ราษฎรที่ถือครองที่ดินเป็นรายแปลงเลยจะทำให้เสร็จภายใน6เดือนนะคะแล้วก็จะบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นและให้ถึงที่สุดกับนายทุนไปสร้างโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทแล้วก็มีคนอื่นๆที่ไปบุกรุกยึดถือครอบครองในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยไม่ชอบโดยกฎหมายนะคะในพื้นที่เนี่ยมีการใช้ประโยชน์2กลุ่มมีกลุ่ม2กลุ่ม3และกลุ่ม4ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะตอนนี้เนี่ยราษฎรในพื้นที่เนี่ยก็รอคอยมา50กว่าปีแล้วแหละนะคะขออยากจะมีที่ดินทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมายเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็มีการพิสูจน์ทราบนะคะพิสูจน์สิทธิ์เนี่ยเป็นอะไรแปลกไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดราษฎรไปทำกินเนี่ยก่อนที่จะมีประกาศเป็นเขตอุทยานก็จะต้องได้ที่เลยใช่ไหมคะส่วนพวกนายทุนไปทราบไปบุกรุกหลังจากเป็นอุทยานแล้วเนี่ยก็จะต้องถูกเอาที่

0: ที่กลับคืนมานะคะมาเพื่อฟื้นฟูรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะเรื่องนี้เนี่ยดูเหมือนว่าคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการจะเอาจริงเอาจังเลยนะเกาะติดเรื่องนี้ไม่ปล่อยเลยอ่ะเดี๋ยวรอดูนะว่าจะจบภายใน6เดือนหรือเปล่าพิสูจน์ทราบเป็นรายแปลงค่ะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: อันดับอะไรละอันดับอะไรละ1แล้วนี้โอ้โห
0: ถึง1
1: เอาวันพรุ่งนี้นะครับเงินในกระเป๋าเราจะกลับมาไทยช่วยไทยพลัส 6:00 น.เตรียมออกไปเติมเงินแล้วไปจับจ่ายใช้สอยกัน
0: พรุ่งนี้จะเข้ามาแล้ว
1: พรุ่งนี้1กรกฎาคมเงินนะในกระเป๋าตังค์เราจะมีกลับมาอีก 1,670 667บาทจะใช้กันได้ที่บุรีรัมย์เขาก็มีแม่ค้านะครับบอกว่าอย่างนี้โอ้โหยอดเดือนแรกเนี่ยมันเห็นได้ชัดนะขายผลไม้เนี่ยกำไรไม่รู้แหละแต่ยอดขายเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นเท่าตัวขายได้วันละหมื่นจากเมื่อก่อนเนี่ย 4-5,000 เพราะฉะนั้นอยากอย่างนี้ได้ไหมรัฐบาลมีไปเรื่อยๆได้ไหมโครงการนี
0: ้มีทุกเด
1: ือ
0: น
1: รัฐบาลยังจะกู้ยังถกกันเรื่องกู้อยู่นะ
0: ก็เขาพูดอยู่ว่าแบบปีนี้ไอ้งบเนี่ยปรากฏว่ามันกลายเป็นงบประจำงบใช้กู้อะไรเงี้ยแล้วงบลงทุนเหลือน้อยอ่ะ
1: ไม่รู้ล่ะนะครับความรู้สึกของพ่อค้าแม่ค้าบอกว่า1อยากให้มีไปเรื่อยๆ2เดือนละพันน้อยไปเดือนละ 2,000 เลยรัฐบาลจ๋าคนบุรีรัมย์นะนี่แม่ค้าบุรีรัมย์ฝากถึงรัฐบาลจากบุรีรัมย์ด้วยกันได้ไหม 2,000 เป็นตัวแทนให้พวกเราหน่อยเออนะครับแม่ค้าบอกอย่างนั้นอ่ะว่าขอเพิ่มเลยเพราะว่ามันเห็นได้ชัดว่ามันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจคนซื้อก็มีความสุขชีวิตเขาก็มีความสุขมีเลี้ยวมีแรงมีเงินไปทำอย่างอื่นคนขายของก็โอ้โหมันขายดีเหลือเกินอ่ะยอดขายวันละ 5,000 เป็นหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยไม่ใช่บุรีรัมย์นะแม่ค้าเมื่อกี้ข้างล่างนะครับพี่เมย์อยู่ตลาดแถวบ้านพี่ใช่ไหม
0: ตลาดมารวย
1: เขาขายกับข้าวอยู่อ่ะเขาก็บอกวันแรกที่ของเดือนที่แล้วนะแป๊บเดียวยอดขายหมื่นหนึ่งนี่เหมือนกันเลยเหมือนกับแม่ค้าผลไม้เลยแสดงว่ามันมีผลเพราะว่าคนซื้อกับข้าวถุงละ60จ่ายแค่24บาทคนก็หยิบใหญ่เลยสิเดิมซื้อ60เหลือ24งั้นจะเอา3ถุงในราคา60บาทเท่าเดิมเอออย่างเงี้ยก็ได้กินอิ่มมีความสุขกันขึ้นฝากรัฐบาลจากบุรีรัมย์ด้วยครับ
0: พรุ่งนี้เราจะรวยอย่างน้อยเนี่ยเงินใครอะไรนะเงินไม่รู้จะถูกหวยขอทุกคน
1: เช้ามีเงินเข้าแน่ๆแต่บ่ายเงินออกหรือเงินเข้าเพิ่มก็เดี๋ยวว่ากันบ่าย 4:00
0: ค่ะ
1: ขอให้รวยทุกท่านนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย

0: ลัว
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา 10:03 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายดนุชาสินทวานนท์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิ

0: ไทยพัฒนานำนายปราโมทย์ ปรปักขามนายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรมสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำเหน็จตกทอดเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตายและเงินช่วยเหลือชาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุขของนางสาวประยงนาควรังข้าราชการบำนาญสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์จังหวัดสมุทรสงครามนายแพทย์สุชินวรชิตชวงศ์ประธานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งราชวิทยาลัยพยาธิแห่งประเทศไทยเวลา 14:04 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1/2569เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาตลอดจนพิจารณาแนวทางการดำเนินงานพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2569และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2570มูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นปี2534เพื่อมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในการเฉลิมฉลองการครบรอบ100ปีแห่งวันพระราชสมภพวันที่1มกราคม2535มอบแก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและลัทธิทางการเมืองที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติทางด้านการแพทย์1รางวัลและทางด้านการสาธารณสุข1รางวัลเป็นประจำทุกปีตลอดมาผู้รับรางวัลจะได้รับประกาศนียบัตรเหรียญรางวัลและเงินรางวัลรางวัลละ 100,000 เหรียญสหรัฐตลอด34ปีที่ผ่านมามีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลทั้งสิ้น100รายล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยพระบิดาแห่งการสาธารณสุขของไทยและพระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทยในจำนวนนี้มีคนไทย4คนและมี5คนที่เคยได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลต่อมาได้รับรางวัลโนเบลนอกจากนี้ยังมีนักเรียนแพทย์ไทย83คนได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลไปปฏิบัติงานต่างประเทศด้วย
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่

ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะจ๊ะวันนี้อยู่กับผมครับหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะครับรายงานตัวพี่น้องนะครับวันนี้ก็วันอังคารที่30แล้วนะฮะตอนนี้โอ้โหเดินทางมาจนถึงสิ้นเดือนพอดีนะครับสิ้นเดือนพอดีเลยเนาะต่อไปก็จะเป็นเดือน

นะฮะวิใช่ไหมเอ่ยเดือน7หรือเปล่าเออขออภัยฮะเดือน7นะฮะโอเคนะฮะก็ทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะวันนี้ก็อยู่กันยาวๆเช่นเคยฮะกับหนุ่มหน้ามนจนถึง4ทุ่มนะฮะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้นะครับสวัสดีทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตสวัสดีพี่ๆกันหน่อยนะในไลฟ์สดของเรานั่นเองนะครับผมสวัสดีน้องฟ้าคนสวยนะจ๊ะฮัลโหลน้องฟ้าฮัลโหลน้องฟ้ามาแล้วพี่ปุญญวัฒน์มาแล้วนะครับแล้วก็เสี่ยเปียกสวัสดีเสี่ยเปียกนะฮะจัดไปแล้วนะเสี่ยเปียกเนาะปลายฟ้าเลยผลงานเพลงแรกเลยนะฮะโอ้พี่ปุญญวัฒน์ขอเพลงไก่ตาฟางต้องเปิดให้แล้วล่ะเมื่อวานนี้เวลาไม่เหลือแต่วันนี้ผมเตรียมตัวที่จะเปิดให้ละรอฟังด้วยนะฮะสวัสดีพี่ขาวดอนด้วยครับสวัสดีครับพี่ขาวดอนนะเป็นพี่ขาวดอนเข้ามาเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่เห็นพี่ขาวดอนเลยเนาะพี่แต่สวัสดีพี่แต่ด้วยนะฮะโอ้โหพี่แต่จากศรีสะเกษนะฮะไม่ได้เจอพี่แต่นานมากนะพี่แต่หายไปนานพี่แต่รู้ตัวไหมว่าพี่แต่หายไปนานมากๆเลยหายไป3อาทิตย์4อาทิตย์เลยนะพี่แต่นะก็ขอบคุณมากนะฮะที่ยังติดตามรับชมรับฟังนะครับผมก็สวัสดีทุกเสียงทุกสายเลยทุกคนเลยนะฮะที่รับชมกันอยู่เนาะนะฮะสวัสดีพี่หย่อนสวรรค์ครับพี่หย่อนสวรรค์บอกว่าแฮปปี้เบอร์เดย์หนุ่มน้ำมนต์โอ้โหขอบพระคุณหลายๆครับผมก็ผ่านมา3วันแล้วเนาะกับวันเกิดของผมนะฮะขอบพระคุณมากๆนะครับน้องแบมสวัสดีน้องแบมด้วยนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะหนุ่มน้ำมนต์สวัสดีครับผมสวัสดีน้องแชมป์ด้วยฮะน้องแชมป์โชคชัย4นะฮะน้องแชมป์สีสุขของเรานั่นเองนะครับคิดถึงพี่บอสกิ๊บกิ๊วกิ๊วคิดถึงเหมือนกันนะเดี๋ยวไว้เจอกันเนาะน้องแชมป์เนาะสวัสดีผู้ใหญ่วันด้วยนะครับผู้ใหญ่วันสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยพี่ again สวัสดีพี่ again ด้วยนะครับจะรีบไปไหนยังไม่เดินเอาเหรอก็ครบอายุ20ปีเต็มพอดีเนาะดีเจนะครับขอบคุณมากๆนะฮะสวัสดีพี่มนพด้วยนี่ฮะพี่มนพสวัสดีครับแล้วก็พี่เดือนเพ็ญสวัสดีพี่เดือนเพ็ญด้วยนะฮะสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับพี่วัฒกรด้วยนะฮะสวัสดีนะครับเอ้ยทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะพี่เดือนเพ็ญบอกว่าสวัสดีค่ะหนุ่มน้ำมนต์คนหน้ากอดนี่หน้ากอดจริงเปล่าหน้ากอดจริงเปล่าเอาละฮะช่วงนี้ฮะอยู่กันยาวๆเนาะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์ครับจนถึง4ทุ่มเลยสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายหน้าไมค์อยู่แล้วก็ให้สิทธิ์สายแรกที่โทรเข้ามาพร้อมที่จะเปิดให้ฟังณตอนนั้นเลยนะฮะในช่วงหน้าพร้อมเลยนะฮะให้สิทธิ์สายแรกเท่านั้นนะฮะสำหรับพี่ๆที่โทรเข้ามาก่อนนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะขอเพลง022481366นะครับขออนุญาตย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366นะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะครับช่วงนี้อีกสักผลงานเพลงของทิดแอมก็แล้วกันบักคนสัวก็แล้วกันพี่น้องครับผลงานเพลงซาซาจากทิดแอมด้วยครับเด้อ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนอตนี้นะฮะตอนนี้สายน้ำใหม่อยู่ในสายกับเราแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโคลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ก้อยครับผม
2: วันนี้
1: พี่ก้อยโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
2: มาจากจังหวัดชลบุรีค่ะฟังทุกคืนเลยค่ะ
1: โอ้โหขอบพระคุณมากมากนะครับ
2: ที่ตอนนี้มีดีเจมีพี่อะไรจอยจุนทิชาอะไรค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อพี่เมย์ทิชา
2: จุนทิชาแล้วก็พี่อะไรพี่ชนะพุ่มพี่เพชรพุ่มพวงอะไรค
1: ่
2: ะ
1: พี่เพชรพุ่มพวงครับมีพี่โอ๊ตนี่พี่มีลูกตา
2: ฟังทุกคืนพี
1: ่โอ้โหดีมากเลยพี่ก้อยครับวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
2: ขออย่าปล่อยมือได้ไหมคะ
1: อ๋อได้เลยอย่าปล่อยมือของไม้มือ
2: ของไม้มือชอบมากพี่ก้อยเป็นคนชอบเพลงนี้มากเลย
1: โอ้เพลงนี้พี่ก้อยพิเศษในใครบ้างครับพี่ครับ
2: พิเศษให้ดีเจทุกคนแล้วก็น้องคนที่รับสายหลังไม้ด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับพี่ก้อยฮะเดี๋ยวหนุ่ม
2: แล้วก็พิเศษคนจัดด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับพี่ก้อยครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่ก้อย
2: ค่ะขอบคุณทุกคนเลย
1: โอ้โหขอบคุณมากๆครับพี่ก้อยครับดูแลสุขภาพด้วยนะ
2: ค่ะเดี๋ยวจะมีฝนก็ตกบ้างค่ะ
1: เหมือนกันนะที่กทมก็ตก
2: มันจะฟังเมื่อคืน
1: อ๋อเมื่อคืนตกแรงใช่ไหมจ๊ะ
2: เที่ยงคืน
1: อ่
2: ะแล้วก็มีบนจ้ะ
1: ครับผมขอบคุณพี่ก้อยมากๆนะคะเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะ
2: ค่ะครับขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เอาละครับผมสายน้ำใหม่จากพี่ก้อยนะฮะจันทบุรีขอเพลงเข้ามาอย่าปล่อยมือนะฮะ

ไม้เมืองนะครับพิเศษให้ดีเจทุกคนเลยแล้วก็ FC ทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่แล้วก็ให้พี่แป้งหลังไมค์ของเราด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากพี่ก้อยสายหน้าใหม่กันเลยครับอย่าปล่อยมือ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: นับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:40 นาทีนะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์กันอยู่นะฮะทักทายพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่ด้วยนะฮะขอบพระคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง 4:00 นเลยนะฟังเพลงเพราะๆกันหน่อยเนาะในช่วงนี้นะเห็นพี่ๆขอกันเข้ามาเยอะมากนะฮะอย่างผลงานเพลงที่ขอเมื่อวานนี้ต้องขอโทษขออภัยด้วยเวลาไม่เหลือจริงๆนะฮะแต่วันนี้ดีเจใจดีนะฮะเดี๋ยวจะพิเศษตามคำขอกันหน่อยนะฮะที่ขอเพลงกันเข้ามาทาง SMS นะฮะผมยังไงก็พี่ๆคนไหนอยากฟังเพลงนะฮะสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงกันหน่อยครับ

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เจ็บจนช้ำ

코리안 김치 핫핫 마이 얌얌 핫핫 코리안 김치

0: ื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ทุกบ้านมีเดอะแบกต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
3: ครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะฮะวันนี้อยู่กันยาวๆเลยนะฮะจนถึง4ทุ่มนะฮะพี่ๆคนไหนอยากจะขอเพลงนะฮะสามารถส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับและที่สำคัญในชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายสำหรับพี่ๆที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะอย่าลืมนะครับ022481366ให้สิทธิ์สายแรกนะฮะที่โทรเข้ามาขอเพลงนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในชั่วโมงที่2นะครับผมท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า

0: นคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหารือสภาวิชาชีพบัญชีสภาทนายความย้ำสมาชิกห้ามช่วยเหลือแก่ชาวต่างชาติที่ทุจริตในรูปแบบนอมินีนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์แถลงภายหลังเป็นประธานประชุมร่วมกับที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายกสภาวิชาชีพบัญชีนายกสภาทนายความและ7สมาคมวิชาชีพด้านบัญชีกระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมถึงมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเนื่องจากตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลที่มีลักษณะเป็นการให้บุคคลสัญชาติไทยเป็นตัวแทนอำพรางพบว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้คำปรึกษาคำแนะนำช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายในรูปแบบนอมินีเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายแก่ประเทศชาติสิ่งที่จะทำร่วมกันจากนี้คือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนอมินีถือหุ้นแทนคนต่างชาติรวมถึงกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัดไม่ให้ความช่วยเหลือหรือให้บริการจัดตั้งนิติบุคคลที่มีลักษณะให้บุคคลสัญชาติไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีกำหนดบทลงโทษขั้นสูงสุดตั้งแต่ภาคทันห้ามเป็นทนายและลบชื่อแต่ละเดือนมีทนายความที่ถูกตัดสินความผิดลบชื่อไม่ต่ำกว่า5รายและถูกตัดสินห้ามเป็นทนายไม่ต่ำกว่า15รายรัฐบาลเร่งลงทุนพลังงานสะอาดผ่านพ.ร.ก.กู้เงินย้ำหน่วยงานเตรียมพร้อมโครงการพลังงานสะอาดโปร่งใสวัดผลได้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับพิจารณาแผนงานหรือโครงการกลุ่มที่2เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดทำและเสนอโครงการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยมุ่งให้ทุกแผนงานตอบโจทย์การลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมพลังงานสะอาดและสร้างการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยโครงการที่จะเสนอต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมเห็นผลได้จริงและวัดผลได้ชัดเจนเช่นลดการใช้น้ำมันหรือลดการใช้พลังงานได้เท่าใดเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนอย่างไรลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กี่ตันและสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตหรือไม่รัฐบาลจึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมข้อเสนอโครงการที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างแท้จริงรัฐบาลปลื้มประชาชนกว่า 80% พึงพอใจการให้บริการหน่วยงานรัฐเจ้าหน้าที่บริการภาครัฐดังสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานรัฐปี2568และข้อเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานรัฐตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้ดำเนินการสำรวจประชาชนผู้ใช้บริการจากหน่วยงานของรัฐทั่วประเทศผ่านช่องทางออนไลน์และการลงพื้นที่สำรวจจุดบริการของหน่วยงานรัฐ 11,251 ตัวอย่างผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานรัฐปี2568ประชาชนพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ83พอใจสูงสุดด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการร้อยละ85สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานที่มีการพัฒนาศักยภาพและจิตใจในการให้บริการที่ดีของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอรองลงมาคือด้านขั้นตอนและระยะเวลาร้อยละ84ด้านสถานที่ร้อยละ84และด้านบริการผ่านช่องทางออนไลน์ร้อยละ81ทั้งนี้งานบริการที่ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด3อันดับแรกได้แก่การซื้อขายทรัพย์ทอดตลาดกระทรวงยุติธรรมการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนกระทรวงศึกษาธิการและงานทะเบียนธุรกิจกระทรวงพาณิชย์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-Cord

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์พาเรตติ้งฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
3: ครับผมกลับสู่ขออภัยฮะกลับสู่ชั่วโมงที่2นะครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับ21:08 นยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับเอาละตอนนี้สายน้ำไมอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับรถสวัสดีครับ
4: คร
3: ับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่ออสครับผมพี่ออสโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
4: อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาคร
3: ับ เทพาสงขลาสงขลาฝนตกไหมครับพี่ออสครับพี่
4: ไม่ตกนะครับ
3: อ๋อไม่ตกเลยแสดงว่าตอนนี้สงขลาอากาศร้อนมากเลยใช่ไหมครับพี
4: ่ก็ใช่ครับใช
3: ่อ๋อใช่ก็คือแบบโอ้โหแสดงว่าแบบไม่มีฝนสักหยดเลยช่วงนี
4: ้
3: โอ้ร้อนยาวๆเลยพี่ออสวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้หน้าไม
4: ค์ความรักของยักษ์เขียว
3: ความรักของยักษ์เขียวเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับ
4: เสียงทุกสายทั่วประเทศ
3: ครับผมได้เลยครับ
4: ดีเจด้วยแล้วก็น้องที่รับสายด้วย
3: อ๋อได้เลยครับพี่ออสครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่ออสพี่ออสครับก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนพี่ออสพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
4: ได้ครับ okay. นำไปเลย
3: โอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้ไอยารา
4: และไอ้ไอยาราร
3: สชาติดี
4: รสชาติดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอาฮ่า
4: ทุกบ้านต้องม
3: ีอัย
4: ยะ
3: โอ้โหขอบพระคุณลุงออสมากๆเลยนะพี่ออสเดี๋ยวผมจัดให้นะจ๊ะ
4: ขอบคุณครับ
3: ขอบพระคุณมากๆสวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีคร
3: ับเอาละฮะสายหน้าไมค์นะฮะจากพี่ออสสงขลานะฮะขอเพลงเข้ามานะฮะความรักของยักษ์เขียวนะฮะเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะแฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับแล้วก็ให้หลังไมค์ด้วยแล้วก็ให้พี่ดีเจทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคกันหน่อยในช่วงนี้จ้า

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วนะครับผลงานเพลงครั้งหนึ่งจิตนะฮะของพี่โกนิพนธ์นะครับผมสังกัด Transcheer Music นะฮะคำร้องของพี่หวายเนวดายนะครับแล้วก็พี่โกนิพนธ์นะครับผมทำนองก็เป็นพี่หวายเนวดายนะครับเรียบเรียงจะเป็นกะรพัฒน์คีหัน PART นะฮะโอ้โหเพลงนี้ผมฟังแล้วผมเหมือนผมอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งเลยอ่ะคือมันเป็นซาวด์ที่แบบมิติแบบเยอะมากนะฮะโหฟังแล้วแบบอยากจะใส่ชุดไทยย้อนยุคเลยผมอ่ะฝากด้วยเนาะนะครับผลงานเพลงขั้นหนึ่งจิตนะฮะขออภัยฮะขั้นหนึ่งนิดนะฮะก็เป็นเพลงที่ต้องบอกว่าเพราะมากๆเลยอีกหนึ่งผลงานเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากพี่โกนิพนธ์นั่นเองนะครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ในช่วงของจอคิวฮิตนะฮะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: อบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตขออภัยฮะเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับผมขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Elevenครับ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
4: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับคราวนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนจบท้ายชั่วโมงที่2นะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยทุกท่านด้วยนะฮะยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:00 จนถึง 4:00 ทุกสัปดาห์นะฮะเขามามนต์มาสื่อน้ำกันพี่น้องครับเอาละครับผมท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพราะๆให้กับทุกคนนอนหลับฝันดีร่ำรวยร่ำรวยคิดถึงไหนก็ขอให้สมปรารถนามีความสุขทุกคนนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนฝันดีและราตรีสวัสดิ์จ้า

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเจอกันแบบนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะอ้าวเดี๋ยวเรามาพูดถึงงานเพลงก่อนเลยดีกว่าเนาะวันนี้มาพร้อมกับเพลงหวานหวานนะคะปกติจะเป็นเสียงหวานหวานจากศิลปินสาววันนี้เป็นศิลปินหนุ่มกันบ้างนะคะนะก็เริ่มต้นมากับหวานไม่เป็นเอ๊หวานไม่เป็นนะพูดว่าหวานไม่เป็นแต่เสียงเนี่ยหวานมากนะคะสันติดวงสว่างนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อด้วยไร่อ้อยคอยรักค่ะพี่หนูมิเตอร์แล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้มีพี่ๆเนี่ยฝากเข้ามาหลายวันแล้วเหมือนกันนะคะติดค้างเอาไว้ก็เลยนำมาจัดให้วันนี้เพราะว่าเป็นเพลงหวานหวานแล้วก็จังหวะแบบมีเดียมนะคะไม่เร็วไม่ช้าฟังสบายนะรักเข้าไส้ค่ะจากน้องลีโออาทิตย์นั่นเองนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนค่ะวันนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทของเรานะคะ MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะจ๊ะอุ้ยวันนี้สมาชิกมากันอย่างรวดเร็วพร้อมหน้าพร้อมตานะคะที่ Facebook Fanpage นะคะ Facebook Live ของเรา LTM FM 95นะคะพี่โอภาสบอกมาแล้วจ้าหวานหวานเลยจ้านะคะคุณแม่ทันพิชาสวัสดีค่ะแล้วก็น้องสินชัยนะคะแวะมาให้กำลังใจพี่ลูกตาแล้วก็ส่งดาวมา30ดวงเลยนะโอ้โหขอบคุณมากๆสวัสดีพี่มิมี่พี่สุยตาพี่วรนาถพี่วิชัดพี่มาดาพี่นักรบพี่เบเบลดคุณแม่อรุณพี่นงลักษ์นะคะพี่ขวัญชัยน้องหนูดีด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันละกันนะคะวันนี้ในทุกๆช่องทางของเรานะคะทักทายฝากงานเพลงเข้ามาได้เช่นเคยนะคะอีกสักครู่หนึ่งในช่วงของสายชิลฮิวใจเนาะสายชิลฮิวใจสายหน้าไมค์นะคะรออยู่เลยที่022481366นะคะ022481366นะจ๊ะโทรเข้ามาได้เลยใครอยากจองสายหน้าใหม่อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะแป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะคุณผู้ฟังค่ะหลายคนก็รู้สึกไม่ค่อยสบายบ้างก็มีนะคะยังไงรักษาสุขภาพด้วยดูแลเป็นพิเศษนิดนึงปกติก็ดูแลอยู่แล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงก็ดูแลเพิ่มขึ้นมาอีกเนาะอีกนิดนึงนะคะเป็นห่วงจริงๆนะคะคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าถ้าเหงาเนี่ยก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันได้นะมาอยู่เป็นเพื่อนกันได้เลยนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราตลอด24ชั่วโมงเลยเฉพาะทางออนไลน์นะคะอยากเห็นหน้าดีเจแก้เหงาก็เข้ามาทางเพจได้เลย เนอะนะคะเดี๋ยวนะวันนี้โอ้ในเพจเลื่อนมาเจอพอดีเลยนะวันนี้เนี่ยเป็นวันวันคล้ายวันเกิดนะคะสุขสันต์วันเกิดน้องเบิ้ลปทุมราชนะคะขอมีความสุขมากๆด้วยนะใครอยากจะร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะในเพจของน้องเปิ้ลหรือว่าจะน้องเปิ้ลไหมน้องเปิ้ล น้องเปิ้ลไหนน้องเปิ้ลน่ารักแฮะน้องเบิ้ลน้องเบิ้ลนะคะก็มาคอมเมนต์ได้นะศิลปินของเราก็จะมาอ่านมาเห็นอยู่เนาะแล้วก็เหมือนว่าเมื่อวานนี้เห็นในFacebook นะเอ้ยนะลืมไปได้ยังไงเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะเจ้าหญิงลูกทุ่งของหนูพี่ฝนธนสุนทรนะคะเมื่อวานเป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่ฝนด้วยนะคะก็ขออนุญาตรวบยอดเลยก็แล้วกันนะคะ29แล้วก็29พี่ฝนเนาะแล้วก็30น้องเบิ้ลนะคะก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนลูกทุ่งมหานครนะคะอวยพรอีกครั้งนึงนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดนะคะของทั้งพี่ฝนธนสุนทรแล้วก็ของน้องเบิ้ลปทุมราชด้วยนะคะก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะคะทั้งสุขภาพใจสุขภาพกายนะคะมีงานเยอะๆนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะแล้วก็มีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆเลยเนาะนะคะอ่ะนะแต่เพลงเนี่ย พอเลือกไม่ได้เลยก็

ก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่นะคะพอดีว่ามีหลายคนอยากฟังนะคะงานของพี่หญิงทิติการนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยก็แล้วกันเหนือการเวลาค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าใหม่กันนะคะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮีลใจนะคะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะโอ้วันนี้สายแรกจากลำปางเมืองรถม้าเลยนะเจ้าสวัสดีเจ้า
2: เย้า
1: ไก่แจอีน้อ
2: ครับอ้วนอันนี้รอบสองละ
1: รอบสองแล้วอ๋อที่โทรเข้ามาหน้าใหม่เนาะ
2: ครับ
1: เจ้าได้ยินสัญญาณเสียงชัดเจนเนาะ
2: ชัดเจนครับ
1: เจ้าอยู่ตั้งใดของลำปางท่านเจ้า
2: อยู่แม่เมาะครับ
1: อ๋ออยู่แม่เมาะลำปางฝนโต๊ะก็หา
2: หยุดประมาณตั้งแต่ไม่คือไปบายอะคร
1: ับ อ๋อก็คือโต๊ะเหมือนกันแต่ว่าหยุดไปแล้วอีเนาะ
2: แน่น
1: บอปอฮ้อนตะไดก้าไม่ร้อนเนาะ
2: มาใครห้อนตะไดครับ
1: ใครห้อนตะไดเนาะโอ้เจ้าแล้วหายไปไหนตั้งเมินตั้งนานบอโทรเข้ามา
2: อยู่กรุงเทพ
1: เอาอยู่กรุงเทพอย่างใดอะอยู่กรุงเทพบอโทรบ่ได้กะ
2: โทรแล้วบ่เคยติดเลย
1: กาออกโทรมาเหมือนกันแต่ว่าเออเจ้า
2: ไปติดตีของขอนแก่นของเมย
1: ์อ๋อจ้าแล้วประเด็นนี้อยู่ที่ไหน
2: ประเด็นนี้อยู่ไม่เหมาะครับ
1: อ๋อนี่ปิ๊กไปลำปาง
2: ละ
1: โอเคปิ๊กไปลำปางแล้วเน
2: า
1: ะจ้าอ่ะวันนี้เมินได้อู้กันเจ้าว่าใดก
2: ็คิดถึงบ้าน
1: คิดถึงบ้านก็เติงหาบ้านปิ๊กบ้านเนาะ
2: ครับ
1: จ้าเอาวันนี้ไอ้ไก่แจ้อยากฟังเพลงของเบิ้ลกันเนาะวันนี้วันเกิดเบิ้ลพอดีนะ
2: ก็วันปันแงปันสูง
1: ปันแงปันสูงเนาะโอเคคือน้องเบิร์นปันแงปันสูงอย่าบอกปันว่าโอเควันนี้ขอบคุณไอ้ไก่แจ้เนอะเดี๋ยวเปิดให้เลยเจ้า
2: ครับผมครับ
1: เจ้าสวัสดีเจ้าโอ้น่ารักตะบอกน้องเบิร์นปันแงปันสูงเนอะอ้าวซ้ายชิวฮิวใจจัดให้เลยนะครับปลายฟ้าจากสองศิลปินเบิร์นปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์ค่ะ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเรานะคะไอ้ไก่แจ้เนี่ยจากแม่เมาะลำปางนะเจ้าขอบคุณจันนักเลยเนาะนะคะแนะนำงานเพลงแล้วก็อวยพรวันคล้ายวันเกิดน้องเบิ้ลตัวเองหนึ่งนะเจ้าขอบคุณจันนักเนาะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสายหน้าไมค์นะคะแล้วก็แนะนำงานเพลงเพราะๆนะคะอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษคืนนี้ก็ฝากเข้ามาได้จองสายหน้าไมค์นะคะชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายค่ะที่02-248-1366นะคะคุณผู้ฟังคะนะคะมีประชาสัมพันธ์นะคะต้องบอกว่าเน้นย้ำเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยวันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับแฟนซีรีส์ Y นะคะเริ่มขึ้นแล้วค่ะกับกิจกรรม Y Entertain Awards 2026นะคะงานประกาศรางวัลที่มอบแด่บุคคลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ซึ่งปีนี้ค่ะมาในคอนเซ็ปต์ Thai Silk Curtains and the Golden Lotus บุษบงกตม่านไหมลายสยามนะคะเชิญชวนแฟนๆหรือชาวด้อมนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลที่สุดแห่งปีทั้ง5สาขารางวัลนะคะได้แก่Y Couple of the Year ค่ะคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ Rising Star Couple ค่ะคู่ชิปดาวรุ่งและ Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยมนะคะสามารถร่วมเสนอชื่อนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainaward.mcot.net นะคะ Y entertainaward.mcot.net ได้จนถึงวันนี้เลยนะคะ30มิถุนายนนะคะวันนี้จนถึงเที่ยงคืนนะคุณผู้ฟังนะใครที่เพิ่งจะได้ยินแล้วก็โอ้โหนะเป็นแฟนซีรีส์ Y นะคะไม่ว่าจะเป็น Boys Love Girls Love หรือว่าเรื่องไหนๆดาราคนไหนนะคะที่เราชื่นชอบที่เรารักรีบเลยนะคะกับ5สาขารางวัลนี้เสนอชื่อเข้ามาได้เลยนะคะกับงาน Y Entertain Awards 2026ค่ะอ่ะช่วงนี้สมาชิกของเราเข้ามากันอย่างหนาแน่นทักทายเลยดีกว่านะคะทางเพจ LTM FM 95เข้ามาแล้ว

ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดเถอะนะคะสวัสดีพี่สุภาพด้วยนะคะบอกแนะนำงานเพลงรักเข้าไส้ของน้องลิโอเพิ่งเปิดไปตอนต้นชั่วโมงเลยค่ะเปิดให้แล้วนะคะแล้วก็พี่สมศักดิ์นะคะแนะนำงานเพลงไอ้ทุยของแอลกอฮอล์เข้ามาด้วยแล้วก็พี่ศักชัยค่ะพี่รัตดาวันบอกสวัสดีจ้าน้องลูกตาลคนสวยแล้วก็น้องหลังไมค์และทุกคนด้วยนะคะพี่สรายุทธบอกชอบเพลงนี้มากเลยนะปลายฟ้าพี่บ่าวทูนก็ชอบนะเพราะมากๆจริงๆนะโดนใจนะคะมันจี๊ดนะพี่สมยศพี่โดดเดียวพี่นักรบนะคะพี่จันทราพี่สมยศพี่สมยศมา2สมยศเลยแล้วก็พี่ณัฐพงษ์ด้วยสวัสดีคุณแบงค์นะคะจากทางเอสโตเนียด้วยนะคุณก็เปลี่ยนประเทศไปเรื่อยๆเนาะทักทายเข้ามานะคะมีแฟนรายการนะคะที่อยู่ต่างประเทศก็จะแวะเข้ามาฟังเพลงเข้ามาทักทายดีเจนะคะผ่านทางออนไลน์ได้เลยตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าบางประเทศอยู่ทวีปอย่างทวีปยุโรปอย่างเงี้ยอย่างทางเยอรมันทางเนเธอร์แลนด์นะคะทางสวีเดนหรือว่าทางฟินแลนด์ทางเอสโตเนียเนี่ยก็จะนะตอนนี้ก็น่าจะประมาณช่วงหัวค่ำอยู่นะคะก็เพิ่งบางคนก็เพิ่งจะเสร็จจากงานเนี่ยเสร็จจากธุระนะคะแล้วก็มาฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นฝั่งไหนนะมีเกาหลีก็จะดึกหน่อยใช่ไหมมีพี่ๆจากทางเกาหลีใต้ทางไต้หวันอะไรเงี้ยนะคะเข้ามาฟังทางออนไลน์ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะนะหลายๆคนบอกคิดถึงประเทศไทยเนาะได้ฟังเพลงลูกทุ่งก็เหมือนได้นะเหมือนได้กลับบ้านนะฟังแล้วมันก็นึกถึงบรรยากาศที่ประเทศไทยด้วยเหมือนกันนะคะสวัสดีพี่เล็กยินดีนะคะทักทายนะคะแล้วก็พี่หนิงนะคะพี่หนิงพี่ไตรรัตน์นะบอกว่า FC นะครับพี่ไข่เจียวไหมอุ้ยเอ็นดูอ่ะคราวหน้าต้องดูดีๆอย่าเปิดไฟแรงนะไข่เจียวไหมนะคะคุณแม่รุ่นสวัสดีค่ะพี่สมบูรณ์ด้วยนะคะทักทายทุกๆคนเลยนะคะพี่วิจิตด้วยนะขอบคุณมากๆค่ะทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะทางเพจของเราแล้วก็ทาง SMS ด้วยนะ4689400นะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจัดงานเพลงที่ฝากเข้ามาทางหลังไมค์ให้สัก1นะคะเพิ่มอีก1นะคะพี่มณัฐจากนครศรีธรรมราชแนะนำงานเพลงของพี่ต่ายอรทัยเข้ามานะคะส่งความรักความคิดถึงแฟนๆกับแอบรักแอบคิดถึงค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงเพราะๆซึ้งๆหวานๆกินใจนะคะเพราะว่าคิดถึงเจ้าของเพลงด้วยนี่พี่แคทรัตการนั่นเองนะคะล่าสุดคุยกับพี่แคทก็พี่แคทก็ยังคงปฏิบัติธรรมอยู่นะคะอยู่ที่ลำปางนั่นแหละนะมีแฟนๆนะคะหลายๆคนเข้ามาส่งข้อความฝากไว้จำได้นะคะก็เลยมาอัปเดตให้ด้วยนะคะว่าสบายดีนะคะอยู่ลำปางปฏิบัติธรรมเอาบุญมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยจัดให้กับรอยอุ่นรักค่ะกับบรรยากาศที่พี่แคทเคยมาร้องไว้

0: ินทางกลับบ้านได้ปลอดภัยนะคะ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
10: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: 2งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะที่จบไปกับไหนว่าจะคอยพี่ไม้พี่รมพรนะคะเพลงนี้พี่เล็กยินดีนะคะแนะนำมาจากทาง Facebook Live ของเราแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นเพลงโปรดของพี่เล็กด้วยนะคะตอนจำได้แล้วก็ก่อนหน้านั้นกับรักจางของพี่พีเสด็จด้วยนะคะจากพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมิค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะขอขอบคุณอาหารแมว A-Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะมีงานเพลงของคาราบาวนะคะกับเพลงเดือนเพ็ญแนะนำมาจากคุณนุนะคะคุณนุแนะนำมาจากทาง TikTok ด้วยนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้แล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังได้ลุกไปเข้าห้องน้ำยืดเส้นยืดสายเดี๋ยวมานั่งเป็นเพื่อนกันต่อนะคะยังไม่ไปไหนนะคะยังอยู่กับดีเจลูกตาลสุนิชาค่ะ

0: สนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ขณะนี้เวลา 23:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
3: 23นาฬิกา3นาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะน้องทางนครสวรรค์นะน้องปิ่นนะบอกว่านครสวรรค์ฝนไม่ตกเลย ไปไม่ถึงอะสิใช่ไหมล่ะนะคะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะชั่วโมงที่2อีก1ชั่วโมงเนาะที่เราอยู่ด้วยกันถึงเที่ยงคืนเลยเนาะใครที่ยังไม่ง่วงยังไม่รีบนอนนะคะพรุ่งนี้ไม่ต้องตื่นเช้านะสมมุติว่าก็ฟังเพลงกันต่อไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะคะแล้วก็ชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะ1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะสมุทรปราการสวัสดีค่ะพี่นพ
4: สวัสดีครับน้องลูกตาล
3: สวัสดีค่ะไม่ได้คุยกันนานนะ
4: ครับสวัสดีทุกเสียงทุกสายนะครับ
3: นี่ตอนนี้พี่นพอยู่ที่ไหนคะ
4: ครับผม
3: ตอนนี้อยู่ที่ไหนคะพี่นพ
4: ตอนนี้ก็อยู่ปากน้ำครับสมุทรปราการครับ
3: อยู่ปากน้ำสมุทรปราการเนาะนะคะยังรับฟัง
4: ไม่ใช่คนที่นี่แต่พี่คนใต้นะ
3: จ้าแต่ว่ามา มาอยู่ที่ปากน้ำเนาะ
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: นะคะสมุทรปราการเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้มีฝนไม่เอ่ย
4: อากาศดีไม่มีเลยน้องไม่มีฝนอากาศดีมากครับ
3: ค่ะน้องไม่ร้อนเนาะ
4: ไม่ร้อน
3: นอนสบายแล้วจริงๆพี่นพเป็นคนใต้จังหวัดอะไรคะพี่นพ
4: พี่นพอยู่สุราษฎร์เกาะสมุยครับ
3: โอ้โหเกาะสมุยว้า อยากไปเที่ยวจังเลยเกาะสมุย
4: เกาะสมุยน่าเที่ยวนะน่าเที่ยว
3: ค่ะแล้ว
4: พี่นพมาอยู่ที่นี้ตั้งแต่อายุ18 19นู่น
3: กำลังจะถามเลยว่าแล้วมีโอกาสได้กลับไปที่เกาะสมุยบ้างไหมคะพี่น
4: พถ้าปีจะไปครั้งนึงครับไปเยี่ยมแม่เหลือแม่อยู่คนเดียวแล้ว
3: ค่ะโอเคเลยนะคะก็น้องก็ต้องยังต้องไปๆมาๆแบบนี้อยู่เนาะปีละครั้งยังโอเคเนาะพี่นพเนาะ
4: ใช่ครับใช่ครับไปบ่อยไม่ไหว
3: จริงๆก็อยากไปบ่อยๆแหละเน
4: า
3: ะ
4: อยากไปบ่อยๆอยากไปบ่อยๆครับ
3: ค่ะค่ะโอเคได้เลยนะคะพี่นพอยู่สมุทรปราการนี่เคยมาร่วมกิจกรรมของทางลูกทุ่งมหานครของเราบ้างหรือยังคะเรามีไปแถวนั้นเหมือนกันนะ
4: เขายังไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยครับ
3: ค่ะก็เผื่อว่าเนาะโอกาสหน้านะคะจะได้เจอกันแบบตัวเป็น
4: ๆครับ
3: นะคะโอเควันนี้พี่นพอยากฟังเพลงอะไรคะ
4: พี่นพอยากฟังเพลงเก่าๆของพี่แอลยอดรักครับ
3: ค่ะ
4: ภาพถ่ายลายเซ็นครับ
3: ภาพถ่ายลายเซ็นได้เลยค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
4: ก็มอบให้น้องลูกตาลแล้วก็น้องแป้งหลังใหม่แล้วก็ทุกเสียงทุกสายแฟนข้าว5นะครับ
3: ได้เลยค่ะโอเคค่ะ
4: พี่นพอยู่พี่นพเมื่อก่อนพี่นพอยู่คาเฟ่ตั้งเกือบ30ปีแล้วน้องลูกตาล
3: ตำแหน่งอะไรคะอยู่ที่คาเฟ
4: ่พี่นพร้องเพลงพี่นพนักร้องต้องร้องเพลงตั้งแต่อายุนู่นแหละ18 19นู่นแหละ
3: โอ้หมายถึงว่าร้องอยู่ที
4: ่ใช่คาเฟ่อยู่คาเฟ่ประมาณ28ปีครับ
3: มาร้องที่กรุงเทพเนี่ยเหรอคะพี่นพ
4: ครับร้องอยู่กรุงเทพครับ
3: โอ้ยังพอร้องได้อยู่ไหมคะพี่นพ
4: ก็ยังพอไหวก็ยังพอไหว
3: เหรอแล้วเพลงนี้เนี่ยพอจะร้องได้ไหมเนี่ยภาพถ่ายลายเซ็นสักนิดนึง
4: ได้ไ
3: ง
4: ต้องเดี๋ยวครับ
3: งั้นเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เดี๋ยวเรา
4: ตุ้มเสียงมันไม่ตุ้มเสียงไม่ค่อยไหวได้แต่ว่าพยายามได้ครับ
3: ไม่เป็นไรแบบว่า
4: ให้พอประมาณนะ
3: ใช่เดี๋ยวอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะขอบคุณผู้สนับสนุนการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะส่งเข้าเพลงให้พี่นพร้องนิดนึงเนาะแล้วก็จะได้เปิดให้เลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอยราอาห่า
4: และไอยราอาห่าร
3: สชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: ไอยราอาห่า
4: ไอยาดาอ่าน
3: ี่เสียงหวานเลยโอเคค่ะเดี๋ยวให้พี่นกร้องสักหนึ่งท่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปฟังกันเลยกับภาพถ่ายลายเซ็นนะคะเชิญค่ะ
4: ทนฟังหน่อยนะครับ
3: ค่ะ

0: รถกระบะครับน้องจัน
1: กำลังเพลินเลยค่ะพี่นกค่ะขอบพระคุณมากๆวันนี้ที่โทรเข้ามาแล้วก็ร้องเพลงเพราะๆให้พวกเราได้ฟังด้วยเดี๋ยวไปฟังกันเลยพี่นกรักษาสุขภาพด้วยนะ
0: จ้าน้องลูกจัน
1: ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
0: สุขภาพแข็งแรงลูกจันนะ
1: จ้าสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: โอ้โหได้ฟังเพลงแบบนะเป็นแบบว่ายุคก่อนนะโหคุณผู้ฟังอ่ะไหนๆก็ไหนๆไปฟังกันเลยกันละกันนะคะกับภาพถ่ายลายเซ็นยอดรักสลักใจแล้วก็ในช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามากับช่วงพาเรตเพลงฮิต4

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สี่งานเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาเลยนะคะในช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรดนะคะมากับภาพถ่ายลายเซ็นยอดรักสลักใจนะคะจากสายหน้าไม้ของเราพี่นพจากสมุทรปราการนะคะแล้วก็ต่อด้วยจูบไม่หวานค่ะในเวอร์ชั่นต้นฉบับเลยนะคะสอนชัยเมฆวิเชียนใครขอมาเอ่ยโอ้พี่วิทยานะคะพี่วิทยาจากศรีสะเกษนะคะแล้วก็มาที่อดีตรักบ้านนาเอกชัยศรีวิชัยนะคะจากพี่หนุ่มกู้ภัยนครศรีธรรมราชแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับสัญญาน้ำตาแม่มนแคนแก่นคูนจากพี่อานนท์หนองบัวลำพูนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆสายเลยที่ฝากเพลงเข้ามานะคะยังมีอีกนะคะนะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมทักทายพี่กฤษมนนะคะแล้วก็ป้าหนานมองป้าหนานมองเนอสวัสดีเจ้านะคะคุณแม่ทันพิชาบอกวันนี้ลาดพร้าว71ยังไม่มีฝนเลยนะคะส่วนพี่กายนะพี่กายบอกสุรินทร์ตำบลกระเทียมอำเภอสังขละนะคะตอนนี้ฝนตกแล้วครับนะขอบคุณมากๆที่แชร์เข้ามานะคะมีใครเพิ่มเติมนะคะพี่สงวนศรีนะคะแล้วก็พี่เอกรินด้วยพี่สยามเมืองยิ้มพี่เอ๋อินทิรานะคะพี่ประเดิมกลิ่นหอมด้วยนะคะพี่สุรีด้วยขอบคุณทุกๆข้อความเลยค่ะพี่ชีวิตต้องทนพี่บุญช่วยพี่สุรีนะคะพี่สุภาพลุงต๋อยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่สรายุทธ์คือพี่ไก่แจ้อ๋อสายหน้าไม้เมื่อชั่วโมงแรกใช่ไหมคะชั่วโมงที่แล้วนะคะบอกว่าอยู่ลำปางเคยเจอแม่ชีแคทด้วยโอ้เคยเจอพี่แคทตัวน้อเป็นแม่ชีขอบคุณจันนักเจ้าอ่ะแล้วก็พี่เดียวจรัญรโนดด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะคะเพิ่งมีสายเข้ามาพี่นิ้งหน่องจากลบบุรีบอกว่าอยากฟังเพลงของน้องเมย์ที่ชาจัดให้เลยกับโอ้ดวงใจนะคะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะจากโอ้ดวงใจเมธิชานะคะมากันที่จอคิวฮิตของเรานะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้นะคะโอ้โหจาก2ศิลปินนะคะอาร์มชุติมาและสแน็คอัจฉรีเนาะกับเพลงเฮาบ่ฮักกันตอนใดนะคะจากสังกัด S1 Music นะคะคำร้องทำนองนะคะโดยน้องอาร์มชุติมานะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยโอนัทนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันนะคะคิดว่าแฟนๆของทั้ง2ศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นทางน้องอาร์มนะหรือว่าน้องสแน็คนะคะต้องติดตามเพลงนี้อยู่แน่นอนนะคะอ่ะจัดให้เลยค่ะจอคิวฮิตกับเฮาบ่ฮักกันตอนใด

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะจัดงานเพลงของหนุ่มๆให้เลยในช่วงนี้นะส่งงานเพลงค่ะตีสามตีสามค่อยฟังนะ ตีสามของน้องบอสธีรพงศ์นะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่4นะว้าวขึ้นมาเยอะเลยนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยังอยู่ในฮิตที่7อยู่เลยโอ้นะมาแรงนะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยแค่ฝุ่นนะคะงานจากแอลกอฮอล์ด้วยนะคะอยู่ในฮิตที่6ขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะอยู่ในฮิตที่13ด้วยนะจาก TMG Record นะจ๊ะอ้าวตีสามแค่ฝุ่นคือจะบอกว่าตีสามนะมันแค่ฝุ่นเอง ว่ากันไปนะคะจัดให้เลยในช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: หวานๆเลยนะคะใจอ่อนงานจากพี่ฝนธนสุนทรนั่นเองนะคะเพราะว่าอยากจะย้อนหลังแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้พี่ฝนนิดนึงนะพี่ฝนเกิดวันที่29มิถุนายนนะคะอ่ะล่ะนะตอนนี้23นาฬิกา51นาทีนะคะเข้าสู่ช่วงท้ายชั่วโมงแล้วนะคะคุณผู้ฟังขานะคะเพลงไหนที่ติดค้างเอาไว้ต้องขออภัยด้วยจริงๆแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกๆข้อความที่ส่งเข้ามานะคะเป็นกำลังใจให้กับดีเจด้วยนะคะที่เพจของเราเนาะLTM FM 95นะคะ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บจำหน่ายที่7 Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ส่งท้ายกันนะคะกับเพื่อนเพลงหวานค่ะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้เอาใจคนขี้เหงากันหน่อยนะคะกับงานของพี่นีโน่นะคะคนขี้เหงาเอ๊คิดว่าดึกๆแบบนี้หลายๆคนน่าจะกำลังแอบเหงาอยู่แน่ๆเลยวันนี้ลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิม4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนกับดีเจลูกตาลชนิชาวันนี้ไปก่อนนะคะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: Pulsa
7: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
8: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
9: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิทโกกงสีทอง
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: พาวซ่าย
1: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
8: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
14: 99แล้วก็ทาง YouTube ช่องทาง YouTube หลังๆนี่โอ้คอมเมนต์รันเหมือนกันนะ
15: ครับผมไม่รู้แล้วผมไม่ค่อยได้ดูนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะเปิด
14: YouTube YouTube เปิด YouTube เลยแล้วก็ Facebook ด้วยมาคุยกันได้นะครับเชียร์ทีมไหนนะครับเชียร์ Code Ivo Every Code กด1เชียร์นอร์เวย์กด2มา
15: ผมยังไม่แน่ใจว่าเราจะต้องอ่ะโอเคเห็นแล้วไม่ได้มานานเลยเขิน
14: แหมทำเป็นเล่นไปนะครับก็แต่ละนัดที่นอร์เวย์ลงเล่นไปเนี่ยไปนับได้เลยนะครับ3เกมมีประตูขั้นต่ำนัดละ5ลูกหมดเลยนะจะแพ้ก็แพ้5ลูกจะชนะก็รวมกัน5ลูกนะครับ
15: นะฮะนี่ครับก็ยังเซตเกมอยู่นะในจอภาพเรา2คนนะฮะบาสเกเคียนะฮะออกขวามาโซลอสให้มาครับเปิดยอดมาฮาแลนด์โคกว่าติดคุกคิกเตะทิ้งได้ครับโอ้โหดูเอต้องเตะทิ้งครับ
14: โอ้เปิดจะกราบขวาครับบอลย้อยๆอาจจะเดินทางไม่เร็วเท่าไหร่นะครับแต่ว่าฮาแลนด์เนี่ยได้มีโอกาสตั้งป้อมนะครับโขกเข้าไปแต่ว่าโอ้โหในเขตโทษตรงกลางของโคดีวัวเองนี่ก็ยืนขวางกันเต็มเลยนะครับถือว่าเป็นโอกาสเข้าทำแต่ว่าก็ยังไม่ได้อันตรายเท่าไหร่โอ้โหแล้วทำชิ่งกันทางฝั่งขวากลับมาจากตำแหน่งล้ำหน้านะครับพีเดอร์เซนโอ้ดูอีกครั้งหนึ่งเปิดมาเนี่ยแนวรับถล่มไม่หมดแล้วนะครับ
15: ครับ
14: แล้วโขกไปเนี่ยโอ้ไปโดนลำตัวของเกมรับของเอลริโคนะครับ
15: รองจับนี่ไม่ใช่อะไรนะครับมีอาจจะมีเช็คเรื่องแฮนด์บอลอะไรอย่างงี้นะคร
14: ับ
15: แต่ว่ายังไม่มีนะครับคุณอู๋ว่าไงคู่นี
14: ้ผมว่ามีโอกาสต่อเวลานะว่ากันตามตรงดูจาก
15: คุณไม่เชื่อใจฮาแลนด์หมดเลยอ่ะ
14: เชื่อใจแต่ว่าผมเห็นโกดิวัวเล่นแล้วแต่ละนัดนี่ก็ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดา
15: ผมว่าคนนี้ได้รับคำชมเยอะๆคงมันยานดิโอมันเด้นะที่แบบโอ้แกเล่นดีมาก
14: ๆครับ
15: จนแบบสุดท้ายไปเอชเ
14: ชเฮ้ย
15: ยังไปยัง
14: ยังแฟนๆลิเวอร์พูลนี่เขาก็ตามตื้อตามซื้อกันอยู่นะครับก็เห็นได้จากวันที่เอาชนะเอกวาดอร์แล้วก็ไปแพ้เยอรมันแบบชิวเฉียดนะครับ
15: ครับ
14: วันนั้นเยอรมันกว่าจะชนะไอวอรี่โค้ดได้นี่ก็ทดเวลาบาดเจ็บแต่ตอนนี้นี่อินเซเล็กกลับบ้านไปแล้วนะครับ
15: นี่มีคนแซวใน YouTube บอกส้มขาวนี่รีรันเนเธอร์แลนด์โมร็อกโกป่ะครับไม่เช้าอ่ะ
14: ใจเย็นใจเย็น
15: อ้าวโดนแย่งเลยครับไปเลยครับจะชากขึ้นทางซ้ายนะครับให้มาครับข้างหน้าบอนนี่อุ๋งบอนนี่ช้าครับโดนเสียบครับลูกนี้แล้วไม่ได้เตะมุมด้วยนะครับ
14: อันโยอันบอนนี่นะครับกองหน้าอินเตอร์มิลานครับโอ้โหจังหวะเสียบมาแม่นยำเลยนะครับคริสโตเฟอร์อายเยอร์นี่ กองเชียร์นอร์เวย์นี่ใครยืนก็จะยกมือแต่ว่าถ้าแก๊งฝั่งที่นั่งนี่เดี๋ยวจะมีพายเรือกันเชียงแน่นอนครับ
15: โอ้โหกันไปพายบนรถไฟกันไปแล้วอ่ะ
14: ใช่ที่พายทุกที่อ่ะ
15: อืมบอลมาตั้งกันใหม่นะครับเดวิดโมเลอร์โวฟโอ้โหโดนสอยร่วงมาแล้ว1ครับแม่ลูกนี้พลิกทีโดนเลยครับอันโตเนียลนูซ่านี่เป็นตัวจี๊ดเลยนะครับนูซ่าเนี่ย
14: ก็ได้พักมาเต็มๆเลยนะครับนอร์เวย์ก็ตั้งใจอ่ะตั้งใจมาเจอโกสต์ดิวัวโดยเฉพาะเลยเพราะว่าวันนั้นนี่ถ้าชนะฝรั่งเศสก็จะไปเจอกับสวีเดนแต่ว่าดันไปจัดสำรองลงทั้ง11คนเลยนะครับ
15: ใช่ผมยังงงเราออกสตาร์ไลน์อัพมาเอ็มบัปเป้คงงอ้าวแล้วฮาแลนด์ไปไหน
14: นั่งอยู่ข้างสนาม
15: อืม
14: ไม่เอาเลยครับวันนั้น
15: นะครับเซตใหม่นะครับบอลกลับมาที่โซบิยอนเฮเกมนะครับไอทีนูซ่าคืนมาที่วอลฟ์มอลเลอร์ครับจริงๆผู้เล่นของนอร์เวย์เองก็ขึ้นคุ้นหูคุ้นตาคุ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเช่นเดียวกับโกสต์ดิวัวด้วยเอาเลยครับได้ลุยขึ้นมาทางขวาบ้างเลยครับมาคาสซูเมเรนคืนมาครับพยายามจะไปบรรยากาศบีมาแล้วแม่สุดท้ายไปเสียทุ่มให้กับโกสต์ดิวัวครับ
14: โคนันนะครับแบ็กซ้ายพยายามจะเตะสาดโด่งขึ้นมาจากพื้นที่โดนเพรสซิ่งแต่ว่าโดนพีเตอร์เซนบล็อกกันเอาไว้ก็ห่างหายจากบอลโลกไป28ปีนะครับนอร์เวย์
15: จำไม่ได้แล้วว่าครั้งสุดท้ายคือเมื่อไหร่ต
14: ้
15: องยุคทอเล่ยังเดฟโฟเลยนะ
14: ฟอง98นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คาดหวังครับว่าจะไปได้ไกลกว่ารอบ32ที
15: มส่วนโกสต์ดิวัวเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเคยเป็นแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนหน้าที่จะเป็นโมร็อกโกที่เขามาได้แบบด้วยกฎนะเพราะว่าเซเนกัลเขามีปัญหาม
14: ีวอล์กเอาท์กันนะครับ
15: โดนปรับไปเปเป้ครับใช่ไหมครับใช่สิครับหลังๆยิงเยอะด้วยนะเปเป้เนี่ย
14: โอ้ยนะที่แล้วเหมาสองอ่ะนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มยิงคนเดียวเลยครับ
15: โอ้โหซิลสเต็ปลากเลยนี่แฟนอาร์เซนอลคิดถึงไหมไม่น่า
14: น่าจะเป็นดิวที่ล้มเหลวครั้งที่สุดครั้งใหญ่ของอาร์เซนอลครั้งหนึ่งเลยนะครับนิโคลัสเปเป้เนี่ย
15: โตยอนเฮเกมเคลียร์ทิ้งก่อนนะครับฟรองเคสเย่นี่ก็ยังถือว่าเป็นตัวหลักของทีมได้ต่อเนื่องนะครับย้ายเล่นซาอุก็จริงแต่ว่ายังฟอร์มดีนะครับบอลออกขวามาที่เปเป้ครับได้เปิดแล้วด้วยมาเสาไกลแม่โคกทักทาครับแม่ลูกนี้ยานิโอมันเดต้องเคลียร์ทิ้งไปก่อนโซลอสแต่เคลียร์ไม่ดีครับบอลมาเข้าทางผู้เล่นของโกสต์ดิวัวอีกไปที่ฟองเคซิเย่ครับโยกตัดมาครับด้วยต้องคืนใหม่นะครับซังการ์เร่ยัดมาข้างหน้าบอลนี่โยมานเดได้เปิดแล้วมาเสาไกลโอ้ต้องมง

0: ิงก่อนครับเดวิดมอฟวอฟมอลเลอร์ครับเอาแล้วเป๊ะๆสับอืมช้าครับโดนเตะก่อนมีประคองอยู่นะครับฝากมาครับเคซิเย่เอาให้ช่องขวามันเดินไปที่เป๊ะๆครับเป๊ะๆเปิดยัดมาต้องเตะทิ้งก่อนเลยครับโยบิยอนเฮกเก้ม
1: โอ้ได้บุกทางกราบขวาโดยเป๊ะๆนี่หลายหนเลยนะครับเปิดติดก็มีโอกาสลากเปิดเข้าไปใหม่แต่ครั้งนี้เนี่ยพยายามยัดเข้าไปในกรอบหกหลาสุดปลายขาของเฮฟเก้มครับเซนเตอร์ของนอร์เวย์ลูกนี้แย่ขาแล้วก็จิ้มทิ้งออกหลังไปโอ้เกมรุกบุกซ้ายบุกขวามาโดยตลอดเลยครับ ไปทุกสนามเลยนะ
0: จากนี้โดนวิจารณ์ใช่ไหมข้างหลังมีปาริจิคอลีน่า
1: ใช่แกบอกว่าโดนวิจารณ์ใช้เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวบินไปดูบอลนะครับก็เขาเรียกว่าตรงข้ามกับการเขาเรียกอะไรพยายาม
0: ล
1: ักโลกใช้เครื่องบินใช้น้ำมันเยอะแต่แกก็เป็นประธานฟีฟ่านะเขาไปว่าไม่ได้
0: ไปดูไงเปิดเตะมุมมาครับเสาไกลไม่ถึงนะครับปล่อยออกไปเลยครับเฮเกม
1: วันนี้นี่ผู้ตัดสินหลักในสนามเป็นเชซุสนะครับเฮซุสวาเลนซุเอล่าจากเวเนซุเอล่านะครับ
0: ครับ
1: วันนี้นี
0: ่ทีมงานเวเนครับ
1: คอลิน่าเข้ามาดูเองด้วยวันนี้ผู้ตัดสินเวเนตัดสินที่ดีนะ9นาทีครับคือเกมยังไม่ได้ออกรถออกชาติมากนะครับโดยเฉพาะนอร์เวย์เนี่ยก็ค่อนข้างดูเชิงกันอยู่ประมาณนึงนะครับแต่ว่าพยายามหาช่องเปิดเกมรุกเข้าใส่กัน
0: ครับกำลังลำเลียงขึ้นมาใหม่ครับคริสโตเฟอร์อายเยอร์ไปที่เฮกเก้มนะครับ
1: เนี่ยพยายามขึ้นมาเพรสสูงครับพวกเป้แล้วก็บอนนี
0: ่เอาครับเปิดยาวเลยครับอันเยนิลันแต่ว่าบอลนี่ยังไม่ถึงฮาแลนด์นะครับมาข้างหลังครับคอสูนูโอ้ให้ลูกนี้ยากเลยครับดูเอเจอนูซาเบียดยังเอาชนะได้ครับคือนี่คอสูนูเล่นไกลๆครับซังการ์เร่ยัดมาตรงนี้โดนเลยครับเสียบอลอ้าวแต่ว่าขยันครับฟรองเคซีตัดมาได้แล้วให้ข้างหน้าไม่ถึงบอลนี่ครับอาเยอร์ถึงก่อนคืนนี้ลั่นเตะทิ้งเลยครับโอ้โหโดนบีบมาครับนอร์เวย
1: ์โอ้ตอนนี้นี่บอลสาดทิ้งขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นตรงกลางหรือว่าแดนหน้าเนี่ยเก็บบอลจังหวะ2ไม่ค่อยได้เลยนะครับถึงก่อนอ้าวแล้วไปยาวเสียบอลให้กับนอร์เวย์แล้ว
0: มาแล้วครับอันนูซาแทงช่องมาบริการดีดมาให้ไม่ถึงฮาลั่นครับติดคอสนูโอ้เอาครับถ้าถึงฮาแลนด์นี่อาจจะมีได้เรื่องนะครับต้องรีบเปิดยาวแล้วโดนตัดอีกแล้วครับเหมือนจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนครับ
1: เหมือนจังหวะจ่ายบอลนี่ครับออกไปแล้วครับ
0: เป็นเดวิดโมเลอร์นะครับ
1: โมเลอร์วอลเฟอร์นะครับแบ็ค
0: จากวูฟซัมต้ามาเดเรอร์นะครับหลังๆก็ลงตัวจริงบ่อยนะครับวูฟในช่วงท้ายฤดูกาลนะครับ
1: เฮดโค้ชของโกดิวัวเป็นนะครับเออร์เมสฟาเอ้นะครับ
0: หลังลำเลียงบอลขึ้นซ้ายครับอินาวฝ่าที่แคสซิเย่กลับมาที่ซังการ์เร่ครับแน่มีคนเม้นมาแล้วต่อเวลาไหมครับคู่นี
1: ้มีโอกาสเพราะว่าบอลเอาจริงๆคู่นี้ถ้าเป็นคู่ที่ใครเข้ารอบไปผมว่าก็ไม่ได้พลิกล็อกอะไรมากนะ
0: มันสูสี
1: เออก็ได้ทั้งคู่ครับ
0: คือนอร์เวย์เอาจริงผมว่าอาจจะเกินคาดด้วยซ้ำถ้ามองในมุมนะเพราะว่าห่างหายจากเวทีระดับอินเตอร์ไปนานมากนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: แต่ยุคนี้เขามีกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งอย่างฮาลันก็ต้องไปให้ถึงแล้วครับรอบ2เป็นอย่างน้อยแทงช่องลุยคนละทางเลยครับบอนนี่วิ่งคนละทางครับก็ต้องบอกว่าที่อเมริกานี่ก็จะมีนักกีฬาหลากหลายประเภทนะเพราะว่าบนมาดูไม่ว่าจะเป็นอดีตนักบาส NBA หรือว่าจะเป
1: ็
0: นในฝั่งของ NFL ก็มีหมดนะครับบางทีดาราก็มีนะ
1: โอ้โหโดยเฉพาะนัดที่สหรัฐเล่นน่ะโอ้โหดาราเพียบเลย
0: เจสสิก้าอัลบ้าคนเดียวเลย
1: โอ้โห
0: เกิด
1: ดารานักร้องอะไรไม่รู้เต็มไปหมดไปดู
0: โตมาเพราะเขาต้องดูโอ้แต่ว่า

0: นอร์เวย์จะขึ้นเกมไม่ได้นะครับขาดตรงกลางตลอดแม้แต่ว่าเคสเย่เองให้บอลก็ไม่ดีครับบอลเกี่ยวหนีไหมครับเล็กเซอร์โซลอสเจออีนาวประคองอยู่นะครับลูกอีนาวขยันครับแย่งง่ายด้วยครับเอากลับมาให้โคนัน
1: วันนี้เนี่ยบอลจังหวะเข้าไปบีบเข้าไปแย่งนี่ยังใช้ความแข็งแกร่งของนักเตะแอฟริกันได้เป็นประโยชน์นะครับ
0: ครับ
1: โกดิวัวแย่งได้ดีครับ
0: โอ้ดูเอให้ช่องนี้ดีครับบอลนี่แต่บอลแรกนะแต่ว่าโดนเบียดอยู่นะครับลักทะลักไปเข้ามืออเยนิลันซันเดอร์เบอร์เก้ครับให้มาที่อธิการนะครับต้องคืนซันเดอร์เบอร์เก้ก่อนครับ
1: เนี่ยพอจะขึ้นเกมเร็วได้ก็ย้อนกลับหลังมาใหม่นะครับ
0: ครับ
1: คือเกมผ่านมา13นาทีกว่าๆนี่ก็จริงๆคิดว่าคู่นี้น่าจะเปิดเกมด้วยการแลกกันไปเลยนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าไม่นะครับนี่ก็เล่นกันแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล
0: ้
1: ว
0: แต่ว่าถ้าเทียบเกมรุกผมว่าค่าความจี๊ดจ้าจะเป็นโกดัวนะแต่ถ้าเกิดจังหวะเน่งๆผมว่าฮาแลนด์น่าจะได้ภาษีตรงนี้แหละ
1: ใช่เพราะว่าพวกบอลแอฟริกันเนี่ยผมว่ายังมีข้อด้อยเรื่องของการจบสกอร์พื้นที่สุดท้าย
0: ครับ
1: คือวันนี้ทีเด็ดของทั้ง2ทีมที่เป็นซูเปอร์สตาร์นะครับอย่างยานเดโอมานเดเนี่ยยังไม่ได้กันลากเรือเลยนะ
0: ใช่
1: ไม่มีเลยนะครับส่วนฮาแลนด์เนี่ยยังไม่ได้ยิงครับจังหวะเดียวที่มีก็คือจังหวะได้มงนอกนั้นยังไม่ได้ง้างยิงเลย
0: เพราะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเข้ามาดูฟอร์มยานเดโอแมนเด้นะคืนนี
1: ้เออทำไม
0: เฉพาะแฟนลิเวอร์พูล
1: ไงทำไมมัน120อ่ะเดี๋ยวดูมันเล่นคุ้มค่าตัวหรือเปล่า
0: จริงๆผมว่ามันอาจจะเกิดจากราคาเก่าที่เคยซื้อก
1: ็
0: เลยไม่ลดให้เอาแล้วแต่ออกซ้ายมาแล้วครับพูดถึงก็ได้มาครับยานเดโอแมนเด้ดวลกับโฮมเกรนความแข็งเอาลุกขึ้นมายังไปได้แหมติดแต่ได้เตะมุมเลยครับบอลสุดท้ายเนี่ยไปติดคริสโตเฟอร์ไอเยอร์ครับ
1: แต่ว่าเจ้าตัวฟองไม่พอใจจะเอาเป็นลูกฟาวได้นะครับเนี่ยครับดวลกับพีเดอร์เซนก่อนดึงครับเป็นดึงกางเกงดึงเสื้อพีเดอร์เซนก่อนก็ต่างคนต่างเบียร์ต่างดึงเลยครับล้มลงไปแต่ว่าพอลุกขึ้นมาได้เนี่ยมีโอกาสเปิดยัดนะครับแล้วก็ทำให้โกดิวัวได้ลุ้นเตะมุมครับ
0: เอาครับเมื่อคืนที่แอฟริกาเขี่ยครีมยุโรปไปแล้วนะโมร็อกโกเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้เปิดมากลางประตูครับมงทิ้งมาก่อนครับโซลอสใช้ความใหญ่นะครับเป็นกอดัวลุยต่อครับดูเอครอสเข้ามาเสา2เอ้าตามขึ้นมาฉกได้นะพ่อแม่ยานิโอแมนเดล้นออกหลังครับ
1: โอ้โหลูกนี้เนี่ยเปิดไปเหมือนจะยังไม่ถูกจุดมีใครยืนอยู่นะครับแต่ว่าขยับเข้ามาหาบอลได้ดีครับบอลจากฝั่งขวาเปิดเข้ามาครับดูเอเนี่ยพอบอลตกพื้นพยายามจะวิ่งโฉบตัดหน้าพีเดอร์เซนมาแต่ว่าจังหวะบอลกระดอนเนี่ยมันคอนโทรลยากก็เลยกระดอนออกหลังไปเลย
0: ดูซ่าครับเล่นกับเบิร์กกลับมาที่โมเรลโฟบนะครับหัวเกต้องลงมาต่ำนะครับเป็นตัวเชื่อมให้อยู่แล้วครับอาเยอร์แทงออกขวาครับโซลอสเอาจริงหน้าไปไว้ข้างในนะตัวก็ใหญ่เหลือเกิน
1: แต่ว่าบอลโลกครั้งนี้นี่แกเล่นปีกตลอดออกขวาตลอดครับโซลอส
0: ก็เหมือนโซบักเคนเขาเปลี่ยนไปเล่นหน้าคู่ให้ผมว่าน่าจะน่ากลัวนะ
1: แต่ว่าเขาเหมือนใช้ประโยชน์ของโซลอสเป็นตัวพักบอลเป็นตัวหม่งชงให้ฮาแลนด์นะคร
0: ับ
1: หลายครั้งจะเล่นแบบนั้น
0: ขึ้นมาโฮมเกรนครับดึงหลอกมานะครับตรงนี้อาเยอร์ลุยเองครับอาล่ะให้ได้ด้วยครับไปที่โซลอสแม้แต่ความเร็วไม่น่าสู้ดิโอวองเด้ได้นะครับเคซาเย่ให้สังการ์เร่ครับพลิกมาต้องพลิกซ้ายพลิกขวาครับเล่นกับอักบาดูต้องคืนกันมาก่อนครับที่โฟฟาน่าเปิดออกขวาสุดเปเป้คืนที่ดูเอ้ครับเอาเป็นคอสซูนูนะครับ
1: มีคนถามเข้ามาว่าน้องทำไมมันช้ากว่าไทยรัฐวันนี้ไทยรัฐเขาถ่ายฟรีทีวีด้วยนะครับ
0: ออนไลน์
1: บอกช้ากว่าเป็นนาทีอันนี้มันก็แน่นอนครับมันเป็นแอปพลิเคช
0: ัน
1: มันเป็นออนไลน์มันเป็นแอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสู้ความเร็วใช่สู้ความเร็วกับทีวีปกติไม่ได้อยู่แล้วครับ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องปกติเลย
0: แล้วเปลี่ยนขวามาครับนิโคลาเป้จี้เข้าหาเลยครับแล้วให้ช่องแม่ลูกนี้ไม่ไปข้างหน้าครับย้อนหลังกลับมาด้วยไอ้ที่เป้อยู่ในกรอบนะครับเจาะอยู่แล้วพุ่งเข้าไปในกรอบครับตรงนี้เบียดอยู่แล้วเป้เกียวบุรุษศิลป์บอกว่าบอลออกไปแล้วครับเป็นตั้งเตะจากประตู
1: โอ้โหแต่ว่าพยายามหาพื้นที่ช่องแคบๆทำชิ่งกันไปครับ เกือบได้ผลแต่ว่าบอลแรงออกหลังไปนิดเดียวโดดเด่นเลยนะครับช่วง20นาทีแรกเนี่ยนิโคล่าเปเป้ลูกนี้ไม่ล้ำหน้านะครับวนกลับมาแล้วเปเป้เนี่ยชิ่งวันทูโอ้แต่ว่าจังหวะคืนของแคสซิเย
0: ่
1: มันออกไปแล้วครับลูกนี้คอนโทรลไม่ทัน
0: มีคนถามว่าทีมแอฟริกาไหนน่ากลัวสุดในบอลโลกครั้งนี้จริงๆผมมองว่าโมร็อกโก
1: ตั้งแต่แรกเลยนะโมร็อกโกใช
0: ่ผมนี่เป็นคนนึงออกตัวเลยผมซื้อเสื้อโมร็อกโกเนี่ยยังไม่แข

0: แล้วบิ๊กจุนเนี่ยมาถามผม
1: เฮ้ยซื้อไหนอ่ะ
0: บอกซื้อไปแล้วไม่รู้แล้ว
1: โอ้ซื้อไม่บอก
0: ใช่ก็ผมไม่รู้ไงเพราะว่าผมใส่ไปเพื่อนยังแซวแล้วว่าใส่ซื้อทีมแล้วทำไมไม่ซื้อทีมใหญ่ๆอะไรเงี้ย
1: เฮ้ยแต่โมร็อกโกนี่จริงๆผมว่าตั้งแต่เขาเข้าชิงอันดับที่3
0: คราวที่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: เออแล้ว
0: เนื่องดี
1: เมื่อวานเอาจริงๆอ่ะแรงกิ้งโมร็อกโกดีกว่าฮอลแลนด์ด้วยนะก่อนเตะ
0: ใช่
1: ใครไม่รู้นะบางคนบอกเฮ้ยโอ้ฮอลแลนด์ไม่น่าแพ้โมร็อกโกเลยแรงกิ้งโมร็อกโกดีกว่าฮอลแลนด์
0: ไม่ได้ค่าสัมปทานจากการได้แชมป์หรือว่าจากคราวที่แล้วด้วยแหละ
1: ใช่
0: เนเธอร์แลนด์เองก็ในบอลโลกก็ไม่ประสบความสำเร็จมาพักใหญ่แล้วอะไรครับลุยมาใหม่ครับนอร์เวย์บรรยากาศไปที่เบอร์เก้นะครับ
1: นี่แล้วนี่แฟนๆน่าจะพายเรือกันเชียร์แล้วมีเสียงแล
0: ้ว วันนี้แข่งที่ดัลลัสนะที่ดัลลัสสเตเดียมเลยครับ
1: เกมช้ากว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับ
0: มาเลยครับเริ่มเร็วเลยครับมอร์โวฟไอ้ตรงกลางแล้วบอลถึงอเมริกาเป็นโซลอสครับเก็บได้ให้มอร์โวฟแม่เปิดติดแม่แล้วเหมือนจะไปโดนเขาออกด้วยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเดวิดมอร์โวฟมอลเลอร์นะครับ
1: เพราะว่าดูแล้วนักเตะของโกดิวัวเองเหมือนดีใจครับปรบมือเลยนี่ครับเรฟฟรีคัมครับสล็อตครองบอลหน้าเขียนโทษแล้วไหลให้มอลเลอร์วอลเฟอร์ครับเปิดแต่ว่าติดบล็อกแล้ว
0: คือมันเป็นมุมที่งงนะแต่ว่าถ้าผมมองอีกมุมนึงก็เราจะได้เห็นว่าผู้ตัดสินเขาเห็นอะไร
1: แต่ว่าดูได้แป๊บเดียวนะ
0: ดูนานๆเดี๋ยวมันจะรู
1: ้เลยให้ดูนานไม่ได้เวียนหัว
0: เ
1: รฟฟรีคัมเนี่ย
0: พี่เนาครับออกซ้ายมาเดียวมองเด้เจอโซลอสครับเละใหญ่เจอเร็วครับฝากแคสซีเย่ดีกว่าแทงออกซ้ายใหม่นะครับอีนาวมีเติมมาครับโคนันโคนันล็อกตัดเอาละครับเข้าขวาได้ลองส่งแม่เข้าหน้าต่างครับมาเติมมาเองครับแบ็คซ้ายของโกดูวัว
1: โอ้นี่เป็นโอกาสที่ดูแล้วได้ลุ้นจ่าแจ้งมากที่สุดครั้งหนึ่งในเกมเลยนะครับแบ็คซ้ายนะครับโคนันโยกหลบพีเดอร์เซนเข้ามาในเขตโทษมีพื้นที่แล้วโอ้แต่ลูกเนี้ยเลือกยิงเข้าเสาแรกแต่ว่าหักข้อเยอะเกินไปก็เลยเข้าข้างตะข่ายด้านนอกคือโดนปิดมุมอยู่แล้วครับก็ต้องพยายามยิงให้มันเบียดไว้ให้ได้แต่ลูกเนี้ยผู้เสาตัวอย่างนี้แล่นเองก็คุมพื้นที่ได้อยู่โอ้โห
0: ครับ
1: โอ้ยแฟนๆโกดิวัวได้ลุ้นตัวเกรงเลยนะครับยิงไม่ดีไปเองครับบอนนี่
0: ต้องขวางสนามมาก่อนนะครับนอร์เวย์ไปที่เฮกเกมนะครับผมนี่ไปนึกถึงเฮกเกมสมัยเจรูเจงเวกาเฮกเกม
1: เอาเวกาเฮกเกม
0: อันนี้โทบิยอนนะ
1: คุณนันทพงษ์ถามวันนี้พี่ต้องแฮฟไหมครับอ้าว
0: มาต้องแฮฟสิคร
1: ับ แฮฟสิครับโอ้ไม่แฮฟได้ไงครับ
0: บ้านใกล้แต่ก็มีค่าใช้จ่ายนะครับ
1: คุณต้องบอกไม่ได้ปั่นจักรยานมานะครับ
0: น้ำมันน้ำมันเขามีค่าใช้จ่ายครับผมไม่แต่ก็มาแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ผมเป็นคนบอกเองแหละว่าผมมาอยู่ดึกมากไม่ได้เพราะมีปัญหาสุขภาพนะครับก็คิดถึงแฟนๆผู้ฟังนี่แหละแต่ว่ากลัวจะไม่ได้อยู่อีกนานนะครับ
1: สุขภาพต้องมาก่อน
0: มาก่อนเดี๋ยวได้เจอกันเรื่อยๆนะครับ
1: สุขภาพต้องให้แข็งแรงก่อน
0: ใช่ครับเบอร์เก้ให้เบิร์กซันเดย์เบอร์เก้นะครับพยายามคุมเกมนะครับแม่ยืนอย่างกับเจอราดนะฮะ
1: นี่จะเข้าสู่ไฮเดนชั่นเบรกแล้วนะ
0: ยังไม่เอาอะไรกันเลยนะครับ
1: ยังยิงไม่ตรงกรอบเลยนะครับ
0: แล้วลุกขึ้นมาทางซ้ายครับนูซาติดดูเอ้ครับ
1: ก็ลงมาช่วยแบ็กในหลายๆครั้งนะครับ
0: นูซาเนี่ยถ้าใครดูนะครับบุนเดสลีกาเขาเป็นตัวที่จะทำประตูสำคัญให้กับไลซิกในฤดูกาลที่ผ่านมาเยอะมากนะครับด้วยความเร็วความชิดจาร์ดนะครับได้เป็นเตะมุมนะครับนอร์เวย์โดยเบิร์กครับ
1: เนี่ยเขาต้องลุ้นจากลูกแบบนี้บ้างโอเพนเพลย์ยังเจาะกันยากมากนะครับยังไม่มีออนทาร์เก็ตจากทั้งสองฝั่งเลย
0: นี่ฮาแลนด์ลงเล่นมา
1: จริง
0: เงียบ
1: หายไปเลย
0: ได้บงได้บอลเลยนะครับยังไม่ได้เรียกชื่อเลยครับเบิร์กเปิดมาแหมยังติดครับบอนนี่มงทิ้งมาเอาแล้วไปบังโอ้โหลูกนี้เบรกน่าจะต้องมีเหลืองหรือเปล่าครับยานดิโอมานเด้โดนบล็อกนะครับผู้สินเวเซเอล่าครับยังไงครับ
1: จะแค่เตือนไหมนะครับเร็วมากนะเนี่ยตัดไปได้แล้วโอ้โหเห็นว่าไม่ทันการก็เลยเบี่ยงตัวชนเอาไว้เลยครับ
0: คือเนียนๆก็คือแบบพยายามจะ

0: เอาบอลแล้วเหมือนหมุนค้างไว้
1: ใช่หมุนค้างไว้ครับโมเลอร์โวลฟ์โอ้แกวิ่งแฝงเมื่อกี้นี่แหววิ่งแซงตัดหน้านูซ่าครับไปเอาบอลถึงก่อนด้วยโอ้
0: คือถ้ามาจริงคู่ไปได้ผมว่าไปยาว
1: ใช่
0: แต่ผู้ตัดสินให้เหลืองแม้ไม่ให้นะ
1: โอ้ใจดีนะจังหวะแบบนี้นี
0: ่เป็นผู้ตัดสินเวเนซุเอลาแต่แกชื่อวาเลนซุเอลา
1: ใช่อ่ะพักไฮเดนชั่นเบรกกันยังผ่านไปครึ่งทางครึ่งแรกครับสูสีมาก
0: ดูแล้วครึ่งแรกน่าจะ0-0 ดูแล้วนะฮะ
1: โอ้เดี๋ยวผมเล่นเกมมาดีกว่าช่วงที่เขาผักกันไปช่วงเล่นเกมของเรานะครับร่วมสนุกกับแฟนๆ FM 99กันหน่อยกิจกรรมตอบคำถามช่วงบอลโลกนะครับชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิตอบคำถามด้วยการส่ง SMS มาที่4689899นะครับจาก2รางวัลรางวัลละ3ลูกเลยนะก็คือใครถูกได้ไปเลย3ลูก
0: แจ๋ว
1: เราก็แจก2รางวัลคำถามของเราเนี่ยอยู่ไหนแล้วเนี่ยเจอแล้วผู้ตัดสินรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2002กับผู้ตัดสินชิงชนะเลิศนัดชิงปี2014เนี่ยเขาเป็นผู้ตัดสินที่มาจากชาติเดียวกัน
0: ครับ
1: ถามว่าเป็นผู้ตัดสินจากชาติใด
0: เอางั้นเลยอ่ะ
1: ผมมีตัวเลือกให้เพราะว่าถ้าไม่มีตัวเลือกมันจะยากเกินตัวเลือกของผมคือผู้ตัดสินจากมาดากัสการ์และผู้ตัดสินจากอิตาลี
0: โอ้โหเอาเลยง่ายๆอย่างนี้เลย
1: เฉลยดีกว่าไหม
0: เฉลยดีกว่าถ้าบอกขนาดนี้แล้วโอ้ท้อเลย
1: ร่วมสนุกไงร่วมสนุก
0: โอเค
1: ถึงไม่มีตัวเลือกมันก็ยากเกินไปเรามีตัวเลือกให้ครับไม่แน่นะครับถ้าเป็นคำถามไม่ได้ทีเด็ดผมไม่เอามาถามนะผู้ตัดสินรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2002กับปี2014เนี่ยเขาเป็นผู้ตัดสินมาจากชาติเดียวกัน
0: ครับ
1: ถามว่าผู้ตัดสินคนนั้นเนี่ยมาไม่ใช่คนเดียวกันนะแต่มาจากชาติเดียวกันนะครับถามว่าเป็นชาติใดมี2ตัวเลือกนะครับมาดากัสการ์กับอิตาลีครับถือว่าร่วมสนุกกันอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับไม่ต้องรอผลการแข่งขันอันนี้ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับเพราะว่าอสมทของเราเนี่ยร่วมสนุกการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทนะครับมีสิทธิ์ลุ้นในการรับรางวัลหลักล้านก็ไปสมัครร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับแล้วเลือกซื้อแพ็กเกจ mcord super fan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดแพ็กเกจ Mcord Super Fan ถูกสุดราคาเพียง20บาทเอาอะไรเอาไปเลยตรงนั้นเนี่ย10โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลหลักล้านนะครับรางวัลเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเป็นล้านรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับ Farizon MPV EV Super Van 1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ด้วยนะภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็โกลกิฟต์วอลเชอร์5รางวัล
0: ครับ
1: ทั้งหมดเนี้ยมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทนะครับ
0: โอ้โห
1: ติดตามรายละเอียดสมัครร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ได้เลยนะครับร่วมสนุกได้จนถึงวันที่20กรกฎาคมเวลา 1:45 นาทีครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลหลักไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้านะครับ
0: ครับโหวตเองได้ไหม
1: ได้
0: แต่กลัวไม่ได้รางวัล
1: อ
0: ่ะ
1: คือคนที่ร่วมสนุกได้เนี่ยต้องไม่ใช่พนักงานของอสมท
0: ครับ
1: ถ้าเป็นอนพนักงานของอสมทแล้วก็ครอบครัวเนี่ยไม่มีสิทธิ
0: ์
1: ไม่ใช่ไง
0: เราฟรีแลนซ
1: ์ใช่เราฟรีแลนซ์เราไปทุกที่นะฮะ
0: ฟ้องจะเอาบอลออกครับเสียงดังโวยวายมาเลยครับได้จนได้ครับโคดวัวเฮ้ยเดี๋ยวโวยมันมีเรื่องเลยครับ
1: เดี๋ยวผมรอนะว่ามีคนตอบมาดากัสการ์มาหรือเปล่าเฮ้ยนี่ท่านนี้ตอบมา YouTube เขาบอกมาดากัสการ์แหละเขาบอก
0: จัดไปนะฮะ
1: ก็เขาบอกว่าหลายๆเกมในบอลโลกครั้งนี้เนี่ยรูปเกมอาจจะแตกต่างออกไปหลังจากพักเบรกนะ
0: ครับ
1: บางชาตินี่ฉวยโอกาสในการนะครับออกนำในช่วงหลังกลับมาจากการพักไฮเดรชั่นเบรกเลยเนี่ยมาแล้วครับดิโอมันเด
0: ้โอ้โหวิ่งจี๊ดจ๊าดเลยนะครับครับเปิดยัดมาเสาไกลแล้วเดเป้ปาดมาโอ้ยเคลียร์ทิ้งได้ครับอาเยอร
1: ์โอ้โหแต่จริงๆเนี่ยยิงไม่ตรงกรอบนะครับเป้โอ้โหลูกนี้เนี่ยยิงให้ตรงกรอบน่าจะง่ายกว่ายิงเข้ามาตรงกลางประตูยานโดมองเด้ครับเล่นโฉบอยู่กับพีเดอร์เซน

0: แล้วเปิดงัดมาเสาไกลโอ้แกเลือกที่จะไม่ยิงอ่ะทำท่าเหมือนเปิดกลับตัดเข้ากลางมาจะให้เพื่อนเนี่ยเข้ามายิงอีกทีนึงโอ้ถ้าเลือกยิงไปเลยน่าจะได้ลุ้นกว่านะครับ
1: ถ้า
0: เปิดตัดเข้ากลางมาเนี่ยติดตรงกลางประตูโดยอาเยอร์เตะสกัดแบบฉิวเฉียดสุดๆเลย
1: ครับ
0: โอ้ถ้ายิงไปน่าจะดีกว่านะเปเป้โอ้ไม่ยอมยิงครับ
1: เสี่ยงยิงเนี่ยอาจจะมีลุ้นกว่านะครับเปเป้เปิดมาเสาแรกโดนมงทิ้งมาเข้าเดียวมองเด้กลับมาที่เปเป้เปเป้ยึกยักอยู่ครับเปิดซ้ายยัดมาเสาไกลแล้วบอลตกมันเลยของเคซิเย่ออกหลังเลยครับ
0: โอ้ข้างหลังนี่ไม่มีตัวประกบแล้วครับแต่ว่าพอบอลมันตกพื้นเนี่ยมันกระดอนโด่งข้ามศีรษะออกหลังไปเลยครับเก็บบอลเล่นไม่ได
1: ้อืมเอเดกาดนี่หมวนจนงงหมดแล้วครับนะครับเซตบอลมาใหม่ครับนอร์เวย์ใครมาตรงนี้ครับมอร์โวฟมาที่นูซ่านูซ่าใช้ความเร็วล็อกตัดเข้าในโอ้มีตัวมาช่วยคือเปเป้นะครับแต่บอลกลับมาเป็นของนอร์เวย์แทงให้อริการอริการพลิกได้แม่บอลมันผ่อนทันเท้ายังไปต่อได้ครับนูซ่าฉกมาโอ้สุดท้ายเข้าทางเกสซิเย่แล้วจะสวนกลับแล้วครับโกดูวัวคืนทางขวานะครับนิโคล่าเปเป้เปเป้โยกในออกนอกดีดไซก้อยไปเสา2บอลตกม่งทิ้งครับโอ้โหเป็นเส้นโฮมเกรน
0: โอ้โหแกเล่นวูบวาบใช้ได้จริงๆนะครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วยกระชากพาบอลขึ้นมาครับเปเป้แล้วโยกใส่เกมรับของนอร์เวย์แล้วเปิดไซก้อยล้นไปเสาไกลโอ้โหตรงนั้นนี่ดีครับยังมีเกมรับของนอร์เวย์ตัวสุดท้ายเคลียร์ทิ้งออกไป
1: แฟนไอซอนคงบอกตอนอยู่ไม่เล่นเงี้ย โอ้เล่นแบบจี๊ดจ๊าดมากเลย
0: โอ้นี่แกโยกแล้วแนวรับนอร์เวย์นี่หลงไปเลยครับอ่ะลุ้นเตะมุมครับโกดิวัว
1: เดี๋ยวมังเด้เปิดมาเสาแรกยังติดอยู่ครับอูอายเยอร์เข้ากลางศีรษะครับกลางกระหม่อมมึนเลยครับไม่ได้โดนหน้าผากนะครับอูเดี๋ยวเปิดเข้ามานี่ตกกลางศีรษะแกครับ
0: อายเยอร์นี่แกก็เล่นทุกตำแหน่งจริงๆนะทั้งแบ็คทั้งเซ็นเตอร์ครับ
1: ไมเคิลพาสันนะครับมาดูด้วยครับจากกรีนเบย์แพ็คเกอร์นะครับนักอเมริกันฟุตบอลนะครับบอลยัดเข้ามาครับเดียวมังเด้ชิงทำพลาดเลยครับบอลไปเข้าเปเป้เปเป้จะไปต่อหันไปมองเพื่อนแย่งทำไมครับออกหลังไปเลยครับ
0: เฮ้ยเขาเป็นปีกขวาไม่ใช่เหรอครับโอ้โหนี่ไปเล่นปีกซ้ายก็ได้ครับเปเป้วิ่งกลับตำแหน่งตัวเองมาแล้วครับเมื่อกี้เนี่ยวิ่งไปทับตำแหน่งกับเพื่อนฝั่งซ้ายนะครับเปเป้ครึ่งชั่วโมงผ่านพ้นไปแล้วนะครับยังศูนย์ประตูต่อศูนย์นะ
1: ใช่ครับ
0: โกดดิวัวหรือว่าไอวอรี่โค้ชกับนอร์เวย์นะครับ
1: อันนี้คือไม่ผิดคาดสกอร์นี้ไม่ผิดคาด
0: ไม่ผิดคาดดูแล้วน่าจะยิงประตูกันไม่ง่ายครับ
1: ดูว่าฮาแลนด์ก็มาด้วยวัน
0: น
1: ี
0: ้เออวันนี้ไม่ได้พูดชื่อเลยนะ
1: ก็คุณพูดตอนคุณพูดไลน์อัพ
0: เออไลน์อัพกับตอนหม่งตอนเกมอ่ะแล้วก็หายไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ผมเกรนเนี่ยบังมิดเลยนะครับคือจริงๆผมว่าวันนี้อาจจะโป้งเดียวจอดได้ถ้าจะจบนะขาแล้วนึงครับมงคืนมาได้เรียกชื่อแล้วแปะมาเบอร์เก้อริการ์ดเบิร์กเล่นกับเบอร์เก้ครับโอ้ชิงสวยครับแกะจากขวามาซ้ายนะครับนอร์เวย์ไปที่เดวิดโมเลอร์วอลฟ์ก็แดนกลางของนอร์เวย์เองก็ไม่ได้เล่นถนัดนะครับโดนบีบตลอดเฮกเกมครับให้มาเอาเฮกเกมให้มาโมเลอร์แม่เกือบโดนแย่งครับโอ้โหนี่ครับแล้วกอร์ดูวัวเองเขาก็ไม่ได้ไล่เยอะนะครับคือยืนเป็นโซนแต่ว่าพอบอลออกจากเท้าผู้เล่นนอร์เวย์เนี่ยก็เดินเข้าหาทันทีครับนี่ครับบอลมาที่นูซ่านูซ่าต้องโยกหลบเปเป้มาก่อนครับข้ามฟากไปขวาสุดสวยๆเลยครับโซลอสแม่บอลแรกลั่นครับโดนโคนันแทงไปได้ครับแล้วไปเลยครับเดียววองเด้ขึ้นทางซ้ายมีลุมอยู่ 3-4 คนแกให้ต่อมาที่บอลนี่บอลนี่โดนดักได้ครับลูกนี้เป็นเฮกเกมอีกแล้วจิ้มออกหลังไป
0: จ้องอยู่แล้วนะครับเฮกเกมพอจังหวะที่จับบอลของบอลนี่ปุ๊บอุตส่าห์ว่าจังหวะสวนกลับมาดีครับยังปิดพื้นที่ไม่ให้เดียวมองเด้เนี่ยมีโอกาสลากเหลือก็เลยต้องจิ้มเข้ามาในขั้วโรดด้านซ้ายให้กับบอลนี่พอบอลนี่จับปุ๊บนี่เล็งไว้แล้วนะครับเฮกเกม ข้าถึงตัว

0: ่อนเลยครับแล้วก็จิ้มทิ้งออกหลังไป
1: ไม่แต่ผมขำผู้เล่นนอร์เวย์วิ่งหน้าตั้งด้วยเลยมาเลยแบบ
0: ปิดเต็มเลยอ่ะ
1: เ
0: พราะถ้าเปิดไปนี่โอ้เดี๋ยวมองเด้กับไปยาวๆแน่
1: เดี๋ยวมองเด้ครับเปิดเรียดมาเสาแรกบอลถูกสกัดทิ้งมาครับบอลกลับมาครับแล้วโยกครับอินาวเอ้าไปไหนครับเนี่ยโอ้แต่ยังพลิ้วต่อไปได้นะครับให้มาคอสซูนูฟองคิซิเย่ลุยต่อครับเปิดยัดได้เตะมุมครับไปติดเบิร์กครับ
0: โอ้แพทริกเบิร์กต้องลงมาบล็อกตรงวิงเลยครับอ้าวแล้วเล่นเร็วแล้วนะครับแต่มุมย้อนออกมา
1: อินาวคืนแคสซิเย่ครับเล็งข้างในครอสมายัดโอ้โหฮาแลนด์ต้องมาเล่นเกมรับครับยิงสวนเข้ามาไม่มีอะไรครับ
0: ลูกนี้ยิงผิดเหลี่ยมไปหน่อยนะครับบอลก็เลยย้อยแล้วก็เข้ามือนีแลนด์ไป
1: นี่เจ้าพ่อตำนานควักออกจากเส้นนะครับ สมัยยูวิลล่านะครับ
0: นี่ครับต้องออกมาเครียดแล้วนะครับสโตเลอร์โซบักเคนเฮสโค้ดนอร์เวย์คือเวลาครองบอลเนี่ยตอนนี้ความแตกต่างคือเวลาโกดิวัวครองบอลได้เนี่ยเข้าหาจังหวะจบสกอร์ได้ครับ
1: ใช่
0: แต่ว่านอร์เวย์พอได้ครองบอลเนี่ยหาโอกาสจบหรือว่าไปยิงเนี่ยแทบจะไม่ได้เลยนะครับ
1: บอลกลับมาที่เดวิดโมเลอร์ครับไปที่ออนเยลนีลันนะครับเปิดออกขวาครับแม่นครับโดนป้ายฟีฟ่าข้างนู้นเลยครับเลยเพื่อนแต่ว่าเข้าป้ายฟีฟ่าเป๊ะเลยครับโอนันครับเกิดแอบทุ่มคืนหลังมาครับให้อินาวซังการ์เร่เปลี่ยนออกขวาครับดูเอ้แม่จะแปะต่อให้เปเป้โดนดักไว้แล้วก็เสียบอลให้กับนอร์เวย์ครับเป็นตั้งเตะจากประตูครับ
0: อันนี้บอกทีมบรรยาย99ครับมีใครจะไปออสเตรเลียไหมครับจะฝากคิ้วของหน่อยครับ
1: ผมเนี่ยคุณอู๋รอบนี้คุณไปบรรยายแล้วใช่ไหม
0: ไปมาแล้วไปมาแล้ว
1: ผมนี่ได้บิ๊กแมตช์เลย
0: คู่ไหน
1: ออสเตรเลียเจออียิปต์เลย
0: เฮ้ยคู่นั้นมันสูสี
1: รู้จักจอยอีลานกุนด้ากัน
0: สูสีสูสี
1: กับโมซาร่าสองคน
0: แพทริกบีสโกผมรู้จัก
1: แล้วคุณเคยภาคเลย
0: ไม่ใช่เคยเมื่อก่อนเคยภาคเอลีกออสเตรเลียหลายครั้งไงอียิปต์ไงโอ้ซิโก้
1: มามูดมามูด
0: ซิโก้มามูดซาร่าสามคนเนี้ย
1: เล่นอยู่สามคน
0: ซิโก้ก็เล่นเก่งนี่บางคนบอกว่าฝากหิ้วของหลอนๆเลยนะใครจะไปออสเตรเลียช่วงนี้อย่าไปฝาก
1: น้องเขา
0: เองเ
1: ขาเพิ่งเรียนจบมาหมาด
0: ๆอย่าไปหิ้วอะไรให้ใครนะครับไม่รู้ว่าข้างในมันของดีหรือของไม่ดี
1: ผมเคยมีประสบการณ์การฝากหิ้วของนะแต่ผมจะบอกให้เปิดก่อนผมจะเอากลับมา
0: อ๋อคือแต่อย่างนึงเวลาหิ้วก็คือหิ้วแบบให้เราไปซื้อของเองอันนี้ก็โอเค
1: เพราะเราซื้อเองแต่โซลอสเนี่ยโอเคแล้วเปิดยัดมาแล้วฮาแลนด์ได้มงโอ้โหไม่ผ่านมือฟอฟาน่าครับเบาไปหน่อยครับ
0: โอ้นี่ไม่ได้ฝากใครหิ้วนะครับฮาแลนด์อันนี้มงเองเลยโซลอสครับลุยมาถึงเส้นหลังแล้วเปิดงัดโด่งมานี่ครับเล็งแล้วก็ขยับเข้าหาบอลเทคตัวเหนือดูเอได้แล้วแต่ว่ามงกดลงพื้นมันใกล้ตัวแล้วมงเบาไปหน่อยครับฮาแลนด
1: ์บอลมันย้อนมาถึงบริเวณจุดโทษนะครับอาจจะไกลไปนิดครับเดี๋ยวมองได้ได้ฟาวอีกแล้วครับเรียกไปนะครับตอนนี
0: ้ผู้ตัดสินนะควักยากนะก่อนหน้านี้นี่มีการเบรกเกมจ่าๆแกยังไม่แจกเลยครับ
1: แกใจดี
0: จริงๆผู้ตัดสินเมื่อวานฮอลแลนด์โมร็อกโกก็แจกยากนะ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อวานนี้เตะกันมันเลย
1: หมายถึงเตะบอลแหละ
0: เตะคนเนี่ยนะครับ โอ้จังหวะมุมของฮาแลนด์มันต้องถอยหลังนะครับแล้วมันต้องเกรงตัวรอนานไปหน่อย
1: มันมีข้างหน้าคือคอสโนเนี่ยบังอยู่ด้วยนะครับ
0: ก็เลยมงแบบบอลนี่มันฝืนๆนะครับก็เลยเบาไป
1: สูสีมากครับคืออู่แล้วลูซ่าไปโดนเปเป้เหยียบไปหน่อยครับเปเป้วางยาวขึ้นหน้าให้บอลนี่คริสโตเฟอร์อาเยอร์ใช้ความแข็งขืนไว้ก่อนครับแต่บอลนี่ก็ไม่ยอมนะครับคล้องหนีไม่ได้ครับเอาครับนอร์เวย์ขึ้นชิงมาสวยแล้วเบิร์กขึ้นทางซ้ายมาครับอู๋เดี๋ยวโดนรุม 2-3 แล้วครับยังแปะต่อให้นูซ่ามาต่อบอลได้อะไรเล็กตัดเข้าในมาช่องว่างข้างในมีฝากเอริกาดเอริกาดแม่จังหวะจับบอลแล้วลองยิงซะหน่อยครับแม่ติดอิบราฮิมซังการ์เร่นี่ก็เจอในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วนะครับอาร์เซนอลกับฟอร์เรสต์นะครับโซลอสครับ

0: ต้องกลับมาตั้งกันใหม่ที่เบอร์เก้นะครับจะมีแผนไหมแบบสลับเอาฮาแลนด์เท้าซ้ายไปเล่นเป็นอินไซด์ฟอร์เวิร์ดแล้วเอาโซลอสมาเล่นข้างในได้ไหม
1: ไม่น่า ซอลอสจะมีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่าฮาแลนด์ไม่น่านะครับเสื้อนอร์เวย์เนี่ยฟอนต์โตเล่เขาก็ดูแบบอินดี้หน่อยนะ
0: ตอนนี้มีแต่คนตามหาเสื้อนอร์เวย์นะตัวนี้เป็นตัวเย่า
1: อะ
0: ต
1: าม
0: หมดเสื้อโปรตุเกสก็เหมือนใกล้จะหมดแล้วครับ
1: เสื้อญี่ปุ่นน่ะตัวขาว
0: หมดแล้วหมดแล้ว
1: ตัวญี่ปุ่นตัวขาวนี่น่าจะขายดีสุดแล้ว
0: รับฮิวก็ล่ะบรรยากาศครับให้ซ้ายสุดนะครับนูซ่านูซ่าโยกเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ 1-0 ครับอันนี้น้องนูซ่าครับโยกแล้วยิงเข้าไปพานอร์เวย์ขึ้นนำ 1-0 นาที39ครับ
1: โอ้โหลูกนี้บอกเลยครับเอาไปคนเดียวครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มเลยนะครับดาวเตะจากอาร์บีไลซิกครับโอ้โหลูกนี้นี่ถ้าเมื่อวานหน้าหังอยู่เนี่ย
0: ปั่นโค้ง
1: โอ้โหพอดีนะหังไม่มาเกมนี้ครับโอ้โหแต่ปั่นโค้งๆแบบ
0: โค้งจริงครับ
1: สุดๆเลยครับอันโตนิโอนูซ่าครับประตูที่9ในการเล่นทีมชาตินัดที่28นะครับโอ้ลูกนี้นี่ปั่นแบบลักษณะหมดจดคือโอเดกาดก็ปาดออกซ้ายครับมุมเขตโทษด้านใน
0: มีอะไรด้วย
1: แล้วเนี่ยก็เลี้ยงจี้ใส่เกมรับแล้วก็จดๆจ้องๆอยู่แป๊บนึงครับแล้วก็ก้มหน้ายิงปั่นโค้งโอ้โหโกของโกดิวัวอย่างโฟฟาน่าก็ไม่รู้จะเซฟยังไงครับลูกนี้สุดเอื้อมสุดเหยียดจริงๆ
0: ขอดูมุมนี้หน่อยครับคือบอกว่าเหมือนแกจินตนาการมาแล้วจะยิง
1: ใช่เบียดเสาเข้าไปเลยนะครับโอ้โหเพอร์เฟกต์เลยอ่ะ
0: คุณผู้ฟังอย่าให้เห็นนะครับโฟฟาน่าเนี่ยพุ่งจนสุดตัวจริงๆนะครับ
1: โอ้ถ้าจะเซฟต้องมี2โฟฟาน่าครับลูกนี้
0: ไปไม่ถึงจริงครับ
1: เอาเลยครับอันโตนูซ่าครับทำให้นอร์เวย์ขึ้นนำโกสดิวัวไปแล้วครับ1ประตูต่อ0คือแล้วที่ผ่านมาเนี่ยแทบยิงไม่ตรงกรอบเลยนะครับวันนี้น่าจะเป็นการยิงตรงกรอบครั้งแรกของเกมเลยก็ว่าได้ของนอร์เวย์เนี่ยโหแล้วนำในช่วงเวลากำลังจะจบครึ่งแรกแล้วอ่ะเนี่ยครับนาทีที่39ครับอันโตนิโอนูซ่า
0: ถ้าพูดถึงเรื่องเกมบุกเนี่ยโกสดิวัวมีโอกาสบุกเยอะกว่าเยอะเลยนะครับ
1: โอ้โหลูกนี้นี่ให้เครดิตแกคนเดียวเลยครับเอาไปเลยคนเดียวลูกนี้โอ้เพราะว่าคนที่จ่ายเข้ามาอย่างโอเดกาดก็ไม่ได้ทำอะไรครับ
0: แค่ฝากไปให
1: ้ฝากปกติครับฝากฮิ้วหรือเปล่าไม่รู
0: ้ฮิ้วไม่รู้แต่จบไปแล้วเนี่ย
1: โอ้
0: โอ้โหและในที่ผมบอกนะครับกับอาร์เบลซิกปีนี้ปีฤดูกาลที่ผ่านมาลองไปย้อนดูครับแกจะยิงประตูสำคัญสำคัญให้กับทีมตลอดครับอันเดอร์นูซ่านะครับอ้าวเอาเยอร์ไปเปิดติดแต่ว่าเพื่อนยังดักมาให้ครับบอลกลับมาแล้วโฮมเกรนครับเซนโยกข้ามมาแม่จะหนีอักบาดูยังไม่ได้นะครับแต่บอลกลับมาที่อเดกาดได้ครอสมาเสาไกลโซลอสมงตั้งและฮาแลนด์ปาดลูกนี้เกือบได้แม่จะติดบล็อกครับโอ้โหเกือบ 2-0
1: โอ้โหจ่อๆเลยครับจากการประสานงานครับมงตั้งโดยโซลอสบอลจากกราบขวาครับข้างเขตโทษโยนมาโอเดกาสล็อตมงชงเข้ากลางมันไปฉลับนิดนึง
0: โดนอักบาดูมาบล็อกครับ
1: โอ้โหเนี่ยไปติดหัวก่อนครับถ้าไม่ติดหัวเนี่ยอาจจะคอสูนู
0: สังกะเร่ขอไป
1: ใช่ครับคือตอนแรกจังหวะมงชงของสล็อตเนี่ยมันไปติดคอสูนูก่อนแต่ว่าสุดท้ายก็ยังไปถึงฮาแลนด์ฮาแลนด์ตวัดยิงติดสังกะเร่ครับ
0: แต่ว่าม
1: าซ้อนไว้
0: จะเห็นเลยคุณอู๋นะว่าสล็อตแบบคุณอู๋บอกเลยแบบเรียกเลยว่าเดี๋ยวผมมงชงให้นะครับเบิกเปิดมาแล้วโมงเช็ดโอ้โหเกือบสองอีกแล้วครับโอ้โชบมาโมงครับโอ้เป็นโซลอสครับได้โมงอีกแล้วแต่ว่าถากเสาออกไปครับ
1: โอ้โหลูกนี้นี่หวุดหวิดเลยครับเปิดเตะมุมด้านซ้ายบอลโค้งโซลอสวิ่งมาโชบเช็ดเช็ดบอลตกพื้นแล้วเนี่ยครับโอ้ชาร์จไม่โดนเลยครับไม่ว่าจะเป็นฮาแลนด์ก่อนแล้วก็อีกคนหนึ่งที่จะเข้ามาชาร์จโอ้โห
0: เอาแล้วพอมันมีประตูเปิดลูกแรกนี่ก็เริ่มจะมีโอกาสเพิ่มเติมแล้วนะครับ
1: โอ้เมื่อกี้นี่ฮาแลนด์จะสอดหัวเฮเกมจะยกขามาไม่ทันทั้งคู่ครับที่เสาไกลผ่านไป2คนเฉยๆเลย
0: เอาแล้วครับตอนนี้ท้ายครึ่งแรกกลายเป็นนอร์เวย์ที่กดดันโกดวัวหนักเลยนะครับโคนันครับเล่นใกล้ๆครับกับซังการ์เร่
1: คือจากโอกาสที่นอร์เวย์มีเนี่ยถ้าจะบอกว่าตามหลังแค่ 0-1 โชคดีมากนะครับโอ้ควรจะเป็น 0-2 เลยเกินครับกับ2จังหวะเมื่อกี้นี้
0: คือเพิ่งมาแบบเนี่ยครับอู๋ทําไปมากลายว่านอร์เวย์ได้ยิง7ครั้งเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งมายิงช่วงท้ายเมื่อสักครู่เนี่ยติดต่อกันเลยนะครับเอาเลยครับบีบให้โกดวัวต้องบุกนะครับเติมทางซ้ายครับ เดวิดโมเลอร์ให้นูซ่าเอานูซ่าให้สั้นแล้วคือหลังมาเจอบอนนี่บอนนี่มีคนเดียวโดนอยู่4ด่านบอลหลุดมาเตะทิ้งก่อนครับอาเชอร์ไลอีนาวครับกลับมาเก็บต่อให้เคสิเย่อ้าวบอลล้มนิดนึงยังไปต่อได้ครับลุยต่อเข้ามาโคนันเปิดยัดมาได้เตะมุมครับ
1: วันนี้สิ่งที่ดูได้เยอะมากคือเตะมุมนะครับไอวอรี่โค้ชนี่ได้เตะมุมเยอะมากแต่ว่าเปิดยังไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่โอ้เนี่ยเหล่าแฟนนอร์เวย์นี่เฮฮากันเลยครับทีมขึ้นนำไปแล้วเนี่ยแล้วก็จะรับหน้าที่โดยยานโดมองเด้คนเดิมครับคือเกมรับเองก็โจมตีแนวรับของนอร์เวย์ไม่ง่ายครับฮาแลนด์เนี่ยลงมาช่วยเกมรับตลอด
0: เปิดโค้งมาในแลนด์ต้องชกครับเอาชัวบอลกลับไปที่โคนันครับมาที่เดียววังเด้ยัดเข้าในครอสเคซิเย่นะครับแตะแล้วเปิดยัดมาลูกนี้ผู้ตัดสินน่าจะชี้เป็นเตะมุมหรือเปล่าครับนั่นแหละครับ
1: คนที่เตะมุมถ้าได้นี่ได้ไหม
0: ได้
1: คร
0: ับ
1: ครั้งที่9แล้วนะครับได้เตะมุมอยู่ฝั่งเดียว9ครั้งโอ้โหนอร์เวย์ได้เตะมุมไป2หนเองอ่ะ
0: เจอขึ้นริมเส้นนะก็จะได้เรื่องของการลุ้นกับริมเส้นเปิดจัดมาบ่อยนะครับแต่สามดาลัสเซเดียมนี่เขาปิดหลังคาได้นะครับไม่มีฟ้าฝนนะครับบางคู่เนี่ยเจอฟ้าฝนเล่นงานไปแล้วนะครับเปิดยัดมามงทิ้งมาก่อนครับอาเจอร์แล้วมีร่วงลงไปตรงนี้นูซ่าตัดกลับไปได้ครับจะสวนโอ้โหโดนผลักโดยเคสิเย่ครับ
1: ต่างคนต่างฟ้องจะเอาฟาวนะครับเพราะว่าโกดิวัวเนี่ยไปฟ้องว่าเหมือนโดนดึงในเขตโทษก่อนแล้วพอบอลกระดอนออกมาที่นูซ่าเขาจะลากไปที่ริมเส้นแต่ก็โดนเบรกเกมไว้เหมือนกันเนี่ยในเขตโทษครับมีจังหวะมงสกัดได้แล้วตัวที่ไม่มีบอลเนี่ยไปเหนี่ยวกันครับ
0: จากแกก็ทิ้งตัวแรงเลย
1: ใช่ใช่ทิ้งตัวแล้วมันดูฝืนๆน่ะดูไม่เป็นธรรมชาติ
0: เป็นเส้นโฮมเกนเนี่ยแกก็จริงๆถ้ามีสัญญาณอะไรเนี่ยผู้สินวีอาร์จากชิลีนะครับอย่างฮัวลาล่าเนี่ยน่าจะทักมานะครับหรือจะคิดถึงผู้ช่วยวีอาร์อย่างเจเลตยิเลตนะฮะเอาทีไรได้เรียกตลอดแทน
1: เมื่อกี้ผมดูที่เสื้อคือข้างหลังกรรมการเขาจะเป็นเสื้อจะเป็นชื่อเขา
0: ชื่อใช
1: ่ผมนึกว่าชื่อประเทศ
0: ก็มันเวเลนซุเอล่าโดนเหลืองครับนูซ่า
1: ลูกนี้นี่ดูเอพริ้วครับล็อกแล้วก็ไปเตะหน้าแข้งเขาเลยครับตัวเองเนี่ยวิ่งเลยไปแล้วครับนูซ่า
0: เตะขนาดนี้เนี่ย
1: โอ้โห
0: ไม่ต้องสืบครับยังไงก็เหลืองครับ
1: ผู้ตัดสินนี่ชื่อวาเลนซุเอล่ามาจากเวเนซุเอล่านะครับ
0: ทำไมแกไม่ชื่อเคซุสเวเนซุเอล่าให้จบๆไป
1: เอออ่ะช่วงท้ายครับลุ้นลูกโด่งหน่อยครับของโกดิวัว
0: ระยะเข้าซ้ายเป๊ะๆเหมือนกันนะอันเดียนีแลนด์นะครับบูซาตูจอมเก่าเลยนะครับยิงก็ได้นะครับเป๊ะๆเนี่ยเอาจริงแต่น่าจะเปิดเลยครับก้าวท้ามาเปิดมาเสาไกลครับได้โขกบอลตกออกหลังครับ
1: เนี่ยครับโอกาส
0: ได้ครับน่าจะเป็นทักประดูมงนะครับ
1: แต่มันก็ยังไม่ลงล็อกสักทีครับ
0: เหมือนจะไปติดผู้เล่นของนอร์เวย์สักคนเลยครับ
1: โขกไปครับน่าจะสลับสลอตนะครับนี่ครับมันไปเสยหัวของสลอตที่ขึ้นมาประกบใกล้ๆกับคอสูนูอีกทีนึง
0: แฟนๆลุ้นจัดเลยนะ
1: โอ้โหพี่ว่านคนนี้นี่ไม่ได้หรือเปล่าครับโอ้ไม่ได้แต่มุม
0: แต่จริงๆก็เหมือนโดนนะ
1: เหมือนโดนใช่เพราะว่าบอลมันเปลี่ยนทางไปหน่อยอ่ะน่าจะโดนนะครับมันจะไม่ได้นะ
0: โอ้โหแล้วโซลอสมงต่อยนะครับหนึ่งติดอักบาดูเอาบอลหลุดมาเบอร์เก้ปล่อยออกครับถึงพูดถึงฟุตบอลโลกครั้งนี้อีกอย่างนึงที่อยากดูคือพิธีเปิดพิธีปิดนี่แหละเขาจะมีความอลังการแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าอเมริกันเนี่ยฮาร์ฟไทม์โชว์หรือว่าโชว์ปิดมันต้องสุดยอด
1: ก็เมื่อกี้ไงช่วงพักนี่มีเชียร์ลีดเดอร์มาเต้นแล้วเหมือนอเมริกันเกมเลย
0: มันเป็นเสน่ห์ของประเทศเขาเปอร์เก้ครับออกขวาไปโอมเกรนคืนอาร์เจอร์ครับคือเสื้อนอร์เวย์มันขาวจนแบบเหมือนไม่มีอะไรวางยาวขึ้นหน้าครับโซลอสติดเครื่องโอ้โหดาบอลเข้าทางอักบาดูครับถึงก่อนคืนโฟฟาน่ามาเลย ตอนนี้ก็ไม่กล้าเซตแล้วนะครับโคเดอร์วัวเพราะ

0: นะครับสุดท้ายดูเอครับเตะโดนขาแกออกได้ทุ่มครับโกดัวทุ่มขนาดเส้นทางขวาขึ้นมาบอลนี่บางแล้วเปิดยัดมาก็ยังติดเบอร์เก้บอลยังไม่ตกพื้นนะเก็บมาที่บอลนี่ได้ครับเบิกย่างเฉยเลยครับไปที่เบอร์เก้นะครับกลับไปที่อาร์เจอร์รอให้จบครึ่งแรกแล้วครับเล่นกันอยู่เกมรับแบบนี้อ่ะแล้วก็พุทธศิลป์นะครับจากเวเนซุเอลาเป่าจบครึ่งแรกนะครับมีประตูเดียวครับแล้วก็เป็นนอร์เวย์เนี่ยแหละขึ้นนำไอริโคสอยู่1-0นะครับจากอันโตนิโอนูซาจริงๆเป็นเกมที่สูสีมากๆอยู่แล้วครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนนี่คือความเฉียบคมการยิงปั่นโค้งในเขตโทษของนูซาครับที่มันโอ้โหสมบูรณ์แบบซะเหลือเกินเลยพาให้นอร์เวย์นำอยู่1-0
1: จริงให้ยิงสัก2-3รอบก็ไม่แน่จะเข้าหรือเปล่านะเพราะว่าจังหวะนี้มันเหมือนแบบเหลี่ยมเข้าแล้วเขายิงแบบมั่นใจเลยครับ
0: ก็เป็นครึ่งแรกที่นักเตะที่คาดว่าน่าจะเป็นทีเด็ดอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์เองก็โอกาสไม่เยอะนะครับ
1: ครับ
0: จะมีแค่ครั้งเดียวขณะที่ยานเดียวบองเด้นี่ก็ยังมีโอกาสลากเลยแบบนักครั้งได้เลยครับ
1: ซึ่งก็พักครึ่งไว้ก่อนนะครับ
0: อ่ะก็เดี๋ยวลุ้นต่อว่าครึ่งเวลาหลังนี่เกมจะกล้าบุกกล้าแลกกันมากกว่านี้หรือเปล่านะครับ
1: ต้อง SMS หน่อยไหม
0: ได้ครับ
1: สักหน่อยสักหน่อย
0: อ่ะเราเข้ามาตอนเที่ยงคืนพอดีนะครับ
1: ครับ
0: บอกเขาเป็นกลุ่มสแกนดิเนเวียนด้วยการไวกิ้งกันเลยไม่อยากสู้กันเองครับไว้ลึกๆแล้วค่อยมาเจอกัน
1: ถ้าคิดสมที่ดีสมคบคิดแบบนั้นก็ได้นะครับ
0: อ๋อไม่อยากเจอสวีเดนอ๋อถ้าเอาจริงๆก็จะชนะฝรั่งเศสนะสุดท้ายได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยพี่ครับอินเตอร์มิลานแถลง
1: ยังไงฮะ
0: ซอมยันซอมเมอร์หรือเปล่า
1: เลิกเหรออ
0: ำลาแล้วมีประตูโอกาสจะเป็นวิคาริโอของท็อตแหนมย้ายไหมครับ
1: เอาโอนาน่ากลับไปเถอะ
0: โอนาน่าเขาไปต่อกับแท็บซอนสปอร์แล้ว
1: เปลี่ยนได้ขายได้ใครย้ายใครยืมมันได
0: ้เห็นว่าต่อสัญญาใหม่กับผู้รักษาประตูชาวเช็กแล้วก็เซ็นมาตินดูบาฟก้าเข้ามาครับจากคุณกิตภาสนะครับมีโอกาสเป็นวิคาริโอของสเปอร์ไหมวิคาริโอก็มีข่าวกับยูเว่นะครับ
1: เขามีข่าวจะกลับตั้งแต่ช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วนะวิคาริโอเพราะว่า
0: ครับ
1: คือก่อนหน้านี้แกอยากกลับไปเพราะว่าอยากลุ้นฟุตบอลโลกแต่พอดีฟุตบอลโลกไม่ได้ไป
0: เรียบร้อยเลย
1: ดีนี่ผมผิดหวังมาสามสมัยแล้วนะ
0: สมัยหน้าไม่รู้ได้ไปเปล่านะครับ
1: โอ้แล้วคือเขามีปัญหาภายในอ่ะเท่าที่ดู
0: อะฟังอยู่นะครับติดตามตลอดเทลงทุนแฟนนอนนะครับ
1: ครับ
0: ไทยรัฐดาวเทียมช่องกล่องทูดูได้แต่ทำไมช่อง29ถึงจอดำไม่แน่ใจมันต้องรู้วะผมไม่ได้ดูทางพวกช่องทางพวกนี้เลยอ่ะ
1: ผมตีว่าเป็น OTT ป่ะ
0: แต่เขาบอกว่าไทยรัฐดูได้ไงแต่ว่าพอเป็น29ทำไมดูไม่ได้เป็นบอลโลกเหมือนกัน
1: ไม่รู้แหละ
0: ไม่รู้อ่ะ
1: พวกผมเอาจริงๆพวกผมไปทำงานผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าคนที่เป็นฝ่ายผลิตคนละฝ่ายกัน
0: ใช่ครับ
1: แต่คืออันนี้ก็ถ้าเกิดเจอแล้วกันแต่ถ้ามีอะไรเดี๋ยวไว้ก็ถามมาให้อันนี้ไม่รู้จริง
0: ว่ามีความแตกต่างอะไรกันตรงไหนนะ
1: ใช่เพราะว่าผมก็ไม่รู้รู้แค่ว่าพอมันเป็น OTT การผ่านเครือข่ายออนไลน์บางทีมันมีการบล็อกมีการอะไรแบบนี้แต่ว่าพอแบบนี้ไม่รู้จริง
0: ใช่ครับ
1: เ
0: ราก็ไม่รู้ว่าช่องทางการดูจริงๆมันก็มีหลากหลายนะ
1: ทุกวันนี้ผมก็ดูแค่มือถือ
0: เหมือนกันดูแอปอย่างเดียว
1: เพราะว่าผมก็ต้องอย่างที่รู้กันนะผมก็ยังไม่มีห้องเครื่องเลยดูก็ดูในมือถือง่ายสุด
0: ถูกครับ
1: ประตูเดียวนูซ่านี่ยิงเข้ากรอบครั้งเดียวนะ
0: ทุ
1: กเร
0: ื่อง
1: เลย
0: สร้างความแตกต่างได้เลยนะครับตั้งแต่นัดแรกจนมาถึงตอนนี้คิดว่าทีมไหนที่ฟอร์มดูดีที่สุดครับจากคุณเฉียวฟง
1: ผมว่าฝรั่งเศส
0: ใช่ฝรั่งเศสโหสุดแล้ว
1: อย่างวันก่อนผมเจอหลานผมคุยกับเขาเนี่ยผมก็ถามกันนะว่าเนี่ยคุณคิดว่าทีมไหนที่มันจะมีโอกาสไปถึงแชมป์เขาพูดมา3ชื่อ
0: ครับ
1: ก็คือพูดถึงไอ้ฝรั่งเศสอาร์เจนีนาสเปน
0: ครับ
1: แต่สเปนเนี่ยเขาพูดไว้น่าสนใจก็คือจริงผมว่าทุกคนดูฟุตบอลเห็นตัวบนจบสกอร์ไม่ได้
0: มันไม่มีตัวที่แบบเป็นหน้าเป้า
1: ไม่มีอ่ะก็อาจจะเขาอาจจะบังคับตรงนี
0: ้ครับ
1: อาร์เจนีนาเขาบอกมันขึ้นอยู่ว่าสภาพแวดล้อมจะช่วยเมสซี่ได้แค่ไหนแต่เขามองว่าฝรั่งเศสอะ
0: โอ้โห
1: มันใครก็ได
0: ้คือในวันที่เอ็มบัปเป้มาคนอื่นอาจจะไม่มาในวันที่อีกวันนึงเดมเบเล่มาแทน
1: เห็นไหม
0: มันขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้นักอื่นๆเนี่ยไอ้พวกดูเอบัคโคล่า
1: ได้หมดอะ
0: โอลิเซ่มันจะแผงลิกขึ้นมาตอนไหน
1: คือพูดเอาผมว่าเอาจริงอะฝรั่งเศสเกมรับไม่ได้เหนียวคนอื่นมากแต่เกมลุกของพวกเขาอะ
0: โอ้โห
1: ม
0: ัน
1: สามารถเปลี่ยนหน้าได้หมด
0: สุดๆเลยอะ
1: อันนั้นมันเป็นสิ่งที่ผมมองว่าฟุตบอลทัวร์นาเมนต์อะ
0: ครับ
1: ถ้าคุณลุกดีอ่ะคุณได้สกอร์ก่อนไงถ
0: ู
1: กไหม
0: ใช่
1: จบ
0: โอ้แล้วเจอสวิ

0: เด่นคืนนี้ผมคิดว่าสำหรับส่วนตัวนะผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกคู่หนึ่งที่มันดูง่ายมากเลยนะผมว่าสวีเดนสู้ยาก
1: ว่าอีซักซัดซะไม่หรอกแต่ผมมองอย่างนี้ผมว่า
0: ผมว่าสู้ยาก
1: ผมไม่รู้มองเหมือนผมหรือเปล่าผมรู้สึกว่าแนวรับสวีเดนแข็งแกร่งแต่ไม่ได้มีความเร็ว
0: ครับ
1: แล้วถ้าฝรั่งเศสเขาเล่นเร็ว1-2ชิงหลุด1-2ชิงหลุดจบเลยนะ
0: ผมนึกสภาพอ่ะกองหลังสวีเดนเอาแนวรุกของฝรั่งเศสไม่อยู่หรอก
1: วิกตอร์ลินเดเลฟอ่ะไปวิ่งไล่เอ็มบัปเป้มาโคล่ายังไง
0: ไม่ไหวหรอก
1: ถูกไหมล่ะถูกคือมันอยู่ที่ว่าฝรั่งเศสคมหรือเปล่า
0: ครับเท่านั้นเลย
1: จบผมว่าไม่อยู่นะ
0: อืม
1: ยกเว้นว่าไอ้ฝั่งสวีเดนผีเข้าอ่ะ
0: โอ้โหจะยาก
1: อีซักไอ้พวกอยู่ดีจับผีจับยัดอ่ะ
0: มันก็ต้องล่างทองแบบผีเข้ากันทุกๆคนพร้อมกันน่ะ
1: ชอบเสื้อสูตรแฟนเวทีนี้จริง
0: ๆเดี๋ยวดูใน YouTube นิดนึงนะครับสวัสดีครับในแอปวิทยุไม่สามารถรับฟังได้แล้วหรือครับคือในแอปเดิมอ่ะครับที่มันเป็น FM 99เนี่ยไม่ต้องใช้แล้วนะครับลบทิ้งไปได้เลยใช่ไปโหลดแอปใหม่ Mcord Connect
1: อ
0: ันนี้ฟังได้แน่นอนเพราะว่าอันเก่าเนี่ยเราไม่ได้พัฒนาต่อแล้วนะครับ
1: แอปพลิเคชันไม่ได้สานต่อ
0: ใช่ครับอันนี้บอกโกดีวัวนอร์เวย์นะครับไหนลองบอกทีมที่น่าเสียดายที่ไม่ผ่านรอบแรกมาทักสี่ทีมสิครับ
1: รอบแรกอะ
0: รอบแรกที่ไม่ผ่านเนาะผมว่าก็เสียดายเกาหลีเหมือนกันนะ
1: ผมเสียดายเกาหลี
0: อืม
1: โหหลายทีมอะเอาจริงถ้าไปนั่งดูอะ
0: ที่น่าผิดหวังจริงๆนะผมว่าตูนิเซียน่าผิดหวังเกินไปนะ
1: ตูนิเซียเล่นไม่มีทรงเลย
0: ผมว่าตอนแรกเราคิดว่าเขาน่าจะแข็งเขาน่าจะเหนียวมากกว่านี้สักหน่อย
1: ใช
0: ่ผมเสียดาย
1: ผมรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร
0: ่
1: นะแต่ว่าจริงๆที่ตกรอบๆไปแล้ว
0: สกอตแลนด์
1: ก็เล่นดีแต่ไปอยู่สายยากไง
0: ใช่สกอตแลนด์เกาหลีใต้เนี่ยผมว่ามันดูทำตัวเองอ่ะ
1: มันดูเล่น
0: ตุรกีไง
1: ตุรกีเนี่ยทุเรศสุดเลย
0: ตุรกีทุเรศสุดเลย
1: คือตอนรอบคัดเลือกมาอย่างเทพอ่ะแพ้สเปนผมไม่ได้แปลกใจ
0: แล้วใช่ตุรกีนี่น่าผิดหวังสุดแล้ว
1: แต่แบบเห็นแล้วแบบอะไรครับนี่อ่ะ
0: ลูกควายนะลูกควายทีม
1: แต่ลูกควายอ่ะผมว่ามันมีปัญหาภายในจริง
0: ๆโอ้โหทีมปั่นคิดดูปล่อยนักเตะกลับเองอ่ะมันแย่ขนาดไหนอ่ะ
1: คือมันแตกตั้งแต่ตอนที่มีข่าวแล้วแหละจริงๆก่อนเกมนัดสุดท้ายรอบแรกอ่ะ
0: ม
1: ันมีข่าวว่าพวกวาเวเด้พวกอะไรอูกาเต้ไปทะเลาะกับบีเอลซ่าแล้วไง
0: โค้ชมันทะเลาะกับนักเตะ
1: แล้วบีเอลซ่าไปสัมภาษณ์ว่าคนที่คุมไม่ได้ผมก็ไม่เลือกผมเลือกเฉพาะคนที่ผมคอนโทรลได้ไง
0: แล้วพอวันนั้นมันเล่นไปผมมันไม่เอาเลยนะบ
1: ี
0: เอลซ่าเปลี่ยนออกเลย
1: ไม่ผมอามูสเซล่าผมว่าเห็นไหมพลาดลูกเดียวเปลี่ยนออกเลย
0: เปลี่ยนบอเบเด้ออกว่าเบเด้วันนั้นนี่ก็มีเขาแล้วก็มันก็ไม่เอาเหมือนกันนะบอเบเด้เล่นแบบติดชึ่งอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วคนเนี่ยไปจับภาพตอนที่เดินออกไม่มองหน้า
0: ไม่เผาผีกันแล้ว
1: ไม่จับมือไม่อะไรทั้งสิ้น
0: ใช่
1: ซึ่งนั่นมันปกติอ่ะมันต้องเดินไปคุยกับโค้ชไง
0: ครับ
1: ผมว่าคนมันมีข่าวมา1 วันก่อนนั้นนะ
0: นะครับ
1: ก็น่าเสียดายแหละผมว่า
0: เสียดายหลายทีมแหละไม่น่าเชื่อดาวินนูเยสจากฟอร์มสุดยอดตอนนี้ไม่เหลือทรงช่วยอุรุกวัยได้เลยครับโอ้แต่อุรุกวัยเขาคือเขา
1: ไม่มีตัวเติม
0: คือเขาก็วูบไปแล้วตั้งแต่เขาเลือกไปเล่นในซาอุดิอาระเบียเอาจริงดาวิน
1: อ
0: ะ
1: ไปอยู่นั่งไม่ได้เล่นอะจริงๆไอ้ตัวที่ดีของอุรุกวัยปีนี้ผมว่าไอออกุสตินคาร์บิโ
0: อไอตัวลุกด้านขวาใช่ไหม
1: แต่ก็ไปเดือดไงไปกระโดดเสียบภาพแดงซะ
0: ครับ
1: เราพักไหมยังไงหรือเขาต้องพักไหมเดี๋ยวที
0: พักนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาอ่านข้อความต่อแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อตอนนี้ขออนุญาตพักกันก่อนสักครู่เดียวนะฮะ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radioจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: Group of Death

และนัดหยุดโลกที่ห้ามกระพริบตาการแบ่งกลุ่ม12กลุ่มทำให้เรามีโอกาสได้เห็น Group of Death ที่มีทีมยักษ์ใหญ่ชนกันเองตั้งแต่รอบแรกมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดยังมีโอกาสผ่านเข้ารอบนัดที่แฟนบอลตั้งตารอคือการโคจรมาพบกันของคู่ปรับตลอดการเช่นอังกฤษพบเยอรมนีหรือบราซิลพบฝรั่งเศสความเข้มข้นจะเริ่มต้นตั้งแต่นกหวีดแรกดังขึ้นเพราะในระบบใหม่นี้ประตูได้เสียเพียงประตูเดียว

0: การฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร
1: ์ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ยิ่งโดดยิ่งโหดยิ่งมัน

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนท์รัศมี

0: โมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
10: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดทออสบียอนเฮาสิ่งแบงค์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบ

0: บในขวดเดียว
1: สบู่ไบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
3: ทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
4: ตอบยากมากเลยครับตอบมานากัสกาครับแม่คุณยังไปเจอจอห์นมาร์โจ บอกว่าทำไมถึงไม่พากบอลครับเอ้า
5: แล้วตอนไหนไม่พาก
4: ก็พากตลอดดิครับ
5: โอ้มันมีตางจังหวะที่เขาแบบเซตไปเซตมาได้คุยกันบ้าง
4: คือมัวแต่คุยอะไรกันก็ไม่รู้คือเกมมันไม่มีอะไรให้พูดครับคือถ้าเกมมันสนุกเราก็พากถ้าเกมไม่มันเราก็อาจจะคุยเรื่องอื่นกันบ้างเพราะว่าเราพากทางวิทยุเราก็ไม่ได้แบบซีเรียสอะไรขนาดนั้น
5: ก็เกี่ยวกับเรื่องในเกมไปแหละ
4: ใช่
5: ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้เป็นจังหวะเพลงแค่นั้นเองเลย
4: โอ้พี่ท่านนี้นี่อย่าซีเรียสดิครับบอกครึ่งหลังน่าจะแก้เกมกันนะครับ
5: แก่แล้วเพราะว่านอร์เวย์เคลียร์ก่อนคืนที่นีแลนด์ไปเลยครับเปิดยาวขึ้นมาจะให้ฮาแลนด์เลยมาถึงโคนันครับเปิดยัดขึ้นหน้ามาล้ำหน้าไปแล้วครับบอลนี
4: ่ก็ยังไม่เปลี่ยนตัวนะ
5: ครับ
4: ครึ่งหลังทั้งสองฝั่งครึ่งแรกนี่นูซ่าปั่นโค้งไปนะครับแล้วเขาก็เป็นนักเตะคนเดียวที่โดนใบเหลืองเลยนะ
5: ครับ
4: จากการไปเบรกเกมนี่แหละคร
5: ับ ดูแล้วยังไม่น่ามีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับแต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนคนแรกของโกดเดอร์วอลคงจะเป็นอามาดดิอาโลนะครับที่จะมาเปลี่ยนเกมรุกอะ
4: เอาลงมาตอนที่คู่แข่งเหนื่อยๆแล้ว
5: ครับอย่านะช่วงเขาฟอร์มดีแล้วก็ชื่นชมกันนะอยู่แมนยูเนี่ยเดวิดโกดเดอร์วอลครับจะทุ่มให้มาที่นูซาเบิร์นขึ้นหน้าครับหาน่าจะเกี่ยวยังติดคอสูนูโอ้โหแต่คือลูกนี้ยากครับดูเอข้ามมาที่โคแนนครับหรือโคนันโอ้โหกระดกหลบหนีโซลอสกระดกหนีเอเดกาเฉยเลยครับแล้วเดียวมอนเด้ครับไปได้ฟาวครับจังหวะที่เบิกไปอัดเขาใส่นะครับ
4: คือจริงๆก็จ่ายเพื่อนเล่นไม่ง่ายนะครับแต่ยังดีว่าเดียวมอนเด้นี่ไปเรียกเอาฟาวจากผู้เล่นนอร์เวย์ได้กระดกงัดหลบมา2ตัวประกบครับโคแนนหลบไป2คนก็ยังสนุกลุ้นกันได้นะครับเพราะรูปเกมมันใกล้เคียงกันครับ
5: ครับ
4: ครึ่งแรกนี่ก็ตัดสินแค่ลูกยิงแบบเพอร์เฟคของอันโตโนนูซาเท่านั้น
5: คือต้องใช้ว่ายิงเข้ากรอบครั้งแรกครั้งเดียวของเขาเลยนะครับ
4: เกมก็ดูใกล้ๆกันตลอดนะครับ
5: ครับตอนนี้การเป็นโกดโวต้องบีเข้าใส่นะครับแต่ว่าจังหวะนี้ไปเสียลูกทุ่มครับอีนาว
4: นี่ก็วิ่งพลานตลอดทั้งเกมเลยนะครับ
5: จะอ่านอินาโอก็ไม่ได้นะไม่ใช่คนญี่ปุ่น
4: ไม่น่าใช่ลูกครึ่ง
5: เดี๋ยวดูอินาโอถูกแล้วนะครับ
4: ดูดีว่าเขาอยู่ทีมอะไรเนี่ยนะครับอินาโอนี่อยู่แท็บซอนสปอร์นะเฮ้ยอยู่ทีมเดียวกับโอนาน่าเออแต่ว่าเป็นมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย20ปีที่แบบพละกำลังเยอะมากนะครับอินา
5: โอวิ่งตลอดอะ
4: เออคริสอินา
5: โออยากรู้ต้องถามดันโยบ้านเขา
4: อ๋อคนบ้านเดียวกัน
5: ดันโยอ่านว่าอะไรอ่ะ
4: ดันโยบอกทุกวันนี้พูดแต่ภาษาไทย
5: ครับบอลกลับไปตั้งใหม่นะครับพยายามจะเซตบอลอยู่นะครับฟาสโนออกขวาครับไปที่ดูเอให้เป้กลับมาที่แนวรับอย่างคอสซูนูนะครับกลับไปตั้งอิบริมซังการ์เรซังการ์เรครับจะยังไงดีครับออกซ้ายมาที่อีนาวดีกว่าครับเป็นมิดฟิลด์ตัวเล็กแต่ว่าพลังเยอะนะครับอีนาวสังกาเร่ครับให้บอลยาวมาเดียวมองเด้ฝากต่อได้ครับคนนั้นเปิดครับโอ้โหเปิดไว้เป้ๆด้วยนะครับทางขวาจีเข้าหาเลยครับดึงหลอกมูลวอฟดึงกลับคืนมาได้เปิดดูเอเปิดยับแล้วต้องปัดครับนีแลนด์บอลยังไม่ออกครับไปที่โคนันมึงประคองอยู่นะครับให้มาเดียวมองเด้ยัดเข้าในมาเคลียร์ก่อนได้ครับเบิกเล็กกว่าแต่อาศัยจิ้มออกไปนะครับ
4: โอ้โหคือบอล

0: เปิดยัดกลับมาจากดูเอครับเข้ามาในกรอบ6หลาเนี่ยต้องปัดทิ้งปลายมือเลยครับคือจริงๆก็จะมีตัวเข้ามาเข้าช้าเนี่ยไม่ทันแล้วนะครับแต่ว่าก็ปัดเอาปลอดภัยไว้ครับเผื่อว่ามีตัวหลังเนี่ยจะเข้ามาช้าต่ออ่ะตัดกลับมาได้แต่มุมด้วยครับโกดิวัวแต่ผู้ตัดสินวิ่งเข้าไปเตือน จะเข้าไปบังกับนีแลนด์นะครับ
1: ครับ
0: คอสุนูนะครับเนี่ยเข้าไปเนี่ยเข้าไปชนอยู่กับนีแลนด์อยู
1: ่เดี๋ยววงเด้ครับเห็นผมแกถ้าไม่มีเฮดแบนนี่น่าจะลุงลังพอสมควรนะครับเวเนซุเอลาครับคล้ายๆเวเนซุเอลายังไงวางให้มันตรงสิไอ้น้อง
0: โอ้ไม่ตรงจุดโอ้โหเลยเส้นมาหน่อยเดียวผู้ตัดสินบอกเอาเข้าไปข้างในทีนี้นี่เดี๋ยวบังเด้มันเอาเข้ามาเต็มใบเลย
1: เปิดยัดมาเสาแรกครับโดนมงทิ้งไปโอ้โหแล้วโคนันครับพยายามจะยัดเข้าไปเคลียร์ทิ้งเหรอนะเบอร์เก้แต่ไม่มีใครข้างหน้านะครับนอร์เวย์เพราะว่าฮาแลนด์ลงไปช่วยรับแล้วครับนี่เนาครับลากตัดเข้ามาเองวางออกขวาไปเลยครับโอ้โหไทยเนมาด้วยดูเอครับเปิดยัดมามงทิ้งได้อาเยอร์บอนนี่มงตั้งมาติดเอริกาดแล้วโซลอสเบิร์นให้ลูกนี้ไม่ตรงแต่ว่าน่าจะมีฟาวไปก่อนเลยครับ
0: น่าจะ
1: เนมาแน่นอน
0: เนี่ยต้องมีไขว้แล้วเป็นการกระโดดเอาบอลลงนะครับเนี่ยเอาขาขวาอ้อมมาหลังขาซ้าย
1: เล่นตะก้อมาก่อนเลยดิ
0: ใช่นี่ตะก้อลอดห่วงเลยท่านี้
1: ใช่เลยเนี่ย
0: ใช่แต่เมื่อกี้เปิดมาน่าจะแฮนด์บอลนะครับแฮนด์บอลเคสเย่ไปแล้วคุณสินเราให้สัญญาณว่าตีไปที่แขนนะครับโดนมือไปก่อน
1: โอ้อีนาวตัวเล็กแต่มงได้ครับมงคืนเดียวมองเด้โอ้นั้นเปิดย้อนให้โดมังเด้วัดความเร็วครับเคลียร์ทิ้งก่อนครับอาเจอร์เอาชัวชื่อเต็มนี้วุ่นวายนะครับ
0: ชื่อยาวเกิน
1: คิปสตอฟเฟอร์วัสบักอาเจอร์นะครับ อีนาวเปิดยัดเข้ามาครับยังติดอยู่ครับติดเทคเกมโซลอสโวยลั่นเลยครับไปโดนอัดนะครับโดยอีเนาเดี๋ยวมองเด้ครับให้โคนันดึงออกมาทางซ้ายใหม่แล้วมีโอกาสได้เปิดเลยครับเปิดอย่างแรงครับมงทิ้งไม่ได้ครับเบิกและยิงสวนครับซังการเร่ข้ามคานไปไกลเลย
0: ลูกนี้เก็บตกแล้วก็ต้องรีบยิงครับแต่ว่าโดนใต้ลูกไปเยอะซัดเต็มแรงเลยโอ้โหนะครับพอบอลขึ้นอัธจันทร์นี่ให้เด็กคนหนึ่งเก็บบอลไว้เลยครับไม่คืนทีมงานด้วยแฟนบอลเอาไปถ่ายรูปก่อน
1: จริงๆเกมครึ่งแรกกับครึ่งหลังคล้ายๆนะครับคือเป็นฝั่งของโกดเวอร์เนี่ยครองบอลบุกเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ฝั่งนอร์เวย์ก็รอจังหวะสวนไปนะครับ
0: คุณนันทพงศ์นี่หลายมุกแล้วนะแต่ผมยังไม่อ่านให้เลยนะครับ
1: อ่านไม่ทันน่ะ
0: เขาบอกว่านี่ถ้าอ่านว่าตัวนั้นเป็นอีเหนาไม่ได้นะมันจะเป็นวรรณคดีครับ
1: บ้าเยี่ยมเลยฮะ
0: ดีครับดีครับ
1: จะได้ไม่
0: แก้ง่วงแก้ง่วง
1: เฮเกมครับให้ที่เบอร์เก้นะครับ
0: แต่พอนำแล้วก็ดึงเกมได้บ้างนะครับฝั่งโกดิวัวเองก็ถ้าเขาช้าหน่อยก็ต้องรีบวิ่งเข้าไปนะครับพอวิ่งเข้าไปพื้นที่ตรงกลางก็จะเปิดเยอะ
1: ใช่ครับบรรยากาศครับรับมาทั้งคืนเฮกเกมชิงโอ้โหกล้าเล่นครับโอ้โหกลับไปเซตที่นีแลนด์ครับมาที่อาร์เชอร์บรรยากาศนี่ต้องโชว์หน่อยนะครับกัปตันม้วนมาครับไปเส้นโฮมเกรนจะให้โซลอสไม่ได้แต่ตัดได้ที่ฝั่งของเอเดกาดเอาละครับมีตัวเลือกซ้ายขวาซ้ายเพียบให้นูซ่าไหมให้นูซ่ามานูซ่าให้ต่อลูกนี้เปิดยอดมาเสา2แม่ถล่มมาตรงกลางหมดแล้วครับ
0: โอ้ทั้งโซลอสทั้งฮาแลนด์ครับไปกระจุกกันอยู่ตรงกลางครับปู่ถ้าไปย้ายไปทางฝั่งขวาสักหน่อยนี่มีจังหวะพื้นที่โล่งๆเลยผู้จัดการเสียบอลตรงกลางของซังการ์เร่ครับ
1: ครับ
0: แล้วเอเดกาดนี่ จมูกไวกว่านะครับขยับมาตัดได้

0: แล้วก็ฝากออกซ้ายไปโอ้โหดันไปรวมตัวยืนอยู่ใกล้ๆกันครับไม่ถ่างออกไปครับซอลอสเข้ามาตรงกลางเฉยเลย
1: ไปหุบมาพร้อมกันนะครับนะครับพลาดโอกาสทองไม่ต้องระวังแล้วนะครับก็ได้วัวได้บุกขึ้นมาใหม่ครับทีนาวครับเปลี่ยนข้ามไปขวาสุดเป้ๆโอ้โหพักบอลเนียนจัดครับเจอมูลวอฟแปะคืนมาด้วยยิงซะเลยครับติดแล้วยิงซ้ำอีกทีเซฟได้ครับดีแลนด์โอ้โหเป้ๆครับยิงติดเซฟยังไม่ได้ครับโกดัวดูเอโดนฉกไปแล้วครับโดนนูซ่านูซ่าจะวัดความเร็วครับได้บอลทุ่มครับ
0: โอ้โหซูเปอร์เซฟครับออยันนีแลนด์จังหวะยัดเข้ามาก่อนของดูเอครับไปติดเฮกเก้มแล้วบอลเป็นการตั้งให้กับเปเป้โอ้โหยิงด้วยซ้ายเสาแรกยัดเข้ามาเต็มๆเลยครับแต่ขยับมาใช้ตัวเนี่ยเซฟไว้ทันครับ
1: โอ้ปิดไม่ดีด้วยนะครับ
0: โอกาสทองของโกดิวัวที่จะลุ้นตีเสมอเลยอ่ะ
1: ฮาแลนด์ครับได้มีบทบาทได้พลิกเลยครับฮาแลนด์ฝากมาที่เอเดกาดเอเดกาดเลี้ยงมาแม่จะให้ฮาแลนด์ฟ้องเอาแฮนด์บอลผู้สินปล่อยเล่นไปก่อนครับ
0: เหมือนผู้ตัดสินเห็นแล้วแล้วก็ไม่ให้เลยนะครับโอเดกาดนี่เป็นคนที่งัดบอลไปโดนแขนผู้เล่นโกดิวัวครับแม่ยังตามฟ้องอยู่นะครับไม่เลิกครับโอเดกาด
1: ต้องระวังนะครับเดี๋ยวจะโดนใบเหลืองเอานะครับโคนันครับให้มาเดียวมองเดอีนาวกลับไปที่เคสเย่ไม่ชินเลยชอบตอนแกไว้ผมยาวๆบอลมาที่เปเป้นะครับเปเป้เลี้ยงตัดมาไม่มีช้อยครับต้องคืนที่เคสเย่ก่อนครับกลับคืนมานะครับอักบาดูอีนาวอีนาวยึกยักอยู่ให้ซ้ายสวยครับที่โคนันโคนันได้ครอสมาอีกแล้วมงทิ้งมาก่อนอายเยอร์เข้าทางเป้ๆครับเสาไกลเบิร์นยัดมาบอลนี่โอ้ลูกนี้ไม่มีอะไรครับเป็นแคสเซเย่นะครับบางแล้วดึงเข้าไปยิงก็ติดนีแลนครับ
0: ยิงเบาไปหน่อยนะครับ
1: นะครับไปต่อนะครับเอาเวลุยขึ้นมาบอลอยู่คืนยินดูซ่าโอ้โหจะสเต็ปหลอกครับยังขยันบอลกลับที่อเดกาดโอ้โหดึงหลอกได้ฟาวเลยครับ
0: เริ่มมีบทบาทในการเล่นเกมรุกมากขึ้นนะครับครึ่งแรกอาจจะดูเงียบๆไปหน่อยครับอเดกาดแต่ครึ่งหลังนี่มีโอกาสกระชากพาบอลแล้วก็ลุ้นขึ้นไปทำเกมหลายครั้งครับช็อตนี้ไปเรียกฟาวหน้าเขตโทษได้เขาก็เลยใช้โอกาสเนี้ยในการเข้าไปคุยกับกรรมการเรื่องแฮนด์บอลเมื่อกี้ด้วยนะ
1: โอ้จ้าย
0: ังไม่เลิกนะยังไม่เลิกเพราะว่าเมื่อกี้นี่ยังไม่มีโอกาสเข้าไปประชิดตัวครับย
1: ัง
0: ค้างคาใจอยู่เนี่ยครับเอาละครับด้านในนี่เป้าใหญ่ๆมีอยู่เพียบเลยนะครับซอลลอสฮาแลนด์หรือว่าคริสโตเฟอร์อายเออร์ครับ
1: เนี่ยถ้า2เม็ดนี่จอดเลยครับเนี่ย
0: ก็ยืนปรึกษาอยู่กับแพทริกเบิร์กครับ
1: ครับ
0: แพทริกเบิร์กนี่เดินออกมาแล้วก็คงเป็นเท้าซ้ายของโอเดกาดคนเดียวเลยครับที่จะเปิดเข้าไปลุ้นโอ้โกดิวัวก็ตั้งกำแพงปิดมุมเสาแรกไว้2คนครับ
1: ครับ
0: ฟรีคิกเยื้องไปทางฝั่งซ้ายหน้าเขตโทษเลยครับตรงมุมเลย
1: เราดูครับข้างในใหญ่ๆเพียเปิดยัดมาได้โคกจอดยิงโอ้โหเข้าไปกับสกิดไม่ดีครับเข้ามือโฟฟาน่า
0: โอ้โหไม่ได้ยิงเลยครับบอลมาอยู่ตรงหน้าแล้วก็กระดอนไปเข้ามือโฟฟาน่าคร
1: ับ เหมือนสกิดแล้วมันโดนไม่เต็มนะ
0: ใช
1: ่โอ้ต้องระวังเลยครับประเภทจะฝังไม่ได้เนี่ยเห็นมาหลายทีมแล้วนะครับบอลออกซ้ายมาของกอดาวัวครับโคนันดึงหลอกหนีครับอู้แต่เบิร์กไม่ยอมครับสกัดทิ้งหลังออกหลังไปได้
0: คือเบิร์กเป็นมิดฟิลด์ที่ขยันแล้วก็จังหวะทำลายเกมดีมากครับ
1: มาแมนยูไหมเอาหมดตอนน
0: ี้โอ้บอลมันไปโดนเบอร์เก้นะครับคือเปิดมาเนี่ยแล้วดูเอ๋หม่งไม่เคลียร์ไปชนตัวโอ้เบอร์เก้แล้วหาโอกาสยิงไม่ได้ครับบอลกระดอนเข้ามือโฟฟาน่าไปเลย
1: แต่เตะมุมของกอดวัวเล่นเร็วมานะครับลูกนี้เปิดยัดกับเปเป้โอ้โหนูซ่าจุกครับเข้าท้องน้อยฝั่งออกซ้ายที่อีนาวครับยกให้เปเป้มงต่อมาให้ดี

0: ดูก่อน นี่ครับมุมย้อนหลังภาพการพังประตูของอันโตนิโอนูซ่าครับนี่ครับเขาเอามาให้ดูในหลากหลายมุมครับโอเดกาดยังไม่อยากจะเชื่อว่ายิงเข้าโอเดกาดเอามือกุมหัวเลยครับเห็นลูกยิงของนูซ่า
1: เลยเบ็ดเลยนะครับ
0: เออโอ้สุดๆครับลูกนี
2: ้เป็นอย่างที่บอกครับผมคือไม่ได้มั่วเลยครับแต่ว่าคือเล็งแล้วจะยิงแต่ว่าผมไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะเข้ามุมนั้นนะครับ
0: นี่แล้วเปลี่ยน
2: มา
0: เอ
2: ามัดมาแล้ว
0: บอนนี่ออกไปแล้วนะเอลี่วาอีลงมาแล้วเดี๋ยวต้องดูว่าอีกคนนึงจะเอาใครออกนะครับ
2: อามัดลงมาแล้วนะ
0: อามัดกับเอลี่วาอีลงมาแล้วนะครับเห็นคนที่ออกไปคนนึงก็คือบอนนี่นี่แหละ
2: ครับ
0: แต่คนนึงยังไม่เห็นนะครับ
2: โอ้ยังลุยอยู่ครับบริการกระดกต่อมาไม่ถึงฮาแลนด์เอาแล้วบอลหลุดมาขู่เกือบถึงเบิร์กต้องเคลียร์ทิ้งก่อนครับด้วยโอ้โหเอาอะไรครับเหมือนไม่มีอะไรครับ
0: โอ้อีนาวออกไปแล้ว
2: โอ้นี่ไม่น่าออกตัวนี้เอาจริง
0: เออดูเขาเก็บกวาดเกมตรงกลางได้แบบเป็นตัวมีประโยชน์อ่ะ
2: ใช่
0: แต่โดนถอดออกไปแล้วนะครับอีนาว
2: อาจจะอาศัยวายีแล้วก็อามัดไป
0: ก็คือเปิดเกมรุก
2: แรกแล้ว
0: ใช่เกมรุกแล้วนะครับตอนนี้
2: ใจเย็นบรรยากาศไปฟุกเซตซะแล้วเมื่อกี้ได้ยินนะ ดีว่าผู้ช่วยผู้สินก็ไม่ได้รายงานนะ
0: ก็ตอนนี้เหมือนการเปลี่ยนตัวของโกดิวัวเองก็พยายามเติมเกมรุกนะครับ
2: ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะคร
0: ับ ใช่แลกไปเลยครับก็เอลิวาอีนี่มาจากนีสนะครับส่วนอามัดดิอาโลนี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นปีกกึ่งกองหน้าด้วยกันทั้งคู่ครับ
2: ก็คือตัวเร็วทั้งคู่เลยแหละนี่ครับอามัดจำท่ากันได้เลี้ยงยึกยักยึกยักมานะครับให้ดิโอมองเด
0: ้เปลี่ยนมา2คนแล้วก็เดี๋ยวต้องดูครับว่าจะ
2: ทำอะไรไม่ได้
0: เป็นยังไงครับ
2: แล้วก็เป็นนอร์เวย์ตัดบอลสวนกลับมาครับเดวิดโมเลโวฟให้มาที่เบิร์กเบิร์กจากเคซิเย่แตะต่อมาแล้วให้ความเร็วอู้โดนบล็อกได้ดูเอบล็อกได้ครับ
0: ดูเอนี่แย่ขามาหยุดกึกไว้ที่บอลเลยนะครับ
2: แล้วหลุดตำแหน่งไปแล้วนะครับเดวิดมูเลวอฟบอลไปที่อามาดิอาโลเจอเบอร์ครับอามาดพาทัวร์ต่อครับโอ้โหไขให้หลุดเลยครับแล้วมาตรงนี้จะข้ามหลอกวาฮีไม่ได้ครับโอ้โหแต่อามาดหลอกสวยมากสักครู่นี้ครับ
0: โอ้โหเกี่ยวให้เพื่อนทะลุไป2คนเลยครับ
2: โอ้โห
0: ยังลุยต่อครับโคนัน
2: นี่ครับยังไงครับโคนันต้องฝากเข้าในก่อนเลยครับไปที่ซังการเร่ขอโซนูมาที่เคซิเย่เปเป้ไปเป้เลี้ยงตัดมาพิงพิงอยู่ให้มาได้นะครับซังการเร่คือก็ถือว่าแนวรับนอร์เวย์ยังปิดเหลี่ยมได้ดีครับเมื่อสักครู่เนี่ยเผลอเปเป้จะยิงนะแต่ว่าบอลหลุดมาตรงนี้ครับเดี๋ยวมองเด้เข้ากรอบมาเปิดซ้ายยัดมาติดครับโอ้เฮเกมเคลียร์ออกไปได้ครับ
0: โอ้นี่จ่ายยัดไปวัดดวงเอาด้านในเลยครับแต่ย้อนกลับมาดูครับนี่ครับลูกไขว้กับหลังทะลุช่องของอามัดดิอาโลนี่ครับเกี่ยวบอลอ้อมหลังแล้วก็เห็นเพื่อนเนี่ยวิ่งสอดไปก็เลยไต่เส้นนะครับให้เพื่อนหลุดไปอ่ะตากามาครับเตะมุมของโกดิวัวเดี๋ยวมองเด้นี่วันนี้เปิดเตะมุมจะ10ผลแล้วมั้งครับเนี่ย
2: เปิดจนเท้าช้ำ
0: เลยเปิดเตะมุมแบบโอ้ครึ่งแรกก็จะ10ทีอยู่แล้ว
2: แต่ก็ยังเปิดไม่ค่อยเข้าเหลี่ยมเข้ามุมเพื่อนเท่าไหร่นะครับ
0: แล้วลูกโดกนี่ก็ยังกินกองหลังของนอร์เวย์ยากนะครับตัวใหญ่ทั้งนั้น
2: นี่แล้ว
0: ไม่
2: แต่แนวดิ่งแกไม่ลงเส้นจริงๆนะอ
0: ัน
2: นี้ผมดูอย่าเห็นเลยนะแต่พุทธศิลป์ก็ยังไปเห็นอีกนะ
0: ใช่
2: ออกไม่มีชิปไม่มีชิปเกี่ยวไหม
0: ไม่น่านะ
2: พู
0: ด
2: ถึ
0: งเห็นแหละโ
2: อ้ครับเปิดมาลูกนี้ได้ชกทิ้งครับนีแลนด์บอลเข้าทางอามัดครับเก็บอยู่ในกรอบเปิดย้อนมาเสาไกลมงทิ้งไปก่อนครับฮาลันมงยัดไปที่เปิดมาติดฮาลันฮาลันเคลียร์เลยครับ
0: โอ้โหฮาลันทั้งมงทั้งเตะทิ้งครับลงไปเป็นกองหลังจำเป็นอยู่
2: แล้วบอลตกมงโอ้โหตรงนี้ยังดีว่ามงถึงครับโคนันเนี่ยหรือโคนันถ้ามงสั้นในฮาแลนด์ควบมาแล้วนะครับ
0: โอ้ขาฮาแลนด์เมื่อกี้ที่เหยียบคันเร่งมิดเลยนะครับวิ่งตามบอลไปลูกมงคืนหลังไป
2: มันอึดอัดไงครึ่งแรกไม่ค่อยได้ใช้แรง
0: แรงยังเหลือๆครับโอ้แต่จังหวะเมื่อกี้ที่อามาดิอาโลเนี่ยงัดบอลมาแล้วก็มันลุ้นในกรอบหกหลาติดศีรษะของฮาแลนด์ลงไปช่วยเกมรับลงไปลึกเลยครับเนี่ยก่อนที่อักบาดูจะมงคืนกลับมาฮาแลนด์ก็เตะทิ้งไปอีก

0: เกมเริ่มเปิดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโอกาสก็ยังเทไปทางโกดัวครับเพราะว่าต้องเอาประตูคืนนะครับซังกาเล่เล่นกับอาหมัดไฮริเปเป้เคซิเย่คืนที่ซังกาเล่นะครับย้ำออกซ้ายไปครับดูเป้เป้เปิดเข้าไปในกรอบแล้วโอ้โหเกือบถึงวาฮีครับนีแลนอ่านมาออกมาอ่านได้ดีนะครับคว้าเข้าซองได้
1: ออกมากลางเขตโทษเลยครับลูกนี้อ่านเกมขาดเลยครับนีแลนขยับก่อนถึงก่อนแล้วก็คว้าบอลได
0: ้แล้วแทงออกขวามาสวยนะครับเนี่ยโดนสกัดไว้ก่อนจังหวะที่อริกานะครับแทงมาให้โซลอสโดนอักบาดูเคลียร์ทิ้งออกหลังครับ
1: ต้องใช้ความเร็วครับแต่ว่าความเร็วก็ไม่ได้เป็นคนที่จัดจ้านนะครับโซลอสแต่ยังดีครับสุดปลายขาถึงบอลก่อนพยายามจะตัดเข้าในแต่อักบาดูมาขวางเอาไว
0: ้ครับ
1: นี่ครับนอร์เวย์ได้แต่มุม65นาทีแล้วนะครับนอร์เวย์ยังนำโกดดิวอยู่1ประตูต่อ0
0: มาถึงนาฬิกาก็จะเปิดไฟลุ้นนะครับทะเลาะกับผู้เจ้าเดซิตหลายรอบแล้วกันยังไงครับข้างในยังจัดการไม่เสร็จครับ
1: โอ้เสียจังหวะเลยนี่ครับ
0: ซังกาเร่ครับ
1: ซังกาเร่กับเบอร์เก้ครับทำอะไรกันไปกอดไปโอบกันอยู่นะครับต่างฝ่ายต่างดันต่างฝ่ายต่างผลักอาเยอร์ด้วยนะครับอาเยอร์กับดูเอ้ด้วยคู่หนึ่ง
0: มุมนะครับของอเดกาครับจะเปิดเข้าไปเปิดมากลางแล้วจ่อยิงติดบล็อกโอ้โหเกือบ 2-0 แต่ว่ายังไม่ได้ครับเอาแล้วครับจะสวนกลับครับโกดวัวเคซิเย่วางยาวไปข้างหน้าครับอย่าควบมาแล้ววาฮีต้องเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับทางนั้นเบิร์ก
1: โอ้โหลูกนี้เฮกเกมครับยิงจ่อๆโอ้เดี๋ยวต้องดูครับภาพช้าเมื่อกี้นี้อ้าวแต่พุทธศิลป์เช็คอะไรก่อนหรือเปล่า
0: ก็ต้องดูว่าตอนจะติดบล็อกเนี่ยมีอะไรนะคร
1: ับ ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกำลังสื่อสารกับทีมงาน VR อยู่ครับกล้องจับมาที่อามัดเดียโลครับ
0: โอ้โหเอาเลยครับพุทธศิลป์ VR จากชิลีนะครับฮวนลาล่าครับ
1: เหมือนไม่มีอะไรครับปล่อยให้เล่นต่อไปแล้ว
0: เช็คโอเวอร์ครับ
1: โอ้แต่เมื่อกี้นี่เกือบจะ 2-0 อยู่แล้วนะครับแต่ยังหาภาพช้าไม่ได้ภาพช้ายังไม่มา
0: เดี๋ยวรีเพย์แป๊บนึงเดี๋ยวดูหลังบ้านกัน
1: แต่จริงบอลโลกครั้งเนี้ยบางทีเนี่ยยิงเสร็จบางจังหวะไปเอาจังหวะอื่นให้ดูนะ
0: ไม่เคลียร์นั่นแหละ
1: เคยว่าสมมติจังหวะแบบเฮ้ยจังหวะนี้ได้ลุ้นว่ายิงเสร็จน่าจะดูรีเพย์นะเปล่าเอาจังหวะอื่นมาให้ดูเอาจังหวะก่อนหน้านี้เอาจังหวะก่อนหน้านั้นเอามาให้ดูเราก็เตรียมจะพากจังหวะก่อนหน้านั้นอยู่แล้ว
0: เอาครับเดี๋ยวสวนก่อนครับนอร์เวย์ให้ซ้ายมาสวยครับเบิร์กนูซ่าประคองอยู่เลี้ยงตัดหน้ามาครับให้ไปที่นูซ่านูซ่าเจอดูเอพลิกหลบมาเปิดยัดมาดิคอสซูนูแล้วน่าจะมีล้ำหน้าไปแล้วครับนูซ่า
1: ปล่อยให้เปิดเสร็จปล่อยให้เล่นเพลงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็มีจับดักล้ำหน้าไปพอดี
0: เบรกครับ
1: อ่ะอยู่ในช่วงพักพอดีครับอาหมัดเดียโลไปทำอะไรครับเนี่ยกล้องมาขยี้อาหมัดเลยเกินไอ้ลูกยิงเมื่อกี้ของ
0: โดนแขน
1: ใช่ลูกยิงของเฮเกมเนี่ยต้องไปโดนอะไรของอาหมัดเนี่ยยังไม่ได้เห็นภาพช้าย้อนกลับมานะครับยัง 1-0 อยู่นะครับอยู่ในช่วงไฮเดชันเบรกครับกิจกรรมครับตอบคำถามช่วงบอลโลกของเราชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิส่ง SMS นะครับมาที่4689899นะครับแจก2รางวัลรางวัลละ3ลูกนะคำถามในช่วงเรานะครับถามว่าผู้ตัดสินรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปี2002กับผู้ตัดสินนัดชิงชนะเลิศปี2014เนี่ยเขาเป็นผู้ตัดสินที่มาจากชาติเดียวกันเราถามว่าเป็นผู้ตัดสินมาจากชาติไหนนะครับตัวเลือกก็คือ2ตัวเลือกนะคือผู้ตัดสินจากมาดากัสการ์จากผู้ตัดสินกับผู้ตัดสินจากอิตาลีตอบเข้ามานะครับใครเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวทีมงานเราคัดเลือกแล้วก็แจกลูกฟุตบอลไปเลยลูกฟุตบอลมินินะครับส่วนใน YouTube นะครับไปทักทายกันหน่อยเนี่ยเดี๋ยวดูดิว่าอาหมัดไปทำอะไรเนี่ยจังหวะที่เฮเกมยิงจ่อๆเนี่ย
0: เคลียร์จากเส้น
1: โอ้ยเคลียร์จากเส้นคือโดนขาพอดีครับคือไม่ได้ทำอะไรผิดกติกาแต่ว่าเป็นคนที่ช่วยให้โกดิวัวไม่เสียประตูที่2นะครับโอ้โหบอลกระดอนเหมือนขึ้นมาโดนหัวเข่าครับโอ้โหลูกนี้นี่ขวางเอาไว้เต็มๆไม่งั้นนะ 2-0 เลยลูกยิงของเฮเกม
0: ถือว่าใช้ได้เลยครับโอ้นี่ถ้าจริงๆถ้า2-0เนี่ย

0: เขามีจอยักษ์ให้ดูนะ
1: ใช่นี่บอกว่าอย่าไปรับของมู่ซั่วนะครับอ้าวแบบคนนั้นลงสนามแล้วคิดว่าจะมีคดีให้สืบไหมครับผมว่าแล้วต้องมีคนเล่นมุกนี้แน่นอนบอกแล้วช่วงเบรกแทนที่จะถ่ายเชียร์ลีดเดอร์ใครเขาอยากดูนักเตะดื่มน้ำครับท่านนี้บอก
0: เออเดี๋ยวดูจังหวะได้ประตูอีกยิงให้ยิงอีกกี่ทีก็
1: ยากนะครับ
0: ครับ
1: ก็คู่นี้ใครชนะนะครับรอบต่อไปจะผ่านเข้าไปเจอกับซัมบ้าบราซิลนะดูว่าคู่ต่อสู้ของบราซิลสุดท้ายแล้ววันนี้นี่รอบ16ทีมจะเป็นโกดิวัวหรือว่านอร์เวย์ครับแต่ก็เส้นทางข้างล่างของการแข่งฟุตบอลโลกรอบน็อกเอาท์เนี่ยสายล่างนี่ดูง่ายกว่านะครับสายบนจะดูหนัก
0: ครับโปรตุเกสอ่ะไม่อยากไปโอ้วันนี้นี่เอาจริงถึงตรงนี้อีก20นาทีก็บอกไม่ได้นะครับว่าจะจบเลยหรือว่าจะมีไปยาวกว่านั้นเพราะว่ารูปเกมตอนนี้มันก็ยังเป็นกอดเดอร์วัวที่บุกอยู
1: ่คือถ้ามันสูสีขนาดนี้แล้วตราบใดที่มันยังไม่2-0นะครับ
0: นะมีเปลี่ยนออสการ์บ๊อบครับโอ้เอาอะไรครับเอาตัวรุกลงมาเพิ่มบ้างนะครับเอาเอ็นเดสเชียร์เจลูฟนะครับลงมาบ้างครับเอานูซ่าโอ้โหแต่เอาบ๊อบลงมาก็ไม่ต่างเลยครับ
1: เอานูซ่าออกนะแล้วก็ส่งตัวพลังงานครับอันเดียสเชียร์เจลูฟอีกคนนึงจะเปลี่ยนใครครับ
0: ซอลอส
1: โอ้
0: โหชัดเจนครับยังใช้เกมลุกเหมือนเดิม
1: ใช่ก็เหมือนเอาบ๊อบไปยืนแทนซอลอสนะครับแต่ต้องดูว่ายืนยังไงนะครับเนี่ยบ๊อบมาอยู่ทางฝั่งขวาแล้วตรงกลางเป็นโอเดกาแล้วก็หน้าเป้ายังคงเป็นนะครับฮาลันอยู่
0: ครับเปิดยาวมาวัดโยมองเด้ครับโอ้โหใช้ยาวครับตอนนี้เฮกเกมคืนมาที่โคนันครับอาหมัดนี่เข้าไปเป็นเพลย์เมเกอร์เลยนะครับด้านในมาอ้าวแล้วแทงมาตรงนี้โคนันเข้าขวายิงติดอาเจอร์ครับบรรยากาศให้มาเบอร์เก้ครับออกขวาที่ออสการ์บ๊อบบ๊อบลงมานี่ก็ไม่น่าจะเร็วกว่าเลสเตอร์โซลอสได้3ไหมครับต้องเคลียร์ทิ้งมาก่อนนะครับแนวรับของโกดวัวครับแคสซิเย่ครับลงมาให้ซังการ์เ
1: ร่เข้าสู่ช่วงยังไม่ถึง20นาทีสุดท้ายแล้วนะครับเกมรุกช่วงนี้นี่เป็นโกดิวัวนะครับได้ครองบอลหาโอกาสบุกเข้าใส่ได้เหลื่อมๆกว่าเล็กน้อยนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าพอตัวสำรองของนอร์เวย์ลงมาแล้วนี่ก็ต้องระวังพวกพละกำลังสดๆใหม่ๆลงมานี่นะพร้อมเล่นเกมสวนกลับอยู่แล้ว
0: ก็ยังไม่รีบนะครับโกดิวัวก็ค่อยขยับขึ้นมาครับซังการ์เร่ยัดมาเอาแล้วให้พลาดครับอาหมัดโดนแย่งครับฮาลันเบิ้ลคืนมาเบอร์เก้ไปที่เบิร์กกลับมาที่โมลวอฟต่างกันใหม่เลยครับนีลันนีลันโดนบีบแล้วครับต้องหยอดขึ้นหน้ามาที่เพเซนโฮมเกรนโอ้โหแต่เดียวมองเด้ต้องช่วยเกมรับเลยครับตอนนี้เอาพายเรือทั้งสนามแล้วครับตอนนี
1: ้ก็กำลังกันยิ้มได้นะครับทีมยังนำอยู่ 1-0
0: อาหมัดครับต้องคล้องหนีมากลับไปใหม่นะครับบอลอยู่ซังการ์เร่เคซีเย่มาที่ซังการ์เร่ซังการ์เร่แหมพยายามจะครองบอลอยู่ดึงหลอกอดีกาศมาแหวกมา2คนครับให้ขวาสุดอาหมัดได้ลากเลยครับตรงนี้อาหมัดเล่นกับเปเป้ได้ลูกก็ไม่ได้กรอบอาหมัดดึงเข้าซ้ายและยิง 1-1 ไปเลยครับโอ้โหแหวก3แหวก4แล้วเป็นอามาเดียโลตีเสมอให้โกดวัวได้ครับ1-1ครับ
1: โอ้โหนี่ครับสำรองครับซุปเปอร์ซับเลยครับทำชิ่งกับเพื่อนลากเข้าไปหลบแล้วยิงอย่างสวยงามเลยครับผู้ลูกนี้นี่สุดๆไปเลยครับอามาเดียโลโอ้เนี่ยครับปลุกให้กับแฟนบอลโกดวัวกลับมาคืนแข่งอีกครั้งนึงครับตามตีเสมอนอร์เวย์เป็น1-1โอ้โหลูกนี้ต้องยอมจริงๆครับทั้งทีมเวิร์คการทำชิ่งหรือแม้กระทั่งลีลาการหลบเข้าไปในเขตโทษแล้วโยกหลบกองหลังนอร์เวย์ก่อนจะซัดด้วยซ้ายข้างถนัดนะครับ นี่ครับเกมขึ้นมาทางฝั่งขวานะครับ

0: เล่นทำชิ่ง 1-2 กันแล้วอาหมัดโยกหลบปุ๊บเข้ามาในกรอบ6หลาโอ้โหลูกนี้นี่เอาไม่อยู่เลยนะครับซันเดอร์เบอร์เก้ก็ถล่มนี่ครับตัวสุดท้ายพยายามจะเข้ามาเบียดแล้วครับวอลเฟอร์ก็ไม่ทันเบอร์เก้นี่ยิงแล้วเลยครับหันไปผิดทางครับอาหมัดเลี้ยงตัดหลังหันมาอีกทีนึงเขาง้างยิงไปแล้วโอ้ลูกนี้คมๆเลยครับจ่อๆเลย
1: คือ
0: นี่ครับ
1: ดูครับ
0: โอ้โมเลอร์วอลเฟอร์นี่เอาเท้านี่ถีบเสาเลยอ่ะ
1: คือเหมือนแกเซ็งว่าแกปล่อยให้แหวกมาได้ไงครับโอ้เดี๋ยวก็ต้องจังหวะนี้ต้องบอกว่าสเต็ปแกไวเลย
0: ครับไวมากครับคือจริงเป็นลูกเก่งอ่ะ
1: แต่จริงลูกยิงถ้ายิงเข้าข้อน่าจะติดแต่แกไปยิงอัดลงพื้นนะครับ
0: โอ้คือทำชิ่งสวยด้วยครับกับนิโคล่าเปเป้
1: โอ้โหแล้วแกเร็วด้วยเพิ่งสดเพิ่งลงมาเลยครับ
0: โอ้เป็นลูกที่เราเห็นกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเวลาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาเลยครับตีเสมอครับ15นาทีสุดท้ายครับ1ประตูต่อ1
1: น่าจะต่อเวลาสมใจอู๋เลยครับแบบนี้
0: ต่อไปเลยเราอยู่ถึงตี3อยู่แล้ว
1: จะได้มีอะไรพูดนะ
0: แต่ไม่แน่ครับ15นาทีสุดท้ายครับประตูเดียวก็เปลี่ยนเกมได้เลย
1: ผมเกรนครับให้ขนานเส้นมายังติดบล็อกอาหมัดนะครับเป็นบอลทุ่มของนอร์เวย์ครับหาแลนเอาหน่อยลูก
0: คุณลงเล้งบอกนี่ครับพายเรือกองเชียร์อยู่ดีๆโดนอาหมัด1-1เลยเมื่อกี้กองเชียร์ก็พายเรืออยู่
1: เงียบกิ๊บเลยทีนี้บอลกลับที่เบอร์เก้ใหม่ครับเออร์กาดครับ
0: เนี่ยครับอาหมัดเดียโลวันที่ชนะเอกวาดอร์เกมแรกเนี่ยเขาก็เป็นฮีโร่นะ
1: ไอ้แหวกๆนี่แหละ
0: ใช่ยิงนาที90นะครับพาโกดิวัวเนี่ยเฉือนเอกวาดอร์ไปแบบบุดวิดเลยวันนั้นก็ท้ายเกมสุดๆเลยแต่พูดถึงรอบน็อกเอาท์ใน32ทีมฟุตบอลโลกหนเนี้ยครับมียิงประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บเกือบทุกคู่เลยนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวต้องดูว่าคู่นี้จะมีเหมือนกันหรือเปล่า
1: แล้วครับเบิกมากระโดกมาแล้วเกี่ยวแม่ไม่ถึงฮาแลนด์เอาจาบ๊อบเกี่ยวมาไม่ได้ครับโดนเตะทิ้งไปก่อนครับโดยโคนัน
0: ยังได้เป็นลูกทุ่มอยู่ครับ
1: ผู้เล่นนอร์เวย์ได้กระตุ้นเพื่อนแล้วผู้เล่นสำรองเนี่ยแม่แต่จริงๆนอร์เวย์เองก็ไปตั้งรับรอสวนมานานนะครับเล่นใกล้ๆอริกาดให้ต่อมาเบอร์เก้การเล่นแคบๆไปนะครับให้มาครับต้องหมุนก่อนนะครับผมเกรนเอาไปได้ครับเปิดยัดมาแม่จะโดนสวนครับไปวาฮีล้อสลัดอะไรครับอะไรครับนิโคล่าเป้ขึ้นมาทางขวาครับเจอเฮเกมดีต่อฮาฮีตอกส้นมาเป้ไม่มีอะไรครับผู้สินมอง 50-50 นะครับ
0: โอ้ไปทิ้งตัวล้มครับจังหวะทำชิ่งครับวาอีก็ดีดคืนกลับมาให้เป้เนี่ยกำลังจะวิ่งมาจิ้มบอลเนี่ยแล้วไปปะทะกันเจ้าตัวล้มง่ายไปหน่อยครับบุรสินวิ่งมาตามดูเหตุการณ์อยู่ใกล้ๆก็เลยไม่ให้จุดโทษ
1: บอลอยู่ที่อดิการนะครับกลับไปที่เบิร์กแทงซ้ายมาครับไปที่ตัวเร็วๆนี่ครับเชเดลูฟฝากบริการครับตรงกลางดึงออกสายมีนะครับเชเดลูฟรออยู่หายไปครับแอนเดรียสเชเดลูฟยึกยักเจอดูเอครับต้องคืนกลับมาที่ซันเดอร์เบิร์กลองเปิดยัดเข้าไปครับแล้วก็ไม่มีอะไรเข้ามือฟอร์ฟาน่าครับ
0: พูดสินนะครับแหมโดนกล้องจับมาอีกทีนึงว่าจังหวะเมื่อครู่นี้ยังคาใจเรื่องของจุดโทษอยู่แต่ว่าสวนกลับมาแล้วนะครับเดียวมองเด้
1: เดียวมองเด้ครับให้ต่อมาอาหมัดหักข้อมาใหม่ยังติดอาร์เจอร์ออกไปแล้วหรือเปล่าครับ
0: โอ้น่าจะล้ำหน้าครับแล้วดูจังหวะที่เปเป้โอ้ลูกนี้บางมากครับไปปะทะกับเชลเดรูปคือก็จังหวะที่จิ้มบอลก่อนได้ก็จริงครับแต่เชลเดรูฟมาแตะนิดนึงครับโดนนะโดนจริงแต่ว่าไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นครับ
1: ครับ
0: ประตูในช่วงทดเวลาของรอบน็อกเอาท์เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่คู่แคนาดาแล้วนะ
1: ครับ
0: แคนาดาชนะแอฟริกาใต้บราซิลชนะญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งเมื่อวานนี้เนี่ยโมร็อกโกตีเสมอเนเธอร์แลนด์นะเนี่ยยกเว้นคู่ของเยอรมนีกับปารากวัยนะครับที่ไม่มีประตูในช่วงทดเวลานอกนั้นเนี่ยช่วงนาทีบาปครับมียิงกันหมด3คู
1: ่ยังมีอีก10นาทีให้ลุ้นกันนะ
0: ใช่
1: คือตอนนี้เหมือนนอร์เวย์

0: ยายามดันเกมขึ้นมาคืออยากจบใน90นาทีเลยครับบรรยากาศมี3คนบังอยู่นะครับให้ออสการ์บ๊อบออสการ์บ๊อบครับเล่นอยู่ตรงนี้ครับให้มาเบอร์เก้ต้องเติมมาให้นะครับติดอักมาดูแล้วเบอร์เก้แย่งได้ครับแต่ว่าจะไปโคนันเตะทิ้งเลยครับ
1: คือวันนี้จากการพักมาเยอะๆของนอร์เวย์เนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้เห็นว่าได้เปรียบโกดิวัวนะ
0: ครับ
1: เรื่องสภาพร่างกายครับ
0: คือบางทีเนี่ยบอลทัวร์นาเมนต์แล้วแต่คนคิดนะครับบางคนต้องการขยับต่อเนื่องนะ
1: ใช่
0: บางทีอาจจะได้พักแต่ว่าตอนนี้นอร์เวย์มาไม่พักเลยครับให้ออสการ์บ๊อบแทงไปที่อากาศแม่จังหวะควายมันเสียหลักไปแล้วครับ
1: ไปจ่ายในจังหวะที่เขายังไม่พร้อมครับอ้าวแต่เคลียร์ไม่ขาดครับ
0: มาครับปีเตอร์เซนปีเตอร์เซนเจอโคนันอีกแล้วครับแหมไม่สืบคดีเลยครับเห็นคนเล่นมา
1: แต่วันนี้พีเดอร์เซนบุกมามันก็ไม่ทำอะไรให้โคนันต้องลำบากใจเลยนะ
0: ใช่
1: ผมว่าอีกหนึ่งจุดที่มันธรรมดามากของนอร์เวย์คือแบ็คขวา
0: อามัดใจเย็นลูกอย่าเพิ่งเจ็บแต่ลุกไม่ขึ้นไปแล้วอามัดดิอาโลเจ็บสะโพกครับโดนตันเข้าไป
1: เอามือจับไปที่บริเวณหลังนะครับโอ้โหจะไหวหรือวะเนี่ยอามัด
0: โอ้ไหวไม่ไหวไม่รู้จะแฟนแมนยูอย่างผมนี่ไป2อ่ะนะอูกาเต้อามัดเนี่ยถ้าเจ็บอีกเนี่ย
1: ใช่อามัดตอนนี้นอนอยู่แล้วพยายามลุกขึ้นมานั่งอ่ะพอนั่งพอจะเกรงหลังเนี่ยเหมือนเจ้าตัวมันเกรงหลังนั่งไม่ได้ครับ
0: แต่จังหวะยิงเนี่ยสุดจริงฮะ
1: โอ้โห
0: แล้วคือแกเป็นคนที่ยิงบอลติดตัวได้ดีนะครับ
1: แล้วเมื่อกี้บอล นี้มันชิดตัวเลยนะ
0: ใช่
1: ชิดตัวแล้วง้างง้างต้องง้างเยอะด้วยครับ
0: แต่เดี๋ยวหาว่าอวย
1: ก็ไม่เป็นไรก็อวยเพอนานๆจะยิงเข้าสักทีไม่ได้ยิงกันบ่อย
0: ๆ
1: คือเขาเล่นประมาณนี้ตลอดนะครับแต่จะยิงเข้าไม่เข้าก็อีกเรื่องหนึ่ง
0: ใช่ครับต้องเรียกมาแก้เกมหน่อยนะครับเอเมอร์สไฟอันนั้นลุกขึ้นมาได้แล้วครับอามาดิอาโลต้องออกไปพัก1นาทีนะครับ
1: อันนี้เจ็บเองฮะ
0: ใช
1: ่ถ้าไม่โดนเสียบไม่โดนอะไรครับไม่โดนใบเหลืองนี่ต้องพักก่อนนะครับ
0: แต่จริงๆก็เดาตัวดุลพินิจนะครับบางผมเห็นบางคู่เนี่ยก็คือถ้าเจ็บจริงแล้วลุกขึ้นมายืนเช็คเรียบร้อยก็เข้าได้นะครับ
1: อันนี้น่าจะเหมือนกันแล้วมั้งเนี่ยอย่างเวลาเอามือป้องปากพูดเนี่ยก็ดูเป็นกรณีไปนะครับต้องดูว่ามันเป็นเจตนาที่ร้ายแรงหรือเปล่าไม่ใช่แบบป้องพูดกับคู่แข่งแล้วจะโดนใบแดงทุกกรณีนะครับ
0: คืออาจจะแบบฟังก่อน
1: ใช่
0: แต่ถ้าเกิดผู้ตัดสินได้ยินเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ว่าอะไรนะ
1: แล้วก็ต้องดูเขาเรียกภาษากายด้วย
0: ใช่
1: เพราะมันมีเกมที่จูดเบลลิงแฮมเนี่ยเอามือป้องคุยกับนักเตะคู่แข่งมาแล้วนะ
0: ครับ
1: แต่ก็ไม่โดนไล่ออกนะครับเพราะว่าคุยเฉย
0: คือเขาคุยเนี่ยไม่ได้มีอะไรนะครับ
1: ใช่
0: เด
1: ี๋
0: ยวจะมีเปลี่ยนเพิ่มครับฝั่งของนอร์เวย์นี่ตัวเก่งอีกหนึ่งคนนะครับเฟรดริกเออร์เนสต์นะครับจะเปลี่ยนแทนฝั่งของโฮมเกรนนะครับหรือว่าปีเดเซนเนี่ยนะครับ
1: คือเออร์เนสต์เนี่ยนัดที่เพื่อน10คนได้พักการเจอฝรั่งเศสแกไม่ได้พักนะแกมาพักนัดนี
0: ้
1: แกมาพักนัดนี้แทนนะครับ
0: แต่ปกติแกถือว่าเป็นตัวหลักนะ
1: ใช่ก็ในทัวร์นาเมนต์นี้นี่กองกลางก็เล่นมาแล้วนะครับแบ็กก็เล่นมาแล้วก็ค่อนข้างเอกประสงค์นะครับเฟเดริกเออร์เนสจากเบนฟิก้า
0: ได้หมดเขาบอกได้หมด
1: เข้าสู่นาที83แล้วนะครับโกดิวัวเสมออยู่กับนอร์เวย์1-1ดูซิว่าจะเป็นการต่อเวลา
0: อีกคู่หรือเปล่า
1: เออน็อกเอาท์นี่ผ่านไป4คู่ต่อเวลาไป2แล้วนะครับ
0: ไม่แต่ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีที่ว่าคนดูเขาได้เห็นการเล่นเต็มที่ไม่ใช่แบบโดนแล้วแบบเสียโขงเสียขวัญก็สู้เต็มที่นะ
1: ก็สูสีดีแล้วครับคู่นี้
0: ใช่ครับ
1: สูสีอย่างที่เราคิดเอาไว้เลยแต่เวลายังไม่จบนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญนะครับใครได้ประตูขึ้นมานี่มีโอกาสชนะเลย
0: บอลมาตรงนี้บรรยากาศดึงกลับมาครับฝากมาให้ที่เอเนสนี่สารพัดประโยชน์จัดนะครับเอเนสเนี่ยปกติเล่นกลางแน่ๆครับ
1: ใช่นัดเจอฝรั่งเศสกันเล่นแบ็คนะ
0: เห็นใครจะเอาเข้าแมนยูหมดตอนนี้สารพัดประโยชน์เนี่ยดูไม่น่าแพงด้วยเนี่ยเบอร์เก้ครับ

0: เล่นกับเชเดลูกโอ้โหมาจะแหวก3ได้ด้วยครับยัดมายังติดเดียวมองเด้อาเยอร์ครับลุยขึ้นมาไอ้มอลเลอร์โวฟกับที่ซานเดอร์เบอร์เก้ไอ้ที่มอลเลอร์โวฟแล้วให้ช่องนี้มาสวยครับเชเดลูกได้เปิดยัดมาแม่ยังติดดูเอครับแม่ชูกำปั้นเลยครับ
1: วันนี้เวลาบล็อกได้เวลาปิดได้เนี่ยแกเฮทุกช็อตเลยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แบ็กจากสตาร์บุกนะครับจริงๆเป็นแบ็กจอมบุกเลยนะครับดูเอเนี่ยแต่ว่าวันนี้เล่นเกมรับซะเยอะ
0: คือก็ต้องดูตามหน้างานนะครับคือโดนค้ำด้วยนูซ่าด้วยแหละนะครับวันนี้ทำให้ก็ต้องเล่นเกมรับเยอะหน่อยนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนออกไปแล้วนะแต่เชเดลูปมาก็ไม่ได้แพ้กันนะครับ
1: 5นาทีสุดท้ายแล้วนะครับยังไม่รวมการทดเวลาครับ1-1 อยู่ครับ
0: นะครับมาแล้วครับตรงนี้เออร์เนสครับออสการ์บ๊อบยัดเข้าในสวยนะครับตรงนี้แตะมาแล้วเปิดยัดมาฮาแลนด์โอ้โหเอาแล้วครับนำ 2-1 ครับโอ้ยิงจนได้ก็เรียกเบาฮาแลนด์ครับ
1: มาแล้วครับนอร์เวย์ขึ้นนำครับนาทีที่86ครับจากเออร์ลิงบราวฮาแลนด์แล้วครับวันนี้อาจจะดูเงียบๆเลยครับแต่ว่าเวลามีเขาอยู่ในสนามเองนี่แหละครับประมาทไม่ได้ครับอย่างจังหวะนี้เป็นต้นนี่ครับ
0: พ่อนะครับ
1: อาร์ฟิงเก้ฮาแลนด์เข้ามาดูเกมอยู่ด้านบนครับนั่งใกล้ๆกับจานนี่อินฟานติโน่ด้วยมาแล้วครับบราวฮาแลนด
0: ์มาดูลูกชายเล่นบอลโลกนะครับ
1: โอ้
0: ผมไม่แน่ใจว่าปี98เขาได้เล่นไ
1: หมน่าจะนะ
0: เหมือนว่าได้เล่นนะผมจำได
1: ้
0: ว่าแววเลยครับ
1: โอ้โหนะครับ
0: ความภูมิใจเลยนะ
1: ดูจังหวะเข้าทำอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านขวาออสการ์บ๊อบครับเลี้ยงตัดมาแล้วแทงทะลุช่องเข้าไปด้านในเขตโทษโอ้โหวิ่งโฉบมาแล้วเปิดยัดเข้าในนะครับคนเปิดคือพระชิกเบิร์กโอ้กัปตันทีมโบโดกลิมครับเปิดให้กับฮาแลนด์ยิงจ่อๆลูกนี้ฮาแลนด์ยิงด้วยซ้ายคือยิงเนี่ยโดนแบบไม่ได้โดนแบบเต็มๆซะเลยทีเดียวนะครับคือฮาแลนด์เนี่ยยิงครั้งแรกเนี่ยเหมือนเจ้าตัวยังผวาเลยว่าตัวเองอาจจะยิงไม่ดีพอแต่สุดท้ายครับวิถีบอลพุ่งเข้ากรอบประตูแล้วก็ซุกก้นตะข่ายได้ 2-1 ครับเออร์ลิงฮาแลนด์ทำให้นอร์เวย์ขึ้นนำในช่วงท้ายเกมครับและเป็นประตูที่5ของเข้าเจ้าตัวในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับ
0: แล้วก็เป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกของแกที่ซ้ำเลยครับ
1: 5ประตูครับซัดแล้วครับ
0: นี่ครับ60ประตูกับ53เกมที่เล่นกับนอร์เวย์ครับยิงเกินนัดที่ลง
1: อันนี้ตัวเลขเขาไม่ได้สลับกันนะ
0: เออ
1: ยิงมากกว่าจำนวนนัดที่ลงเล่นนะครับมีอยู่จริง
0: เมื่อกี้เนี่ยเอาจริงผลไม่ได้ยิงวิ่งมาแล้วมันลั่นโดน
1: ใช่มันลั่นโดนเพราะว่าตอนที่เขาโดนบอลเนี่ยเขายังตกใจเลยว่าเขาอาจจะทำได้ไม่ดีพอแต่ว่าบอลเนี่ยมันเข้าประตูไปจนได
0: ้ต้องชมเบิร์กนะยัดแอสซิสต์มา
1: ใช่เปลี่ยนเอาเป้ออกนะครับแล้วก็ส่งอูมาเดียนี่ครับเดียคิเต้ลงมาครับเสริมเกมรุกเข้าไปอีกโกดิวัว
0: เอาเลยครับ
1: เป้เหมือนหมดไปแล้วนะครับเพราะเป้แกก็3อายุ31แล้วนะครับ
0: แต่จริงๆตั้งแต่ออกจากอาร์เซนอลฟอร์มดีโอ้เดี๋ยวมันจะครัวต้องชมด้วยนะจังหวะขึ้นทางขวานะครับโอ้แล้วไปเปิดปุ่มซะแล้วดูเอ้ยันเชเดลูฟครับ
1: โอ้โหคือวันนี้อาจจะไม่มีชดเจ็บแต่มันก็มีประตูช่วงท้ายอะนะช่วง5นาทีสุดท้ายอีกแล้วอะมันก็จะแบบเข้าสู่ท้ายๆชอบมีประตูอีกแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่
0: เมื่อวานบราซิลก็ได้ประมาณนี้
1: ใช
0: ่พูดแต่เมื่อวานนะผมว่าบราซิลนะตอนนี้คีย์แมนของเขาเลยนะคือวินิซิอุส
1: ขาดไม่ได้เลย
0: ถ้าวันไหนเล่นดีหรือมาอะไรเงี้ยต้องได้แล้ว
1: เมื่อวานนี้บราซิลนี่90บวก5
0: ฮาแลนด์ครับพิงมาเอากระโดกเอาแล้วครับยังเกี่ยวได้ครับบอลไม่ได้อเมริกาครับเพื่อนเรียกอยู่ทางขวาทางซ้ายนะครับให้ออสการ์บ๊อบคืออเมริกาครับอเมริกาลากเข้าขวาเลยครับแหมเชเดอร์ลูปนี่กลางรอเกอร์เลยครับออฟบ๊อบครับโดนเตะสกัดโดยโคนันครับเนี่ยมาแล้วครับจะมาทุ่มเหมือนตอนนี้นอร์เวย์พยายามเอาบอลขึ้นไปเล่นแดนบนนะครับไม่ให้เป็นป้วนเปี้ยนอยู่บ้านตัวเองครับบังแล้วไม่ได้อเดกาดเนี่ยโวยผู้ช่วยผู้ตัดสินอีกแล้ว
1: จะโดนเหลืองเอานะครับเนี่ยโอ้โหไปตะโกนใส่ผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับอเดกาดเข้าไปเบียดกับเคสซิเย่แล้วไม่ได้ทุ่มอ่ะครับบอลออกข้างไปอ
0: าจจะบ่นจานนะผมบังเนี่ย
1: ประมาณนั้นน่ะแต่ตะโกนน่ะตะโกนใส่หัวกรรมการเลย
0: อามัดนี่ช้าครับ ให้มาดีเดอมงเด้ได้ครับทางซ้ายลากขึ้นมาเดอมงเด้เอาบอลติดเท้าเฉยครับยัดเข้าในมาอามัดแตะบอลแรกแรงไปหน่อยครับโดนสกัดทิ้งอากาศพลิกได้ให้ต่อมาที่เบอร์เก้ครับแต่บอลหนีมาสวยครับแล้วควบขึ้นมาก็เบิกยังไม่หมดอีกนะครับเนี่ยไล่ฮาแลนด์ให้ช่องนี้ฮาแลนด์โอ้โหเข้าซ้ายยิงไม่ได้ดึงไว้ก่อนดึงกลับมาซ้ายแม่จะยิงเชเดลูปไปแย่งยิงซะอีกครับ
1: โอ้ไม่เข้าใจกับเพื่อนครับเพื่อนมานึกว่าบอลห่างตัวเชเดลูปไปแย่งฮาแลนด์ยิงโอ้แต่แพทริกเบิกนี่แกไม่หมดจริงๆนะโอ้แล้วทดเวลา7นาทีครับ90นาทีหมดลงไปแล้วคือเบิร์กเนี่ยพาบอลกระชากพาขึ้นมาคนเดียวเลยครับแล้วจ่ายให้ฮาแลนด์แต่ว่ามุมยิงมันไม่มีครับเขาพยายามหาแล้วแล้วเลี้ยงไปเข้าทางที่เชลเดอรูฟยืนอยู่เชลเดอรูฟก็เลยซัดเลย
0: คือจริงๆฮาแลนด์กำลังม้วนมายิงไง
1: ใช
0: ่ฮาแลนด์บอกไอ้น้องมาแย่งพี่ได้ยังไง
1: สายหัวเบาๆครับแต่ก็ไม่ได้บ่นอะไรมาก
0: คือนำไปแล้วถ้า 1-1 อยู่เนี่ยอาจจะมีบ่นกันนิดนึงนะแต่ทด7นาทีนะครับตรงนี้ยังอย่าเพิ่งนบนับศพทหารครับตอนนี้สงครามยังไม่จบนะครับเหลืออีก6นาทีครับอู้จะเบิกพลังงานดีมากเบอร์เก้ครับถือหลังนะครับบอลโวฟเบิ้ลขึ้นหน้ามาติดด้วยเปิดยัดมาจะให้วาฮีเขี่ยวได้แล้วแกไปล้มครับไปโดนอาเยอร์สกิดแกดิ้นเป็นกุ้งแล้ววาฮี
1: แต่ลงมาแล้วยังทำอะไรได้ไม่มากนะครับเอลี่วาฮีเนี่ย
0: จริงๆบอนนี่ก็ไม่ค่อยมีบทบาทท
1: ั้งคู่
0: ลงมาทั้งคู่ครับ
1: หน้าเป้านี้ของโกดีวัวดูเฉยๆ
0: อามัดสกิดออกซ้ายได้ครับโคนันเปิดมาอู้ลูกนี้ปัดได้เคลียร์ทิ้งก่อนอู้ได้การได้ลุ้นของโกดีวัวยังเก็บบอลได้ครับไปต่อครับยากิเต้เคซิเย่ให้ซังกาเล่ออกขวาไปครับดิอากิเต้แปะต่อมาขึ้นหน้ามาคอสเย่คือดิอากิเต้ครอสมาเสาไกลมีโชว์มาดิวมองเด้ลูกนี้ไปกดผู้เล่นนอร์เวย์แล้วครับ
1: โอ้ ลูกนี้ เหมือนจะไปขี่คอเออร์เนตเลยครับแต่ลูกเปิดของโคนันเมื่อกี้เนี่ยบอลมันเหลี่ยมไซส์ติดไซส์นะนะหูมีโอกาสย้อยไปเสาไกลครับแต่ว่าติดมือนีแลนก่อน
0: คือถ้ามันติดไซก้อยผมว่าเสียเสาอ่ะ
1: โอ้แต่ก็เซฟแบบดูได้ลุ้นนะครับเนี่ยจังหวะประตูขึ้นนำนอร์เวย์ครับแพทริกเบิร์กมีคนขวางตรงแพทริกเบิร์กอยู่3คนนะ
0: เราไปแซวเขาตกใจแต่เขาตั้งหน้าเท้ารออยู่แล้วแล้วหันมาแบบลูกนี้อัวไม่พลาด
1: โอ้แต่ตอนที่เบิร์กจะเปิดเนี่ยไปลุมเบิร์ก3คนเน
0: ี่ย
1: แพทริกเบิร์กเปิดทะลุมาแล้วกลางเขตโทษมันไม่เหลือใครแล้วนะครับตรงนั้นเนี่ยเคซิเย่ยืนอยู่ก็ปิดฮาแลนด์ไม่ทันนะครับเอาเลยครับตามหลังเมสซี่เหลือประตูเดียวแล้วนะครับเออร์ลิงฮาแลนด์แล้วจะส่งกองหน้ามาเพิ่มอีกเปลี่ยนเอายานดิโอมองเด้ออกครับบูซูมาน่าตูเร่ครับแล้วก็เอวานเกสซองจะลงสนามมาอุปเปลี่ยนแบ็กอย่างโคนันออกไปเลยโอ้นี่ยัดกองหน้าหมดจะหมดโคต้าที่เอามาบอลโลกแล้วนะตอนนี
0: ้ครับ
1: เปลี่ยนอามัดเปลี่ยนวาอีเปลี่ยนเกสซองเปลี่ยนตูเร่ลงมา
0: ครับผ่านไป3นาทีเหลืออีก4ครับแล้วนอร์เวย์มาอีกแล้วโอ้เคลียร์ทิ้งเป็นว่าเล่นครับตอนนี้ก็ดัว
1: คนที่ไม่ได้ลงวันนี้คนเดียวในตำแหน่งกองหน้าของโกดิโวเนี่ยคือซิมงอาดิงก้านะ
0: ครับ
1: นอกนั้นทุกคนได้ลงหมดเลยนะวันนี
0: ้นั่นน่ะสิ
1: เขาเปลี่ยนกองหน้าลงมายกแผงครับแล้วตอนนี้มีกองหน้าในทีมเต็มไปหมดเลย
0: ครับแต่นอร์เวย์ตัดมาได้ครับอเนสโอ้โหไปเจออัปดูปล่อยเลยครับ
1: โอ้แฟนๆนอร์เวย์ครับกำลังนับถอยหลังครับกำลังมีโอกาสจะได้ไปต่อในศึกฟุตบอลโลกหนนี้นะครับนอร์เวย์
0: ใช้คำว่าเกือบหลับแต่กลับมาแล้วครับ
1: นอร์เวย์นี่ไปได้เต็มที่คือรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับในศึกฟุตบอลโลกนั่นก็คือรอบน็อกเอาท์รอบแรกอ่ะ16ทีมเมื่อก่อนนะครับแต่ว่านี่ถ้ากำลังจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมในครั้งนี้มันก็เหมือนเป็นการรอบ รอบน็อกเอาท์รอบที่2นะครับ
0: ครั้งที่2
1: ใช่ก็เหมือนจะไปได้ไกลมากกว่าเดิมแต่ว่ามันก็เป็นรอบเดียวกัน

0: มาต่อครับเดียกิเต้อย่าเพิ่งไปคิดตรงนั้นครับเหลืออีก3นาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้อื้อชิงมาครับอามัดไม่ได้เดียกิเต้ขยันครับแย่งกลับมาให้ดูเอแต่มีเจ็บไปแล้วด้วยเปิดยัดมาก่อนเอามงสกัดโอ้โหอันนี้ต้องมงทิ้งมาก่อนครับบอลเข้าทางซังการ์เร่นอกกรอบซังการ์เร่โอ้โหเจอเดกาดมือครับมือไปผักโอ้โหแล้วฟรีคิกระยะได้ลุ้นของโกดีวัวเลยครับ
1: เอาเลยครับโอเดกาดไปฟาวครับแล้วทำให้โกดีวัวได้ฟรีคิกอ้าวแล้วจะรีบเล่นเนี่ยนะครับมีปัญหากันครับ
0: การไม่ทำหาแต่เรื่องครับวายี
1: เอลี่วายีแหมจะไปเอาเรื่องออสการ์บ๊อบ
0: แต่แกซองลงมาเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยคือจริงๆเริ่มมาจากฝั่งของเอเดกาเนี่ยไปปะทะคารมกับซังกาเล่เพราะเขาฟาวกันโดยตรงคู่นี
1: ้ก็น่าจะจบที่คู่นี้แล้วครับเพราะว่าโอเดกาเนี่ยไปฟาวเต็มๆเนี่ยแล้วขึ้นมาเอาศีรษะมาชนกันซะหน่อยครับแล้วปะทะคารมกันเล็กน้อย
0: เอเดกาเล็กกว่านะ
1: นี่ครับฟรีคิกตรงนี้ก็สำคัญครับกำลังเหลือประมาณ2นาทีสุดท้ายในการทดเวลาครับจะเล่นสูตรไหนครับอามาดเดียโลกับฟรองเคซิเย่ซ้ายอามัดครับเคซิเย่เท้าขวาโอ้โหจะยิงนี่ก็ต้องมีโอกาสนะครับจะเปิดเข้าไปลุ้นลูกนี้สำคัญครับ
0: ครับยิงแล้วปัดได้ครับโอ้โหนี่ลั่น
1: โอ้โหซุปเปอร์เซฟมาในช่วงเวลาที่สำคัญจริงๆครับอามัดนี่สุดเลยครับยิงปั่นโค้งกำลังเสียบใต้คานอยู่แล้วครับอัยานีลั่นวิ่งมาปัดซุปเปอร์เซฟทิ้งออกไปเลยครับโอ้แล้วอามัดที่ยืนดูผลงานของตัวเองเนี่ยสุดลงไปครับเอาเข่าโอ้สุดเอาแบบนั่งลงไปกับพื้นเลยครับโอ้โหอัยานีลั่นวันนี้ไม่ใช่ช็อตแรกนะครับช็อตอื่นๆวันนี้ก็ซุปเปอร์เซฟไปหลายครั้ง
0: เปิดเตะมุมมาครับนาทีสุดท้ายเลยครับโอ้ก็ดูวัวครับถ้าไม่ได้ตอนนี้เอาออสการ์บ๊อบจะฉกไม่ได้ครับอย่างเป็นบอลทุ่มของนอร์เวย์ครับ
1: วันนี้นี่ช่วยไว้หลายช็อตจริงๆนะครับมุมด้านหลังครับลูกฟรีคิก
0: อามาใส่เลยนะครับ
1: ใช่ใส่ด้วยซ้ายแล้วโอ้โห
0: แล้วน้ำหนักดีมากครับคือถ้าเข้าก็ไม่มีปัญหาครับสวยจริงครับ
1: ใช่ครับโอ้วันนี้นี่มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับอัยานีลั่นผู้รักษาประตูจากเซบีย่าครับ
0: เปิดยาวขึ้นมาครับโฟฟาน่าบอลตกครับวาฮียังไปเก็บมาให้ได้แปะต่อไปที่ยาคิเต้กระชากวัดเลยครับโอ้โหแต่นี่ก็สู้ครับโมโลโฟครับได้เตะมุมมาแล้วครับเวลาหมดแล้วนะครับ
1: ลุ้นลุ้น
0: อาร์ฟิกิฮาแลนด
1: ์เอาแล้วโฟฟาน่าครับโกของโกดีวัวขึ้นมาด้วยครับเตะมุมครั้งนี้
0: อาหมัดนี่เงยหน้ามองฟ้านะครับคุยกับใครไม่รู้ครับเจริญสินบอกรอแป๊บ
1: 7นาทีนี่การทดเวลานี่เกินมาแล้วนะครับ
0: ส่วนยาผมเห็นเกินตลอดนะ
1: ใช่ก็น่าจะเป็นโอกาสท้ายๆในการเล่นเกมรุกแล้วนะครับ
0: อาหมัดครับเปิดมาตรงนี้แล้วได้โคกบอลคูกคิกแหมบอลตกมาที่ดูเอครับยังไงครับโดนเบียดโดนบังหมดแล้วโดนรุมอยู่2ต้องคืนหลังมาแล้วผู้ตัดสินเป่าจบเกมครับเคซุสวาเลนซุเอล่าครับสุดท้ายครับนอร์เวย์เอาชนะโกดูวัวไปได้2-1ครับ
1: เป็นเกมที่สูสีนะครับแล้วก็นอร์เวย์ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับนอร์เวย์ขึ้นนำก่อนครับนาที39จากอันโตโนนูซาโกดูวัวตีเสมอครึ่งเวลาหลังนาที74จากอามาเดียโลและประตูชัยครับมาจากเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์นาทีที่86นะครับนอร์เวย์2โกดีวัว1นะครับนอร์เวย์ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับไปพบกับทีมชาติบราซิลต่อไปครับโอ้คู่นี้นี่เกือบจะต่อเวลาแต่สุดท้ายไม่ต้องต่อเวลานะครับนี่ครับนักเตะของโกดีวัวเองก็เสียดายนะครับก็เป็นเกมที่สมศักดิ์ศรีครับเล่นดีด้วยกันทั้งคู่แต่จังหวะพื้นที่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องยอมคนนี้แหละครับเออร์ลิงฮาแลนด์5ประตูในศึกฟุตบอลโลกหนนี้แล้วนะครับจริงๆเขาลงเล่นแค่3นัดเองนะ
0: ใช่ครับ
1: นัดกับฝรั่งเศสไม่ได้เล่นนะ
0: โอ้ไม่เป็นไรเบาๆครับพี่แต่ก็คือเออร์ลิ่งบราวน์ฮาแลนด์ไง
1: เอาเลยครับน่าสนใจครับบราซิลเจอกับนอร์เวย์ครับ
0: ครับ
1: นัดในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับ
0: ก็ถือว่าแม่ฮาแลนด์มายิงประตูสำ

0: คันจริงๆนะครับ
1: ทั้งเกมเงียบมาตลอดนะ
0: แต่เขาบอกแล้วว่าจริงๆเขาขอลูกแบบนี้แหละ
1: ใช่ประมาทไม่ได้
0: คือเราไปแซวว่าตกใจพอไปดูภาพรีเพย์เขาตั้งรอแล้วนะ
1: ตั้งรอแต่ว่าจังหวะโดนบอลดูบอลโดนบอล
0: น่ะ
1: มันอาจจะโดนบอลแบบไม่ได้สมบูรณ์แบบครับแต่มันก็ดีพอที่จะเข้าประตูไป
0: โอ้โหมันสะใจนะครับคือต้องชมประตูขึ้นนำของนูซ่าด้วยนะครับที่มันเป็นประตูที่ทำให้เกมมันหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปนะครับหลังจากที่ก่อนนั้นโดนโกดัวบุกตลอดนะครับ
1: ใช
0: ่สุดท้ายพอนูซ่ายิงประตูได้นี่ก็โอ้โหกลายเป็นเกมมันพลิกผันนะครับ
1: มันก็เป็นอีกหนึ่งความผิดหวังของโกดัวนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าฟุตบอลโลกที่เขามาเล่นก่อนหน้านี้เนี่ยนี่คือครั้งแรกที่เขาผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้นะ
0: ใช่ครับ
1: นะครับแต่ว่าก็ได้แค่รอบ32ทีมสุดท้ายนี่แหละครับ
0: ก็ถือว่าได้ชมเกมที่สนุกมากแต่เกือบจะไปยาวนะ
1: ใช่เกือบจะไปยาวแล้ว
0: แต่เราต้องยาวแล้วแหละ
1: เราก็ต้องอยู่กันยาวๆนี่แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงเรื่องของข้อความไม่ว่าจะเป็น YouTube SMS แล้วก็ Facebook ที่เรายังไม่ได้เข้าไปดูเนี่ย
0: กลับมาเก็บไหม
1: เดี๋ยวช่วงหน้าผมเก็บให้หมดทุกข้อความแน่นอนแล้วก็นะครับนั่งคุยกันสบายๆเพราะว่าบางคนบอกมีเรื่องของตลาดนักเตะอะไรมาแล้วก็อีกหลายประเด็นด้วยนะ
0: ครับ
1: นะครับเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตพักกันก่อนสักครู่เดียวเดี๋ยวอีก1ชั่วโมงข้างหน้าเรามานั่งคุยกันต่อครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
8: พาวซ่า
9: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
10: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
8: พาวซ่าย
9: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
10: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
15: 12กลุ่มกลุ่มละ4ทีมโดยความตื่นเต้นจะเพิ่มขึ้นเป็นทวี

0: 19วันเฮดโค้ชต้องวางแผนการโรเตชันนักเตะอย่างรัดกุมเพราะเส้นทางสู่แชมป์โลกครั้งนี้ยาวไกลและทรหดกว่าเดิมแฟนบอลจะได้ชมฟุตบอลเกือบทุกวันถือเป็นกำไรของผู้ชมแต่เป็นบททดสอบความอึดของนักกีฬาอย่างแท้จริง
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้า

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอคเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันที

0: ำหรับคุณ
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจก้องกีรตินนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

0: ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: อ่ะตอนนี้2นาฬิกากับอีก9นาทีนะครับมานะครับคุยกันต่อหลังจากจบเกมฟุตบอลโลกคู่แรกของค่ำคืนวันนี้แล้วนะครับสุดท้ายก็จบลงในเวลา90นาทีนะครับไม่ต้องต่อเวลาไม่ต้องยืดเยื้อใดๆทั้งสิ้นนะครับนอร์เวย์เอาชนะโกดิวัวไป2ประตูต่อ1นะครับได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับคือรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเดี๋ยวช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวผมมาอ่านข้อความที่บางอันตกหล่นไปบ้างบางอันที่ยังไม่ได้อ่านบ้างนะครับทั้ง SMS ทั้ง Facebook ด้วยแล้วก็ YouTube ด้วยนะครับคือใครที่ดูเกมคู่ของนอร์เวย์กับโกดิวัวอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็มันก็จะมีบรรยากาศหลังเกมยาวๆนะครับให้ดูก็เหมือนเดิมครับแฟนๆฟุตบอลนอร์เวย์เนี่ยเขาก็เอากลองลงมาให้กับมาตินโอเดกาดตีเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นคนเหมือนเป็นคนนำเชียร์ท่าที่เชียร์ก็คือท่าพายเรือนะครับเรือแบบเรือแคนูอะไรเงี้ยซึ่งนักเตะนอร์เวย์เองก็นั่งไปที่พื้นสนามแล้วก็ร่วมนะครับเชียร์ด้วยท่าดังกล่าวกับแฟนบอลด้วยก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของนอร์เวย์ไปแล้วนะครับเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกมไหนชนะแล้วได้เข้ารอบเนี่ยก็คงเห็นภาพลักษณะเนี้ยไปอีกในหลายๆเกมถ้าทำได้นะครับคือพอจบปุ๊บเนี่ยไอ้กลุ่มหัวหน้ากองเชียร์ของนอร์เวย์เนี่ยรีบไปเอากลองมาเลยส่งต่อจากข้างบนกลองมันอยู่ข้างบนเนี่ยเขาก็ค่อยส่งต่อลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บข้างล่างแล้วก็เอามาลงมาในสนามให้กับมาร์ตินโอเดกาดนะครับกัปตันทีมเป็นคนตีกลองแล้วก็นำเชียร์กันไปคือตอนนี้เกมจบไปนะครับเรียบร้อยแล้วสนามก็คนเริ่มทยอยออกไปเกินครึ่งแล้วแต่แฟนๆบอลนอร์เวย์เนี่ยยังอยู่กันหนาตาเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ก็คุ้มค่าครับห่างหายจากฟุตบอลโลกไป28ปีนะครับครั้งนี้ก็แฟนๆอย่างน้อยๆก็ได้ดูในรอบแบ่งกลุ่ม3นัดรอบน็อกเอาท์อีกนัดนึงโอ้แล้วยิ่งนัดหน้าด้วยนะได้เจอกับบราซิลนะครับยิ่งเป็นแมตช์ที่เชื่อว่าแฟนๆนอร์เวย์นี่ก็ตั้งตารอคอยมากๆนะครับนัดต่อไปนอร์เวย์เดี๋ยวผมดูวันแข่งแป๊บนึงนะนอร์เวย์จะไปเจอกับบราซิลแข่งขันวันที่5นะครับ5กรกฎาคมเดี๋ยวก่อนวันที่5วันอาทิตย์นี้ครับวันอาทิตย์นี้โอ้พอมันเป็นเวลานี้แล้วเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะว่าเวลาฟีฟ่าเนี่ยเขาเตะกี่โมงเดี๋ยวดูให้เพราะมันเป็นบราซิลนะคุณต้อง
1: ครับผม
0: โอ้ยมาหล่อเลยอ่ะไปเอาชุดมาหล่อเลยอ่ะไม่เอาเสื้อมาใส่อยู่ไม่ได้นะตอนเนี้ย
1: จริง
0: ๆหนาวในห้องนี้หนาวมากอากาศเย็นสุดๆไปเลยเดี๋ยวผมดูวันแข่งบอลโลกของบราซิลกับนอร์เวย์ให้หน่อยน่าสนใจน่าสนใจครับวันที่5น่าจะเลยเป็นวันที่6บ้านเรานะครับก็คือคืนวันอาทิตย์ที่5แต่มันตี3
1: ครับ
0: คืนวันอาทิตย์ที่5นี้ก็คือวันอาทิตย์ตี3ต่อเช้าวันจันทร์บราซิลเขาได้เจอกับนอร์เวย์นะครับ
1: โอ้โหแต่จริงนะผมว่าสูสีนะคุณหนูนะ
0: สู้กันได้นะ
1: เพราะว่าดูจากบราซิลเมื่อวานเนี่ยมันมีอาการเหมือนกันถ้าเกิดไปเจอทีมที่แข็งๆบีบี้อ่ะแต่เมื่อวานผมแค่มองว่าญี่ปุ่นอ่ะพอเขาบุกไปได้แล้วเขาไปเลือกจะเซตพอเซตปุ๊บโดนตัดกลายว่าบราซิลกลับมาบี้เขาแทน
0: คือญี่ปุ่นผมว่าการเซตบอลทีมเวิร์กเนี่ยเล่นดีแต่ว่าจะเล่นเกมลักษณะแบบรวดเร็วนะครับเพรสซิ่งเยอะๆเนี่ยผมว่ามันยังไม่ใช่พวกมันเป็นบอลคนละสไตล์กับยุโรปนะเดี๋ยวเจอนอร์เวย์เข้าไป
1: ครับ
0: นะต่อไปสนุกแน่นอนนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวข้อความมาไล่ดูดีกว่า Facebook นี่ผมยังไม่ไปดูเลยแม้แต่ข้อความเดียวนะผมแบกไปดู Facebook ก่อนแล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวแฟนๆใน Facebook นี่เขามีการแซวนะว่านอร์เวย์ผ่านเข้ารอบเนี่ยที่ประเทศเนี่ยประกาศเป็นวันหยุดเหมือนปารากวัยหรือเปล่าปารากวัยนี่ประกาศเป็นวันหยุดแห่งชาติเลยนะ
1: เหรอ
0: ผ่านเข้ารอบ

0: าดเยอรมันได้เนี่ย
1: โคตรโหด
0: เขาประกาศเป็นวันหยุดเลยนะวันต่อมาเนี่ยอย่างโหดเลยอ่ะดูข้อความหน่อยโอ้โหข้อความใน Facebook เพียบเลยนะครับ
1: ครับ
0: ย้อนกลับไปดูหน่อยเพราะว่าผมยังไม่ได้อ่านเลยนะครับอันนี้บอกว่าสวัสดีครับข้อความไหนสวัสดีมาผมขออนุญาตข้ามเลยแล้วกันนะ
1: เพราะว่ามัน
0: ใช่ๆก็ดูแล้วก็นะครับอ่านให้ละคุณเสือดำบอกไม่เห็นบอลเลยไม่ถึงดูใน YouTube เห็นแต่คนนี่ครับไม่เห็นบอลแน่นอน
1: มันเห็นบ่ได้ครับ
0: เห็นบ่ได้นะครับอ๋อท่านนี้คุณประสิทธิ์บอกฟังทุกคืนครับบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองชะอวดนครศรีครับคุณปวริศบอกเล่นกันไม่สงสารคนภาคเลยมาถึงช่วงแรกๆวะช่วงแรกๆเล่นกัน
1: ซึมไง
0: ดูไม่ค่อยมีอะไรไง
1: เออ
0: นี่เขาน่าจะส่งมาในช่วงแรกๆแล้วนะครับดาวยิงลีกทูฮาแลนด์ทำไมเงียบจังโอ้โหอันนี้แซวฮาแลนด์มา
1: ครับ
0: แต่สุดท้ายเขาก็เป็นคนยิงประตูชัยนะเปเป้เล่นอ่อยอิลาโอลาหรือเปล่าครับใครจะไปสนใจคุณพุทธิพงศ์นะฮะ
1: เอาดิโอมันเด้ไม่ดีกว่าเหรออ
0: ืมแต่จริงๆนัดนี้เอาจริงๆถ้าใครอยากจะดูฟอร์มของยันดิโอมันเด้เนี่ยนัดนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยหรอก
1: อืม
0: ดูปกติดูแบบ
1: คือไม่ได้ทำอะไรเลยดีกว่า
0: ใช่ดูไม่มีพิสงเลยเลยคือถ้าใครดูนัดนี้นัดเดียวเขาก็สอบไม่ผ่านนะแต่ว่าที่ผ่านมาเขามันก็ต้องดูหลายๆนัดอ่ะ
1: จะบอกว่าปีเตอร์เซนเล่นดีก็ไม่ใช่
0: ไม่อ่ะ
1: ถูกเวลา
0: ไอ้นั่นก็ไม่ได้เล่นดี
1: ปีเตอร์เซนเล่นดีก็ไม่ใช่
0: ปีเตอร์เซนผมว่าก็ยิ่งทั่วไปเลยผมว่านอร์เวย์ต้องหาแบ็คใหม่แล้วปีเตอร์เซนไม่เก่งไงฮะ
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสมีนักเตะเดมเปเป้เอ็มบัปเป้ดูเอเป้โอลิเป
1: ้ฟังแล้วงงไปเลย
0: ซาลาเอหลายคนไงฝรั่งเศสนะฮะฟังอยู่ในสวนยางเขาพระทองครับคุณเกษมโอ้สวัสดีคือพี่ๆที่เขากรีดยางหลายคนฟังเราอยู่เยอะนะครับโลกทั้งใบตายเพราะเยอรมันตัวเดียวครับคุณอู๋คุณต้องฟ
1: ัง
0: อยู่ประสาทตาควายครับเฮ้ยคุณซีซันเชน
1: จริงไหมเนี่ย
0: ฟังอยู่ประสาทตาควายเลยเนี่ยดีครับพี่ต้องพี่อู๋ครับคู่ฝรั่งเศสพอจะยิงรวมกันถึง3เมล็ดไหมครับเดี๋ยวพรีวิวให
1: ้ไม่เป็นไรเพราะวันนี้มีเวลา
0: ใช่นั่งภาคเสียงภาคการภาควิทยุคิดถึงสมัยก่อนย้อนวันๆครับ
1: จริงๆจริงๆภาคได้หมดแหละทั้งวิทยุหรืออะไรจริงๆเราได้หมดนะ
0: ใช่ทำไมเบิกนะครับทำไมเบิกอ่านว่าเบิกแต่ทำไมเบอร์เก้ทำไมไม่อ่านว่าเบิก
1: มันมีตัวสะกดไง
0: มันเขียนไม่เหมือนกันเด้
1: เบิร์กมันเป็นตัว G เลยครับแต่ว่าเบอร์เก้มีตัว E
0: มีตัว E
1: เขาก็เลยแบบเป็นเบอร์เก้ขึ้นมาจริงๆอ่ะไม่ได้เรียกเองแต่ว่าฝั่งนั้นอ่ะเขาเรียก
0: ใช่
1: คืออย่างไอซันเลเบอร์เก้หรือเบอร์เกอร์เนี่ยอ่ะบางคนอ่านเบอร์เกอร์แต่ผู้บรรยายภาษาอังกฤษเอาผมนับเฉพาะมิลลิแล้วกัน
0: เบอร์
1: เก้กับเบอร์เกอร์มีแค่2อันไม่อ่านเบิร์กนะครับ
0: ถูกครับ
1: ผมก็อิงจากฝรั่งแล้วกันใช้คำนี้ได้ไหมอิงจากฝรั่ง
0: คราวนี้เขาอาจจะแซวไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเขียนไม่เหมือนกันนะครับ
1: เขียนไม่เหมือนกันใช่
0: ไอซันเดอร์เบอร์เก้มันมีตัว E ด้วย
1: เขาผมไม่จริงจังเองอ่ะเขาแซวเฉย
0: ยังฟังอยู่ในสวนยางครับบ้านทุ่งไม้ไผ่แหมอดเขาเรียกอดต่อเวลาเลยนะครับคุณชัยชนะบอกว่าป้าเจตแกไม่มาภาคว่างหรอครับน่าเอาพี่หมอมาเอามาภาคด้วยโอ้ป้าเจตเขาช่วงดึกเขาไม่ค่อยมาหรอกครับวิทยุครับ
1: หมายความว่าเขาก็ติดคิวด้วยแหละ
0: เขาก็ต้องพักผ่อนเหมือนกันส่วนพี่หมอนี่โอ้โหตอนดึกอย่าไปรบกวนอย่าไปรบกวนพี่หมอเขาเลยนะครับ
1: ครับ
0: ผมรอกรรมการแจกใบเหลืองที่2ครับมันแจกยากสงสัยมันเก็บไว้เล่นนะครับเล่นอะไรนะแกงกินกับข้าวนะครับคือลุ้นใบแดงเหรอพี่ลุ้นใบแดงเหร
1: อ
0: พี่ตอนนี้อาจจะลุ้นใบแดงนะ
1: แหมโซบักเคนสัมภาษณ์อยู่ในเรื่องนี้
0: เขาก็คุมนอร์เวย์มาหลายปีแล้วนะ
1: ไม่แต่ว่าผมว่าจังหวะ
0: 6-7ปีแล้วมั้งโซบักเคน
1: แต่จังหวะแกมันเด็กมันขึ้นมาพอดีอ่ะอย่างยูดีนูซ่าขึ้นมาฮาแลนด์มาใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: มีโซลอสอ่ะตอนแรกโซลอสก็ธรรมดาเลยนะ
0: ครับ
1: ยูดีก็ขึ้นมาแล้วก็มีไอ้เจ้าอะไรล่ะเดกาดใช่ไหมเป็นตัวหลักอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าจังหวะมันพอดีอ
0: ่
1: ะ
0: หลังๆมีเชลเดอร์ลูปอะไรสอดแทรกขึ้นมาอ
1: ีกออสการ์บ๊อบอีกอ่ะขึ้นมาจากเซนตี้พวกเนี้ย

0: โอ้นี่ปีที่6แล้วนะสตาร์เลอร์โซบักเคนนะครับเฮดโค้ชของนอร์เวย์ก็เรียกว่าเป็นคนที่ก่อร่างสร้างนอร์เวย์ขึ้นมาจริงๆเลยนะ
1: ชุดนี้ชุดใหม่หมดเลยเนี่ย
0: คือมาบอลโลกแล้วก็ขึ้นมาเป็นทีมที่หลายๆคนมองข้ามไม่ได้เพราะว่าแกเหมือนกันเลย
1: เพราะว่าเอาจริงๆด้วยระบบต่างๆแกเซตมาจนทีมมันผ่านเข้ารอบมันนี้ได้แต่ว่าผมว่าส่วนนึงเขาก็ดูจากสไตล์การเล่นนะเกมรับเหนียวแน่นแล้วก็

0: ายที่กระทำนะ
1: แต่สังเกตถ้าสมมุติแล้วถ้าย้อนกลับไปในเกมที่เจอฝรั่งเศสอ่ะวันนั้นน่ะมันอาจจะเป็นเกมที
0: ่
1: เขาไม่ได้ซีเรียสเฮ้ยวันนั้นเล่นแบบเปิดเกมลุกเลย
0: ใช่
1: เพราะว่าฝรั่งเศสน่ะมันแลกอยู่แล้วแล้ววันนั้นเนี่ยนอร์เวย์เองก็ไม่ได้ซีเรียสกับผลการแข่งขัน
0: ใช่
1: เพราะเหมือนตั้งใจมาแพ้อยู่แล้วอ่ะแล้วพอผมเห็นว่านอร์เวย์เขาแบบพอไปเล่นเปิดแรกเฮ้ยเล่นสนุกนะ
0: ใช่
1: ไม่ได้เล่นแย่นะถ้ามีทีมที่แบบพากันเล่นด้วยการเปิดเกมลุกมันๆได้เนี่ยผมว่านอร์เวย์ก็สู้ได้สนุกนะครับดู SMS กันแล้วกันนะครับกลับมาที่ SMS ข้อความผมเฉลยแล้วกันนะครับคำถามที่เราถามว่าผู้ตัดสินฟุตบอลโลก2ครั้งที่เราถามไปนะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นผู้ตัดสินจากชาติใดที่มันเป็นชาติเดียวกันคำตอบคืออิตาลีนะฮะ ก็มีคนตอบถูกเยอะเดี๋ยวรอนะครับให้ทีมงานคัดเลือกแล้วก็ติดต่อกลับไปหาผู้โชคดีนะครับจริงหรือเปล่าครับที่คุณอู๋ชอบหิ้วของแต่คุณต้องเนี่ยชอบหิ้วเด็กจากคุณนานอาร์ต
0: อยากจะมีเด็กให้หิ้วมากเลยตอนนี
1: ้สวัสดีคุณนานอาร์ตด้วยนะครับ
0: จริงตอนนี้เนี่ยจะมีมากเลยเนี
1: ่ยในที่สุดมาติอุสก็ไปสเปอร์85ล้านปอนด์ไปทุ่มเอาชัวร์เมนี่ดีกว่าเออแมนยูไม่ไปยุ่งไม่ไปซื้ออะไรกับเขาเลยเหรอย้ายแล้วนะ
0: ไม่ยุ่งกับใครทั้งนั้นนะ
1: คือมาติอุสแฟนเดนเดสนะผมว่า85ล้านน่ะมันน่าลองเหมือนกันนะคือราคามันก็ไม่ได้ไปถึง100ล้านไง
0: ครับ
1: คือเข้าใจได้ว่าเป็นนักเตะจากทีมที่มันตกชั้นน่ะแต่เราเห็นคุณภาพเวลาเขาเล่นแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: มันของดีเลยนะ
0: ใช
1: ่พอแฟนๆบอกโอ้โหโตนาลีก็ไม่ค่อยมีข่าวแล้วมาติอุสแฟนเดนเดสก็ไปละกองกลางดีๆก็เอลเลียตแอนเดอร์สันก็ทำท่าว่าจะไม่มาย
0: ้
1: าย
0: ไปละไปซิตี
1: ้ย้ายไปละก่อนหน้านี้ทีนี้แหละตัวกองกลางที่แมนยูจะซื้อเข้ามาเป็นตัวแบบเกรดดีๆหน่อยเนี่ยมันจะเหลือไม่เยอะไง
0: ครับ
1: นะครับ แฟนๆก็บ่นเข้ามาทีนี้มันเหลือนี่ไงอเล็กซ์สกอตของบอร์นมัธเหลืออเล็กซ์สกอตที่มันพอมีข่าวกับแมนยูนะในตลอดหลายๆวันที่ผ่านมา
0: ครับ
1: แต่สกอตดูแล้วบอนมัดน่าจะโขกแพงอยู่นะครับ
0: ใช้คำว่าโขกเลยแหละ
1: ใช่น่าจะขายแพงอยู่
0: ครับ
1: เพราะว่าข่าวล่าสุดของมาดริดเฟร์นันเดสเนี่ยนะครับ85ล้านปอนด์แล้วมันไม่มีโบนัสเพิ่มด้วยนะครับคือแมนยูอ่ะเสียเปรียบตรงนี้นี่ผมอ่านเจอข่าวแล้วเขาบอกแมนยูเนี่ยพยายามจะยัดโบนัสเพื่อให้มูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ยเข้าใกล้กับสิ่งที่สเปอร์จะจ่ายเหมือนสเปอร์ไม่มีโบนัสแต่ได้85ล้าน
0: ก็คือเลือกเอา
1: แต่แมนยูจะมีโบนัสแต่มันจะรวมเท่า85
0: ครับ
1: คุณเป็นเวสต์แฮมคุณเลือกใครอ่ะ
0: เอาตังค์สดดีครับ
1: เออมันก็ต้องเลือกสเปอร์ว่ะ
0: ไม่หรอกแต่แมนยูจริงๆตอนแรกเขากะจะผ่องถ่ายอุกาตงอุกาเต้
1: ไป
0: มาไม่ได้
1: ใช่อ๋อแล้วก็ปัจจัยสำคัญอย่างนึงเนี่ยเขาบอกว่าเดอแซบี้เนี่ยเฮ้ยติดต่อหานักเตะหลายครั้งนะได้ด้วยวะมันไม่ดูน่าเกลียดเหรอ
0: เนี่ยบอกห้ามไง
1: เรียกว่าเดอแซบี้พยายามติดต่อหานักเตะหลายครั้งเพื่อจะโน้มน้าวใจมาดูเฟรนเดนเดสครับ
0: ครับ
1: เนี่ยเห็นมีข่าวแบบเอ็กซ์คลูซีฟเข้ามานะครับเอาไปทุ่มไปเอาชัวร์เมนี่ดีกว่ามาดริดเขาพร้อมขายไหมล่ะชัวร์เมนี
0: ่คือมันก้ำกึ่งไง
1: หลังๆมันเจ็บเยอะไหมชัวร์มินี่เนี่ย
0: ไอ้เจ็บก็คือคามาวินก้าเจ็บแน่ๆ
1: ใช่ไหมไอ้คามาวินก้าเนี่ยเจ็บเยอะกว่า
0: ใช่
1: แต่ผมจะดูออริเลียนชัวร์มินี่เนี่ยหลังๆมันเจ็บขนาดไหนเดี๋ยวมันลง
0: ตัวจริงตลอดเลยนะผมจำได้ช่วงหลัง
1: เนี่ยดูหน่อยดีว่ามันจำนวนแมตช์มันเยอะพอไหม26ปีเออแต่ตัวนี้เจ็บยากนะ
0: เจ็บยาก
1: ไม่ว่าจะเล่นกับโมนาโกเล่นกับเรอัลมาดริดเนี่ยฤดูกาลนึง30กว่านัด50นัดเล่นได้ตลอด
0: ครับ
1: หมดจะซื้ออะไรจากมาดริดก็ไม่ง่ายนะ
0: มาดริดแล้วแต่เขาจริงนะ
1: ใช่สวัสดีครับเชื่อทีมชาติญี่ปุ่นสีขาวที่เตะกับบราซิล
0: มีแต่คนอยากได
1: ้คล้ายเสื้อทีมชาติเยอรมันในฟุตบอลโลก2002เลยครับของอาดิดาสเหมือนกันจริงๆทีมญี่ปุ่นน่าจะได้ฉายาเป็นเดอะคราวนะเพราะมีโลโก้เป็นนกอีกาจากโค้ชบ้านนอกนะครับ2002เยอรมัน2002เลยเหรอ
0: ครับ
1: ก็สีขาวๆเหมือนกันเนาะ
0: ใช่ใช่
1: แต่เสียดายญี่ปุ่นเพิ่งใส่นัดแรกใช่ไหม
0: ไปซะแล้ว
1: เออใส่วันที่เจอ

0: บราซิลแล้วก็ไปเลย
1: ไม่ผมว่าจริงๆอ่ะผมว่าอย่างที่บอกแหละคือพอเขานำแล้วเขาไปเรียกที่จะถอยไปเยอะไงมันก็เลยกลายว่าโดนบราซิลที่บี้แล้วเอาจริงเนี่ยผมมองว่าอย่างตัวรุกอย่างวินิซูดอ่ะชอบกองหลังฝั่งตรงข้ามที่ถอยเขาชอบจี
0: ้ครับ
1: แต่ถ้าเกิดดันไปชนเนี่ยเขาว่าเขาจะติดไง
0: ครับ
1: แต่เคยเนี่ยว่าก็ต้องเสี่ยงแล้วถ้าหลุดมาก็ต้องเตะเหมือนกันอ่ะ นะครับ
0: บอกว่าเมื่อไหร่ทีมชาติไทยจะวิ่งได้แบบไม่หมดแรงสงสัยต้องรอโค้ชเกาหลีปาร์คฮังซอมา
1: ปาร์คฮังซอไปนี่แล้วกาญจนบุรี
0: พลังการ
1: พลังการแล้ว
0: ที่สองนะ
1: อ
0: ยู่ที่สองนะโอ้โห
1: ตังถึงไหมล่ะ
0: สุดๆไม่ว่าจะเป็นการเสริมทัพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอาจริงเอาจังอะขึ้นชั้นแน่นอนเพราะว่าถ้าคุณเป็นทำทีมขนาดนั้นแล้วอยู่ในทีสองนะเลื่อนชั้นแน่ๆครับ
1: ครับ
0: แต่เขามีข่าวออกมาเหมือนกันนะว่าคือปาร์คฮังซอก็ให้เลือกเลยว่าถ้านักเตะคนไหนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรับไม่ได้กับการซ้อมของเขาอ่ะมันมีข่าวจาก
1: ไม่ได้ซ้อมหนักจริงเพราะ
0: ข่าวนักเตะไทยมาเขาบอกคนไหนรับไม่ได้ก็ไปเลย
1: ผมดูสัมภาษณ์จากพี่ใหม่อ
0: ่
1: ะ
0: เป็นไง
1: พี่ใหม่วันวงจ๋า
0: เ
1: ซตโปรแกรมมาเขายังบอกเลยตั้งแต่เขาทำ
0: คนเดือดมา
1: เขาไม่เคยเจอโปรแกรมที่
0: ใช่ไหม
1: หนักแล้วโหดขนาดนี้มาก่อนในชีวิต
0: โอ้โหทีนี้แหละคุณจะเห็นนักเตะทีสองวิ่งเป็นม้าคึกตลอดทั้งเกมแน่นอน
1: แต่ก็ไม่แปลกใจนะที่เขาสามารถไปปลุกปั้นเวียดนามได้คือเวียดนามก็ซ้อมโปรแกรมคล้ายๆกันนี่แหละเพียงแต่ว่าต้องยอมรับด้วยว่าเวียดนามเขาแบบมีความแบบอยากเอาชนะไทยผมว่าเอาพูดแบบนั้นเลยแล้วอาจารย์ป้าคงไปปลุกปั้นแบบเฮ้ยเอาเว้ย
0: เอาหน่อยเว้ย
1: แต่ว่าถ้าจะให้คนกำลังอาจารย์ป้าต้องเรียกพี่ตุ๊กไปโอ้โหแทบจะความงกหัวเลย
0: เขาไอ้นี่เขาเคารพซึ่งกันและกันอยู
1: ่
0: แต่ว่าเห็นล่าสุดนี่เกาหลีใต้ให้พาร์คฮังซอออกมาแถลงข่าวด้วยนะ
1: เหรอ
0: เรื่องผลงานกับทีมชาติอะจริง
1: ผมไม่เห็นไงผมไม่ได้ด
0: ูมีอีกหนึ่งบทบาทเขามาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับการตกรอบของเกาหลีใต
1: ้
0: นะครับประเทศของเขาในศึกฟุตบอลโลกด้วย
1: จริงดิ
0: จริง
1: แล้วพูดว่าอะไร
0: ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในลักษณะแบบก็เหมือนเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคนรับหน้าแทนอ่ะประมาณหนึ่งอ
1: ่ะเป็นคนสำคัญของประเทศในเรื่องโค้ชแหละ
0: ใช่
1: แต่ของเมงโบนไม่ไหวแล้วนะ
0: โอ้โหกับเกาหลีตีสี่ตีห้าคนก็ไปรอด่าที่สนามบิน
1: อ
0: ่ะ
1: เขาอุตส่าห์ไม่จัดพิธีต้อนรับไม่
0: ไม่มีเขาแยกกลับกันแยกกลับเป็นกลุ่มๆเล็กๆอ่ะ
1: ยังโดนไงคิดด
0: ูยังโดนกลับตีสี่มั้งตามข่าวอ่ะ
1: ก็คือกลับมาไม่โดนไงไม่เจอใครไง
0: ครับแต่ว่าที่มันหนักก็คือแบบบางคนถึงขั้นขู่ฆ่านะอันนี้มันไม่โอเคนะ
1: เห็นบอกว่าเนี่ยบอกไปพูดให้ร้านค้าไม่ต้องไปรับให้บริการของเมงโบเลยนะ
0: จริงเหรอ
1: ผมอ่านดูอะบอกว่าไม่อย่าให้มันไปซื้อข้าวอย่าให้อะไรอย่างนี้เลยนะประมาณนั้นเนี่ยไม่ต้อง
0: ไปขายของให้มัน
1: อะไรประมาณนั้น
0: น
1: ่ะ
0: น่ากลัวว่ะ
1: ไม่เดี๋ยวคือพอมาฟังแล้วแบบโอ้โหดูว่า
0: เข
1: า
0: ดูแล
1: เขาดูแบบน่ากลัวเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: แต่เราไม่เคยรู้ไง
0: คือแต่พอผมไปอ่านมาผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาแต่งตั้งฮองมยองโบเข้ามาเนี่ย มันเหมือนแบบเล่นพักเล่นพวก
1: หลังบ้าน
0: หลังบ้านแล้วก็มีเขาเรียกอะไรระบบพวกพ้องอ่ะ
1: อาศัยว่า
0: พี่น้อง
1: อดีตตำนานนักเตะของทีมชาติ
0: เพราะว่าเคยคุมในบอลโลกล้มเหลวมาแล้วแล้วระหว่างนั้นที่เขาคัดสรรหาโค้ชทีมชาติเนี่ยเขามีข่าวว่าจะได้เจสซี่มาร์ช
1: เจสซี่มาร์ช
0: ใช่เจสซี่มาร์ช
1: ที่เคยคุมไลซิกคุมอะไรเนี่ย
0: แล้วทีเนี้ยด้วยความเป็นฮองมยองโบเนี่ยความเป็นแบบรุ่นใหญ่ในทีมชาติเส้นสายรู้จักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาบอกทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยความเป็นพี่เป็นน้องในการคัดเลือกเนี่ยในการใช้เส้นสายเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็ถูกแต่งตั้งมาแทนเจสซี่มาร
1: ์
0: ทแทนที่มาร์ทเนี่ยมีโอกาสจะเป็นโค้ชแทนอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เนี่ยคนก็เลยไม่พอใจนะครับเรื่องความไม่ชอบมาพากลก่อนหน้านี
1: ้
0: แล้วยิ่งผลงานในฟุตบอลโลกเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยมันก็ยิ่งโดนซ้ำสองไปด้วยนะ
1: ครับ
0: นะครับนี่อ่ะปาร์คฮังซอเดินนำฮองมยองโบเลยเนี่ยแกคนรับหน้าแทน
1: หรือว่าคนสนธิลิ้มทองกุล
0: เนี่ยกุนซือพลังการต้องกลับบ้านไปทำหน้าที่ก่อนนะ
1: ตอนแรกก็อยู่อเมริกานะ
0: วันนั้น
1: ที่
0: อ๋อหรอ
1: แกไปด้วยรู้สึกแกไปด้วย
0: เ
1: พราะวันนั้นที่พี่ใหม่ไปสัมภาษณ์ไม่กี่สัปดาห์นี่แหละ
0: คือ
1: สัปดาห์ก่อนนี่แหละบอกเขาต้องอยู่อเมริกาก่อน
0: ครับ
1: ก็แสดงว่าอยู่กับฮองนี่แหละ
0: ก็บอลโลก
1: อยู่กับฮองน
0: ี่ประมาณนี่แหละนะครับ
1: เอาไปเรียกความฟิตนักเตะเกาหลีใต้เรียกว่าโปรแกรมซ้อมอ่ะ
0: แต่เกาหลีใต้มันก็วิ่งดีนะแต่มันเล่นไม่ดีเองอ่ะนะครับ
1: ผมว่ามันดูไม่ค่อยเป็นทีมเวิร์กในมุมผมอ่ะผมดูตั้งแต่นัดแรกอ
0: ่
1: ะผมว่ามันดูมันสเปะสปะไงไม่รู้แต่ถามว่าไอ้นัดแรกถ้าไม่ได้อีคังอินเนี่ย
0: ครับ
1: ผมว่าโดนแล้ว

0: จริง
1: นัดแรกมันมีอีคังอินมีอะไรนะควางอินบอมใช่ไหมคว
0: างอินบอมเล่น
1: ด
0: ี
1: หน่อย
0: ส่วนยังมินก็โดนเปลี่ยนออกอะไรเงี้ย
1: สวัสดีครับดีเจครับช่วยทักชื่อทีมประกอบด้วยครับจะได้สนุกเข้าใจมากขึ้นครับติดตามสนุกดีครับอ๋อให้ภาคชื่อภาคทีมภาคคนภาคทีมไปด้วย
0: อ๋อ
1: คือจะพูดเมื่อกี้ผมว่าชื่อมันก็ต่างกันอยู่นะ
0: มันสำเนียงพูดรู้เลย
1: คือชื่อมันก็ค่อนข้าง
0: แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บข้อมูลมาแล้ว
1: ก็ค่อนข้างรู้เหมือนกันว่าชาติไหนเป็นชาติไหนเพราะว่าชื่อมันค่อนข้างต่างกันพอสมควรนะครับ
0: อย่างฮาแลนด์ดีโอมานเดอร์และดีโอมองเดย์เงี้ยคนละทางละ
1: เต้อะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ไม่เป็นไรเขาอาจจะแนะนำมา
1: ครับไม่เป็นไรน่าเสียดายครับอดยาวถึงจุดโทษเลยครับอาหมัดฟอร์มดีรีบเข้ามาเข้าแคมป์แมนยูนะครับทั้งเลี้ยงยิงฟรีคิกก็ดีแต่คุณลงเล้ง
0: ตอนอยู่แมนยูมันไม่ทำอย่างนี้สิพี่ลงเล้ง
1: แต่มันได้กลับบ้านแล้วแหละครับ
0: อันนี้ไอวอรี่โค้ชคิดผิดเอาอาหมัดลงต้องกำหมัดครับชนะแน่ไม่ใช่ดิใจเย็นสิ
1: ครับพายเรือในสนามและทั้งสนามเท่เลยครับนอร์เวย์แต่คุณลงเล้งเป็นบรรยากาศที่แบบเห็นละเท่เลย
0: จะได้ไปต่อไง
1: ดีอูต้องมายังไงอ่ะหายไปเลยอ่ะไปภาควอลเล่มาหรือไงจากพี่จอนคลอง6นะครับ
0: ไอ้วอลเล่ไม่ค่อยได้ภาคเยอะครับแต่ว่าบางทีมัน
1: ตอนดึก
0: แล้วผมบอกแล้วผมช่วงเนี้ยมันไม่ไหวนะครับเนี่ยประมาณนี้แหละจริงๆผมคือถ้าให้มาเข้าตี3ตี5เนี่ยผมก็ไม่ไหวเลยนะ
1: เอาได้ประมาณนี
0: ้ประมาณไม่เกินตี2ตี3เนี่ยได้อยู
1: ่ครับเราก็ไม่ได้หนุ่มๆแล้วนะ
0: ไม่แล้วตอนหลังมันมีปัญหาด้วยนะครับ
1: นะครับรักษาสุขภาพหน่อย
0: ครับผมพี่ๆครับอินเตอร์มิลานแถลงซัมเมอร
1: ์
0: ม
1: ี
0: โอกาสวิมาริโออธิบอกไปแล้วใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่เมื่อกี้เขาน่าจะไม่ได้ฟังเลยนะเขาส่งมาอีกรอบหนึ่งคุณกิตภาส
0: ไม่คือจริงๆอ่ะผมก็ต้องย้ำอีกทีว่าวิมาริโอเขาย้ายแน่นอนเนี่ยเขาประกาศในฤดูกาลที่แล้วก่อน
1: ครับ
0: แล้วเขาย้ายแน่เพียงแต่ตอนนั้นมันยังไม่มีทีมไหนที่จะมาบอกว่าจะเอาเขาไปไงถึงตรงนี้ก็ยังไม่มีแต่ก็ไม่แน่ผมกำลังคิดในอีกชั้นนึงสมมุติเดชาบี้ไปคุยอีกรอบว่ามีโปรเจกต์ยังไงอาจจะอยู่ก็ได
1: ้
0: เพราะดูบาฟก้าผมว่าไม่ใช่มือหนึ่งหรอกซื้อมาเป็นแบ็กอัพ
1: โอ้ไม่ใช่เอามันเป็นตัวซ้อมเลยด้วยซ้ำ
0: ผมบอกว่าผมว่ามีโอกาสที่ถ้าสุดท้ายไม่มีใครย้ายนะ
1: ม
0: ีใครเรียกว่าอาจจะได้เป็นมือหนึ่งต่อ
1: แล้วเขาเพิ่งต่อสัญญากับโกสำรองอีกคนหนึ่งอะ
0: ไอออสตินเ
1: ออตัวสำรองอะ
0: แล้วก็มีไอ้เนี่ยคินสกี
1: ้อันโตนินคินสกี้
0: ที
1: ่เขาต่อสัญญาไปแล้วต่อใหม่คิน
0: สกี้
1: มันเวอร
0: ์แมตช์กับทูดอร
1: ์
0: จริงๆผมว่ามันผิดตั้งแต่ตั้งอีกอร์ทูดอร์แล้วแหละตอนนั้นเดชาบี้ก็ว่างก็ไม่ตั้งแต่แรก
1: ครับ
0: ไม่งั้นก็ต้องไปลุ้นตอนท้ายแล้ว
1: เดี๋ยวดูว่าเดอะแซบี้เขาจะไปคุยอะไรเพิ่มเติมมายังไงนะฮะ
0: ครับ
1: อ๋อ
0: กาเบียฮาลันอีกแล้วนะลืมคิด
1: จริงว่ะจะได้ไปซัดกันมันเลยทีนี
0: ้ทีนี้ผมว่าไอ้คู่นั้นอ่ะมันจะวัดกันที่ตรงกลาง
1: เดี๋ยวไปดึงผมไปดึงเลยเขาอีกไอ้กาเบียวเนี่ย
0: กลางใครเดือดกัน
1: เ
0: น
1: ี่ยเพราะว่าตัวโหโอเดกาดนะตัวพรีเมียร์ลีกก็เยอะ
0: อ้าวแต่มันอาร์เซนอลด้วยกันนะกาเบียวเจอโอเดกาดจะมีเกรงใจกัปตันไหม
1: ไม่มี ทีมชาติไม่มีแน่นอน
0: มาร์ติเนลลี่อย่างเงี้ยนะ
1: บอกมาตาอุดเฟนันส์นะครับจะไม่ย้ายออกจากทีมที่ตกชั้นอีกนะอย่าให้มีครั้งที่3นะคุณลงเล้งนะฮะ
0: คือว่าเพราะมันย้ายจากเทอร์ตัมตันมาเวสต์แฮม
1: ตกหมดอ่ะ
0: แล้วย้ายมาแมนยู
1: ไม่ตกหรอกย้ายไปสเปอร์บ้าสเปอร์มันจะผมว่ามันก็ต้องดีขึ้นแล้วมันจะ3ฤดูกาลเลยเหรอ
0: ไม่แต่เดชาบี้ผมว่าจริงๆทรายฤดูกาลเห็นชัดว่ามันดีกว่าไอ้คนที่ทำมาก่อนนี้หลายคนเลยนะ
1: คือเห็นคาแรคเตอร์เห็นแบบ
0: มันเริ่มเหมือนไบรตัน
1: เห็นยี่ห้อของ
0: เดชาบี
1: ้เวลาสเปอร์เล่นเลยต่อบอลกันชุบชับชุบชับเลยอ่ะ
0: แต่ทีเนี้ยมันจะมีแบบเหมือนกับคอนหาคล้ายๆแมนยูคือมันมีตัวที่แบบค่าเหนื่อยสูงแล้วไม่ค่อยได้ใช้หรือใช้แล้วไม่ค่อยได้เรื่อง
1: ม
0: ันก็ต้องเอาออกยังไงเพราะว่าอย่าลืมว่าปีเนี้ยไอตัวอย่างเจมส์ดิสันก็กลับมาอย่างครูเชฟสกี้ก็น่าจะได้กลับมาแล้วครูดูสิ
1: ฟูเต็มเลยจริงๆนักเตะ
0: ลูกมันเยอะ
1: เขาจัดได้2ทีมอ่ะปกติอ่ะ
0: ค
1: ือแล้วพอเขาเสริมเยอะขนาดเนี้ยเขาก็ต้องขายเยอะ
0: เรื่องผมว่ามีแต่ส่วนใหญ่ตรงกลางอ่ะผมว่าไอพวกไอ้ปาร์ฟซาเนี่ยมีสิทธิ์จะโดนอีบิซูม่าก็เริ่มเล่นไม่ค่อยดีนะมีสิทธิ์ไอ้สองตัวเนี้ย
1: ครับ
0: ลูคัสเบิร์กวาวเนี่ยเห็นมีข่าวว่าเจ้าตัวอยากย้ายแต่คิดว่าก็น่าจะไม่ย้ายหรอก
1: ครับ
0: มีใครนะเบิร์กวาวมีใครอีกตัวหนึ่งนะ
1: กองกลางเขาอะ
0: ดาวรุ่งอะ
1: ชิเกรอะ
0: ชิเกรพวกเนี้ย
1: แต่เกรมันเล่นกองหลังได้ด้วยไง
0: เล่นแบ็กขวา
1: เออมันก็อเนกประสงค์อยู่แล้ว
0: อย่าง
1: เจสเป็นตัวสแปร์ได้
0: อย่างเจสเปนเนี่ยช่วงหลังก็ได้ออกสตาร์ทตัวจริงตลอด
1: เฮ้ยทีมชาติระดับทีมชาติ ทูเคิลให้เป็นตัวจริงทีมชาติด้วย
0: งงเลยแต่ตอนนี้แบ็คขวาหายหมดเจ็บหมด
1: ควันซ่าก็เจ็บ
0: โอ้คุณพระแล้วทำไมไม่เอาเทนต์มาก็ไม่รู
1: ้เออไม่เอานะครับเออลุกชงลุกชออะไรก็ไม่เอามาแบ็คซ้ายนะ
0: กะว่าใช้เท่าที่มี
1: ใช่
0: ทีนี้เดี๋ยวต้องสักพักเปลี่ยนมาเล่นหลังสามมึงดูทรงแล้วมันทำอะไรไม่ได้
1: ใช่ครับหัวที่นำมาแชร์งวดนี้ของหนูว่า472 473ค่ะและ72กับ73นะคะเน้นตัวเดียวให้เน้น7ค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีจากคุณเทยลงทุนแฟนนอน
0: แม่
1: เฮ้ยวันนี้หวยออกพอดีเนี่ย
0: จริงอ่ะ
1: วันที่1พอดีนะครับท่านนี้ตอบไปแล้วนะที่ทีมไหนเสียดายที่ไม่ได้ผ่านรอบแรกมานะครับบอกไปหมดละ
0: ครับ
1: ดาวเทียม C band KU band ส่วนใหญ่น่าจะดูไม่ได้ครับเซฟสุดใช้กล่องดิจิตอลกับเสากลางป่าครับแต่จริงๆถ้ามีกล่องสมมุติที่เขาบอกว่าเป็น True ID อ่ะมันก็โหลดแอปของ AS Play ก็ได้ป่ะก็โหลดได้ดิ
0: โหลดได้ดูได้สิ
1: เออแล้วก็เปิด AS Play ดูจากกล่อง True ID ก็ได้
0: ด
1: ู
0: ฟรีอยู่แล้วเนี่ย
1: ใช่ไหมก็เป็นการดูผ่านตรงนั้นก็ได้มั้งครับ
0: ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าใครมีกล่องลองใช้ดู
1: ครับ
0: อ
1: ามัดลงไปยิงตีเสมอให้ครึ่งหลังครับอันนี้ส่งมาตอนที่อามัดยังไม่ยิงหรือเปล่าก ล่องทูจานดำจานแดงจานน้ำเงินเหลืองดูไม่ได้ครับโหนี่ทุกสีเลยเหรอ
0: ไม่ได้จริงๆอ่ะผมเคยแนะนำไปทางมีบางเพจผมบางทีคนมาถามเงี้ยเพราะว่าเขาจะมีทั้งดูวอลเลย์ดูฟุตบอลอ่ะ
1: ครับ
0: ผมถึงขนาดผมจะไปซื้อไอเสาอากาศดิจิตอลทีวีอ่ะ
1: ที่มันปกติทั่วๆไปเลย
0: แค่มันตั้งอ่ะละร้อยกว่าบาทเนี่ยผม
1: ชัวร
0: ์ซื้อร้อยกว่าบาทได้ดูได้แน่นอน
1: ชัวร์เลยนะชัวร์เลย
0: แล้ว
1: แก้ไขปัญหาได้เลย
0: แล้วหลังๆมันจูนง่ายก็คือแค่เสียบวางชัดเลย
1: ม
0: ันไม่ต้องแบบขนาดไปต้องใช้อะไรเยอะ
1: ครับทีมชาติอุรุกวัยนี่จอมโหดหรือว่าจอมห่วยครับอี
0: ผมว่ามันเป็นปีนี้แหละที่บอกที่เมื่อกี้เราคุยกันมันมีปัญหาภายในแล้วบีเอลซ่าเขาประเภทยอมหักไม่ยอมงออยู่แล้วบ้างล่ะ
1: เขาคิดว่าตัวเองเป็นเฮดโค้ชแล้วนักเตะเองก็ไม่เห็นด้วยกับ
0: เรื่องการซ้อมที่มันหนักเกินไป
1: ติดด้วย
0: ม
1: ันหนักขนาดไหนผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะ
0: คืออันนี้เขาบอกว่ามันเหมือนว่าตอนแรกอ่ะมีคนเข้าไปคุยก่อนคือเข้าไปคุยแล้วมีโฮเซ่คิมิเนสอ
1: ่ะไอ้พวกรุ่นใหญ่อ่ะ
0: เออคิมิเนสเขาพยายามแบบไปคุยเอ้ยอย่าพึ่งไปอะไรเงี้ยแต่ว่าวาเวเด้กับตันไงแล้วมีคนเฮโลตามไปเยอะเขาบอกมีอูกาเต้มีพวก
1: ไอ้พวกตัวดา
0: วินอะไรพวกนั้นอ่ะไปเป็นตัวก่อวอร์ดไงอันนี้คือข่าวเนี่ยเขาไม่ได้ยืนยันนะแต่มันบอกละแคะมาประมาณนี้แต่เขาบอกคนที่ไปห้ามทับในเรื่องของความเดือดในแคมป์อ่ะคือโฮเซ่คิมิเนสที่บอกเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยอยู่กับโค้ชก่อนเฮ้ยอะไรประมาณเนี้ย
1: แล้วสุดท้ายมันก็เห็นผลในนัดสุดท้ายที
0: ่
1: แบบ
0: เห็นจากการเล่น
1: อะเล่นแบบไม่เอาอะผมก็งงเลยนะว่าเฮ้ยมันก็ต้องแยกแยะป่าววะถ้าคุณไม่
0: คุณก็ต้องเอา
1: ทะเลาะ
0: ก่อน
1: เออทะเลาะกับโค้ชแต่ว่านี่คือเล่นเพื่อประเทศชาตินะเว้ย
0: ไม่ได้เล่นไล่โค้ชแล้วคือสมมติ
1: มันไม่ใช่สโมสรไง
0: ถ้าคุณเข้ารอบเลยคุณก็เป็นประวัติของคุณนะ
1: เออผมก็เลยงงว่าเฮ้ยมันทำแบบนี้แล้วแฟนบอลภายในประเทศชาติของเขาเนี่ยจะรู้สึกยังไงกับการกระทำของนักเตะรู้แหละว่ามันทะเลาะกับเฮดโค้ชอ่ะแต่ว่าในสนามคุณก็ต้องเต็มที่ก่อนหรือเปล่า
0: ถูก
1: จนถึงขั้นที่แบบเฮ้ยคุณต้องเปลี่ยนวาลเวเด้ออกเพราะว่านั้นเนี่ยวาลเวเด้มันเล่นไม่เอาเลย
0: มันเล่นไม่เอาแล้วอีกอย่างนึงมันเหมือนว่าโค้ชได้ทำบอกอีกอย่างทำอย่าง
1: เอออะไรประมาณเนี้ย
0: มันก็เลยกลายว่ามันมีปัญหากันไง
1: แล้ววันนั้นก็รู้สึกว่าเบนทันคูเองเป็นคนที่แบบโอเคสุดแล้
0: ว
1: เขาก็เลยต้องเปิดต้องเปลี่ยนเอาวาลเวเด้ออก
0: จริงๆมันเกมมันเปลี่ยนตรงผมว่าอูกาเต้แม้ว่าจะเล่นไม่ได้ดีนะแต่มันจะขาดตัวพลังงานแดนกลางไป
1: ก็ดันไปเจ็บเอง
0: ไม่แต่ช็อตนั้นอ่ะผมว่าถ้าอูกาเต้แกปล่อยแบบว่าปล่อยตามแรงเฉยไม่เจ็บหรอกแกไปยั้งกลัวชนเพื่อน
1: เพราะว่าม
0: ันมีเพื่อนวิ่งเข้ามา
1: ขาซ้ายมันไปยืดผิดมันยืดออกไปไกลด้วยแหละแล้วมันไปลงน้ำหนักเยอะไปเกร็งไง
0: แล้ววันนั้นนั่งดูพอดีวันนั้นไปอีเวนต์อยู่ครับเดลาร์แมกก้าไอ้สองนั้นมอคือคนเจ็บเข่าอ่ะ
1: แบบ
0: เออมันแบบ
1: รู้เลยนะ
0: ก็เจ็บจริงแหละผมเห็นแล้วแต่คือแค่ตอนแรกไม่รู้ว่าเจ็บอะไรแต่พอดูภาพช้าเห็นเลยคุณหนูเพราะว่าเขาใช้ขาขวายั้งแล้วมันมาเร็วอ่ะแล้วมันตึงขาดแต่ผมจำไม่ได้ตามต่อว่ามันขาดมากน้อยแค่ไหน
1: แต่ว่าระดับ8 9เดือนก็นั่นแหละก็คงไปอ่ะ
0: เอาจริงซีซั่นหน้าไม่มีเขาเลยดีกว่า
1: เออก็น่าจะเล่นไม่ได้แหละน่าจะกลับมาไม่น่าทันนะครับเพราะว่าหายเสร็จแล้วมันต้องเรียกความฟิตอีก
0: แต่จริงๆเดี๋ยวนี้ถ้าวิวัฒนาการจริงๆอ่ะถ้าไปดูเรื่องของการผ่าตัดอ่ะเขาใช้กล้องผ่าดังนั้นอ่ะแผลมันเล็ก
1: มันไม่เห็นอยู่แล
0: ้
1: ว
0: แต่ทีนี้มันอยู่ที่ว่าการสมานแผลของแต่ละคนไม่เท่ากันไง
1: อายุนักเตะด้วย
0: อูกาเต้มัน25 26มัน
1: ก็น่าจะวัยกลางคนธรรมดาคงไม่เท่าไหร่หรอก
0: แต่จริงๆส่วนใหญ่เจ็บเข่าแล้วกลับมาไม่ค่อยเหมือนเดิม
1: ยา

0: ยากยากยาก
1: มีคนเดียวมั้งที่ผมเห็นนะ
0: ใคร
1: ที่ทั้งไอเอนิกลาสันทั้งเขาทั้งแฮกอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วกลับมาเหมือนเดิมได
0: ้
1: อย่างนั้นเก่งจริง
0: แต่ว่าหลายๆคนก็
1: ไกลเลย
0: ถ้าเป็นตั้งแต่เด็กก็ยังโอเคแต่ถ้าเป็นตอนโตแล้วเนี่ยบางทีมันจะกลับมาไม่ได้แล้วดิ
1: ไออย่างรุดฟันเจลอยตอนก่อนมาแมนยูที่มันหักไปอ่ะโอ้โหถ้าเซอร์เล็กไม่เชื่อมั่นนี่แกไม่เป็นสเกาต์ต่อแล้วแหละ
0: เออเอาง่ายๆอย่างลูกชอที่หน้าแข้งหักอ่ะ
1: เออ
0: ยังกลับมาปกติได้นี่แบบดีมากนะ
1: ลูกชอนี่โดนเอ็กเวกเอ็กตอยเลยล่า
0: ใช่ไ
1: หมใช่ใส่ไปหัก 2-3 ท่อนน่ะ
0: 2ท่อน
1: เออ
0: หน้าแข้งหัก2ท่อน
1: แล้วข้อเท้าอีก
0: ล
1: ู
0: กชอเออ
1: โอ้โห
0: ลูกชอตอนที่เห็นภาพเอ็กซเรย์หน้าแข้งแล้วแบบโหเล่นบอลจะกลับมาเล่นบอลได้เหรอ
1: ใช่
0: ผมกดเล่นได้ว่ะ
1: เล่นดีด้วยแต่ว่าแค่แบบก้นใหญ่ไปนิดนึง
0: เออฮะทีมชาติกาตาร์กับญี่ปุ่นเนี่ยที่ตกรอบเร็วไม่ใช่เอเชียนคัพต้นปีหน้ามาระบายกับไทยครับไม่เอานะฮะรู้สึกเสียวๆอยู่เหมือนกันไม่ตันไปอยู่กลุ่มเดียวกับเขาอ
1: ่
0: ะ
1: เอาจริงอ่ะผมมองไงว่าผมว่าไทยเราอ่ะมันยังกั้มบ้ามกึ่งๆแล้วมันขาดตัวแบบแต่ละชุดอ่ะที่ขึ้นมาเติมอ่ะ
0: ครับ
1: คือก็ต้องบอกว่าถ้าเราเทียบญี่ปุ่นแล้วก็คงโดนเทียบกับทุกกีฬาประเภททุกประเภทเนาะ
0: ใช่
1: แต่ญี่ปุ่นเขามีทรัพยากรในแต่ละเจนเยอะไง
0: เขามีคือเยาวชนชุดหนึ่งอ่ะเขามีหลายชุด
1: ใช่
0: ในช่วงวัยเนี่ยเขามีหลายชุดนะ
1: วันนั้นผมถามใครนะน่าจะไปถามเพื่อนญี่ปุ่นเนี่ยที่เคยเป็นนักฟุตบอลว่าแบบวิธีการที่นั่นเขายังไงอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เขาบอกว่าอ่ะคือก่อนคุณจะเข้าอะคาเดมี่คุณต้องโดดเด่นมากจริงๆไม่งั้นจะคล้ายๆมีตัวมะที่แบบถ้ามันหลุดจากระบบอะคาเดมี่อ่ะมันก็ต้องไปหาวิธีการวนเข้ามาแต่พวกนั้นอ่ะในสเกลของประเทศเขาอ่ะเขาค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของดาต้าเบสเยอะ
0: มีข้อมูลอยู่ในมือเยอะอยู่แล้ว
1: ค
0: ือ
1: ต่อให้คุณเล่นมหาลัยอ่ะหรือว่าคุณเล่นโรงเรียน
0: อ
1: ่ะแต่ถ้าคุณแบบเฮ้ยมันมีคนสะกิดว่าไอ้คนเนี้ยมันดี
0: จัด
1: เขาก็จะไปดูอยู่แล้ว
0: แล้วฟุตบอลโรงเรียนฟุตบอลคอลเลจฟุตบอลมหาลัยเขาเนี่ยโอ้โหคนดู
1: คนสุดท้ายอ่ะ
0: 4-50,000 อ่ะ
1: ผมว่าสุดท้ายอ่ะไอ้อนิเมะตัวมังงะของซูบาสะม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: ผลกับชีวิตของนักกีฬาญี่ปุ่นจริงๆนะ
0: ผม
1: รู้สึกว่าเขาใช้ตัวนั้นเป็นแรงบันดาลใจ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วมันกลายว่าโอ้โหทุกคนเล่นฟุตบอลแบบบ้าคลั่ง
0: เนาะ
1: คุณเห็นไหมล่ะ
0: เอาจริงเอาจัง
1: หรือว่าถ้าอย่างวันเล่ผมพากไปแบบคนก็จะมาถามผมว่าแบบแล้ววันเล่อะไรเงี้ยก็ดูดิ4ขวบเขาอันเดอร์เรียกตัวเลขได้อะตั้งกำแพงมี9ตัวก็คือแบบอ่ะ1 2ไล่ได้อ่ะ
0: วันเล่นะ
1: เออ
0: ผมไม่ค่อยไปดูวันเล่เด็กของญี่ปุ่นเท่าไหร่เลย
1: คือเขาฝึกวิ่งฝึกล้มมาตั้งแต่4-5ขวบ
0: คือทุกๆชนิดกีฬานะผมว่ามันก็มาจากรากฐานความเป็นคนญี่ปุ่นด้วยแหละ
1: แต่อันนี้จากปากของพี่กิ๊ฟวิลาวันผมก็ถามว่าเขาเพิ่งไปมาญ
0: ี
1: ่ปุ่นที่พาเด็กไปฝึกซ้อมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าลองคิดดูแล้วกันว่าโรงเรียนระดับอำเภอมีโรงยิมอะโรงยิมดีๆอะใช้อะ
0: ตามโรงเรียนตาม
1: เหมือนที่เราดูสแลมดังอ่ะนั่นคือโรงเรียนระดับอำเภอต้องมีแบบนั้นทุกที่
0: แบบมีแบบเป็นโรงยิมดีๆตามโรงเรียนเลย
1: มันก็ทำให้เขาสามารถฝึกซ้อมอะไรที่มันเริ่มได้ตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ย
0: มันก็มาจากมาตรฐานจากระดับพื้นฐานมาก่อนเลยนะ
1: แต่ทีนี้กลับมาดูบ้านเราก็ว่าไม่ได้เพราะว่าบางอย่างมันก็ต้องให้ส่วนรวมก่อนบางอย่างมันอาจจะยังทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องช่วยกันผมว่าช่วยกันมันก็มีโอกาสที่จะเพราะนี่เขาเพิ่งมาแถลงงบปี70นี่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
0: อ๋อเพราะว่าเขามี
1: โปรเจกต์
0: เขาเปิดสภาเขาแถลงงบกันอยู่
1: เขาพูดโปรเจกต์ถึงเรื่องของเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาต่างๆการจ่ายอยู่นะ
0: ครับ
1: เขาอาจจะมีการเพิ่มเติมในเรื่องของนู่นนี่นั่นให้บ้างเขาบอกว่าคือผมฟังรมว.อ่ะเขาก็พูดประมาณว่านักกีฬาเขาก็ต้องเหนื่อยเขาต้องทุ่มเทให้กับเวลาต่างๆควรจะให้อะไรเพิ่มไหมหรือ พวก facility สิ่งอำนวยความสะดวกควรจะปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นไหมด้วยการใช้งบประมาณคือแต่อันนี้ผมมองว่าต้องทำจริงนะ
0: อย่าเป็นนโยบายแบบขายฝันไปนะ
1: ผมว่าถ้าทำจริงอ่ะหลายๆกีฬามันมีโอกาสอย่างปีนี้วอลเลย์บอลคุณอู๋เราลุ้นไปโอลิมปิกนะแชมป์เอเชียเนี
0: ่
1: ยแต่คนก็จะไปพูดว่ามันญี่ปุ่นมีครึ่งบางทีอ่ะผมมองว่าดวงมันอาจจะจับไข้ไปเจอทีมอื่นไปปัดตกมาให้ไง
0: อ๋อเส้นทางเราอาจจะดูง่ายหน่อยได้
1: แต่ก่อนจะถึงนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวตัวเอง
0: ครับ
1: ส่วนมาโลกกับไทยเนี่ยผมยังยืนยันคำพูด พี่เฮง เขาบอกไปนอนฝันเอา
0: ไปนอนฝันเอาถ้ายังเล่นได้แบบนี้นะ เพราะว่าจริงๆมาตรฐานจากการเล่นฟุตบอลลีกผมว่าก็สำคัญต่อการปูรากฐานระดับทีมชาตินะครับ
1: ใช่ๆ
0: คือถ้าลีกแบบแข็งแกร่งสักหน่อยเนี่ยผมว่ามันก็ย่อมส่งผลดีต่อระดับทีมชาติอยู่แล้วแล้วนักเตะเราเนี่ย ็ควรที่ต้องไปเล่น

0: ต่างชาติให้มันเยอะมากกว่านี้
1: ก็เหมือนเกาหลีญี่ปุ่นอ่ะ11ตัวแรกอย่างน้อยๆ11ตัวแรกต้องเล่นต่างชาติก่อน11ตัวแรกก่อนนะ
0: ใช่ไปเล่นก่อน
1: แต่ตอนนี้เกาหลีญี่ปุ่นเนี่ย25ตัว26ตัวมันเล่นนอกหมดแล้ว
0: โอ้โหแล้วส่วนใหญ่ยุโรปหมดอ่ะมันไม่ได้ในเอเชียไม่ได้ลีกตัวเองนะครับ
1: ใช่
0: ของเราเนี่ยเอาไปเล่นแค่ลีกเอาแค่ในเริ่มต้นในเอเชียให้ได้ก่อนหลายๆคนไม่ต้องไปฝันไประดับบอลยุโรปอะไรขนาดนั้นหรอก
1: ครับ
0: นะครับอันนั้นผมว่ามันเป็นอีก1ก้าวถ้าคุณไปเล่นลีกระดับเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยดีนะครับถ้าเล่นญี่ปุ่นได้เนี่ยโอกาสจะไปยุโรปต่อมันก็มีอยู่แล้ว
1: อ
0: ยู่ดีจะกระโดดข้ามไปเล่นยุโรปเลยอะไรเงี้ย
1: คืออย่าง
0: นั้นก็น่าจะเร็วไปหน่อย
1: ผมเชื่อว่าหลายคนจะพูดถึงกรณีสุพนัท
0: ครับ
1: ถามว่ามันเป็นสเต็ปที่ถูกผมว่าสเต็ปที่ถูกต้องคือผมมองงี้ว่าอย่างใบสโมสรอะไรนะชื่ออะไรนะเอาลืมอีกแล้ว
0: ลูเวนเหรอ
1: ไม่อย่างไปที่ไปล่าสุดเนี่ย
0: โอมิยะ
1: โอมิ
0: ยะเนี่ย
1: คือผมว่าการขายขาดเนี่ยผมว่ามันก็ดีต่อตัวน้องอย่างหนึ่ง
0: ครับ
1: ว่าไปจะไม่ต้องภาวะพะวงว่าไอ้จะกลับมามีสัญญาอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่าอันนี้มองในแง่บวกอยู่นะบุรีรัมย์อ่ะเขาก็ถือว่าใจนะก็ยอม
0: ปล่อยนะ
1: น้องไปซึ่งไอ้โอมิยะเนี่ยมันเป็นเครือข่ายพันธมิตรกับตระกูลอาเบ
0: เรดบู
1: หรืออาเบของเยอรมันเน
0: ี่
1: ย
0: เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยแบงค์เนี่ยอยู่ในสายตาเจเกนคอปเลยนะ
1: คือผมว่าอันเนี้ยเราก็ไม่ยืนนะ 100% หรอกแต่ว่าม
0: ันมีข่าวไง
1: ทุกการเซ็นน่ะมันต้องผ่านเขาเพราะเขาเป็นระดับผอ.
0: ด
1: ู
0: ที่
1: ด
0: ูเยาวชนใช่
1: ดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเขาได้ดูสเกาวิธีการเล่นมาแล้ว
0: เพราะเขาต้องดูนักเตะต่างๆให้กับทีมในเครือเลสบู
1: ร์แต่ถามว่าเขาเซ็นไหมเขาเซ็นรับรองแหละแต่เราไม่ได้ยืนยันหรอก
0: ครับ
1: แต่ทีนี้เนี่ยผมมองในเรื่องของโอกาสคุณอูคือมันนึกว่ามันเป็นเครือข่ายตระกูลเลดบูลเนี่ยคนก็มีสิทธิ์โยกย้ายไปหมายว่าจะเป็นซาวบวกไลฟ์ซิกสมมติคุณโจฟอร์มที่โอมิยะดีอ่ะเขาก็ต้องมองเทียบกับเด็กในรุ่นอายุเท่ากันมันก็มีโอกาสถามว่าแบงค์อายุยังไงแบงค์เพิ่งอายุ23
0: มัน
1: ได
0: ้ไกล
1: ไปได้
0: อีกอย่างนึงอ่ะการไปเริ่มต้นใน J2 ใช่ไหม
1: แล้วมีคนที่แนะนำก็คือพี่ชายเนี่ยจริงๆหน้าไปแบทที่คอนซาโดเล่เจอโอมิยะเนี่ย อยากไปดูมากเลย
0: ครับ
1: ตังไม่มี
0: เออญี่ปุ่นยังพอไปได้ไม่ได้เป็นยุโรปนะครับ
1: โอ้จะแพงกว่ายุโรปนะ มันเล่นไปนะ
0: ตั๋วเครื่องบินอย่างน้อยๆน่าจะถูกกว่าแหละ
1: ชงบิ๊กพีก็อยู่เหมือนกัน
0: อาร์เจนตินาโปรตุเกสนอร์เวย์ฝรั่งเศสเข้ารอบรองครับสุดท้ายโปรตุเกสเข้าชิงกับอาร์เจนตินาโปรตุเกสได้แชมป์ครับ
1: อันนี้ติงโดแน่นอน
0: ไปดูคืนวันนี้มีคนบอกให้พรีวิวหน่อยฝรั่งเศส
1: ไลน์อัพมาแล้วนี่ไง
0: กับสวีเดนมายัง
1: มาแล้ว
0: โอเคถ้ามาแล้วเดี๋ยวคุณต้องจัดให้หน่อยแล้วกันดูซิว่าเขาใช้ตัวจริงในแบบที่เราคาดกันเอาไว้หรือเปล่า
1: อย่างฝรั่งเศสนี่ก็4-2-3-1นะครับก็นำมาโดยไมค์เมยองนะ
0: ครับ
1: แนวรับมีฝั่งของโจสกุนเด้ดาโยปาเมคาโนเวลเลียมซาลิบาใช่ไหมที่เป็นตัวหลักๆนะครับที่มาแล้วก็จะมีลูก้าดีนเนี่ย
0: อุ้ยวันนี้ดีนได้ลงแทนเตโอนะ
1: ก็อาจจะมีการปรับในเรื่องของสภาพร่างกายด้วย
0: แต่สองคนนี้เขาสลับกันบ่อยๆอ
1: ่
0: ะ
1: แต่จริงๆเล่นได้ทั้งคู่แต่ว่าเตโออาจจะได้ความดุดันกว่าหน่อย
0: ครับ
1: ดันกลางนี่เรื่องราบิโอนะอะไรเล่นชูอาร์เมนี่นะครับโอ้โหโตลุกคุณอู๋คุณดูดิโอลิเซ่เดมเบเล่บาโคล่าเอ็มบัปเป
0: ้คือเดชองเนี่ยเขาจะสลับทีมภายในทีมชาติฝรั่งเศสเขาจะมี3ตัวที่เขาจะสลับ
1: ครับ
0: คือดีนไม่ดีนก็เตโ
1: อ
0: แล้วก็ไอ้ตรงกลางเนี่ยเขาจะสลับ3คน
1: ครับ
0: ลาบิโอชูอาร์เมนี่กับโคเน่
1: เ
0: ขาจะวนๆอยู่เนี่ยแล้วข้างหน้าอีกตำแหน่งนึงอ่ะเขาก็จะเปลี่ยนแค่ดูเอกับบาโคล่าน
1: ั่นแหละ
0: เขาจะเปลี่ยนอยู่3ตำแหน่งแต่ละนัด3ตัวนี้มันจะไม่เหมือนกันเลย
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นอย่างนี้อีกแล้ววันนี้เป็นโอกาสของบาโคล่าเป็นโอกาสของชอเมนี
1: ่
0: แล้วก็ลูก้าดีน
1: โหดจัดผมบอกเลย
0: มีแค่3ตำแหน่งที่เขาเปลี่ยนจริงๆนะผมสังเกตมาหลายนัดละ
1: ไม่แต่เดชองผมว่าที่เขาไม่ยอมวางมือเขามีความคาใจว่าอยากใช้เด็กรุ่นใหม่มันจะเป็นยังไง
0: ครับ
1: เขาก็เลยได้ใช้แหละ
0: โอ้โห
1: โอ้ส่วนสวีเดนนี่ใช้3-4-2-1นะ
0: ครับ
1: หรือ3-4-3ก็ได้ก็3ประตูก็เป็นจาคอบวิดเดลเซตเตอร์สตรอมนะครับแนวรับเป็นวิกตอร์เลนเดเลฟครับมีฝั่งของกราเบียกุตมุนสันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของกุสตาฟลาเกอร์เบลเก้นะครับคู่กลางลูคัสเบิร์กวาลยาซีนอายารีทางขวานี่เป็นดานิเอลสเวนสันทางซ้ายใช้เป็นฝั่งของเอเลียตสตาวนะครับแล้วก็3กองหน้าเลยแล้วกันผมว่าอิลันกาอีซักวิกตอร์ยูเคเลส
0: นี่คือจุดแข็งของสวีเดนอย่างแท้จริง
1: อืม
0: วันนี้ที่ขาดหายไปคือ

0: คือไอ้นี่นะอีสักฮีเอนนะกองหลังตัวหลักอีกหนึ่งคนเจ็บนะ
1: ครับ
0: ก็เท่ากับว่าสวีเดนขาดกองหลังตัวหลักไปหนึ่งคนผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะ
1: ใช่
0: ถล่มผมบอกฝรั่งเศสชนะขาดเลยอ่ะ
1: สู้ไม่ไหวหรอก
0: สู้ไม่ไหวผมให้ชนะขาดเลยคู่นี้สามศูนย์ไหม
1: สามเลย
0: โหดไปไหม
1: ผมว่าถ้าประมาณนั้นแหละ
0: ผมว่าสามศูนย์อ่ะผมว่าชนะขาดเลยนะครับเป็นคู่หนึ่งในรอบ32ทีมที่น่าจะถล่มกันได้ผลปรากฏว่าสวีเดนชนะ
1: ก็เหมือนเยอรมันน่ะใครอ้าวใครดูก็ว่าใช่ดูยังไงก็ต้องชนะ
0: แต่จริงฟีฟ่าก็เซ็งนะ
1: หลุดหมดอ่ะ
0: เยอรมันก็ตกฮอลแลนด์ก็ตกพูดแบบถ้าถามมึงพวกเรตติ้งนี่เรตติ้งตกเลยนะ
1: จริงคนที่เซ็งสุดคืออะไรรู้ป่ะ
0: เอออ
1: ดิดาสเพราะว่าแบบครั้งสุดท้ายที่ได้ใช้ในฟุตบอลโลกกับเยอรมันแล้วไงก่อนที่จะแบบหมดสัญญาก็จะไปใช้อีกค่ายนึง
0: เอาจริงๆนะถ้าข้างบนมันเป็นสวีเดนอีกทีมนึงนะสวีเดนเจอปารากวัยใครชนะเจอแคนาดาโมร็อกโกเนี่ย มันดูแบบ
1: ฟีฟ่าเนี่ย
0: อยากต้องกลับไม่เวิร์กเลย
1: ต้องกลับไปคิดใหม่เลยไอ้48ทีมนี่ควรจะมีหรือเปล่าต้องกลับไปเป็น32ทีมหรือเปล่า
0: ใช
1: ่แต่จริงอ่ะส่วนตัวอ่ะคุณอู๋คุณชอบ32หรือ48มากกว่า
0: คือพอได้สัมผัสกับบอลโลก48จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าแมตช์มันเยอะไหมเยอะแล้วก็คิดว่ามันมีจำนวนแมตช์ให้เราดูแบบถี่เยอะจริงๆแต่ว่าพอลงมาสัมผัสกับการแข่งขันจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าม
1: ันไม่มัน
0: เฮ้ยมันเยอะไปว่ะมันเยอะไปคือตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยมีให้ดูวันละ3คู่4คู่ดีจังเลยเว้ยพอไปนั่งดูจริงๆผมรู้สึกเอียน
1: คุณไหวป่ะล่ะ
0: ผมไม่ไหวผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันผมก็ทิ้งหลายๆคู่ไปเลยนะผมก็ไม่ได้ดู
1: ไม่ทุกวันนี้ผมบอกเลยวันไหนผมไม่ทำงานผมนอนเลยนะ
0: เ
1: พราะผมก็ไม่ไหว
0: ใช่แล้วรู้สึกว่ามันเยอะไปแล้วก็ทำให้ความสำคัญของความเป็นฟุตบอลโลกเนี่ยผมว่ามันควรจะสโคปแล้วก็คัดเลือกทีมให้มันเหมือนเดิมอะเท่าเดิมอะดีแล้วคุณก็ต้องคัดทีมให้มันแบบมีคุณภาพจริงๆอะไอ้พวกไม้ประดับอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้มันเข้ามาน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได
1: ้คือผมรู้สึกว่าเขาเริ่มจากแพลตฟอร์มจากทีมเล็กๆก่อนเมื่อก่อนเตะกัน4ทีม8ทีม16 24จนมาขยายมา32ผมว่า32นี่เพอร์เฟคสุดละ
0: เออจริง32ว่าลงตัวสุด
1: 1998
0: อ่ะใช่ลงตัวสุดละ
1: มีความรู้สึกว่าอ่ะ8 4 8กลุ่มละ4ทีมเข้ามารอบ16ผมว่ามันเหมาะสมอ่ะ
0: เออไอ้รอบน็อกเอาท์ควรเป็น16มันไม่ควรเป็น32
1: มันตลกไง
0: เออมันเยอะไปมันเกินการ
1: คุณทำเป็นเทนนิสไม่ได
0: ้เออมันเกินการเล่นแบบนี้เหมือนการสลัมเลยนะ
1: ก็ใช่ไงผม
0: เห็นดอเยอะไปหมดเต็มไปหมดเลย
1: ซึ่งจริงผมว่าเห็นด้วยกับคุณอู๋คือว่าบางทีเราเห็นไม่ละบางท
0: ี
1: อย่างบางทีมาเนี่ยโอ้โหมันเป็นไม้ประดับจริงๆอ่ะโดนไปเยอะแยะอะไรเงี้ยก็ควรจะนะทำให้มันแบบว่ากลับมาเหมือนเดิมแต่ว่าอ่ะก็เข้าใจมูฟีฟ่าเพราะว่ามันขายของได้เยอะ
0: เออใช่เขาได้เปอร์เซ็นต์ได้เงินอะไรที่มันเยอะขึ้นดีไม่ดีเขาจะเพิ่มมากกว่านี้ด้วย
1: แต่ถ้าเรามองในมุมมองของอ่ะถ้าเปิดโอกาสให้กับโอกาสให้กับทีมเล็กๆไอเคมอย่างเคปเบิร์ดดีอาร์คองโกที่มันมาอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องดีกับพวกนี้ไง
0: ครับ
1: ว่าเป็นการแบบว่าโอกาสให้กับทุกๆชาติอะไรเงี้ยแต่ผมว่าสุดท้ายผมยังย้อนไปคำเดิมถ้ามันจะเป็นการฟุตบอลโลกคุณก็ต้องเก่งจริงถึงจะมาได
0: ้เออนั่นแหละคำนี้ผมว่าต้องคัดเอาแบบเนื้อเน้นๆหน่อย
1: เออ
0: ถ้าจะเป็นฟุตบอลโลกเป็นมหากรรมฟุตบอลที่คุณผ่านรอบคุณมีรอบคัดเลือกคุณก็ต้องเอาทีมที่มันรู้สึกว่ามีคุณภาพสุดๆไปเลยให้มันเหลือน้อยที่สุด
1: แต่ทีเนี้ยด้วยความที่มันเป็นแบบทริปเปิลเนชั่นในการเป็นโฮสต์เนชั่นหรือว่าเป็นเจ้าภาพอ่ะมันก็โดนไป3ทีมแล้วไงก็เข้าใจอยู่นะสมมติอ่ะจัด32เหลือ29แล้วอ่ะ
0: เออๆ
1: มันก็อาจจะต้องแบบวิธีการต้องคิดมาก่อน
0: แต่ผมว่าถ้าโซนไหนเป็นเจ้าภาพอย่างโซนเนี้ยคอนคาเคฟคุณเอาไป3โควต้าผมว่าในโซนนั้นก็ควรจะต้องเสียสละเออคุณก็ต้องเสียสละไปเลยคือก็เสียสละไปเลยก็ช่วยไม่ได้อะโซนเอง
1: ก็คุณขอเอง
0: เออคุณโควต้าในโซนคุณก็ต้องลดลงดิว่าอะไรเงี้ย
1: คราวหน้าฉลองครบ100ปีนี่ก็มั่วซั่วอยู่นะ
0: จริงจริงจริง
1: มันข้ามทวีปไปเลยทีเดียวแอฟริกายุโรปไปแล้ว
0: เขาต้องย้อนกลับไปที่อุรุกวัยก่อนเนี
1: ่ยแต่ข่าวว่ามันเป็นแบบมันก็เป็นแนวคิดแนวใหม่อ่ะแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามันแปลกๆไงคุณลงคิดที่คุณบอกมันมีใครโปรตุเกสโมร็อกโกสเปนอาร์เจนตินาปารากวัยลุกไกวเพราะย้อนกลับไปเพราะมันครบ100ปี
0: พวกนั้นไปเตะนัดแรกใช่ไหมอ
1: าจจะผมถามว่ามันไม่รู้อ่ะอย่างนั้นคุณกลับไปจัดอุรุกวัยเลยไห
0: มมีกิมมิกไง
1: ผมรู้สึกไม่ได้ใช่ไหมผมว่ากลับไปจัดอุรุกวัยเลยไง
0: ไม่มี เขาเรียกไม่มีศักยภาพในการจัดเนี่ย
1: หมดแล้วไง
0: ตังหมดแล้วพวกเนี้ย
1: ก็เข้าใจก็แบบก็แบบแต่แค่แบบว่าเนี่ยลองนับดู6ประเทศนะ
0: ที่เป็นเจ้าภาพ
1: เป็นมัลติเนชั่น
0: ต่อไปใช่
1: มันจะแบบฮะมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงความเป็นฟุตบอลโลกหายไปทีละนิดทีละนิดแบบไม่รู้คุณผู้ฟังคิดยังไงก็ลองพิมพ์มาคุยกันได้นะ
0: บอกว่าไม่ใช่แค่ปารากวัยครับพี่อู๋นั้นเอกวาดอร์ชนะเยอรมันประธานาธิบดีประกาศหยุดวันถัดไปไปเลยไม่ต้องทำงานทุกอาชีพ
1: ฉลองเดย
0: ์เอกวาดอร์นัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มก็เป็นใช่ไหมที่ชนะเยอรมันได
1: ้แต่ผมว่าถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนกันก็ปิดประเทศไปเลย
0: ครับ
1: มึงต้องดูเหมือนเกาหลีที่ไปรวมจัตุรัสกลางเมืองจำชื่อไม่ได้
0: เออ
1: มันก็ต้องไปอย่างนั้น
0: เออแต่เห็นโมเมนต์วันที่ญี่ปุ่นชนะแล้วกลางแยกชิบูย่าที่เขาฉลองกันอ่ะ
1: ไฟเฟยพุ่งพับพุ่งพับเลย
0: แบบตำรวจก็อำนวยความสะดวกให้แฟนบอลลงมากลางสี่แยกชิบูย่ามาฉลองชัยชนะกับญี่ปุ่นอะไรเงี้ย
1: ซึ่งมันดูหลุดกรอบความเป็นระเบียบของญี่ปุ่นเนี่ย
0: แต่เสียดายเขาตกรอบไปแล้วนะครับ
1: ไม่แต่ผมว่ามันผมก็เสียดายเมื่อคืนผมรู้สึกว่าเขาควรจะได้เล่นมากกว่าการ
0: ต่อเวลาอย่างน้อยก็ควรต่อเวลา
1: แต่ผมเข้าใจแหละพอเห็นพายุบราซิลมาตุ้งตังตุ้งตังตุ้งตังเนี่ยโดนอยู่แล้ว
0: แต่เห็นความรู้สึกแบบการประสบการณ์การแก้เกมของอันเช่แล้วมันก็คืออันเช่อันเช่นะ
1: อย่าเปลี่ยนตรงนี้ขยับ
0: เชลติเออเขาแบบเขานิ่งพอที่จะรักษาสถานการณ์แล้วพาบราซิลชนะได้นะ
1: โอ้แต่จังหวะแทงให้ของบูโน่กิมาไรส์
0: อืม
1: โอ้โหผมยอมเลยมั้งโอ้โหน้ำหนักแล้วแบบแล้วก็ไอ้คนขึ้นไปมาตินลี่อ่ะมันวิ่งเข้าลายพอดีเป๊ะเลยนะคุณดูภาพป่ะ
0: อืม
1: ต้องวิ่งมาสวนปึ๊บ
0: ไอ้แล้วตอนยิงอ่ะ
1: ยิงยากด้วย
0: ใช่แล้วตอนยิงอ่ะยิงเข้าได้ไง
1: ยิงที่ไหนล่ะ
0: ยิงเข้าได้ไงมาตินลี่อ
1: ่ะเหมือนไอ้นูซ่าเนี่ยเห็นไหม
0: ยิ้มสุดสวยเลย
1: ซีจงซูซูกิบอกเซฟมาทั้งเกมก็พี
0: ่เออนั่นก็เซฟมือบวมเลย
1: โอ้อันนี้มีข่าวว่าอาจจะมีทีมจากพรีเมียร์ลีกสนใจอยู่นะซีจงซูซูกิเนี่ย
0: เห็นอยู่เห็นอยู
1: ่นี่ยอมปฏิเสธแมนยูนะ
0: คุณพุทธิพงศ์บอกว่าไม่ต้องเอาไหนไกลครับแพทริกเบิร์กเลยครับแมนยูซื้อแพทริก
1: คนละอันคนละอันอยู่ไทยลีกเอ๊
0: ไม่ใช่พูดถึงแพทริกเบิร์กของนอร์เวย์นี่ไงเขาบอกให้แมนยูซื้ออ
1: ๋อ
0: แพทริกเบิร์กนี่แหละ
1: ผมเรียกว่าอาทิตย์เบิร์กนี่แหละ
0: แพทริกเบิร์ก
1: ขอไป
0: ของแมนยูนี่แหละ
1: ไม่แต่ว่าตัวนี้มันดูวิ่งไล่แต่มันไม่ดูไม่มีการพลิกแพงอะไรเลย
0: มันเหมือนมีลูกขยันนำ
1: แต่มันไม่มีอะไรพลิกแพงไง
0: กับตันทีมโมโดกริมไง
1: แต่มันก็เอาถือว่าโอเคผมว่าเอาซื้อนะเอเนสดีกว่ายังดูมีเชิงดูมีวิธีการยืดหยุ่นไงแต่มันช้าม
0: ันมีข่าวกับอีกคนหนึ่งอ่ะของสปอร์ติ้งลิสบอน
1: อ
0: ่ะผมจำชื่อไม่ได้แล้วแมนยูก็เคยมีข่าวอยู่แต่ว่าเงียบๆไปแล้วมีข่าวกับคนไหนไม่เคยจะสานต่อให้มันยืดยาวเลยนะมันก็จบอยู่แค่นั้นอ
1: ่
0: ะ
1: ไปซื้อเลวคัตเบิร์กวาวไปย้ายไปแมนยูไปน้องไป
0: ผมว่าเอาคนอื่นดีกว่าเอาเบิร์กวาวเนี่ยนะ
1: ไม่จริงๆอ่ะผมถามว่ามีข่าวชวนมานี่ผมก็ชอบนะดูเป็นคนขยันดีอะไรเงี้ย
0: เบสิกเทคนิคเขาได้อยู่แล้ว
1: แต่ทีนี้มันก็แพงไปหน่อยไงมันก็ต้องอยู่ที่ว่าทางพูดบอร์ดบริหารจะเอายังไง
0: ครับ
1: แต่จริงก็ไปไล่ๆดูหลายๆทีมในทีมเล็กๆที่ปีนี้มันก็เล่นดีมีเยอะนะบนโลกอ่ะแต่อย่าไปเอาทีมนึงเคปเวิร์ดเนี่ยเลี้ยงจัดเลยกองหน้า จำได้วันนั้นบรรยายอยู่จะเลี้ยงไปไหน
0: เหรออ๋อเคยพาเคปเวิร์ดด้วยเหรอ
1: โอ้โดนไปแล้ว
0: เหร
1: อมันจะเลี้ยงไปไหน
0: โดนเคปเวิร์ดไปแล้วอ่ะ
1: นี่ก็งงแต่คือมันวิ่งเร็วแบบ
0: ขยันขยัน
1: แต่ผมอาจจะเป็นคนนึงแล้วกันผมเป็นคนเล่นฟุตบอลแล้วผมเป็นชอบคนแบบเลี้ยงจัดอ่ะ
0: ครับ
1: คือถ้าจะเลี้ยงก็เลี้ยงประมาณนึงไม่ใช่โอ้โหเลี้ยงตะบี้ตะบันเข้าไปมันจะมีไอ้ตัวอะไรนะอย่างไอ้ลูโน่ดาคอสต้านี่ก็เลี้ยงไอ้ไลออนเมนเดสก็เลี้ยงเลี้ยงจัดเลยอ่ะผมเห็นว่าจะเลี้ยงไปไหนวะ
0: อ๋อนี่ปิดท้ายด้วยวันเล่นนิดนึงนะคุณตะกี้บอกว่าพี่ต้องครับสนาม3บุ๋มบิ๋มกับน้องหยกได้ไปไหมครับ
1: บุ๋มบิ๋มมันไม่ได้ไปแน่แต่หยกเนี่ยเดี๋ยวรอเขาตัดตัว
0: ครับ
1: เขาเดินทางวันอาทิตย
0: ์
1: ผมก็ต้องไปด้วยนี่แหละ
0: สนาม3นี่บุ๋มบิ๋มกับหยกไม่แน่ใจแต่ต้องไปแน่นอน
1: มันถอนตัวไม่ทันแล้ว
0: ตอบคุณตะกี้นะครับบุ๋มบิ๋มกับน้องหยกนี่ยังไม่คอนเฟิร์มแต่ต้องเนี่ยคอนเฟิร์มแล้วนะครับ
1: แม้แต่บุ๋มบิ๋มคืออย่างนี้ครับคือถ้าอธิบายกันตรงๆนิดนึงก่อนจากก็คือ
0: ครับ
1: ทางทีมงานและโค้ชเขาอยากให้เล่นชิงแชมป์เอเชียเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปอ่ะแข่งไม่เกิน5นัดแล้วคุณได้ไปโอลิมปิกเลยอ่ะเขาต้องเก็บตัวไปเล่นที่ดีที่สุดไป
0: เน้นๆหน่อย
1: เช่นเดียวกับน้องเตยน้องเตยยังเจ็บอยู่นะครับ
0: ครับประมาณนั้นนะฮะ
1: คร
0: ับ อ่ะก็ ตีสามละนะครับวันนี้ขอบคุณทุกๆข้อความนะครับกับการติดตามมาตั้งแต่เที่ยงคืนเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเกี่ยวน่าจะมีพรีวิว

0: ก่อนเกมสวีเดนกับฝรั่งเศสนะครับติ ดได้ติดตามได้กับทีมงานช่วงต่อไปเลยแล้วกันนะครับส่วนช่วงนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
10: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
8: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: 3:08 นะครับต้อนรับเข้าสู่นิตยาไลฟ์บอลโลกนะครับช่วงเรียกว่าคนขั้นเวลานะ
1: ครับผม
0: อยู่กับน้องเจมส์และผมเจมส์ทรงศักดิ์วรรณจิตนะครับสวัสดีน้องเจมส์แล้วก็สวัสดีฝ่ายรายการทุกท่านนะครับ
1: ครับผม
0: ก็มาอยู่ที่การก่อนนะสักประมาณไม่ถึงชั่วโมงเน
1: า
0: ะ
1: ไม่น่าจะประมาณ50 นาที
0: ขั้นเวลาก่อน
1: ครับผม
0: ขั้นเวลาก่อนที่ฟุตบอลโลกนัดต่อไปนะครับในคู่ที่เตะกันตอน4:00 ตามเวลาบ้านเราครับฝรั่งเศสเจอสวีเดนน่าจะเป็นบิ๊กแมตช์มั้ย
1: ก็เป็นบิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนนี้นะพี่
0: บิ๊กแมตช์ไม่ใช่บิ๊กเม็ด
1: บิ๊กแมตช์ลิ้นพันลิ้นพัน
0: แซวป่านะแซวป่านะแซวป่านะ
1: ป่ารู้เลยใช่มั้ยพี่
0: แซวป่านะพี่เดมิงพี่ดีเนี่ยโหชอบแซวป๋าไม่ได
1: ้
0: พี่เนี่ยเป็นบริการของป๋า
1: แต่พรุ่งนี้ป๋าเอ้าเมื่อเช้าป๋าก็จบเช้าจบสาย
0: เนี่ยเมื่อเช้าเดี๋ยวเช้านี้ป๋าบรรยายอีกนะฮะ
1: ขอให้ต่อเวลาอีก
0: แล้วต่อเวลาอีกป๋าเลยก็ไปเทม
1: ครับผมก็เดี๋ยวเอาผมไปไล่โปรแกรมอีก2คู่ที่เหลือหน่อยแล้วกันก็เดี๋ยวคืนนี้จะลงเตะอีก2คู่ครับสำหรับรอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกก็เดี๋ยว4:00เนี่ยเป็นคู่บิ๊กแมตช์ครับเป็นฝรั่งเศสเจอสวีเดนคู่นี้จะถ่ายทางช่องโมโนแม็กซ์สปอร์ตด้วยนะพี่เป็นฟรีทีวีครับแล้วก็คู่8โมงเช้าก็ฟรีทีวีก็มีเหมือนกันครับโมโนสปอร์ตเนี่ยก็จะถ่ายคู่8โมงเป็นเม็กซิโกเจอกับเอกวาดอร
0: ์โกติวัวกับนอร์เวย์หรือว่าอวิลิโคสกับนอร์เวย์เมื่อกี้ก็ยิงสดทางทีวีไม่หรอ
1: ใช่ครับ
0: ผมแสดงว่าวันนี้แฟนฟุตบอลทุกท่านได้ดูฟรีผ่านจอ
1: ครบทุกค
0: ู่จอทีวีเหรอ
1: ใช่วันนี้ใช่คู่แรกก็ถ่ายทางไทยรัฐเหมือนกันก็คู่แรกเพิ่งจบลงไปเป็นเกมที่สนุกสุดมันเลยเมื่อกี้พี่ต้องกับพี่อู๋เนี่ยบรรยายก็เกมนี้ต้องบอกว่านอร์เวย์ออกสตาร์ทได้ดีกว่าช่วงครึ่งแรกเนี่ยอันโตนิโอโนซายิงสุดสวยนะครับจังหวะปั่นโค้งเข้าเสาไกลก่อนที่ครึ่งหลังเนี่ยผ่านมาถึงนาที74อามัดเดียโลครับมาตีเสมอให้กับไอวอรี่โค้ชเป็น 1-1 เกมเนี่ยทำท่าว่าจะจบ90นาทีด้วยผลเสมอแล้วเป็นเอิร์ลิงบาวฮาแลนด์ครับที่

0: ภายในนาที86
1: ยังบอกนั้นนาทีบาดอีกแล้ว
0: ใช่นาทีบาดอีกแล้ว
1: เอ้าเหรอ
0: เป็นจังหวะที่พาทริกเบิร์กเนี่ยพาบอลเข้ากรอบเขตโทษแล้วเปิดไปเนี่ยฮาแลนด์เหมือนยิงแป๊กๆแต่บอลเข้าประตูนะพี
1: ่ครับ
0: อืมก็กลายเป็นว่านอร์เวย์เนี่ยผ่านเข้ารอบ6ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกไปเจอกับทีมชาติบราซิล
1: โอ้โหนาทีบาดนาทีเท่าไหร่เมื่อกี้ฮาแลนด์ยิง
0: 86แล้วพี
1: ่โอ้ท้ายเกมอีกแล้ว
0: อืม
1: เมื่อกี้คุณทันพิเศษเนี่ยออกเสียงผิดนะฮะ
0: ครับ
1: นะครับคนนอร์เวย์ต้องเสียงว่าโฮลัน
0: ครับผม
1: ใช่ฮาแลนด์นะตัว A 2ตัวต้องออกเสียงเป็นเหมือนสระโอนะ
0: เออร์ลิงบอลโฮลัน
1: ไม่ได้ไม่เคยไปหรอกฮะแต่พอดีเขามีเหมือนชาเลนจ์อ่ะ
0: ครับ
1: แฟนกันมั้งผู้หญิงผู้ชายเขาชาเลนจ์ว่าภาษาฉันกับภาษาเธอเวลาออกเสียงมันถูกกันไหมอะไรเง
0: ี
1: ้ยแฟนผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงเขาเป็นคนนอร์เวย์เวลาแฟนผู้ชายเขาออกเสียงฮาแลนด์เนี่ยเขาหัวเราะเลยฮะเหมือนฝรั่งเวลามาออกเสียงภาษาไทยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่อ๋อเออร์ลิงบอลโฮลัน
1: บอลโฮลัน
0: ครับเมื่อกี้นี้ผมนั่งฟังพี่ต้องกับพี่อู่บรรยายนี่พอฮาแลนด์ยิง 2-1 นี้พี่เขาเซ็งเลยนะพี่เพราะว่าต้องมาเรื่องคุยหนึ่งชั่วโมงคือตอนแรกแกก็เก่าว่าการจะให้บอลเสมอไปจะได้แบบ
1: ต่อเวลาจะได้ซื้อหน่อย
0: ถูกพอบอลจบ90นาทีอีก1ชั่วโมงต้องมาเรื่องคุยอีก
1: เมื่อกี้เก่าเวลาไม่ถูกฮะแต่ว่าก็เดินสวัสดีแฟนรายการทุกท่านนะครับที่รับฟังนะครับผ่านทางเครือข่ายอสมทนะครับทั้ง41สถานีนะเจมนะ
0: ครับ
1: เหนือใต้ออกตกตะวันออกตะวันตกนะฮะ
0: ครับผม
1: ทั้งไทยทั้งหมดเลย
0: ใช
1: ่คนกำลังขับรถอยู่แล้วก็ไม่ได้ฟังทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะ
0: ครับ
1: นะครับก็บางคนก็ฟังผ่านวิทยุไง
0: ใช่ครับ
1: ของต้นทางที่อสมทของเรามีจังหวัดอะไรบ้าง
0: โอ้โหสิบเอ็ดสถานี
1: มีเชียงใหม่แล้วจะไม่ผิดละ
0: มีเชียงใหม่มีทั้งอุบลไหมพี
1: ่เออนะที่ไอ้อสมทของเราเนาะ
0: ครับ
1: นะครับก็ทักทายหน่อยทักทายหน่อยเพราะหลายคนเนี่ยบอกว่ากรีดยางอยู่ครับผมกรีดยางอยู่บ้านไม่ปลอดภัยนะ
0: อันนั้นเพลงพี
1: ่มาขับฟินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกอทมใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: มีเอ้ยวันก่อนพี่ทักอยู่พูดตรงจำจังหวัดไม่ได้เนาะส่วนกลางนี่นี่มีไงมีส่วนภูมิภาคเนี่ยมี41สถานีนะก็อ้าวสวัสดีทุกท่านด้วยนะ
0: ก็ทักทายเข้ามาได้ครับอยู่กับผมกับพี่เจ๋งประมาณเกือบ1ชั่วโมงก่อนที่ฝรั่งเศสจะลงสนาม
1: ใช่ฮะ
0: ครับ
1: ครับผมมีเชียงใหม่เนาะเอาทักทายเป็นภาษาเชียงใหม่หน่อยสิเป็นยังไง
0: สบายดีเจ้าพี
1: ่ภาคเหนือเนี่ยมี11สถานี
0: ครับ
1: เชียงใหม่เชียงรายพิษณุโลกนครสวรรค์ลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์แม่ฮ่องสอนและพะเยาที่ก็จังหวัดอยู่ภาคเหนือเนาะ
0: ใช่ครับพะเยาอยู่ภาคเหนือ
1: พอเราเฉลี่ยมี10สถานีนะ
0: ทางอีสาน
1: ก็สบายดีบ
0: อภาษาอีสาน
1: โคราชขอนแก่นอุบลอุดรบุรีรัมย์สุรินทร์มหาสารคามชัยภูมิเลยและสกลนครนี่เป็นไง
0: ครบ
1: อีสานไปกว่าเยอะเนี่ยอุบลบุรีรัมย์สุรินทร์เนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็ภาคกลางและตะวันออกนะชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลพบุรีและประจวบนะ
0: ครับ
1: ภาคใต้14สถานีนะเฮ้ยครบทั้ง14จังหวัด
0: ครบเลยใช่ไหมพี่ทางใต้
1: ทำไมคุณดูเสื่อม
0: กำลังฟังอยู่ว่าพี่จังหวัดไหนบ้าง
1: ไอ้14จังหวัดภาคใต้ไหมเหรอภาคใต้มี14จังหวัดไหมเหรอครบเนี่ย
0: ใช่เกือบครบไหมเนี่ยครบไหมครับ
1: ไอ้ภาคใต้เขามี14จังหวัดไหมเหรอ
0: ครบไหมพี
1: ่ก็ครบเนี่ยถ้าภาคใต้ครบ14จังหวัดก็ครบเนี่ย
0: นี่ไงแฟนรายการเราถึงทางใต้เยอะ
1: เ
0: กิดอยากไปก็ฟังฟุตบอลไป
1: ภาคใต้มีออก16จังหวัดเว้ยฮะขาดไป
0: 2จังหวัด
1: ขาดไป2นะ
0: ครับ
1: ก็มีสุราษฎร์สงขลานครศรีธรรมราชภูเก็ตตรังชุมพรกระบี่พังงาระนองอ๋อนับระนองด้วยระนองต้องภาคตะวันตกมั้ยอ่ะ
0: ระนองนี่ภาคตะวันระนองนี่ภาคใต้นะพี
1: ่เอาเหรอ
0: ใช่ถ้าประจวบในภาคตะวันตก
1: นราธิวาสปัตตานียะลาและสตูลนะครับซึ่งหลายๆจังหวัดเราไปทำพิธีกรรมนะร่อยแรงแรงใต้
0: ใช่
1: ร่อยแรงแรงใต
0: ้รอบล่าสุดนี้ไปสตูลมาพี่
1: อ๋อเหรอสตูลมาบ้านคุณสมยศแดงยวน
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: พี่แม่เป็นคนสมยศเพราะว่าไม่ใช่พี่แม่เป็นคนสตูล
1: คนสตูล
0: ใช่ใช่วันนี้แกมาให้ทัศนคติอยู่ทางหน้าเพจทัศนะก่อนเกมนะพี่
1: อ๋อเหรอ
0: ก่อนเกมของในเพจ99เนี่ยไปดูกันได้ด้วย
1: รู้เรื่องไหม
0: รู้เรื่องพี่เขาระดับบก
1: บกนะบกแมวนะข้อทักทายกับเรา2คนได้489899นะครับแล้วก็ทาง Facebook YouTube และส่วนของเรานะ
0: ครับผม
1: แล้วก็อย่าลืมต่อของเราด้วยนะครับเรามาคุยกันก่อนเมื่อกี้เป็นไงพูดตรงพี่ดูแป๊บเดียวไปละ

0: ็ต้องบอกว่าเกมเนี่ยสู้กันสนุกเลยพี่ทั้งสองทีมเนี่ยมาตรฐานนักเตะก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าวันนี้นอร์เวย์แค่เฉียบคมกว่าซิตี้เนี่ยผมไปดูให้นิดนึงเปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยแทบจะเท่ากันเลยครับไอวอรี่โคสต์เนี่ย 48% แล้วก็นอร์เวย์ 45% โอกาสลุ้นประตูเนี่ยไอวอรี่โคสต์ 14 ครั้งนะพี่ส่วนนอร์เวย์ 9 ครั้งครับ
1: ครับ
0: เข้ากรอบเนี่ยนอร์เวย์ 4 ได้มา 2 ประตูส่วนไอวอรี่โคสต์เข้ากรอบ 5 ครับได้มาประตูเดียวแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยวันนี้ฮาแลนด์ยิงอีก1ลูกเนี่ยตอนนี้5ประตูแล้วพี่ในบอลโลกครั้งน
1: ี้
0: แล้วก็เดี๋ยวอย่างที่บอกว่านอร์เวย์เนี่ยรอบต่อไปจะเข้าไปถึงบราซิลแล้วถ้าผ่านรอบหน้าไปได้บราซิลนอร์เวย์เนี่ยมีโอกาสจะไปเจอกับอังกฤษหรือเม็กซิโกเจ้าภาพนะพี
1: ่ครับ
0: เพราะว่าเม็กซิโกเดี๋ยวจะลงสนามตอน 8:00 นเจอเอกวาดอร์เนี่ยถ้าผ่านไปได้ก็จะไปรอเจอคู่อังกฤษกับคองโก
1: อ๋อมีจะมีพลิกล็อกอะไรอีกมั้ยอ่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้พลิกล็อกเยอะนะ
0: ครับ
1: มีคิติต้าอากิร่าเยอะเลยนะฮะ
0: ทำไมครับพี่พลิกล็อกกันน่าดูใช่มั้ยครับ
1: ทันไหม
0: ทันทันทันทัน
1: คุณตินาไห
0: ม
1: ดังมากนะ
0: ครับใช่
1: ถ้ายุคนี้ตินาก็น่าจะเป็นประมาณโฟอีป่ะ
0: ว่า
1: เป็นสเปนเดียว
0: แต่ว่าโฟอีเป็นเกิร์ลกรุ๊ป
1: เกิร์ลกรุ๊ปถ้าคุณตินาก็ยุคเก้าสุดก็โหดังมากล้านตลับทุกชุดดาราเอ้ยเป็นนักร้องที่ผมได้ชื่นชอบมาก
0: ครับ
1: ก็ดังแล้วก็สวยด้วย
0: ขอสักเพลงได้ไหมพี
1: ่พี่ล็อกกันนาดูทลมทลายพอละเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ประมาณนี้นะครับ ก็ยังไม่มีเนาะก็นอร์เวย์ก็ตามที่เขาวางแผนเอาไว
0: ้
1: ว
0: ่
1: า เขาขอเลือกเส้นทางลูกผู้ชายนะ
0: ก็ขอมาแจวลีโคนเลย
1: ขอแจวลีโคนเลย
0: ก็
1: เพราะว่านัดสุดท้ายเราเป็นกลุ่มเจอฝรั่งเศสดรอปผู้เล่นตัวจริงได้ไง
0: ใช่
1: ฮาแลนด์ไม่ได้ลงด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ก็ได้พักมาเต็มๆแล้วฮาแลนด์ก็ไม่ยิงเกมนี้ด้วย
1: ครับ
0: จริงๆเนี่ยไอวอรี่โคสต์มีโอกาสลุ้นประตูจ่อๆหลายครั้งนะพี่แต่ว่าประตูของนอร์เวย์วันนี้เหนียวมากครับ
1: ครับ
0: เซฟไปหลายจังหวะโดยเฉพาะลูกฟรีคิกท้ายเกมของไอวอรี่โคสต์เนี่ยจังหวะเซฟช่วยทีมได้ทำให้ทีมเนี่ยเนเลนพี่ประตูจากเซบียใช่
1: เนเลนเนเลน
0: เซฟเยอะมากครับวันนี้ทำให้นอร์เวย์นี้ได้ไปต่อแล้วก็นอร์เวย์เนี่ยไม่ได้มาเล่นบอลโลกตั้งแต่ปี98นะพี่แต่พอมาครั้งนี้นี่ทะลุถึงรอบ16ทีมไปแล้วครับคือครั้งสุดท้ายที่นอร์เวย์มาเล่นเนี่ยก็คือปี1998รอบ16ทีมแต่ว่ารอบ16ทีมตอนนั้นมันเป็นรอบ2
1: คร
0: ับ แต่ว่าตอนนี้นอร์เวย์เข้ารอบ3แล้วในบอลโลกครั้งนี
1: ้ใช่ฮะก็สุดยอดนะฮาแลนด์นะ
0: ครับ
1: โอ้โดยบุนเดสลีก้าก็ยิงกระจายยูไนเต็ดก็ยิงเป็นว่าเล่น
0: ใช
1: ่นอร์เวย์ตัวนี้เห็นว่าค่าเฉลี่ยของโฮแลนด์เนี่ยค่าเฉลี่ยดีมาก1นัดต้องมีอย่างน้อยเกือบ1ประตู
0: กับทีมชาติใช่ไหมพี่
1: รู้จักจริงเอ้ยไม่ใช่เขาบอกว่าค่าเฉลี่ยเกินด้วยนะหนึ่งนัดเนี่ยยิงเกิน1ประตูอ่ะ
0: ครับ
1: ค่าเฉลี่ยนะ1จุดเท่าไหร่
0: ใช่เพราะว่าฮาแลนด์เนี่ยติดทีมชาติ53นัด
1: ยิงเกิน50อ่ะ
0: ยิง60ประตูแล้ว
1: อุ้ย
0: ก็เฉลี่ยนัดละลูกกว่า
1: ครับ
0: โอ้โหแล้วสถิติกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยยังเล่นตั้งแต่ปี2022เนี่ย132นัดก็ยิงไป112ประตูนะพี
1: ่
0: ค่าเฉลี่ยดีมากยิ่งดูกับดอทมูลเนี่ย67นัดยิง62ประตู
1: ครับ
0: คือค่าเฉลี่ยฮาแลนด์เนี่ยดีมาตั้งแต่สมัยเล่นอยู่กับซาบวกแล้วเพราะซาบวก16นัด
1: ซาบวก
0: ใช่16นัด
1: 97ประตูสโมสรโมอ่ะ
0: ครับ
1: โมก็โซชาคุมไ
0: หม
1: โอเล่คุณด้าโซชาโซชาที่เพิ่งมาเมืองไทยแล้วก็ไปร้านเพลงไปเอาไม่ใช่อันนั้นเป็นคาโตน่าใช่ไหม
0: ครับคาโตน่าที่อันนั้น
1: คาโตน่าเขาไปร้านอะไรเซ็กซ์โฟนเซ็กซ์อะไรร้านเซ็กซ์โฟนร้านเพลงร้านไอ้ดนตรีอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับก็ต้องยอมรับจริงเนาะฮาแลนด์เนี่ยบอลโลกครั้งแรกด้วยเน
0: าะใช่แล้วก็ยิงไปแล้ว5ดูแล้วนอร์เวย์มีโอกาสไปได้ไกลไหมพี่เจ๋งรอบหน้าเจอบราซิล
1: โอ้แต่บราซิลได้เห็นเกมเจอญี่ปุ่นเนี่ยแท็กติกของอัลเชโรตติเนี่ยคือรู้เลยว่าเขาวางแผนมาดีเนาะพอรู้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยแนวรับของเขาเนี่ยถ้าว่าต้องการที่จะสร้างความแตกต่างหรือทำให้แนวรับของญี่ปุ่นกระเจิดกระเจิงออกไปนะก็คือบองเข้าไปอ่ะ
0: ในลูกโด
1: ดในลูกโดดเข้าไป
0: ใช่
1: สุดท้ายเป็นจริงแล้วเห็นไหมคาชิอาชิระตีเนี่ยเกมเจอญี่ปุ่นพอจบเกมเขาไปยิ้มเลยเพราะเขารู้ว่าก่อนจะชนะทางญี่ปุ่นได้เนี่ยเลือดตาแทบกระเด็นนะ
0: ไม่ง่ายเลยไม่ง่าย
1: ไม่ง่ายนะเพราะสูสีอ่ะ
0: ครับ
1: สูสีแน่นอนแล้วฮาแลนด์เจอกาเบียวอีกแล้วอ้าว
0: กาเบียวมากันเยสคู่ปรับเก่า
1: ตอนอยู่แมนซิตี้กับอาร์เซนอล2คนนี้ใช่ไหม
0: ใช
1: ่ก็รักกันเนี่ย
0: รักกันดีครับคู่นี้
1: รักกันดีนะ
0: เจอกันนี่แหมแทบจะกอดคอกัน
1: แทบจะกลืนกันเลย

0: ทีเดียว
1: ครับ
0: ก็ดีเดย์เกมเซตนะครับบราซิลเจอนอร์เวย์เนี่ยจะเตะในวันที่5นะครับวันที่5กรกฎาคมนะ
1: เม็ดไลท์นะพี่ที่นิวเจอร์ซีย์
0: เอาไปในเจอร์ซีย์

0: เอ็มบัปเป้ครับไมเคิลโอริเซ่แล้วก็แบสลีย์บาโคล่าว่าที่นักเตะใหม่ลิเวอร์พูล
1: ครับอย่างแล้วเดี๋ยวมองเด้ล่ะยังไง
0: มองเด้น่าจะตีตั๋วไปปารีสแล้วพี่ตอนนี้
1: เอาเหรอ
0: ครับผม
1: ว่าเขาอยากไปปารีสไม่เป็นไรถ้าใจไม่อยากมาก็ไม่เป็นไร
0: ก็แพงไปไงพี
1: ่ไม่รักไม่ว่าแต่อย่าสงสารฮะ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ทางฝั่งสวีเดนครับวันนี้ประตูเป็นจาคอบเซสเตอร์สตอมครับแนวรับมีวินเตอร์ลินเดลอฟกาเบียลกุสมุนซันครับดานิเอลสเวนซันแล้วก็เอเลียสตูดส่วนกองกลางเนี่ยมียาซินายาลีครับกับลูคัสเบิร์กวาวส่วนแนวลุก3ประสานวันนี้หูน่าจับตามองมากมีเอเล็กซานเดอร์อิซาครับแอนโทนีเอลังกาแล้วก็วิกเตอร์ยอร์เคเลสครับพี
1: ่ก็3ประสานมาเดิมเอลังกาลงเหมือนนัดที่แล้วไงที่พวกเขาเจอญี่ปุ่น
0: ใช่
1: แล้วก็เอเลก้ายิงเอเลก้าออกสตาร์ทตัวจริงอีกครั้งน
0: ึ
1: งแนวรุกสามประสานนะครับ
0: แต่แกรู้แล้วใช่ไหมว่าทีมเข้ารอบไปพี่ตอนนี
1: ้แกดีใจ แกดีใจ
0: ครับ
1: เพื่อนมาปลอบใช่ไหมล่ะตอนนั้นแกพอเกมจบที่เจอญี่ปุ่นนะสวีเดนเจอญี่ปุ่นไงนึกว่าทีมตกรอบ บอกเข้ารอบแล้วฮะ
0: ครับ
1: แกงงอยู่เหมือนกันไม่มีใครบอกแกเลยไงเอเลก้านัดล่าสุดไง
0: ก็สถิติที่เจอกันมาเนี่ยช่วงหลังต้องบอกว่าฝรั่งเศสเหนือกว่าเยอะนะพี่3เกมหลังสุดที่เจอกันเนี่ยฝรั่งเศสชนะ1แล้วก็มีสวีเดนชนะ1เกมด้วยเมื่อปี2017แต่ภาพรวมเนี่ยสวีเดนเป็นรองฝรั่งเศสอยู่พอสมควรเกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยปี2020ฝรั่งเศสก็ชนะไป 4-2 ครับแล้วฝรั่งเศสเนี่ยผลงานในบอลโลกครั้งนี้ต้องบอกว่า3เกมรอบแบ่งกลุ่มนี้ยิงกระจุยทุกนัดนะพี
1: ่ก็
0: ยิงนัดละ3
1: ประธานเปมายิงก็เป็นใน
0: เดมเบเล
1: ่บอลโลกดอคนล่าสุดอ่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: บุสมันเดมเบเล่นัดล่าสุดก็แฮตทริกด้วยแล้วนัดล่าสุดนี้ยิงเป็นเข้าเลย
1: โอ้ยิงเป็นเข้าปั่นโค้งปั่นเทลายิงเป็นเข้า
0: ใช
1: ่น่าจะให้น้าหังอัจฉพงศ์สีมานะครับมาบรรยายคู่นี้เนาะ
0: มีข้อความบอกว่าเดี๋ยวให้พี่เจ๋งเชิญน้าหังมารอบหน้าด้วยอีกครับ
1: อ
0: ี
1: กแล้ว
0: พี่หรือว่าแทนพี่เจ๋งไหม
1: ถ้ามาคงแทนพี่แล้วล่ะ
0: ครับผม
1: ถ้ามาเราอยู่ยากแล้วล่ะเพราะว่าโอ้โหเมื่อวานนี้เนี่ยพอนะห่างมานะทางออนไลน์มีคนติดตามเยอะมาก
0: ใช่
1: เ
0: ห็นพี่ก๊อฟบอกว่ายอดวิวเพิ่มมา 200,000 แล้วพี่ภาพรวมเนี่ยหมายถึงว่าตลอดทั้งน่าจะตลอดทั้งสัปดาห์
1: เป็นพ่อพวกเราเน
0: า
1: ะ
0: เป็นพ่อหน้าห่างแล้วพี่หน้าห่างพี่ท็อปเมื่อคืน
1: เหร
0: อครับ
1: โอ้โหมาเนี่ยมาทำเอาผมเนี่ยหงอยเลยฮะ
0: ใช่
1: พอหน้าห่างมานะ
0: ครับ
1: เพราะคนติดตามเยอะเล่นเกมบราซิลเจอญี่ปุ่นด้วยไง
0: ใช่
1: เราว่าถ้าใจดีว่ามาแทนพวกเราดีกว่า
0: เอาน
1: านๆมาทีเถอะพี
0: ่ครับ
1: อย่ามาทับลายไดมอนด์เราเลยจะไปฮะมีโอกาสเยอะมากนะครับพอดีก็น้าก็มีงานด้วย
0: ใช่
1: ครับมีงานก็ทูฟิวชั่นเนาะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็พี่ท็อปก็มีงานด้วยละแต่พี่เขาบอกเขาว่างอยู่นะ
0: ช่วงนี้บังติดซีซั่น
1: เอาเลย
0: ใช่ครับพี
1: ่ไม่นะน้าหาเพิ่งรู้ว่าบ้านอยู่พี่เขาก็ถามว่าอีแล้วบ้านอยู่ไหนครับพี่เมื่อวานเนี่ยไปส่งเราไปส่งใช่ไหมที่เจมจัดรายการคนเดียวช่วงหนึ่ง
0: ครับผม
1: ไปส่งพี่เขาพี่เขาบอกว่าบ้านอยู่แถวธัญบุรีนะ
0: ธัญญาก็ใกล้ๆกับสนามบีจีสเตเดียม
1: เอาเหรอ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหแล้วไปอะไรนะตรงแถว
0: พระรามหก
1: พระรามหก
0: ทิปโก
1: ้ตึกทิปโก้เดี๋ยวยังไงเขาบอกสบายไปกับประจำอยู่แล้วโอ้โห
0: น่าจะไป
1: ทางไหนอยู่นะ
0: ใช่น่าจะขึ้นทางแจ้งวัฒนะฝั่งนู้นนะพี่ทางเมืองทองฝั่งนู้นอ่ะมันมีทางด่วนไปลงพระรามหกได
1: ้อ๋อเหรอ
0: กับธัญญาใช่พี
1: ่พี่ก็เอ๊ะพี่โหไม่ไกลเลยพี่จากโน่นอ่ะคลองหกคลองเจ็ดคลองอะไรนู่นแหละ
0: โอ้โห
1: แกบอกว่าแกโอ้พี่สบายเจ๊สบาย
0: แสดงว่าอย่างนี้มาพระรามเก้าก็สบายเหมือนกัน
1: ใช่แกบอกมาพระรามเก้าสบายเหมือนกันก็รู้ทางแล้ว
0: ครับ
1: เพราะว่ามาเมื่อวานนี้มาครั้งแรกเลย มาแกบอกพี่งงๆเหมือนกันโอ้มันจะโคตรทองหน่อยเฮ้ยมันมีอ๋อมีสองทางพี่ถ้าเข้าทางทางเล็กๆอ่ะนะครับผมทางอันนี้นะตึกเบลเนี่ย
0: ข้างหน้า
1: ทางเส้นพระรามเก้าเนี่ยจะถ้าตอนฝนตกอย่ามาเลยพี
0: ่น้ำท่วมครับ
1: น้ำท่วมครับพี
0: ่
1: น้ำท่วมครับแต่ถ้ามาเทียบรอบมิดอันนี้เป็นวันเวนะ
0: ก็จะงงนิดนึง
1: จะงงนิดนึงนะครับแล้วก็ด่าเยอะนิดนึง
0: บอกมาจากที่นี่ได
1: ้โอ้โหคนแรกเลยคนแรกเลย
0: ครับ
1: เชิญเลยนะฮะ
0: ผมขอพูดถึงพี่ๆเขานิดนึงพี่ๆเขาฟังเรานะพี่เจ๋ง
1: เหรอ
0: ที่ผมได้พูดคุยเขาบอกว่าเนี่ยฟังอยู่เนี่ยบรรยายเมื่อวานเขาฟังเกมญี่ปุ่นด้วยตรงเขาตั้งอยู่พอดี
1: อ๋อเหรอ
0: ครับผม
1: แต่ว่าเขาก็ตรวจพี่นานอยู่นะบุคคลน่าสงสัยอ่ะ
0: ครับ
1: พี่ขับไปเขาบอกเอามาจากไหนครับเนี่ยพี่ก็เลยตอบว่าเอาเล็กเพื่อนตำรวจอยากรู้ทำไมฮะโอ้โหท่านนั่นแหละเชิญเลยครับเชิญ
0: เชิญ
1: บุคคลน่าสงสัย
0: ต้องตอบดีๆพี่
1: เชิญเชิญเลยเชิญลงเลยครับกวนเหรอ

0: ก็เต่าดีๆแล้วก็ว่า
1: แต่ผม
0: คนเรานะคือถ้าว่าเราไม่ไปกวนเขาอ่ะ
2: ใช่
0: เออพี่ตำรวจเขาก็ยืนแช่บางครั้งยืนตากแดดตากฝนนะเนาะ
2: ครับ
0: เขายืนตั้งนานเขาก็มียุงมีอะไรด้วยเออตรวจด่านตรวจแอลกอฮอล์ตรวจอะไรเนาะ
2: ใช่
0: เขาดี
2: ๆก็เขาก็ทำตามหน้าที่
0: เขาทำหน้าที่แหละบางครั้งบอกดื่มที่ไหนล่ะโดน
2: เรียบร้อย
0: โดนแน่นอน
2: ครับ
0: โดนพี่ตำรวจแน่นอน
2: เดี๋ยวเราก็จะโดนแล้วพี่ตอนนี
0: ้ถ้าพูดแบบนี้โดนอีกแล้วถ้าเอาเป็นไงรายชื่อมองว่าไงเกมนี้ฝรั่งเศสกับสวีเดนเพื่อสูสีนะ
1: ก็ผมว่าน่าจะเป็นเกมที่สู้กันสนุกแต่ว่าฝรั่งเศสด้วยชื่อชั้นเนี่ยยังเหนือกว่าสวีเดนเยอะเลยนะพี่โดยเฉพาะนักเตะวันนี้อย่างที่บอกว่าแนวรุกฝรั่งเศสวันนี้จัดเต็มมากครับมีทั้งเอ็มบัปเป้มีทั้งโอริเซ่มีอุชมันเดมเบเล่รวมถึงบาโคล่าด้วย
0: บาโคล่าลงด้วยเหรอ
1: บาโคล่าลงตัวจริงวันนี้พี่
0: โอ้โหเอ๊ะดรอปใครเลยที่เพราะว่ารายชื่อนัดที่แล้วที่เจอนัดล่าสุดใช่ไหม
2: ครับ
0: ที่เจอนอร์เวย์อ่ะ
1: ก็จะที่สำรองเนี่ยแนวรุกก็จะมีอย่างดูเอที่
0: อ๋อดูเอออสลักกับดูเอดูเอนัดที่แล้วลงลงตัวจริง
1: แต่ว่าก่อนเกมเนี่ยบอกว่าเดชองบอกว่ามาคัสตูรามจะไม่ได้ลงแต่ว่าในรายชื่อสำรองมีนะพี่แต่ว่าน่าจะต้องดูว่าจะได้ลงหรือเปล่า
0: วันนี้กลับมาแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ทางเดชองหลังจากที่สูญเสียคุณแม่เดินทางกลับไปแล้วก็ให้กีสเตฟองอ่ะเป็นคนคุมทีมเป็นการชั่วคราว
1: ครับ
0: นะครับผู้ช่วยอ่ะผมได้กลับมาแล้วมั้ง
1: แล้วก็ที่เปลี่ยนแปลงจากในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเป็นตำแหน่งแบ็กซ้ายนะพี่วันนี้ก็ยังใช้ลูคัสตีนต่อเนื่องเลยแล้วก็พาร์คเตโอนันเดชไป
0: เออบ้านจะสลับกันเลยเนาะ
1: ใช่
0: ลูคัสตีน
1: ลูคัสตีนก็เตโอนันเดช
0: เตโอนันเดช
1: ก็ฟอร์มก็ต้องบอกว่าไม่ได้ดีเท่าไหร่ในฟอร์มนี้ลูคัสเตโอนันเดชครับพี่ใช่
0: เขาไปอยู่ลีกซาอุเอา
1: ใช่เล่นซาอุแล้ว
0: อาจจะเลยจุดพีคไปหรือเปล่า
1: ครับ
0: ครับ
1: ส่วนสวีเดนแนวรับก็ยังมีวิกเตอร์ลินเดเลอร์เป็นหัวใจสำคัญและเป็นกัปตันทีมด้วยแต่ว่าสวีเดนเนี่ยแนวรับดูชื่อชั้นก็ยังไม่ได้ดูดีเท่าไหร
0: ่
1: จะไปดูดีตรงแนวลุกซะมากกว่าเพราะว่าวันนี้อีซักเอลังกาโยเคเลสได้ลงครบเลยรวมถึงเบิร์กวาวที่ฟอร์มดีกับสเปอร์ในซีซั่นที่ผ่านมาแล้วก็
0: ว่าลงเหรอวันนี้
1: ใช่ครับจับคู่อายาลี่เลยอายาลี่ใน
0: เบิร์กวาวนั่นคือนัดสำรอง
1: ใช่อายาลี่ในบอลโลกครั้งนี้ก็ถือว่าฟอร์
0: ม
1: ใช้ได
0: ้นัดแรกก็ยิงสองไม
1: ่
0: หรอ
1: ใช่
0: เจอตุรกีเซียก็เป็นคนทำให้ตุรกีเซียต้องปลดไอ้ลาบูชีอะ
1: ตั้งแต่นัดแรก
0: ตั้งแต่นัดแรกเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็อ่ะเดี๋ยวผมไปดูข้อความนิดนึงพี่เจ๋งข้อความมีไหลมาเต็มเลยครับบอกว
0: ่
1: าสวัสดีครับ FC จากมุกดาหารดู
0: ฮะ
1: YT อยู่ครับคุณเล็บวอลเปเปอร์
0: มุกดาหารเนี่ยบ้านผมเลยบ้านผมเลย
1: ครับ
0: ครับอย่าไปช่วงนี้อย่าเพิ่งไปหอแก้วนะ สถานบันเทิง
1: อ้าว
0: ครับสถานบันเทิงปิดแล้วบ้างตี3ตี4ปิดแล้ว
1: ทำไมพี่เจ๋งรู้พี่
0: ก็ไปไงช่วงนี้ก็ไปไง
1: ครับผม
0: ครับไปหัวแบะเลยอ
1: ่
0: ะโดนฟันเลยหัวแบะเลย
1: ครับผม
0: เงินแทบไม่มีตอนนั้นนะครับเรียบร้อย
1: แล้วก็บอกว่าดอยเจ้าน่าจะคนเหนือนะพี
0: ่คนเหนือเหรอ
1: คนเหนือคนเหนือ
0: คนเหนือเมื่อกี้พี่ดูก็อยู่ภาคเหนือเยอะนะสถานีของสมทรของเราก็สบายดีอยู่เป็นเพื่อนเรานะทักทายกันเข้ามาได้อยู่แห่งหนใดครับ
1: ครับ
0: เป็นเพื่อนกันเพื่อนกันเข้าใจคนนอนดึก
1: ใช่
0: คนนอนดึกทำงานดึกอยู่กะดึกเป็นเราเป็นพี่แล้วว่าพอเป็นอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ครับคุณพี่ดบก็บางครั้งก็ทำงานก็อาจจะเหนื่อยไงมีวันหนึ่งก็หัวเราะอะไรพี่ยังไม่อะไรพี่นอนไม่หลับไหม
1: ก็มีบ้างพี
0: ่เออ
1: แถวหมู่บ้านผมก็บ่อยอยู
0: ่เห็นไหมเจมนอนไม่หลับ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปขอยืม
1: เดินไปคุยกับเขาใช่สรุปเขาหลับ
0: ไปยืมยูนิฟอร์มของพี่เขาใช่ไห
1: ม
0: เอ๊พี่ผมนอนไม่หลับพี
1: ่ครับ
0: แล้วทำไมมาเอาเสื้อผมล่ะ
1: เดี๋ยวผมช่วยทำงาน
0: เห็นพี่ใส่ยูนิฟอร์มนี้ทีไรแล้วโหครับผมแม่หลับสบายดีทุกทีเลยพอแล้ว
1: พอแล้ว
0: พอแล้ว
1: แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋ง FC นะครับจากคุณธนบดีรวมถึงคุณกราติกอสบอกว่าปีนี้รุ่นดาวสนุกกันสนุกเลยก็จริงพี่บอกว่าเมสซี่ก็ยิงไปแล้ว6เอ็มบัปเป้4
0: เอ็มบัปเป้4ไอ้ฮาแลนด์5แล้วเหรอ
1: 5แล้ว
0: 5แล้ว
1: แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่ๆแมนยูพลาดเฟอร์นันเดสของเวสต์แฮมไปแล้วพี่ๆว่าแมนยูควรเบียนเข็มไปล่าใครมาเสริมทัพดีครับกองกลางก็แมนยูตอนแรกมีข่าวกับมาดริดเฟอร์นันเดสตอนนี้ก็ยังไม่มีใครนะพี่
0: เหรออ
1: ื
0: ม
1: ที่เป็นกระแสช่วงหัวค่ำเนี่ยเป็นของแมนซิตี้
0: มาดริดเฟอร์นันเดสที่ตอนเวสต์แฮมแต่นัดสุดท้ายอ่ะที่เอียงแล้วยิงไม่เข้าเหรอใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: อืมแต่ตอนเย็นเนี่ยมีข่าวถ้ามีข่าวช่วงเย็นจะเป็นข่าวของซิตี้พี่เจ๋งกับซาโดโตนารีมากกว่า
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋ง

0: จากไกลพระรามเก้าครับคุณไกลสอนจากพระรามเก้านะครับพี่แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งปลาเผาแคมโขง
1: แรมแล้วริมโขงเปล่า
0: ริมโขงโอเคครับ
1: ริมโขงไห
0: มน่าจะริมโขงไหมพี่
1: ไม่แน่ใจว่าแถวบ้านเยอะหรือเปล่าแต่ก่อน20ปีที่แล้วโอ้โหคนเปิดร้านอาหารเยอะก็ไปตามกันแล้วมันมีกราฟมีไรเดอร์มีส่งออนไลน์อะไรเยอะไงนะครับก็เปลี่ยนมาตามยุคสมัยเนาะ
0: ครับโอ้โหนี่ท่านแฟนรายการท่านนี้บอกว่าคุณศักดินบอกว่าฟังจากอสมท105สกลนครครับ
1: โอ้สบายดีสกลนครเนี่ยผมเคยไปนะถนนสวยสกลนครตอนนั้นไปทำบุญโอ้ถ้าไปสกลนครคุณต้องไปแถวภูพานแถวอะไรนี่ไงแล้วก
0: ็
1: ไปช่วงหน้าหนาวปลายปีต้นปีโอ้โหอากาศดีมาก
0: หน้าหนาว
1: แ
0: ต่ว่
1: าอากาศจะแห้งนิดนึงโอ้โหแล้วไปดังไฟอ
0: ่
1: ะเรียกว่าดังไฟไหม
0: ดังไฟคือยังไงพี่นั่งล้อมกองไฟว่
1: าล้อมกองไฟ
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็แต่ละคนพอออกมาจากกองไฟเนี่ยยิ้มหวานตลอดเลย
0: เขากินข้าวจี่ไงพี
1: ่กินข้าวจี่
0: ข้าวเหนียวข้าวเหนียวจี่ใช่ใช่ใช่
1: แต่เพื่อนผมเนี่ยออกมาหืมครับผมยิ้มหวานเลยเขาจะเอาเม็ดมะขามไปเผากันเนี่ยถ้าคุณไปเข้าน้ำแป๊บเดียวนะเรียบร้อยเม็ดมะขามที่คุณกำลังคั่วอยู่เรียบร้อย
0: โดนแย่งไปแล้ว
1: โดนแย่งไปแล้ว
0: ครับ
1: สวัสดีนะสกลนครผมเคยไปนะ
0: แล้วก็บอกว่า
1: คนน่ารักดี
0: สวัสดีครับจาก 106.25 จังหวัดตรัง
1: โอ้อ๋อเป็นคลื่นที่จังหวัดตรังผมจำคลื่นไม่ได้เนาะสบายดีไม่ต้องอะไรอ่ะต้องอะไร
0: คนใต้ก็โอ้โห
1: บายดีไ
0: หมบายดีไหมประมาณนั้นพี
1: ่บายดีไหม
0: ครับและคุณประสิทธิ์บอกว่าฟังทุกคืนทางอสมท 104.5 นครศรีครับ
1: โอ้คนนครศรี
0: คนนครศรีคนบ้านพี่ปูพี่ปูป่าไหมพี่ป่าคนนครศรี
1: ป่าคนสุราษฎร์
0: เขาป่าคนสุราษฎร
1: ์ป่าคนสุราษฎร์
0: ครับผม
1: นครศรีเอ๊ะใครดังๆเนาะ
0: นครศรี
1: นครศรีอำเภอเลยพุนพินอยู่นครศรีไหม
0: ใครนะพี่
1: ไม่แน่ใจเลยผมพี่มาเคยไปนครศรีอะ
0: นครศรีนี่ผมชอบหาดอะไรหน้าที่ถนนติดทะเลพี่ผมจำไม่ได้ละสวยมาก
1: อ๋อหาดติดทะเล
0: ไม่เป็นถนนที่อยู่ติดทะเล
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: เดี๋ยวให้คุณประสิทธิ์ส่งมาแล้วกันมันเป็นที่เขาจะทำเป็นที่เที่ยวแห่งใหม่พี่
1: อ๋อเหรอ
0: ผมจำไม่ได้แล้วสวยมากเลยที่นครศรีธรรมราช
1: นครศรีไม่เคยไปนะแต่ว่ามีสาวน่ารักเพราะว่าไอ้มาเรียนที่กรุงเทพมหานครตอนที่เรียนมอเอกชนไงนะครับแล้วคนใต้เนี่ยเขาจะส่งลูกส่งหลานนะรวยทั้งนั้นนะคนใต้เนี่ยมีคนมาส่งลูกแล้วส่วนใหญ่น่ารักผิวขาวนะ
0: ครับพี่
1: น่ารักเลยสวยเลยหมวยเลย
0: ใช่
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าฟังจากประเทศลาวครับ
1: สวัสดีเช่นกันนะ
0: ครับ
1: ตื่นมารับเงิน 31.42 ดอกเบี้ยไม่ได้ทำงานป่วยไข้หวัดเด็กรถเขียวอ๋อครึ่งปีเนี่ยวันนี้วันที่1กรกฎาคมอ๋อครึ่งปีจะได้ดอกเบี้ยจากธนาคาร
0: ใช่ครับ
1: ผมก็ได้ประมาณสักเหมือนคุณนะ10กว่าบาทด้วยนะ
0: ผมก็ประมาณ10บาทพี
1: ่
0: แล้วคุณประสิทธิ์บอกว่าผมอยู่บ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเผาเขาพระทองชะอวดครับผม
1: เราเห็นเนี่ยฟังรายการที่อำเภอชะอวดเราเยอะนะ
0: ทางใต้เยอะนะพี่
1: อำเภอชะอวดอยู่ไหนเอ่ยนครศรีไหมอ่ะ
0: นครศรีพี่
1: แล้วมันก่อนมีคนส่งมาชะอวดอยู่นครศรี
0: ก็เป็นช่วงเวลา
1: เนี่ยเขาส่งมาบ่อยนะอำเภอชะอวดเนี่ย
0: ก็เป็นช่วงเวลาทางใต้ก็อาจจะกรีดยางอย่างเงี้ยพี่ครับเข้าสวนกลางคืนอย่างงี
1: ้ครับ
0: โอ้โหข้อความนี้หลายไหมเลยบอกว่าพี่เจ๋งครับตำรวจถามมาจากไหนก็ตอบไปว่ามาจากประเทศไทยสิครับจากคุณจอนคอง6
1: โดนเนี่ย
0: โดนแน่นอน
1: โดนครับเชิญขึ้นรถด้วยอ่ะครับผม
0: ครับ
1: เขาจะมีรถให้มานั่งเลยนะไปอยู่เขาอ่ะถ้าเราตอบอย่างนั้นไปอยู่กับตำรวจเลย
0: รถที่เป็นรถกอง
1: เป็นกองก็แหละไปอยู่เขาอ่ะ
0: ครับ
1: เขาเชิญไปพักผ่อนที่สถานีก่อนนะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าโอ้โหฟังจากคุณพิมพ์สุราษฎร์ครับ
1: อันนี้ไงคุณพิมพ์สุราษฎร์คุณจินตศักดิ์โสมาทาง TikTok ของคาสปาของเรานะ
0: ครับผม
1: สุราษฎร์ฝนตกฟังประจำวิทยุวันนี้ดูจาก TikTok นะครับ
0: อ
1: ๋อสุราษฎร์ฝนตกเหรอ
0: สุราษฎร์
1: เพราะสุราษฎร์ไม่มีหน้าหนาวไง
0: ใช่
1: ก็ไม่ใช่ไอ้ภาคใต้ไม่มีหน้าหนาว
0: ฝน8แดด4ช่วงนี้ก็เป็นหน้
1: าฝนแล้วก็หน้าร้อน
0: ครับ
1: ก็แปลกใจเหมือนกันอยากถามว่าคนใต้เธอทำไมชอบนั่งรถไฟอ่ะ
0: ทำไมพี่
1: อ๋อจริง
0: ๆก็อาจจะเป็นเพราะว่า
1: เพื่อนผมเนี่ยเพื่อนผมอยู่จังหวัดตรังคือเราอ่ะเป็นคนอีสานคนอีสานเขาจะนั่งรถเข้ามากรุงเทพจะนั่งรถบขส.
0: บขส.ใช่
1: รถอะไรมากกว่าเพื่อนบอกว่าส่วนใหญ่คนใต้ชอบนั่งรถไฟแล้วบอกรถไฟแล้วมันยังไงมันสะดวกเขาบอกอ๋อไม่ค่อยนั่งรถบัสหรอกเขาบอกอ๋อนั่งรถไฟกันก็สะดวกกว่า
0: อาจจะเป็นเพราะว่าทางใต้ก็เส้นเดียวไงพี่ ลงไปเหมือนเป็น

0: รถไฟก็ผ่านเกือบทุกจังหวัดอะไรอย่างง
1: ี้เออนั่งรถบัสอาจจะไม่สะดวกมั้ยหรือว่าเนี่ยแต่เขาบอกว่าเขานั่งรถไฟกลับตลอด
0: รถไฟ
1: นอนหลับสบายนะเจ๋งนะเขาบอกนะสบายดีและปลอดภัย
0: ใช่
1: เออครับ
0: แล้วก็บอกว่าฟังจากแสมดำถนนพระราม2ครับวันนั้นผมไปพระราม2มาถนนดีเยอะดีขึ้นเยอะนะพี่
1: สร้างเสร็จแล้วล่ะ
0: ยังไม่เสร็จดีแต่ว่าดีขึ้นเยอะพี่
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ครับ
1: ชาวบ้านคุณเจงข้ามันไก่ไงครับผีนครศรียังไงก็ผีแดงอ๋อเหรอพี่ยอมยอมเป็นข้ามันไก
0: ่ใช่ครับ
1: พี่เจม
0: พี่เจมข้ามันไก่
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่แล้วก็คุณชูชาติบอกว่าสวัสดีน้องเจมพี่เจ๋งไม่ต้องมาหรอกครับพี่เจ๋งกลับบ้านเลยน้องเจมฟังน้องเจมดีกว่าเบื่อพี่เจ๋งแล้วเขาบอกอย่าง
1: น
0: ี้ครับ
1: ใจเย็นใจเย็นไอ้ข้อความอะไรที่มันท็อกซิกท็อกซิกท็อกซิกท็อกซิก
0: เขาแค่บอกเฉยๆเขาไม่ท็อกซิกคือคุณชูชาตินี่ส่งมาทุกวันเลย
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวพี่เจ๋งอยู่บรรยายต่อกับพี่โอ๊ตนะพี่คู่ฝรั่งเศสกับสวีเดนเนี่ยอยู่กับ
1: พี่เจ๋งจากสมุทรปราการ
0: ครับ
1: อำเภอเมืองเคยไปสมุทรปราการ
0: ไปบ่อยพี่ตรงหอคอยสมุทรปราการเนี่ย
1: ตอนนี้วันไหลจบยังฮะ
0: น่าจะจบมานานมากเลย
1: พอแล้วว
0: ันไหลนี่ตั้งแต่เมษาครับผม
1: วันไหลพระประแดงไง
0: จะลอยกันห้อง
1: เลยอ๋อเหรออ๋อนี่ว่าจะจบฮะ
0: ครับ
1: ครับสวัสดีครับถ้าเนมาไม่ได้ลงเล่นในบอลโลกครั้งนี้เลยสักนัดอยากรู้ว่าอันเช่จะเอามาทำไมและทำไมเลวานดอฟสกี้ไม่มาพรีเมียร์ลีกครับจากแฟนคลับพี่อู้ใหญ่ในตำนานลงแล้วเนมา
0: ลงไปเกมที่แล้วพี
1: ่ลงไปเท่าไหร
0: ่แป๊บเดียว
1: 20นาทีใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช
1: ่เนมา
0: ก
1: ็รอบแบ่งกลุ่มอ่ะ
0: ใช่ก็มีอาการเจ็บมาแต่ว่าก็เนมามานอกจากจะมาลงเล่นก็เป็นเหมือนกับพี่ใหญ่ในทีมนะพี
1: ่ครับ
0: มาประคองน้องๆได้ครับผมเห็นล่าสุดเนี่ยโรนินโญ่ก็กลับมาเล่นฟุตบอลในวิเจงกับทีมในซีเรียซีคร
1: ับ เมื่อวานนี้ก็ไปเบเบโต้ก็มาแล้วก็มี
0: โรนัลโดใหญ่ก็ไป
1: อานายก็มาอะไรครับมีหลายคนคาฟูก็เห็นเนี่ยฝากคาฟูก็มานะ
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวบอกว่าฟังอยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับฝรั่งเศสเป็นไงครับฝนตกครับผม
1: โอ้สบายดีไหมไม่ใช่สิคนเนื้อ
0: คนอันนี้ไม่ใช่คนเหนือแล้วพี่อันนี้คนใต้นะพี่
1: อ๋อเชียงใหม่เนี่ยเคยไปทำข่าวอยู
0: ่
1: อากาศดีมาก
0: ใช่
1: แต่ว่าถ้าคุณไม่มีตังค์เนี่ยจะไปเส้นเดมาร์เทมินนะ เพราะโอ้โหสถานที่บันเทิงเนี่ยเยอะ
0: ตรงไหนนะพี่ขออีกที
1: ร้านกาแฟร้านอะไรนะเดมาร์เทมินต้องร้านเลยนะดังมังกี้ปะ
0: ผมไม่แน่ใจมังกี้ผมรู้จักแต่ท่าแพเท่านั้น
1: เอาเหรอแล้วก็จะมีร้านกาแฟเขาอร่อยอร่อย
0: โอ้เชียงใหม่คาเฟ่
1: เป็นแบบเส้นแบบโอ้คนถนนคนเดินอะ
0: จริงๆเชียงใหม่นี่เป็นจังหวัดที่ผมอยากไปใช้ชีวิตอยู่มากนะพี่
1: เหรอ
0: เพราะดูแบบเมืองก็จะดูน่าอยู่แล้วก็อากาศก็ดี
1: แล้วทำไมเจ๊ไม่ไป
0: ก็ยังไม่แฮปยังไม่แฮป
1: ยังไม่แฮปหายไปก่อนนะเออเชียงใหม่ผมเคยไปน่ารักดีแล้วก็อาหารอร่อย
0: ครับ
1: ไปกินในข้าวซอยแล้วพวกนี้เน
0: า
1: ะแล้วก็บรรยากาศคนที่ได้ก็น่ารักดีด้วยเชียงใหม่เน
0: า
1: ะ
0: คือกลางคืนเนี่ยถ้าไปช่วงปีใหม่เนี่ยเดินไปเที่ยวตามตลาดนัดข
1: ้
0: างๆเนี่ยบรรยากาศดีอากาศเย็นนะพี
1: ่
0: เดินตามซอกซอยเนี่ยบรรยากาศดีมาก
1: หน้าหนาวผมชอบ
0: ใช่แล้วก็สวัสดีครับอันนี้ถ้าเนมาไม่ลงเนี่ยพี่เจงอายไปแล้วเนาะที่บอกว่าเลวานทำไมไม่มาพรีเมียร์ลีกก็เลวานก็ไม่เคยมาเล่นพรีเมียร์ลีกนะพี่แต่ก็เป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่ง
1: รับชมจากร้อยเอ็ดร้านซิตอัพเชียงใหม่ใช่ไหมน่าจะประมาณนี้แหละไม่ร้านดังเขาร้านหนึ่งที่คนเชียงใหม่ชอบไปอ่ะหมายถึงว่าร้านไอ้กลางคืนร้านผับร้านเล่นดนตรี
0: วอร์มอัพอะไรไหม
1: วอร์ม
0: อัพน่าจะใช่ผมเคยได้ยินอยู
1: ่โอ้ไปที่ไรโต๊ะไม่มีทุกทีอ่ะ
0: ครับ
1: เราก็เลยต้องติดชิ้นบนเด็กเสิร์ฟ
0: อันนี้คือตอนไปทำข่าว
1: ใช่น้องเดี๋ยวพี่ให้ร้อยหนึ่งนะเขาบอกไม่ได้พี่ร้อยหนึ่งไม่ได้
0: ไม่พอ
1: พี่ขอให้เยอะกว่าพี่อีก
0: ครับ
1: ไม่มีน้องเขาบอกไม่มีครับอะไรก็ต้องยืนรอก่อนเนี่ยตอนนี้บรรยากาศนะครับที่
0: นิวยอร์กนิวเจอร์ซีสเตเดียม
1: นี้สเตเดียมนะนะครับที่เมดไลน์นะครับตอนนี้บรรยากาศมาแล้วนะ
0: ก็โหแฟนบอลวันนี้ฝรั่งเศสก็แน่นอนครับมาเยอะมากวันนี
1: ้
0: เขาบอกว่าแฟนบอลฝรั่งเศสเนี่ยมาดูบอลโลกเนี่ยติดท็อป5เลยพี
1: ่อ
0: ันดับ1เนี่ยเป็นอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นก็ติดท็อป5เหมือนกัน
1: ครับ
0: แฟนบอลที่เดินทางเข้าไปที่สหรัฐนะครับสำหรับดูฟุตบอลโลกแล้วก็เดี๋ยวเรื่องอะไรครับ
1: วันนี้อากาศร้อนนะเมื่อวานในเที่ยงคืนไม่ร้อนนะเจมส์ตอนเที่ยงที่คู่ญี่ปุ่นกับบราซิลอะเนาะอากาศดูแบบอากาศเย็นเลยเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าตอนนี้อากาศ
1: อากาศร้อนนะ
0: ดูแดดเยอะนะพี่
1: ชาวสวีเดนนะ อากาศแดดดีมากครับวันนี้ฝนไม่ตกแน่นอนนะที่เมทไลท์โอ้โหดูคน
0: โอ้โห
1: เกมเอ้ยสักครั้งหนึ่งในชีวิตเน
0: า
1: ะ
0: อยากไปดูบอลโลกเลยพี่สักครั้ง
1: ไม่เคยไปเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวต้องถามประสบการณ์จากพี่หยองนี่เขาไปมาแล้ว
1: ไปสองครั้งเลยคุยจนถึงทุกวันนี้นะฮะครับ
0: ครับ
1: เมทไลท์สเตเดียมนะหรือว่าถ้าฟีฟ่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็เป็นนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมนะครับก็จุได้เนี่ย 80,000 เกือบแสนเลยนะ 82,000 เจม
0: ใช่ครับ
1: แล้วสนามก็สวยเนาะสนามเหมือนเป็นชามอ่างเนาะ
0: ใช่
1: เหมือนอ่างชามยักษ์อ่ะ
0: แต่ก่อนเนี่ยเคยจุได้เกือบแสนเลยพี่เจ๋งแต่ว่าพอมีรีโนเวทเนี่ยก็เลยแค่ 82,000
1: ครับคือสนามคือจะเป็นเหมือนอะไรนะคือมันบานออกไปเนาะโอ้โหดูแฟนบอลสาวชาวสวีเดนสิน่ารักนะ
0: คนสวีเดนนี่ผมสีทองไงพี่สแกนดิเนเวียน
1: เออใช่อ่าทำไมผมเขาหยิกไปนี่ฮะ
0: อันนี้เป็นเขาเรียกว่าวิกกับพี
1: ่อ๋อวิกฝรั่งเศสเนาะ
0: ครับ
1: ครับอ่ะเดี๋ยวเราคุยกันก่อนประมาณสักเดี๋ยว10นาทีค่อยโยกไปติดตามรายงานสดนะ
0: ครับส่วนไลน์อัพนี่เดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวผมไล่อีกทีละกันครับ
1: ได้เลย
0: โอ้ก็โหข้อความบอกว่าอันเนี้ยบอกว่าวอร์มอัพเชียงใหม่ครับพี่เจ๋ง
1: อ๋อวอร์มเชียงใหม
0: ่ใช่
1: วอร์มอัพครับพี่เมื่อกี้วางแป้มผิดครับอ๋อใช่ผมเคยไปนะ
0: แล้วก็บอกว่าอันนี้เขาบอกว่าสวัสดีครับฟังอยู่ในสวนยางเขาพระทองชะอวดนครศรีครับแล้วก็บอกว่านั่งรถไฟเนี่ยสบายสบายครับยาว
1: เออใช่เพื่อนผมเรียนมาเรียนเอ๋มอเอกชนที่กรุงเทพอ่ะเขาถามว่าทำไมชอบนั่งรถไฟเขาว่ามันสบายดีมันนอนยาวเลย
0: ใช่
1: ถ้านั่งรถตู้มันไม่สะดวกรถบัสไม่สะดวกมั้งแต่คนอีสานเนี่ยจะชอบนั่งรถบัส
0: ใช่เพราะอาจจะเดินทางไม่ไกลไงพี
1: ่เออเพราะว่าพี่ชอบให้เขาปลุกมากินข้าวกาชาเนี่ยกำลังเคลิ้มเลย
0: เดี๋ยวนี้ผมเห็นรีวิวรถบัสนี่น่านั่งมากเลย
1: โอ้เขาบอกรถบัสตัวนี้นะเหมือนพวกรถบัสรถทัวร์ต่างๆเนี่ยอะไรทัวร์ต่างๆนะเขาบอกที่นั่งเนี่ยเหมือน
0: เครื่องบินใช่ไหมพี่
1: เหมือนเครื่องบินใช
0: ่มีจอส่วนตัว
1: จริงๆดี
0: ที่นั่งนวดไฟฟ้าด้วยแล้วก็บอกว่านั่งรถไฟครับราคาประหยัดกว่ารถบัสพอระยะทางไกลเข้ากรุงเทพเนี่ยจากใต้
1: อ๋อเหรอ
0: ครับ
1: ไม่ไกลเนาะมันนั่งสบายมันนอนสบายเขาบอกมีอันนั้นมีที่นั่งด้วยอ
0: ่
1: ะไปอย่างนั้นมีไอ้เบาะนอนอะไรไม่รู้ของเขาอ่ะเขาบอกนะ
0: เป็นห้องนอนพี่เจ๋ง
1: ห้องนอน
0: เป็นเหมาห้องแบบเป็นห้องเดี่ยวเหมาด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าฟังอยู่หาดใหญ่ครับกีดยางอยู่ครับผม
1: โอ้ยหาดใหญ่เคยไปนะหาดใหญ่นะคนเยอะดีครับโดยเฉพาะชาวต่างชาติ
0: ครับแล้วก็คุณเจ๋งครับลูกบรรเทาความเร็วมีจริงไหมพี่โทนว่าไม่มีจากโคราช
1: ก็บรรเทาไงบรรเทาแปลว่าอะไรบรรเทาก็ลดถอนไปนะรถถอนความเร็ว
0: นั่นคืออะไรพี่ผมไม่แน่ใจครับ
1: สวัสดีครับบางเจ๋งนะครับสวัสดีเช่นกันนะครับทาง YT เนาะฟังจากบ่อวินครับบ่อวินก็ชลบุรีไหมเหรอ
0: ใกล้ๆพี
1: ่ตาจะปิดแล้วครับ
0: อ๋อ
1: เหรออยู่ด้วยกันก่อนบ่อวิน
0: บ่อวินนี่ระยองไหมพี
1: ่ไม่รู
0: ้ชลบุรีระยองแถวนั้นน่าจะประมาณแถวนั้นอ
1: ยู่แถวนั้นแหละ
0: ใช่
1: แต่ว่าบ่อวินเนี่ยคือเป็นเหมือนอุตสาหกรรมแถวนั้นเยอะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ที่สนใจคือเป็นเมืองใหม่ไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าทางเขาดีอ่ะพี่เคยไปอยู่
0: โอ้เดี๋ยวนี้
1: แ
0: ถ
1: วนั้น
0: อ่ะบ่อวินนี่อยู่แถว
1: ชลบุรีป่ะ
0: อมตะซิตี้มีระยอง
1: เอาระยองเลยเหรออ
0: ืม
1: แล้วก็ชลบุรี
0: ครับพูดอย่างนี้ไปแถวบ่อวินแถวไอ้ทางภาคตะวันออกถนนดีนะพี่
1: ถนนดีแล้วเป็นเหมือนก็น่าเป็นเหมือนอุตสาหกรรมแถวนั้นอ่ะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ก็อิตาลีบอร์ดไงพี
1: ่อ
0: ุตสาหกรรมภาคตะวันออก
1: อ๋อเหรออื
0: มครับแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งยังหล่อเหมือนเดิมเลยครับแต่นี่ข้อความ
1: เฮ้ย
0: ถือว่าต้องให้อะไรไว
1: ้ให้พี่ดำเนินสะดวกเถอะ
0: ครับ
1: ไอ้สอง
0: แล้วก
1: ็สวัสดีจากฝรั่งเศสเลยเหรอ
0: หมายถึงว่าดูฝรั่งเศสไหมพี่
1: ดูฝรั่งเศสอยู่หรือเปล่าอ่ะ
0: ใช่
1: เออเอาไม่แน่นะเพราะว่าเราออนไลน์เนาะคนก็ฟังเยอะนะเนาะ
0: ครับผมแล้วก็สวัสดีครับน้องเจมตอนนี้กำลังขับรถไปนครปฐมครับไปซื้อของที่นครปฐมกลับมาส่งที่รามินทาสวนสัตว์ซาฟารีจากคุณชูชาติ
1: อ๋อนครปฐม
0: พูดถึงนครปฐมเมื่อกี้ผมจัดกับพี่ก้องเนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะไปดูพี่ก้องแข่งด้วยพี่ที่นครปฐมเนี่ย
1: เฮ้ย คุณปากหวานไปจริงเปล่า
0: ไอ้จริงเดี๋ยวบอกพี่ก้องเลยเดี๋ยวผมไปดู
1: พอเจอใครคุณก็ปากหวานเดี๋ยวไปนะครับผมไอ้คนเดี๋ยวบอกเอ้ยเจอหน้าเดี๋ยวไปนะเดี๋ยวไปเราเปิดร้านอาหารเนี่ยเดี๋ยวไปนะไม่ไปสักคนหรอก
0: ครับผมอันนี้หมายถึงประสบการณ์ส่วนตัว
1: ประสบการณ์ส่วนตัวนี่แหละ

0: ครับผม
1: เวลาเจอคนเราเปิดร้านโอ้เปิดร้านร้านดีเน
0: า
1: ะได้มีโอกาสได้มานะ
0: ครับ
1: คนนี้ไม่มาหรอกครับเชื่ออ
0: ันนี้จากใจ
1: จากใจเราไปทำร้านอาหารเนี่ย
0: แล้วก็บอกว่าเขาบอกว่าเขาอยู่ที่ฝรั่งเศสพี
1: ่อ๋อเหรอ
0: ใช่คุณปิยา
1: บองชูบองชูบองชู
0: ใช่
1: เขาบอกไม่ใช่ผมอยู่ที่ฝรั่งเศสครับ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: อยู่ฝรั่งเศสตอนนี้อากาศเป็นไงร้อน
1: เออให้ดูอากาศร้อนคลื่นอะไรนะฮอตเวฟ
0: คลื่นความร้อน
1: ร้อนเนี่ยไปอยู่ที่ฝรั่งเศสเนาะ
0: ใช่ครับถ้าในยุโรป
1: อากาศร้อนก็ถอดเสื้อนะแล้วก็เดินตามถนนชองลิเซ่รับรองพี่ตำรวจตามหาตัวแน
0: ่แต่ทางยุโรปเนี่ยผมเห็นเวลาเขาทำข่าวเนี่ยถ้าร้อนจริงๆเขาก็ลงไปเล่นน้ำในบ่อกลางเมืองกัน
1: เ
0: ลยอาจจะไม่ได้เหมือนบ้านเราถ้าบ้านเราเนี่ยถอดเสื้อเล่นบ่อกลางมันก็โดนรวบก่อนนะ
1: ฝรั่งเศสอยากไปสักครั้งหนึ่งนะ
0: ครับ
1: ผมจะไปฝรั่งเศสไปไหนพี่อยากไปไอ้หาดนอร์มันดีอะ
0: นอร์มันดี
1: สงครามโลก
0: อ๋อวันดีเดย
1: ์วันดีเดย์เขาจะมีเหมือนมันทัวร์อะไรอยู่นะเราก็อยากไม่ไปแบบประสาทที่ประวัติศาสตร์เนาะ
0: นอร์มันดีครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าโอ้โหบอกว่าเนี่ยบอกว่าวอร์มอัพครับพี่เจ๋ง
1: โอ้ใช่เล่นเพลงสนุกไม่คือเราสมัยวัยรุ่นอะเราชอบอะไรนะชอบฟังพวกดนตรีสดอะไรเงี้ยก็นั่งคุยกับไม่ได้คุยเพื่อนเลยคือดูสิ่งสวยงามไปเรื่อยอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วเขาก็จะไปกับคนหล่อ
0: ๆเพลินนะพี
1: ่เพลิน
0: เราก็ดูอย่างเดียว
1: ส่วนแล้วก็จ่อยอ่ะ
0: ครับแล้วก็กลับห้องนอน
1: แล้วก็เรียบร้อยชีวิต
0: ใช
1: ่อ้าวก็อยากไปสักครั้งหนึ่งนะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: เขาบอกว่าฟังอยู่ทางเหนือครับบอสเบ่งสาธรเหนือครับพี
1: ่อันนี้มาหายแล้วหายแล้วหายแล้ว
0: ครับ
1: ผมก็อยู่ฝรั่งเศสครับเขาบอกมาอ๋ออยู่ฝรั่งเศสเป็นว่าอยู่ฝรั่งเศสต่อสวีเดนไง
0: อันนี้
1: สาธุขอให้สวีเดนเข้าเถอะ
0: กับคาเฟ
1: ่พวกนี้พวกที
0: ่นักสู้
1: นักสู้ชีวิตต่อตีสี่เนี่ย
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าตอนนี้เปิดฮีเตอร์อยู่บ้านครับฮีเตอร์นี่มันทำความร้อน
1: ความร้อนไม่เหรออ
0: แล้วก็ขออ
1: ากาศร้อนนะขนาดเทนนิสวิมเบิลดันที่อังกฤษก็ยังร้อนเลยเจม
0: ใช่ครับ
1: ปกติมันต้องฝนใช่ไหมล่ะ
0: แล้วก็บอกว่าขอทัศนะคู่นี้หน่อยครับอ่ะพี่เจ๋งคิดว่าไงครับพี่ฝรั่งเศสกับสวีเดน
1: ฝรั่งเศสอยู่แล้วฝรั่งเศสพี่ว่าดีกว่าและสวีเดนก็ดูขุมกำลังอย่าลืมว่าฝรั่งเอทางอะไรนะทางก่อนจะเข้ามาได้นะสวีเดนอ่ะ
0: ใช่
1: ตกรอบเขาเลือกนะ
0: ใช่ครับ
1: ได้อานิสงส์จาก
0: เนชั่นลีก
1: ไงแล้วก็ผ่าด่าไปเรื่อยเนาะ
0: ใช่แล้วก็แต่ว่าที่น่าสนใจคือ5เกมที่ผ่านมาในรอบ32ทีมสุดท้ายพี่เจ๋งยังไม่มีคู่ไหนที่ชนะกันขาดเลยนะพี่
1: เออใช่ไหม
0: ใช่เพราะว่าอย่างเกมแรกเนี่ยแคนาดาเจ้าภาพก็ชนะแอฟริกาแค่ 1-0 ญี่ปุ่นเนี่ยแพ้บราซิล 2-1 ครับแล้วก็เยอรมันกับเนเธอร์แลนด์เนี่ยแพ้ปารากวัยกับโมร็อกโกด้วยการโดนจุดโทษรวมถึงคู่ล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงคืนเนี่ยนอร์เวย์ก็เบียดชนะไอวอรี่โค้ดแค่ 2-1 โดยแบบเกือบต่อเวลาด้วยเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสวันนี้ก็เจอสวีเดนอาจจะเป็นเกมที่ขาดคู่แรกก็ได้นะพี
1: ่พี่ว่าสวีเดนก็มารับแน่นอน
0: ครับ
1: รับแน่นอนพี่ว่า
0: ครับผม
1: บ
0: แล้วก็บอกว่าเรื่องวอร์มอัพต้องรอถามพี่โอสินพงษ์น่าจะถนัดครับ
1: อ๋อคุณสินพงษ์คุณโรสเนี่ยเขาเรียนที่นี่ไงเรียนที่มช
0: อ๋อมอเชียงใหม
1: ่แต่ถามว่าคณะไหนไม่ค่อยรู้อ่ะรู้แต่ว่าสถานบันเทิงอยู่แถวไหน
0: อ๋อ
1: จบได้ก็บุญแล้วครับ
0: แถวนั้นก็มีที่เที่ยวเยอะนะพี่แถวมอเชียงใหม่เนี่ย อยู่ตรงทางขึ้นดอยสุเทพด้วย
1: อ๋อเหรออ
0: ืม
1: โอ้ยมีคนดูเราตอนนี้เกือบ500ดูพบกันใน YouTube นะ
0: ครับ
1: เกือบ500นะครับซ่อมคอมครับพี่ข้าวหมกไก่กับซุปหางวัวร้านไหนอร่อยสุดครับจากแฟนคลับพี่อู๋โอ้อันนี้ไม่รู้นะต้องอาหารมุสลิมไหมคนมุสลิมไหม
0: แถวแถวมีนบุรีเนี่ยเยอะพี่ซุปหางวัวแถวนั้นเนี่ยใช่แล้วก็บอกว่าลูกค้าอยู่ฝรั่งเศสครับผมจำใจอยู่พิเพนนี่ไงพี่สวีเดนเนี่ยพิเพนไงพี่
1: อ๋ออ
0: ่ากิเพนกิเพน
1: ลูกค้าอ๋อหมายถึงว่าลูกค้าเนี่ยอยู่ฝรั่งเศสระวังเถอะพวกนี้มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเนี่ยระวังนะฮะ
0: ครับ
1: อย่าไปเล่นเลยการพนันไม่ดีหรอกมาพนันกับผมเนี่ย
0: ไม่ดีพี่ไม่ดี
1: ไม่ดี
0: ครับ
1: โจวันฟ้าเลี้ยงชาวเวยหรือเต้าหัวเจ๋งสงสารสี่คนนี้เจมนายคิดว่าใครรอสุดตอบผิดรถตู้รออยู่ข้างล่างนะจะคุณพ่อเจ๋ง
0: ถ้ารถตู้รออยู่ผมต้องตอบพี่เจ๋งก่อนเลยพี
1: ่
0: ครับผม
1: อันนี้ยุค90นะ
0: โอ้แต่ผมไม่ทันสักคนอาจจะทันหลิวเต้าหัวคนหนึ่ง
1: ไม่ทันหลิวไหมหลิวเต้าหัวทันไหม
0: หลิวเต้าหัวน่าจะทันพี
1: ่ทันนะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าพี่เป้ยิง6เมตรครับจบเกมฝรั่งเศสแพ้6-7เขาบอกว่าเดี๋ยวเอ็มปาเป้เนี่ยยิง6เมตรแต่ว่าเดี๋ยวสวีเดน

0: เบนจะชนะ7-6พี
1: ่ครับผม
0: อ่ะเดี๋ยวผมไปไล่ไลน์อัพของทั้งสองทีมอีกรอบนึงแล้วกันพี่ช่วงท้ายก็วันนี้ครับฝรั่งเศสประตูเป็นไม้เมยองครับแนวรับมีลูกาสดีนครับแล้วก็มีอุปาเมกาโน่มีซาลิบาแล้วก็ด้านขวาที่เป็นชูนกุนเดส่วนกองกลางครับมีชัวเมนี่แล้วก็ลาบิโอยืนคู่กันแนวรุกมีอุสมันเดเมเล่ครับคียันเอ็มบัปเป้ไมเคิลโอริเซ่แล้วก็แบร์รี่บาโคล่าครับส่วนทั้งฝั่งสวีเดนครับประตูเป็นจาคอบเซตเตอร์สตอมครับแนวรับมีวิกเตอร์ลินเดลอฟมีกาเบียลกุสมุนซันครับดานิเอลเซเวนซันแล้วก็เอเลียสสตูดส่วนกองกลางจับคู่เป็นลูคัสเบิร์กวาวกับยาซินายาลีครับหน้าเป้า3คนเป็นอเล็กซานเดอร์อีซักแอนทรีเอลังกาแล้วก็วิกเตอร์ยอร์เคเลสครับผม
1: วันนี้เปลี่ยน3เอ้ยวันนี้เปลี่ยน2ขออีซักเฮียนเจ็บไปเกณฑ์ธนาไม่ได้ลงนะ
0: ใช่ครับ
1: ถอยลินเลิฟมาเล่นตรงกลางเป็น3เซนเตอร์นะนะครับแล้วก็ลินเลิฟไปยืนตรงกลางนะครับของกองหลัง3คนนะครับอีกคนคือลงมาก็คือลูคัสเบิร์กวาว
0: ครับก็ผู้ตัดสินวันนี้เป็นชาวเนเธอร์แลนด์ครับแดนนี่มาคิเล่ครับ
1: ครับ
0: แต่ที่เมดไลท์สเตเดียมหูแฟนบอลเต็มสนามเลยคร
1: ับ สนามเลยเดี๋ยวเราต้องลากันแล้วเจมส
0: ์ครับผม
1: นะครับเพราะตอนนี้นักเตะทั้ง2ทีมเดินลงสนามบรรยากาศยอดเยี่ยมมากนะครับอยากให้ดูกันวันนี้ยิงฟรีทีวียิงสดไหม
0: ทางโมโนสปอร์ตทีวีด้วย
1: อ้าวนี่ยิงสดนะแต่หากว่าใครไม่ได้ชมหรือรับชมที่ไหนก็ตามนะครับอาจจะฟังจากที่ไหนก็ตามนะ
0: ครับ
1: ฟังก้าวๆของเรานะครับดูออนไลน์นะนะครับทุกช่องทางทั้งต่อบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้านะครับก็ติดตามรายงานสดจากผมแล้วก็คุณโอ๊ตในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสั้นก่อนช่วงหน้าอยู่กับผมกับคุณโอ๊ตรายงานสดคู่ฝรั่งเศสกับสวีเดนครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: ฟัง FM 99 Act

0: โมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 48ทีม104แมตช์

0: ินไทยแข็งแรง
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: บอลโลกสตอรี
3: ่พลังของแฟนบอลและการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนฟุตบอลโลกครั้งนี้คาดการว่าจะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจมหาศาลและมีแฟนบอลเดินทางเข้าสู่3ประเทศเจ้าภาพมากกว่า10ล้านคนระบบวีซ่าพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเข้าชมเกมจะถูกนำมาใช้เพื่อให้การเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเป็นไปอย่างสะดวกแฟนบอลจะได้สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมตั้งแต่อาหารรส

ทันสมัยของมหานครนิวยอร์กความสวยงามของฟุตบอลโลกไม่ได้อยู่แค่ในสนามแต่อยู่ที่มิตรภาพระหว่างแฟนบอลหลากเชื้อชาติที่มารวมตัวกันและนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ฟุตบอลโลกเป็นมหากรรมกีฬาอันดับหนึ่งของโลกอย่างไม่มีใครเลียนแบบได้

0: นุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
0: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของในตลาดไลฟ์บอลโลนะครับผม3:57 น.นะครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายอสมททั้ง41สถานีครับช่วงนี้อยู่กับผมทรงศักดิ์วันนพดลนะครับมาติดตามการแข่งขันนะฟุตบอลโลกในรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับในคู่ที่2นะครับในค่ำคืนนี้ครับในคืนที่เปลี่ยนเดือนนะเนาะนะครับคืนวันที่30มิถุนายนนะครับเข้าสู่วันที่1กรกฎาคมนะครับก็เป็นเกมที่77นะครับของฟุตบอลโลกในครั้งที่23ครับฝรั่งเศสเจอสวีเดนนะครับยุโรปเจอกันเองวันนี้ทีมงานมาจากเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ VR ก็จากเนเธอร์แลนด์เช่นกันนะครับมีผู้ช่วยมาจากเบลเยียมครับฝรั่งเศสในระบบ 4-2-3-1 นะครับวันนี้เปลี่ยนแปลงผู้เล่นทั้งหมด4ตำแหน่งนะครับประตูจะคงใช้ไหมไม่ยอมเฝ้าเสานะครับวันนี้ลูก้าดีนะครับแบ็คซ้ายได้ลงสนามนะครับแทนเตโอแอคดองเดสนะครับส่วนคู่เซ็นเตอร์นะครับเซเลบาได้กลับมาเป็นตัวจริงครับคู่กับดาโยอุปาเมกาโน่แบ็คขวาเป็นชูคุนเด้นะครับตรงกลางวันนี้ราบิโอนะครับได้กลับมาลงเล่นคู่กับชอยเบนี่แนวรุกอุสบันเดเบเล่ไมเคิลโอลิเซ่และบารีบาโคล่านะครับแทนดูเอ้นะครับหน้าเป้ายันใช้คิเลียนเอ็มบัปเป้นะครับเป็นกัปตันทีมครับ4-2-3-1นะคุณดอนนะ
3: ครับ
2: เลย4เลยเกมที่แล้วเจอนอร์เวย์ก็ปรับนิดหนึ่งนะส่วนสวีเดนวันนี้เลย2นะคุณดอน
3: ครับ
2: เป็นไงบ้างเอ่ยวันนี้ก็มีประตูก็คนเดิมเนาะ
3: เซสตอมนะครับ
2: ครับ
3: เกมรับยืนหลัง3นะครับมีกาเบลกุดมุนสันวิกตอร์ลินเดเลฟนะครับแล้วก็คูสตาฟลายาบีเก้นะครับแ
2: ฟ
3: นกลางมีเลสตาวนะครับยาซีนายารีลูคัสเบิร์กวาแล้วก็ดานิเอลสเวนซอนนะครับตัวรุก3คนนะครับก็ชุดเดิมครับอีซักยอเคเลสแล้วก็เอลังก้านะครับอีซักยืนซ้ายนะเอลังก้ายืนขวานะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็ยอเคเลสก็ยืนไปหน้าเป้านะครับ
2: ก็เอลังก้าที่ออเดชองกลับมาแล้ว
3: ใช
2: ่ก็กลับมาแล้วหลังจากที่เดินทางกลับบ้านนะครับกับฝรั่งเศสจากเรื่องของครอบครัวเนาะ
3: ครับ
2: สูญเสียคุณแม่ไปนะครับวันนี้เจอแกรมพอตเตอร์ครับโค้ชชาวสวีเดนที่เป็นคนปลุกสวีเดนกลับมาเล่นฟุตบอลโลกหลังจากที่ตกรอบคัดเลือกใช่ไหม
3: ครับ
2: แล้วก็พาทีมกลับมาเส้นทางของเนชั่นลีกเนาะโอ้บรรยากาศยอดเยี่ยมนะแต่กี่โมงคุณรถก็ประมาณบ่ายๆเนาะ
3: ใช่
2: เมื่อวานนี้คู่ญี่ปุ่นกับบราซิลโอ้โหเตะตอนเที่ยงบ้านเขาดูอากาศเหมือน4-5-6 โมงเย็นเลยนะ
3: อ้
2: าวก็เข้ามาคุยกันได้489899แล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับรับฟังทางทั่วประเทศเนาะนะครับตอนนี้เรายังออกอากาศทั่วประเทศอยู่นะโอ้โหดูว่าบรรยากาศที่นิวเจอร์ซีย์ใช่ไหม
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
9: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
11: และซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
12: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
13: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปาก

0: ครึ่งเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขอบพริกจากคั่วเผ็ดน
1: ะอัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกงสีทอง
8: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: ไม่รู้จะตามเพื่อนๆกลับลิเวอร์พูลไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็กลับกันไปนะฟอร์เรนเวียสฟันไดนะครับกักโปพวกนี้ก็กลับสโมสรนะฮะ
10: ครับ
9: ตกรอบเรียบร้อย
10: เกมหยุดไปชอยเมนี่นะครับโดนอิสตักเข้าจากข้างหลังโอชเลบาวันนี้เจอยูเคลสเพื่อนร่วมทีมเนี่ย
9: ใช่
10: อาร์เซนอลใช่ไหมผู้เล่นอาร์เซนอลก็เข้าแล้วนะโอเดการ์นะ
9: ครับ
10: เข้าไปแล้วนะนอร์เวย์เข้ารอบสมุทรทีมไปแล้วนะครับบอลอยู่ที่โอดิเซ่ครับทางขวาเล่นกับเดนเบเล่ที่ยิงแฮตทริกในเกมที่แล้วครับเจ้าของตำแหน่งบอลลงดอนะบอลเอาจะขึ้นมาไปจ่ายบอลกะแต่ว่าเดนเบเล่ยังได้โอ้ยโดนเบิร์กวาวันนี้ลูคัสเบิร์กวาวได้ลงสนามตัวจริงนะครับนัดที่ได้เป็นสำรอง
9: ครับ
10: โอ้เป็นเจ้าไออาร์เรี่นะ
9: เมซินอาร์เรี่นะครับเข้ามาช่วยรุมอ่ะแล้วก็สุดท้ายก็เสียฟาวไปนะครับ
10: เข้ามาลูกิโตนะทั้งเบิร์กวาวนะอาร์เรี่ครับฟรีคิกครับระยะไกลโอลิเซ่ยูทิบอลวันนี้ใส่สตั๊ดสีขาวนะนี่นักเตะว่าที่นักเตะลิเวอร์พูลใช่ไหมคนนี้ฮะอ๋อ
9: ไม่ใช่ฮะ
10: ไม่ใช่นะแล้วหยอดเข้ามามงตั้งเข้าไปข้างในเอ้าโอ้โหตัวมงทิ้งออกมาครับฝากของสวีเดนมงสวนออกมาวันนี้ไม่มีอิซักเฮียนที่เจ็บนะครับจากเกมล่าสุดเจอกับญี่ปุ่นไม่น่าไม่รู้ว่าทัวร์นาเมนต์นี
9: ้น่าจะปิดฉากแล้วล่ะ
10: ปิดฉากแล้วบ้างอิซักเฮียนเนาะกองหลังของกองหลังตัวกลางนะของสวีเดนวันนี้ก็เลยถอยลีเดอร์รับนะครับมาเล่นตรงกลางนะครับเซ็นเตอร์แบ็กตัวกลางถอยจากมิดฟิลด์ตัวรับนะ
9: ครับแล้วก็เอาเบิร์กวาวมาลงแทน
10: ใช
9: ่ส่วนนอกนั้นก็จะเป็นชุดเดิมนะครับจากที่เสมอกับญี่ปุ่นนะครับในรอบแรกนัดสุดท้ายนะ
10: ครับฝรั่งเศสอันดับ3นะส่วนสวีเดนอันดับที่36ของโลกนะครับย้ายเข้าตกกะเอ็มบัปเป้เกือบได้แล้วสวีเดนนี่คือบอลสวนอยู่แล้วครับให้กับเอลังกามีความเร็วเซเลบาเนี่ยวิ่งคู่มาเอาเอลังกาถึงบอลก่อนนะครับแต่ว่าเอลังกามาคนเดียวทางขวาเลี้ยงตัดได้เข้ามาเพื่อนตัวเติมยังมีครับเพื่อนมีน้อยเล่นกับทางอาโยรี่โอ้ยโดนอย่างกันชิงกันตรงกลางได้โอลิเซ่โหบอลเร็วมากครับเห็นว่าคู่นี้ยิงสดทางช่องยิบเก้าเลยนะติดตามได้นะครับวางยาวขึ้นหน้ามาครับให้กับแบลลี่บาโคล่าต้องออกมาห่างจากประตูนะครับยาคอบวิดเดลเซ็นเตอร์สตอปครับผู้รักษาประตูของสวีเดน
9: ก็ตัดสินใจได้ดีนะครับ บาลีบาโคล่านี่วิ่งช้าไปแล้วมีลูกบอล2ลูกครับหยุดก่อนแป๊บนึงฝรั่งเศสนี่ก็ตัวรู้ก็จัดจ้านอยู่แล้วนะครับตอนนี้เดมเบเล่กับเอ็มบัปเป้นี่ยิงไปแล้วคนละ4ประตูนะตอนนี้ล้างอันดับที่3นะครับเป็นรองเออร์ลิ่งบราวน์ฮาลันด์นะครับที่ซัดไปแล้ว5แล้วก็เลโอนีลเมสซี่นะยิงไปแล้ว6ลูกนะครับ
10: เมสซี
9: ่ก
10: ็ทำสถิติอย่างเดียวนะด้วยนะ
9: ใช่
10: ครับ
9: ลุ้นดาวซันโวกันสนุกอะตอนนี้นะครับ
10: บอกว่าถ้ามีลูกบอลเท่าความเร็วบอกด้วยคุณเจ๋งจะฟังทางวิทยุนะครับขยี้เหรอขยี้เหรอะนะครับบอลนะของฝรั่งเศสอาวีอาเดียเลบิโอเพื่อนให้ย่าครับแล้วไปทำฟาววิกตอร์โยเคเรสนะครับที่ลงมาเล่นเกมรับ
9: ดูจังหวะนี้อีกทีครับก็ให้มาแล้วมันไม่ตรงนะครับเลยมาโยเกเรสแกคลองบอลแล้วก็หันหลังให้เลยครับก็เข้าไปชนจากทางด้านหลังครับลาบิโอเสียฟาวไป
10: เข้ามาดูกันเยอะๆนะนะครับผมทางออนไลน์ของเรานะครับเมื่อวานนี้ที่ห่างมาเนี่ยโอ้โหทำลายสถิตินะเกือบร้อยไม่มีที่อยู่แล้วเราคร
9: ับ
10: ครับ
9: แล้วห่างมาได้ยังไงเนี่ย
10: นั่นน่ะสินะแกขับรถมาพอดีก็บอกฮะ
9: อ๋อเหรอครับ
10: บอลทางซ้ายครับของฝรั่งเศสครับโอ้ยโดนเสียบความตัวนี้โอริเซ่ฮะอู้พุทธศิลป์นะแดนนี่มัคเคอรี่นะครับจากเนเธอร์แลนด์นะครับโดนเสียบความไปตรงกลางสนามครับโอริเซ่
9: ดูอีกทีครับโอริเซ่
10: เอาอีกเจ้าเก่าเจ้าเดิมมาอายารี
9: ่ก็โดนอายารี่นะครับเข้ามาอัดลูกนี
10: ้
9: ก็เป็นจุดที่สวีเดนก็ต้องพยายามทำให้ได้ดีที่สุดนะครับนั่นคือการหยุดการทำเกมของโอริเซ่ให้ได้นะครับ เป็นตัวหลักในการทำเกมรุกของฝรั่งเศสคนหนึ่งเพราะว่าแกลากเลื้อยพลิ้วครับแล้วก็จ่ายบอลดีด้วยแต่ว่าฝรั่งเศสก็ยังทำอะไรไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับช่วง7นาทีครึ่งที่ผ่านไป
10: เชียร์สวีเดนนะครับเขาบอกมาเอาบอลรองก็โอ้โหเมื่อวานนี้พี่กล็อกหลายคู่นะ
9: เข้าไปกันหลายทีมแล้ว
10: ฮะอ๋อเหรอ
9: ก็นี่ปารากวัยเงี้ยโมร็อกโกนี่ก็มาตีเสมอนาทีสุดท้ายนะ
10: วันนี้บอกว่าถ้ามีในทีมฝ่าบอลด้วยนะฮะเอาบอลยาวมาจะให้ทางอีซักเนี่ยวิ่งคู่ขนานไปชาลิบาดักได้ครับกลับมาให้เมยองกระโดดออกซ้ายครับให้ลูกาดินราบิโอวันนี้ได้กลับมาออกสตาร์ทตัวจริงครับไหลมาที่อุบาเมกาโน่ออกขวาครับชูสกุนเดวันนี้แผงแม็กโฟเนี่ยเปลี่ยนหนึ่งตำแหน่งนะไม่เปลี่ยน2เลยฮะซาลิบาแทนลาครัวแล้วก็ลูก้าดีนแทนเตโอแอคดองเดสครับ
9: ก็กลับมาใช้ชุดเหมือนนัดที่2นะคร
10: ับ
9: สำหรับฝรั่งเศสคนสุดท้ายที่เจอนอร์เวย์ก็อาจจะไม่ได้เน้นอะไรมากมายก็มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นบ้างนะครับ
10: ครับก็หูนักเตะฝรั่งเศสน้ำเลือกใช้ได้วันนี้เบิร์กวาครับได้ลงเล่นนะครับไม่รู้จะอยู่สเปอร์ต่อหรือเปล่านะเบิร์กวาฮะในฤดูกาลหน้า
9: ก็ไม่น่าจะได้อยู่แล้วมั้งฮะเพราะสเปอร์ล่าสุดก็ได้มาตูสแฟนเดสไปแล้วไง
10: จะไว้แซมนะ
9: ใช่โอ้เติมของเยอะเลยครับสเปอร์ช่วงนี
10: ้ครับครอบบอลมากกว่านะครับผ่านมา9นาทีครับของฝรั่งเศสครับบอลออกซ้ายซาลิบาให้ลูก้าดีนเซริบาไหลมาตรงกลางครับให้ราบิโอวงกลมกลางสนามเท้าซ้ายครับราบิโอออกขวาชัวมินีเจอกันนะ23เกมทุกรายการฝรั่งเศสชนะ11นะครับเสมอ5และสวีเดนชนะไป7ครับไม่เคยดวลกันในฟุตบอลโลกนะครับโดนนะโอ้โหไม่น่าเชื่อเอาตำรวจนี่เสียบอลกลางทางครับสวีเดนแล้วทีมให้กับโยเคเรสครับอีซักจ่ายตรงๆขึ้นมาโยเคเรสใช้ตัวสูงใหญ่ออกขวามาก่อนนะครับแล้วตบได้เข้ามาครับซิเมซอนอายารีที่ฟอร์มดีครับในทัวร์นาเมนต์นี้ครับไม่เร่งให้เบิร์กวาวเดี๋ยวได้สุวซอนเนี่ยดึงจังหวะก่อนครับไหลมาเอเลนกาอยู่ทางขวาโอ้ไม่เร่งนะ
9: ก็ฝรั่งเศสลงไปรับกันหมดทั้งทีมแล้วครับสวีเดนก็เลยต้องมาครองบอลไว้ก่อนนะครับยังหาช่องโจมตีไม่ไ
10: ยาซิดอาเยลลี่กองกลางตัวเล็กจากไบรตันเข้า 1-2 กับโยคาเดสไม่เข้าใจกันฝรั่งเศสชิงได้ลูกาดิน

0: อ้าวมีคนเจ็บหรือเปล่าเตะออกข้างเฉยเลยฮะ
1: เจอบีบก็เลยเตะออกข้างมานะครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นช่วงที่สวีเดนทำได้ดีครับขึ้นไปบีบสูงนี่ครับแกรมพอตเตอร์นะครับ
0: วันนี้ใส่ส่วนหล่อเลยนะ
1: ก็ต้องเรียกว่ากอบกู้หน้าที่การงานของตัวเองเงินครับเพราะว่าเคยรุ่งกับไบตันนะครับแต่ว่าก็ไปเสียฟอร์ม
0: โอ้ในกุนซือหลายคนพอจบบอลโลกเนี่ย คือไม่ได้ไปต่อหลายคนนะ
1: ก็ลากันไปหลายคนแล้วนะครับสเปนเกอร์นะครับก็มานั่งดูด้วย
0: ครับ
1: คนด้านล่างนี่ก็ของมิลานชื่อเลยนะอัจฉริยะมอนเตเนโกเดยันสวิสเซวิต
0: มาด้วยนะ
1: มาด้วย
0: ครับ
1: โอ้กระชากไปลูกนี้แล้วก็เปิดแต่ว่าล้นออกไปครับเอลิสตราวนี่ครับแกรมพอตเตอร์นะครับดูอีกทีครับจังหวะของสวีเดนนะครับสตราวกระชากหนีชูสกูเด้เข้ากับเขตโทษแต่ว่าจังหวะเปิดมันก็ล้นออกหลังไปเลยครับ
0: ครับ
1: ไม่ได้ลุ้นอะไร
0: บอลนั้นทางขวาครับของฝรั่งเศสกุนเด้ให้โอลิเซ่อกกี่ออกมาสวยกับโอลิเซ่เลี้ยงมาที่เอ็มบาเป้เข้าขวาเอ็มบาเป้พยายามที่จะแต่งหาเพื่อนมองทางขวาครับกุนเด้กุนเด้ไม่จ่ายให้เดมเบเล่ออกด้านนอกแล้วจะไปไม่ผ่านครับโหบังมิดเลยครับแม่กุดบุญสั้นบังได้เยี่ยมเลยครับแบ็กซ้ายจากลีคนนี้ครับ
1: ก็โดนตัวกับเดมเบเล่นะครับแล้วก็จังหวะนี้ทำได้ดีครับกุดมุนซันนี่ครับทีเดียวเดอชองนะครับทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของเขาแล้วนะครับกับทีมชาติฝรั่งเศสซีดีซีดานนี่มาจ่อคอหอยรออยู่แล้วครับหลังจบบอลโลก
0: โอ้ก็คุมมานานไม่งานได้เดอชองนะ
1: ใช่ตั้งแต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จใช้ได้นะครับจะเสียฟอร์มหน่อยก็คือยูโรครั้งล่าสุดเนี่ยที่ผลงานไม่ค่อยดี
0: ก็คุมมาตั้งแต่ปี2012นะ
1: ใช่ก็
0: 14ปีเอ้ยเท่าไหร่โอ้14ปีนะ
1: ได้รองแชมป์ยูโร2016ใช่ไหม
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เข้าชิงบอลโลก2ครั้งติด2018ได้แชมป์นะครับ2022เป็นรองแชมป
0: ์ครับ
1: ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับนึงนะครับ
0: อ๋อเมื่อกี้ ผมจำดารานิโคลัสแจ็คสันป่ะเอ้ยไม่ใช่แจ็คนิโคลสัน
1: เหรอ
0: แจ็คนิโคลสันใช่ไหม
1: ไม่แน่ใจ
0: คนซ้ายเมื่อกี้อ่ะน่าจะใช่เราอยู่นิวยอร์กด้วยคุณโดนแล้วก็ชอบไปดูบาสเกตบอลใช่ไหม
1: ก็ใช่
0: แจ็คนิโคลสัน
1: แต่แกแต่ก่อนก็อยู่เลเกอร์ไม่เหรออ ื
0: ม
1: ก็อยู่แอลเวว่า
0: แต่เมื่อกี้ก็เหมือนแกเหมือนกันนะอ่ะพาแต่ไปที่ใกล้ๆกับเวนเกอร์เนาะ
1: ครับ
0: นะครับบอลยาวขึ้นหน้ามาครับของสวีเดนไม่มีใครครับข้างบน
1: หรือแกจะบินไปดูเหมือนอินฟานติโน่มั้ง
0: เออ
1: นี่ตอนนี้ก็โดนด่าอยู่ตอนนี้
0: เอาเหรอ
1: ครับเพราะว่าแกนั่งเครื่องบินเจ็ตไปดูเพลินเลยตอนนี
0: ้สบายเลยนะ
1: ตอนนี้ฝรั่งเศสก็พยายามจะครองบอลบุกนะครับแต่ว่าเกมก็ยังช้ามากครับฝรั่งเศสสวีเดนก็ลงไปรับกันหมดขอไปขอมาอยู่ครับตอนนี
0: ้เดมเบเล่ครับพยายามที่จะปวดทางขวาโอ้โหแหวก2แหวกหนีอีซักมาแล้วอีซักก็ลงมาเล่นเกมรับนะครับเลี้ยงเข้ามาข้างในจ่ายออกซ้ายมาให้แบลลี่บาโคล่าบ้างทางซ้ายมีลูก้าดินมีวิกออมไปเลือกใกล้ๆครับข้างในมาเอ็มบัปเป้จะไปได้ไม่พ้นโยคาเดสก็มาเล่นเกมรับเช่นกันนะครับออกซ้ายครับให้ดินจะเข้ายังไงครับฝรั่งเศสราบิโอฝากมาที่เอ็มบัปเป้โอ้โหดูฝรั่งเศสพยายามจะหาทางเข้าไปครับเจอกดดันครับบอลหยอดออกขวามาชูกันได้แล้วเปิดเข้ามาตรงกลางติดกุดมุนซันออกกลางไปครับเตะมุมครับของฝรั่งเศสครับทางฝั่งขวา
1: ก็เกือบ15นาทีนะครับยังหาจังหวะจบสกอร์ไม่ได้นะครับฝรั่งเศสสวีเดนก็รับกันแน่นไม่หมดแต่ว่าก็เป็นโอกาสลุ้นแล้วครับของฝรั่งเศสครับจากลูกเตะมุม
0: เดี๋ยวมุมทางขวาครับหยอดเข้ามาข้างในมงทิ้งไปก่อนครับลีดเลิฟมาถึงลูก้าดินเข้าซ้ายคุ้มข้างยิงอีกแล้วครับโอ้โหเข้ามือครับของเซตสตรอม
1: บอลทิศทางเข้ากรอบนะครับลูก้าดินแต่ว่าน้ำหนักมันไม่แรงครับเนี่ยครับเซตสตรอมก็ทิ้งตัวรับตะปบไว้ครับมีกระชอกเล็กน้อยครับแต่ว่าก็ตามไปตะครุบไ

0: โอ้เกมคู่นี้ก็เล่นแบบระมัดระวังตัวทั้งคู่ครับช่วงต้นฝรั่งเศสก็ไม่กล้าผีผามบุกเท่าไหร่ครับเพราะว่าหน้าสวีเดนนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับโยเคเลสอิลังกาแล้วก็อีซักครับ
1: บอลของสวีเดนครับคุณหมุนสั้นหยอดข้างหน้ามาก็ไม่มีใครครับยัง0ต่อ0นะ
0: โอลิเซ่ชักไม่ค่อยได้บอลครับต้องลงมาล้วงบอลต่ำหน่อยบอลทางซ้ายครับบาโคล่าฝากนายมาเอ็มบัปเป้ครับมาได้ลองลูกนี้ก็เบาเหมือนเดิมครับโอ้แต่ว่าจังหวะจับบอลนี่ไม่มีผู้เล่นสวีเดนอยู่ใกล้ๆเลยครับเอ็มบัปเป้แต่ระยะมันค่อนข้างจะไกลครับลองส่องดูน้ำหนักยังเบาเกินไปครับโอ้เดี๋ยวตอนนี้ตัวรุกสวีเดนนี่เริ่มหาบอลกันไม่เจอแล้วครับเปิดยาวมาก็ฝรั่งเศสครับดักได้แล้วก็ลุยต่อครับชัวเมนี
1: ่เริ่มเร่งมากขึ้นนะครับฝรั่งเศสครับราบิโอมาที่ลูก้าได้ยินคือเกมบุกของฝรั่งเศสมาทุกที่ทุกทางครับบาโคล่าไหลให้โอลิเซ่ออกขวามาลูก้าดินโอ้เล่นบอลละมุนละไมตาเหลือเกินนะตัวนี้ฮะฝรั่งเศสครับสับรอครับโอลิเซ่ไหลออกขวามากุนเดเดเบเล่เดเบเล่จะไปเกี่ยวได้สวยครับคุณมันซันแล้วจะโต้กลับมาครับสวีเดนอิซักแต่ข้ามบนวิ่งไปแล้วครับโยเคเลสเจอกับทางซาลิบาต่างคนต่างไป17-17เพื่อนร่วมทีมกันไม่น่าทำกันอย่างนี้แหมซาลิบาครับไปดึงใส่โยเคเลสเสียฟาครับฝรั่งเศส
0: ตัวบังได้ดีครับโยเคเลสเนี่ยครับซาลิบาอยู่ด้านหลังเข้าไม่ได้ครับก็เลยดึงไว้เลยสุดท้ายเสียฟาครับซาลิบาก็จะเป็นตัวพักบอลข้างบนนะครับโยเคเลสครับแล้วก็จะมีอีซักกับอีรังก้านะครับที่ก็จะใช้ความเร็วเล่นงานครับก็เป็นฟรีคิกครับแต่ว่าระยะก็เกือบครึ่งสนามครับลูกนี้
1: เมื่อกี้มีซิแวตเปล่าคุณดวงเหมือนไหมเหมือนซิแวตไหม
0: ก็คล้ายๆนะ
1: คล้ายนะแต่แจ็คนิโคลสันน่าจะใช่นะคุณดวง
0: นั่งข้างเวนเกอร์ไม่น่าใช่มั้งแจ็คนิโคลสันอายุเยอะกว่านั้นนะ
1: หรือว่าจะเป็น
0: ไปบอกไอ้ฟีฟ่าให้ถ่ายมาใหม่สิ
1: แต่ว่าเวนเกอร์กับไอ้เซวิสวีดอะใช่อ่ะ
0: เดยันเซวิสวีดเนี่ยนั่งชั้นอีกชั้นข้างล่างอะ
1: ที่มาชมเกมวันนี้เนาะเอ้าเดี๋ยวดูจังหวะนี้หยอดเข้ามาตรงกระอ้าวจับบอลยาวครับสวีเดนอย่างได้อ้าวได้ครับที่บอกว่าโอ้บอกว่าเกี่ยวได้เยี่ยมเลยครับมีมีข้ามรอครับอายารีเปิดเข้ามาตรงกลางดีชนแต่ทิ้งไปก่อนครับเชอร์เมนี่แล้วเอาจังหวะนี้สตราวครับจะจ่ายให้เพื่อนฝรั่งเศสเก็บได้ครับบอลล้นมาทางซ้ายราบิโอขายาวๆกระชากขึ้นมาครับตรงกลางมีเบิร์กวาลครับมาชะลอเอาไว้ออกซ้ายมาบาโคล่าเดินหนีทางลาเคอร์บิลเคอร์เอาแล้วบาโคล่ายังไปครับสับรอมาเข้าซ้ายด้วยแล้วยิงด้วยโอ้โหบอลฉลาบครับแล้วออกหลังไม่ฉลาบด้วยครับเตะลูกนี้ยิงนี่ออกหลังไปเองครับบาโคล่า
0: โอ้ทำได้สวยเลยนะครับแบรี่บาโคล่าครับรับบอลทางซ้ายนะครับเนี่ยครับดึงสเต็ปหลบมาหนึ่งครับแล้วก็ทีเด็ดอยู่ตรงนี้ครับจังหวะโยกครับเหมือนจะเข้าด้านในนะครับมาหลงเลยเกมรับสวีเดนครับทำให้บาโคล่าก็มีจังหวะซัดด้วยซ้ายครับแต่ว่าเหินข้ามคานออกไปครับมาเดอชองพร้อมกับผู้ช่วยครับนึกว่าจะได้เฮที่ไหนได้ครับเกอร์ครับจังหวะนี้ยิงข้ามคานเองครับแบรี่บาโคล่าโอ้แต่ว่าตอนนี้ฝรั่งเศสเริ่มจะหาจังหวะจบได้อ้าว
1: แล้วบาโคจังหวะนี้หลุดไปไม่ล้ำหน้าแล้วไอ้พระเป็นสัตว์ตัวนี้หนึ่งต่อศูนย์ครับมีทงไหมแต่ดีใจไปแล้วครับจะอ๋อดีเลย์แฟกเขาโดนฮะ
0: ก็มีทงล้ำหน้าไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวก็รอดูครับภาพช้าดูอีกทีนะครับจังหวะออกตัวครับโอลิเซ่ให้มาอุ้ยเหมือนไม่ล้ำนะ
1: ล้ำไหมอ่ะ
0: เหมือนไม่ล้ำนะครับสูสีอ่ะนะครับเพราะว่าตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นลินเดเลฟครับขึ้นไม่ทันครับโอ้แต่ว่าเดี๋ยวต้องดูครับมันก็ต้องได้วัดลูกนี้เพราะว่าหัวเข่าของเอ็มบัปเป้นะครับกับเท้าของผู้เล่นตัวสุดท้ายของสวีเดนโอ้แต่ตอนนี้สวีเดนเก็บรับชักหยุดไม่อยู่สุดท้ายรับหน้าครับไม่ได
1: ้โอ้เมื่อกี้แกดีที่ดันขึ้นไปสูงพอนะที่จะให้ เอ็มบัปเป้โดยจะรับหน้าลีเดอร์เลิฟฮะ
0: หลุดเดียวแล้วนะครับเมื่อกี
1: ้โอ้ยแกยืนตำแหน่งตรงนี้เกือบยืนเท่ากันเลยนะดีแล้วแกขยับขึ้นไปข้างบนนิดหนึ่งครับลีเดอร์เลิฟเกือบ1-0ครับโดนจัดระนาบไปก่อนนะลูกยิงของเอ็มบัปเป้ที่ยิงเรียบๆตัวนี
0: ้ก็ช่วง15นาทีแรกนี่เอ้าเกือบช้าครับเซตเตอร์ซอมโดนปรีเข้ามาบล็อกนะครับเกือบไปแล้วครับก็ช่วง15นาทีแรกนี่ฝรั่งเศสแทบจะหาจังหวะจบไม่

0: ก็เริ่มจะแสดงให้เห็นครับว่าเกมรับสวีเดนนี่ก็ชักจะเอาไม่ค่อยอยู่แล้วครับช่วงนี
1: ้เริ่มเห็นช่องกันนะ
0: ใช่โอลิเซ่ครับมาบนอุบเลยโดนจับฟาวล์ซีนายารีครับขอบตาแกนี่ค้ำดีเหลือเกินครับนอนบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับยาซีนายารี
1: เหมือนเล่าเลยฮะตอนนี้ฮะครับ
0: ส่วนไปก็ยังเหมือนเดิมนะครับบอลโลกเตะโคมโคมครับแกนั่งดูแข่งรถ
1: ความชอบส่วนตัวฮะเอ้าก็ศูนย์ศูนย์นะครับบอลยาวครับวางยาวขึ้นหน้าไปของสวีเดนครับกุสตาฟลาเกอร์บิลเคอร์หรือว่าบิลเคนะวางขึ้นหน้าก็ไม่มีใครภาพตามมาที่เอ็มบัปเป้อาภาพช้ากราฟิกสามมิติมาแล้วฮะ
0: โอ้ยนี่นิดเดียวจริงๆครับเนี่ยเพราะว่าเท้ากับเอ็มบัปเป้ก็ครึ่งตัวครับ
1: ครึ่งช่วงตัวนะ
0: หลุดไปครึ่งช่วงตัวแต่ว่าจังหวะจบสกอร์ดวลเดี่ยวแบบนี้นี่โอ้โหไม่พลาดครับเอ็มบัปเป้
1: ครึ่งตัวพอดีครับเมื่อกี้บอลไหลซ้ายของเอ็มบัปเป้ล้ำหน้าครับ
0: ออกตัวไปก่อนนิดเดียวครับเอ็มบัปเป
1: ้
0: ก่อนนี้แหละครับคือฝรั่งเศสก็จะมีทีเด็ดตรงจังหวะแทงบอลของโอลิเซ่นะครับให้กับเอ็มบัปเป้เนี่ยอันตรายมากครับ
1: มาอีกแล้วครับตอนนี้เกมบุกของฝรั่งเศสครับลูก้าดินราบิโอสุเดนตัวนี้ก็อาศัยรับแล้วรอโต้ครับอ่ะปูริสินให้ไปดื่มไฮโดรเจนนะฮะไม่ใช่ใช่ไหม
0: ไม่ใช่พี่ลิมิงฮะ
1: ไฮเดชันเบรกครับดื่มน้ำกันหน่อยเพราะอากาศที่นิวเจอร์ซีย์ร้อนเหมือนกันนะแดดจ้าเลยฮะโหดูแสงแดดสิ
0: ก็ช่วงบ่ายๆนะครับของที่นู่นพอดี
1: ครับ
0: อากาศก็ร้อนเ
1: น
0: ี่ยแต่ว่าตั้งแต่ฝรั่งเศสบอกอยู่ที่นิวยอร์กดีแล้วครับตอนนี้ถ้ากลับฝรั่งเศสไปเนี่ยมีตายอ่ะ
1: ฝรั่งเศสน่าจะร้อนนะ
0: โอ้โหเสียชีวิตไปเป็นพันแล้วครับตอนนี
1: ้ก็ก่อนเข้ารายการเมื่อกี้ก็มีคนบอกว่าเขาดูออนไลน์เราทางฝรั่งเศสนะคุณโดนนะก่อนที่จะสมาบรรยายเมื่อสักครู่นะฮะ
0: เพราะยุโรปนี่เขาไม่ค่อยติดแอร์ไง
1: เนาะ
0: ใช่
1: ฮิตเตอร์ใช่ไหม
0: ก็มีแต่พัดลมไงเขาไม่ค่อยติดแอร์เขาบอกบางที่มันติดไม่ได้นะครับเพราะว่าตึกเก่าเงี้ยเขาอนุรักษ์ไว้
1: ใช่
0: ไ
1: หมห้าโมงเย็นนะคุณรถเขาเตะกันนะฮะดูสิแดดเปรี้ยงมาก
0: เปรี้ยงเลย
1: โอ้ยสาดสองชนะของลินเดเลฟกับโยคาเดสครับต้องเอาผ้ามาเช็ดหน้าดูซาลิบาครับสีหน้าสีตาเริ่มดีฮะซาลิบาน
0: ี่ก็
1: 17-17นะ
0: ก็เป็นจังหวะ
1: กับโยคาเดส
0: การปะทะกันของเพื่อนร่วมทีมนะครับนี่แฟนอาร์เซนอลก็บอกเอาพอหอมปากหอมคอพอครับอย่าให้ตาไปมีเรื่องกันถึงสโมสร
1: เคยมีนะเหตุการณ์ฟุตบอลโลกอะรูนี่
0: กับโรนัลโด
1: ไอ้อังกฤษเจอโปรตุเกสฮะรอบ8ทีมสุดท้ายบอลโลกปี2006
0: นี่ก็ยูเคเลสนะครับยังชนะซาลิบาไม่ได้นะครับดวลกัน2ทีนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ประกบที่น่าสนใจนะครับ
1: ครับ
0: ซาลิบากับทางยูเคเลส
1: โยคเนก็ยิงไป1ประตูนะเท่ากับอิซักนะฮะส่วนนายารียิง2เท่ากับเอลันก้านะในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับก็พักดื่มน้ำกันก่อนนะครับ3นาที
0: การลดน้ำต้นหญ้าด้วยนะครับ
1: มีสปิงเกอร์ใช่ไหม
0: ลดหญ้าเด็ดเดินให้มันชุ่มๆหน่อยเดี๋ยวหญ้าตาย
1: ครับ
0: ก็รอบนะครับแบบนี้ก็ดีนะครับเพราะอีลังกาก็จะได้ไม่สับสนนะรอบที่แล้วแกสับสนครับนึกว่าทีมตกรอบ
1: นั่นน่ะสิก็คู่นี้ชนะจะไปเจอปารากวัยครับที่ฟิลาเดลเฟียวันที่4กรกฎาคมกับวันชาตินะ ID4 พอดีฮะวันชาติของสหรัฐบรรยากาศโดยรอบครับภาพตัดไปที่สนามเมทไลฟ์สเตเดียมนะหรือว่านิวเจอร์ซีย์นิวยอร์กสเตเดียมใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ในชื่อของฟีฟ่าเขานะครับก็สนามเหมือนอยู่ออกนอกเมืองมาเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เขาสนามนี้มันสร้างใหม่อ่ะคือสนามสร้างใหม่มันก็ไม่น่าจะหาที่ในเมืองไม่ได้อยู่แล้วแหละ
1: ครับออสเตรเลียหนาวมากครับออสเตรเลียเออน่าจะใช่เนาะหน้า
0: ก็สลับฝั่งอันนี้เพราะว่าออสเตรเลียมันเป็นช่วง
1: การ
0: เป็
1: นจะหน้าหนาวนะ
0: มันจะเป็นโลกฝั่งใต้อ่ะนะพอช่วงต้นปีออสเตรเลียเพิ่มก็ร้อน
1: ร้อนจริงฮะออสเตรเลียบอลทุ่มนะครับกลับมาเตะกันอีกครั้งหนึ่งครับบอลทุ่มของสวีเดนทุ่มทางขวาบอลหลุดออกไปครับกลับมาเป็นฝั่งของฝรั่งเศสลูก้าดินทุ่มเร็วเข้ามาข้างในแหมแกก็เคร่งกดนะไม่ถึง5วิแกทุ่มแล้วฮะลูก้าดินครับทุ่มให้ไมค์เมยอง

0: บอลขึ้นมาครับที่อุปาเมกาโน่ให้ชอยเมนี่เฟเดวาเวเดกลับบ้านแล้วนะเพื่อนร่วมทีมมาดริดใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: เพื่อนรักเพื่อนแค้นใช่ไหมฮะกลับบ้านแล้วนะเฟเดวาเวเดครับที่มีปัญหากันภายในทีมมาดริดนะกับชอยเมนี
1: ่เฟเดนี่ก็มันมีปัญหากับโค้ดอีกนะของอุรุกวัย
0: ก็ดูแล้วกันน่าจะชอบมีปัญหาเนาะวาเวเด
1: ก็จะเป็นแต่ว่าอีมาเซโลเบียซ่าก็มีปัญหาทุกคนแล้ว
0: เอาเหรอ
1: ครับเพราะว่าด้วยการซ้อมด้วยอะไรของแกไงก็ได้ฟาวครับยาซีนายารีดูครับคราวนี้เป็นอเดียงลาบิโอครับเข้ามาชนคู่นี้ก็เจอกันบ่อยครับปะทะกันในแดนกลางนะครับ
0: ฟรีคิกของสวีเดนนะครับจะมีสูตรอะไรหรือเปล่าสวนๆนะโอกาสของสวีเดนยังไม่มีเลยครับดูฟรีคิกยอรี่มีลูกสวนให้อีซักได้ยิงนู่นนี่โอ้โหจ่ายเลี่ยนๆตรงเข้าไปข้างในครับอีซักเนี่ยวิ่งตีคู่ไปกับทางเซริบาครับเซริบาก็วิ่งเข้าหาบอลเหมือนกันโอ้นี่ยิงแต่ว่ายิงบดกันไปครับด้วยความที่วิ่งมาด้วยนะขาแกเรียวพอดีฮะขาแกเรียวๆฮะแล้วยิงโอ้โหยิงเตรียมเท้าด้วยบอลเหมือนลูกส่งของอายารี่ครับไปถึงมือของเมยองพอดี
1: ก็
0: ไม่น่าโดนนะลูกนี้นะ
1: ลูกนี้เป็นลูกสูตรนะครับโอ้โหทำได้ดีแต่ว่าก็ต้องชมซาลิบานะครับจังหวะเห็นอีซักวิ่งผ่านหน้าไปแกก็รีบตามเลยครับ
0: ครับ
1: ทำให้อีซักก็มีตัวประกบมาครับรีบยิงก็อาจจะโดนไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เบาวิวเลย
0: สูตรครับ28นาทีฝรั่งเศสขึ้นมาครับโอ้โหโอดิเซ่ไหลตรงกลางเอ็มบัปเป้ดึง2ครับหนีแล้วก็บิลเคอร์มาออกขวามาครับเดมเบเล่กุนเด้ยืนประคออยู่ทางขวาจะเปิดมาแฉลบครับไปติดครับติดเอเลสตรอลนะครับออกหลังเตะมุมครับทางขวาของฝรั่งเศส
1: ก็ได้เปิดเตะมุมอีกแล้วครับฝรั่งเศสแต่ว่าที่ผ่านมาก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับลูกเตะมุม
0: สวีเดนเดียวสู้เขาบอกมาโอ้โหวันนี้คนเชียร์สวีเดนเยอะนะเอาเล่นเนี่ยเตะมุมสั้นนะครับหยอดเข้ามาข้างในของเดเบเล่โดนหม่งทิมิกรโดยโยเคเรสครับวันนี้ก็ลงมาเล่นเกมรับบ่อยครั้งนะครับสูนหน้าทรงผมเท่จากอาร์เซนอลคนนี้นะแต่เลเบอร์ฝรั่งเศสมาอีกครั้งหนึ่งครับลาบิโอให้กับลูก้าดีนโดนนะไล่ล่ามาต้องหนีออกมาก่อนนะครับลูก้าดีนเล่นกับเอ็มบัปเป้อยู่ทางซ้ายเนี่ยมีเท้าสะบัดด้วยนะสไตล์แกเนาะเอ็มบัปเป้นะฮะ
1: กระตุกเท้าไว้เลย
0: กระตุกเท้าอันนี้แกว่งเท้าหาเซียนใช่ไหมแบบนี้ฮะเท้าแกว่งเท้าเหมือนชิริบี้โดกูไงหลุดกระดินได้บอลทางซ้ายเจาะยังไงสวีเดนก็ตั้งรับแน่นมากครับเกมคือเกมคอมแพคเนาะยืนกันใกล้ๆแล้วไม่ให้มีช่องทางเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายครับบอลทางซ้ายก็ต้องใช้บอลเร็วครับทางฝรั่งเศสบาโคล่ายืนชิดทางซ้ายย้อนลานกลับมาซาลิบาดันมาสู่ครับอุปาเมกาโน่กับซาลิบาครับคืบคานขึ้นมาในแดนของสวีเดนเนี่ยโอเดเซ่เล่นกับอุปาเมกาโน่ขวามาซ้ายซาลิบาลูก้าดินได้บอลมีพื้นที่ให้ดินกัดชาเข้ามาฝากที่เอ็มบัปเป้บอลติดเท้านิดนึงต้องแต่งตัวก่อนครับเจอกับทางลาเกอร์บิลเคอร์ติดตัวเร็วเลยครับยอดออกขวามาไมเคิลโอลิเซ่ได้บอลคุณได้วิกอ้อมให้แต่โอลิเซ่เกี่ยวเข้าสายแล้วยอดเข้ามาตรงกลางแล้วโอ้โหมงทิ้งไปก่อนครับบอลลอยอยู่มาเบิร์กว้าวมงทิ้งออกมาเก็บได้ที่แถว2กรอบเขตโทษยังเข้าไปไม่ได้ครับบอลมาอยู่หน้าที่ทางลาเบลได้ซัดลูกเดียวติดขาครับเซตเตอร์สตอมครับเซฟด้วยขาครับลูกยิงของลาเบลด้วยสายลูกนี
1: ้โอ้หาทางเข้าจนได้นะครับฝรั่งเศสครับดูอีกทีครับบอลจากเอ็มบัปเป้ฝากครับแล้วก็ลาบิโอพลิกแล้วซัดด้วยซ้ายเลยครับติดเท้าเซตเตอร์ซอมแล้วก็บอลนี่กระชอกมาโดนลินเดอร์เลิฟด้วยนะครับเนี่ยดีมันไม่ตรงกรอบครับออกหลังไปครับเป็นเตะมุมของฝรั่งเศสอีกที
0: ขวามาเตะซ้ายบ้างโอริเซ่หยอดเข้ามาเซเลบาหม่งสมัดออกด้านนอกก่อนนะครับชูกันได้บอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษทางขวาเอ็มบัปเป้สับหลอกหืมหนีอายารี่มาแล้วให้กุนเด้เปิดเข้ามาก็ติดบล็อกครับติดกุนวันซันวอยครับบอลสุดท้ายโดนกุนเด้เช็คอยู่แล้วนะ VR เช็คอยู่แล้วนะครับ
1: ก็เขาก็จะมีการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับว่าสุดท้ายโดนใครครับก็ยังยืนยันนะครับว่าเป็นลูกเตะมุม
0: เปลี่ยนมาเตะขวาอีกครั้งนึงครับเดมเบเล่เปิดแรกเข้ามาข้างในมงสวัสดิ์ทิ้งไป

0: ก่อนที่อาเยลี่บอลลอยมาชิงกันเป็นเก็บได้ครับฝรั่งเศสที่เดมาเล่ไหลให้กุนเดถึงสุดหลังตบเข้าในเข้ามาแล้วไอ้เป็นสัตว์หนึ่งโดนโอ้ยไปได้โอ้โหจอจอของประธานเป้ครับยิงแม่นเสาไปหน่อยครับฝรั่งเศสยังขึ้นนำไม่ได
1: ้โอ้โหประธานเป้ครับมายิงเสร็จนึกว่าจะได้เฮแล้วครับหลุดมาครับจูกุนเดแล้วคัดมาคนเดียวเลยครับเอ็มบัปเป้โอ้โหผู้สาประตูผวามาไม่ถึงแล้วครับแต่ว่าแกยิงไปชนเสาครับดูยิงเสร็จนี่แกวิ่งเตรียมจะวิ่งดีใจแล้วครับเก้ออีกแล้วครับประธานเป้
0: โอ้เสาปฏิเสธครับ
1: โอ้ก็พลาดเองครับลูกนี้มาเป้ครับ
0: โอ้มันจ่อจริงครับบอลไหลมาของกุนเดครับอยู่ในกรอบเขตโทษทางซ้ายก็แล้วยิงเลยเนี่ยโอ้โหขนาดผมยังนึกว่าหายฮะโอ้โหเซนเตอร์สตอร์มเนี่ยหรือว่ายอมแล้วนะยอมรับแล้วยอมรับสภาพแล้วนะไม่ได้ครับเอ็มบัปเป้สับหลอกมาแล้วเปิดทางสตอร์ครับโอ้ตัวนี้ฝรั่งเศสโดนกดหรือว่าฝรั่งเศสได้กดดันอย่างหนักครับมาที่เดมเบเล่ฝรั่งเศสต้องการประตูขึ้นนำให้เร็วครับไหลเข้ามาราบิโอเข้าซ้ายไม่ยิงครับไม่ยิงไกลนะฝรั่งเศสเอ้าพอบอกว่ายิงไกลโอ้โหราบิโอเหมือนได้ยินเราครับไม่ค่อยยิงไกลตัวนี้ตอนแรกไม่ยิงนะพอแต่งตัวได้กระซัดลูกนี้ด้วยซาดีครับบอลหลุดเสาออกนิดเดียวเท่านั้นโอ้ข้าวคันนิดเดียว
1: ก็ถือว่าได้เสียวนะครับจังหวะนี้ดูจังหวะของเอ็มบัปเป้อีกทีครับโอ้โหยิงผ่านกองหลังมาแล้วครับแล้วก็เซตต์สตอมพุ่งมาไม่ทันแล้วครับแต่ว่าบอลมันไปชนเสาครับแฟนบอลฝรั่งเศสนี่ตาค้างเลยครับบนอัฐจันทร์แทบไม่อยากจะเชื่อครับว่าลูกนี้ไม่เข้าครับ
0: โอ้แฟนบอลนะตกใจนะไม่เข้าได้ไงอ่ะแฟนบอลฝรั่งเศสว่าภาพตรงหน้าจะเป็นความจริงนะโถหลอกให้ดีใจนะฮะผมก็นึกว่าเข้าฮะลูกนี้โอ้โหยิงชนเสาเฉยเลยอ่ะและเซเลสตอร์มเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะพุ่งเข้ามารับทันด้วยนะ
1: ก็หลุดตำแหน่งไปแล้วครับแกเทไปเสาแรกแล้วไงจะผวามาก็ไม่ถึงบอลแล้วครับแต่ว่ายิงไปชนเสาเองครับเอ็มบัปเป
0: ้ชนเสาแล้วบอลมากระดอนใส่ตัวของดิเดเลฟนะฮะกระดอนออกไปด้วยอ้าวมาอีกครั้งนึงครับมาเป็นชุดเป็นเสื้อนักเสื้อกางเกงนะคุณดอนนะ
1: ครับ
0: เป็นชุดเลยนะฮะโอ้โหสวีเดนจะตามทานได้แค่ไหนครับไต่ทิ้งเข้าไปก่อนครับเซตเตอร์สตรอมประตูของสวีเดนแต่ออกซ้ายมาบอลทุ่มเร็วครับของฝรั่งเศสอุปาเมกาโน่ตอนนี้หลังเหลิงไม่อยู่นะครับดันขึ้นมาสูงกับซาลิบาบริเวณกลางสนามครับราบิโอออกซ้ายมาแบลลี่บาบาโคล่านะออกมามีลูก้าดีวิ่งอ้อมให้ตบได้เข้ามาราบิโอชัวเมนี่เล่นกับเอ็มบัปเป้ชูคุนเดจากซ้ายเปลี่ยนมาขวาบ้างเล่นข้อ1 2สวยครับโอริเซ่เล่นกับเดเบเล่โอริเซ่ได้บอลมีวิกอ้อมให้เลือกใครเอ้าหนีกินตัวไปสวยครับหนีอาเยลี่มาต้องแต่งเข้าซ้ายก่อนครับบอลทางขวาของฝรั่งเศสไม่ได้เอบาเป้ให้กับชาเมนี่โอ้โยเคเดจังหวะนี้ตัดบอลได้ก่อนและได้ฟาวครับ
1: โอ้โหช่วงหลังนี่ไม่ได้โต้เลยนะครับสวีเดนรับอย่างเดียวจนแทบจะงอหัวไม่ขึ้นแล้วครับก็ต้องพยายามหาจังหวะตอบโต้บ้างนะครับเพราะว่ารับอย่างเดียวแบบนี้เนี่ยโอกาสโดนสูงครับสวีเดน
0: โอลิเวียร์โรดริโกโอ้ยนักร้องชื่อดังคุณรถโอ้ตอนแรกผมเลยว่าไอ้นะเซเลน่าโกเมส
1: เอา
0: เหมือนนะ
1: โอลิเวียร์โรดริโกก็เธอชอบแบบชอบมาดูบอลอยู่แล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: เออก่อนหน้านี้ก็ไปทักทายกับอีอะไรนะลามินยามาวอยู่อ่ะ
0: ดังนะดังมากโอลิเวียร์โรดริโกนะคุณรถศิลปินสาวนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ฝรั่งเศสมาใหม่ครับเอ็มบัปเป
0: ้แต่เหมือนเซเลน่าโกเมสเหมือนกันนะเมื่อกี้นะไม่ใช่ใช่ไหมโอลิเวียร์โรดริโกนะเอาบอลนะขอตีนกายิงโรดริโกโอ้โหชนเสาอีกแล้วครับสองเสาแล้วยิงซ้ำเลยดิโอ้โหท่าสวยครับของโอริเซ่ครับแกฟาดจากกันตะก้อครับและฟาดในบริเวณกรอบ18หลาด้วยนะคุณโรดนะ
1: ออ
0: บอลชนเสาแล้วกระโดดเข้ามาเดมเบเล่จะยิงซ้ำลูกนี้ก็ข้ามคานครับ
1: โอ้ดูอีกทีครับสกัดมาแล้วก็โอริเซ่แกกระโดดฟาดเลยครับโอ้ชนเสาครับแล้วเดมเบเล่ได้ซ้ำครับแต่ว่าก็หลุดกรอบออกไปครับโอ้โหลูกนี้ถ้าเข้านี่เป็นประตูยอดเยี่ยมแห่งบอลโลกครั้งนี้เลยมาแล้วดูเดมเบเล่ครับซ้ำลูกนี้พยายามจะปัดด้วยซ้ายครับโอ้โหหลุดสำเหลี่ยมไปนิดเดียวนี่ฝรั่งเศสนี่โอกาสยิงนี่เกือบ10แล้วนะครับในครึ่งแรกเนี่ยอุ้ยได้ไขว้ครับลูกนี้มาไม่โดนครับอีซักลูกเปิดของอีลังกาครับโอ้เกือบโดนน็อกเหมือนกันครับฝรั่งเศส มัวเนี่ยชื่นชมความยอดเยี่ยมของโอลิเซ่ครับโอ้โหดูเปิดไปลูกนี้แล้วก็พยายามจะกระโดดควายครับอีซักแต่ว่า

0: มันไม่โดนครับเนี่ยครับแล้วก็หลุดออกหลังไปโอ้ตอนนี้ฝรั่งเศสนี่โอกาสยิงณเวลานี้นะครับเกือบ10แล้วนะครับ9ครั้งครับ
1: โอ้โห
0: แต่ว่าเข้ากรอบแค่3นะเพราะว่าไปชนเสาซะเยอะไง
1: ยังไม่จบครึ่งแรกนี่ไง
0: เนี่ยชนเสาไว้2แล้วครับฝรั่งเศสเข้ากรอบ3นะครับโอกาสยิง9
1: ส่วนสวีเดนโอกาสยิง3นะ
0: โอกาสยิงใช่
1: ตรงกรอบ1มั้งเมื่อกี้เห็นแวบๆนะฮะ
0: ตรงกรอบก็ตั้งแต่ต้นเกมเลยครับที่ได้ยิงเบาๆครับโยเคเลสตอนนี้
1: อ้าวโอลิเซ
0: ่มีเหลืองซะแล้วครับ
1: ลิเดเลฟจับบอลยาวแล้วไปจิ้มโอ้ยไปวางโอ้ยจังหวะนี้เล่นเดือดแล้วไปโอ้ยบอลยาวเนี่ยไปย่ำนะคุณโดนนะ
0: ก็พุ่งสไลด์ครับแต่ว่าก็เปิดปุ่มสตาร์ทเข้าไปครับเนี่ย
1: โอ้โหแต่ว่าก็ดีนะไม่ยกเท้าสูงนะยกเท้าใส่บริเวณข้อเท้านะนักเตะของฝรั่งเศสไปบอลลูมาตุ้มลุมรักผู้ตัดสินนะเดนนี่มาเคลลี่จากเนเธอร์แลนด์เลยครับ
0: ก็พุ่งเข้าไปเสียบครับจังหวะนี้แต่ว่ามันไม่โดนบอลอ่ะย้อนมาดูความสวยของโอลิเซ่อีกทีครับจังหวะฟาดลูกนี้โอ้มันโดนบริเวณหน้าแข้งด้วยนะครับลูกมันก็เลยลอยแล้วก็ไปชนเสาครับแล้วจังหวะซ้ำของเดเบเล่ก็น่าเข้านะครับเพราะว่าเซเดอร์สตอร์มเนี่ยก็คือเรียกว่าเพิ่งลุกขึ้นมาครับเปิดพื้นที่เสาสองไว้เยอะเลยครับแต่ว่าพยายามจะยิงปั่นด้วยเท้าซ้ายครับหลุดกรอบ
1: เดบเล่ปั่นลูกนี้ทำไมไม่ปั่นเหมือนเกมเจอนอร์เวย์ปั่นที่ไหนเข้าลูกทีนะสามประตูนะครับในเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายแต่แกปั่นลูกนี้ไม่เหมือนยิงแฟลตแต่ละคนนะ
0: ก็ลูกมัน
1: ยิงตรงอ่ะ
0: คือลูกมันโด่งลอยขึ้นมาด้วยครับแกก็เลยคุมทิศทางไม่ได้แล้วแกพยายามจะยิงแรงด้วยไงเดบเล
1: ่บอกว่าถ้าประธานเป้ได้แชมป์โลกเนี่ยมีสิทธิ์ได้บอลลูนดอร์หรือเปล่า
0: ก็ไม่แน่นะมันก็บอกยากอ่ะเพราะว่าแต่ว่าถ้าผลงานส่วนตัวประธานเป้มันก็โอเคไง
1: ใช่
0: แต่ว่าระดับสโมสรไงไม่ประสบความสำเร็จเลยอ่ะตั้งแต่ย้ายมาแล้วมาดริดอ่ะมันก็ต้องอยู่ที่คนโหวตอ่ะแต่ว่ามันก็น้ำหนักของคนโหวตบางทีมันก็ฟุตบอลโลกเนาะอาจจะน้ำหนักเยอะด้วยก็ต้องดูอีกทีแต่ว่าตอนนี้ฝรั่งเศสก็กดดันหนักนะครับโอลิเซ่ครับจะเปิดฟรีคิกเข้าไป
1: ทางซ้ายครับหยอดเข้ามาข้างในเอาถึงอุปาเมกาโน่บอลนะสุดเส้นหลังนะครับไม่ยอมครับทางเอเลสตรอลครับอยู่ทางฝั่งซ้ายเจอกับเซเลบาก็ดันมีอุปาเมกาโน่มาช่วยสุดท้ายบุษินทนดูไม่ได้ครับเป่าฟาวให้สวีเดนครับโอ้ยอุปาแอคเลยฮะแกเอ้ยฟาวได้ไงจานแกบอก
0: ซาลิบาแกนึกว่าเล่นยูโดหรือเปล่าครับหรือซูโม่ครับพยายามจะดันให้ออกนอกสนามน่าจังหวะนี้อุปาเมกาโน่ครับมงแต่ว่าก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เนี่ยครับมีลินเดเลฟครับขึ้นประกบอยู่แล้วเนี่ยดูครับซาลิบาแม่อย่างกับเล่นซูโม่ครับพยายามจะดันให้ออกจากนอกสนามไปได้ครับจุดท้ายก็โดนจับฟาวครับ
1: ไปอัดแซนด์วิชเขานะไปทั้งซาลิบาทางอุปาเมกาโน่ครับ5นาทีสุดท้ายครับในครึ่งแรกยังสูสีกับฝรั่งเศสกับสวีเดนราบิโอหม่งตั้งให้โอลิเซ่แล้วลาบิโอทิมให้ครับทางเอ็มบัปเป้และยิงเร็วด้วยโอ้โหบอลตกพื้นก่อนนะครับเข้ามือของเซเตสตรอม
0: โอ้ก็พยายามจะยิงปั่นๆ นะครับลูกนี้ครับเอ็มบัปเป้พยายามจะยิงเร็วครับเนี่ยแต่งเข้าขวาแล้วซัดเลยครับแต่ว่าทิศทางมันก็บอลพุ่งตรงตัวผู้รักษาประตูครับเซเตสตรอมแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนเพิ่มสถิติการยิงประตูเข้าไปอีกครับณเวลานี้โอกาสลุ้นฝรั่งเศสนี่ก็น่าจะถึง10ครั้งเข้าไปแล้วเขากรอบไป4ครับแต่ว่ายังไม่ได้ประตูเลย
1: จังหวะนี้ทำฟาวครับราเบลพนัมฟาวลูคัสเบิร์กวาว
0: โอ้ยว่าสวีเดนตอนนี้แม่จังหวะตอบโต้มีน้อยเหลือเกินครับรูปเกมนี่ก็เป็นฝรั่งเศสนะครับที่เดินหน้าเข้าทำอย่างต่อเนื่องฟรีคิกครับยาซีนอายารีจะบอมเข้าไปครับ
1: ก็อาศัยลูกเซตเพลย์ครับลูดิ้งครับสวีเดนยาซีนอายารีโอ้ตาก็ค้ำจริงนะอายารีนะฮะปดนอนเหมือนพวกเราหรือเปล่าเนาะอายารีครับเปิดทางขวาเปิดโด่งหูเลยไปเสาไกลเลยครับเลยไปถึงชูคุนเด้ไหลให้โอลิเซ่จะแตะแล้วหนีเบิร์กบาครับแตะยาวเกินไปครับบอลออกข้าง
0: ลูกนี้พยายามจะจิ้มแล้ววิ่งเลยครับโอลิเซ่แต่ว่าหลุดออกข้างไป

0: ไปครับเกมผ่าน40นาทีนะครับก็ยัง 0-0 ครับทำอะไรกันไม่ได้ครับโอ้แต่กลายเป็นว่าไอ้รอบ32ทีมสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าสูสีทุกคู่นะยิงกันขาดนี่ยังไม่มีนะครับ
1: สวีเดนก็อย่างน้อยก็ยื้อไปต่อเวลาเนาะแล้วก็ยิงจุดโทษนะฮะแต่ฝรั่งเศสขอจบ90นาทีแล้วโอเลเซ่เอาหนีมาได้จัดโต้เร็วเข้ามาเอ็มบาเป้มือพื้นที่กระชากเข้าหาออกซ้ายมาเข้าให้บาโคล่าในกรอบเขตโทษแล้วเปิดแรงเข้าไปข้างในมีเพื่อนไหมไม่มีโอ้โหถึงนะทางสตรอครับบอลยังได้ที่ชอยมินี่มาที่โอเลเซ่เข้าซ้ายขอปั่นลูกนี้แล้วก็โอ้โหโค้งไม่พอ
0: โอ้โหฝรั่งเศสนี่เวลาเข้าพื้นที่สุดท้ายนี่ทำเร็วมากนะครับเหมือนสกูนีบาริบาโคล่าครับทางซ้ายกระชากแล้วก็เปิดเข้ามาสกัดไว้ได้แล้วก็จังหวะ2ครับโอลิเซ่แม่พยายามจะปั่นด้วยซ้ายครับแกมีเอียงลุ้นด้วยครับดูครับปั่นแล้วก็ลุ้นแต่ว่าลุดกรอบออกไปครับจังหวะนี้พุ่งเช็คแล้วครับเซเตอร์สตอมโอ้โหแต่ว่ามาเป็นเรื่อยๆจริงๆครับฝรั่งเศส
1: โอ้โหมาเป็นพายุเลยนะเสียดายฝรั่งเศสสวีเดนน่าจะเป็นหน้าหางกับพี่ท็อปนะเพราะปั่นโค้งบ่อยมากฮะฝรั่งเศสปั่นโค้งโอ้โหหนีสวยครับเซเลบาแม่หนีเพื่อนร่วมทีมอาร์เซนอลครับอย่างลิเดอร์มาหลอกเพื่อนซะแล้วคบไม่ได้นะหลอกเพื่อนแล้วยอดเข้ามาทางซ้ายครับของฝรั่งเศสที่บาโคล่าพยายามที่จะหนีโอ้โหเดี๋ยวไม่ยอมครับแม่ดานิเอลสเวนซอนครับ
0: เร็
1: วเหมือนกันครับจิ้มออกข้างไป
0: จิ้มได้นะครับสเวนซอนนี่ตอนเล่นอยู่กับดอทมุนนี่เล่นแบ็คซ้ายนะครับมาเล่นทีมชาติสวีเดนก็โยมาเล่นเป็นแบ็คขวาครับ
1: แกก็เล่นด้านฟูลแบ็คกันเน
0: า
1: ะ
0: ทั้งสองฝั่งกันแหละเพราะว่าซ้ายก็เป็นเอลิสตราวนะครับยึดไปก็มาแทนเบอร์นาสันนะครับวันนี้ฟรีเป็นเตะมุมนะครับของฝรั่งเศสครับโอลิเซ
1: ่โอลิเซ่ยกมือซ้ายไม่ใช่ยกมือขวาอัมพลพูลมานะครับหยอดเข้ามาข้างในโดมเหมือนที่เป็นก่อนเก็บได้ครับเดเมเล่ให้ที่กุนเด้กุนเด้ทีมให้เดเมเล่ทางขวาเจอดักสองเปิดเรียกเข้ามาตรงกระบอลฉลับแล้วฮีเดเลิฟนะครับหัวยาวข้างหน้าไปเลยไม่ต้องสนใจใครครับข้างบนไม่มีใครครับสวีเดนไม่ยอมออกมาห่างจะประตูครับจิมบอลให้ราบิโอให้เพื่อนเข้าจุดก่อนนะครับเข้าตำแหน่งก่อนชัวร์มินี่ไหลออกขวากุนเด้กระชากขึ้นมาฟูแบ็กเนี่ยเติมมันเหลือเกินนะครับฝรั่งเศสเดเมเล่ให้กับกุนเด้กุนเด้จะหนีไปแล้วยิงเองเอาไปยิงใส่ต่อหน้าต่อตาเอ็มบัปเป้ครับอ้าวกุนเด้ไม่เจริญแล้วแบบนี้ฮะแม่เอ็มบัปเป้มาขอบอลก็ยิงเองแล้วจะสวนมาครับสตราวจะทิ้งให้อิซักแต่ว่าอุปาเมกาโน่เหลี่ยมดีกว่านะครับดักได้แล้วคือลากระบาดที่เมยองโดนเร่งมาอู๋ให้กับราบิโอห่างตัวดีไม่มีใครครับราบิโอออกซ้ายมาลูก้าดินเกมเหลืออีก2นาทีครับก่อนที่จะจบครึ่งแรกตื่นมาไม่ทันนะครับนอร์เวย์ใครชนะนอร์เวย์ชนะ 2-1 นะฮาแลนด์ยิงช่วงท้ายเกมนะครับเขารอบไปแล้วนอร์เวย์บอลของฝรั่งเศสทางซ้ายทางขวาครับนี่ตอกซนด้วยโอลิเซ่โอลิเซ่เข้าซ้ายง้างมันจะยิงก้มหน้าก้มหน้าแล้วยิงตรงนี้แล้วก็1ต่อ0โอ้โหปัดทิ้งไปก่อนครับเซเตอร์สตอมแม่ดึงจังหวะเหมือนจะหลอกยิงจังหวะแรกแล้วอีกครั้งนึงครับแต่งบอลจังหวะ2แล้วยิงตรงนี้บอลเรียบโอ้โหปัดปลายมือแล้วลูกนี้นะ
0: โอ้โหก็บอลทิศทางนี้พุ่งเสียบมุมนะครับเอ้าเล่นเร็วมาแล้วครับฝรั่งเศส
1: เอ็มบัปเป้ในกรอบเขตโทษสับหลอกมาแล้วดิ้นหนีมาแล้วยิงดิ้นหนึ่งต่อศูนย์จนได้ครับโอ้ฝรั่งเศสโอ้เอ็มบัปเป้ครับยิงให้ฝรั่งเศสนำหนึ่งต่อศูนย์นาทีสุดท้ายของครึ่งแรก
0: โอ้โหนี่แหละครับแม่บุกไม่พักเลยครับฝรั่งเศสครับแล้วก็สุดท้ายก็ขึ้นนำจนได้ครับโอ้ประตูนี้นี่คล้ายๆกับประตูของอามัดเดียโลนะครับที่ยิงไปเมื่อคืนตีเสมอกับไอวอรี่โค้ดนะครับเสมอกับนอร์เวย์แต่ว่าสุดท้ายแพ้ไปครับคล้ายๆกันเลยครับจากสุดเส้นนะครับโยกหลบแล้วก็ซัดเข้าไปครับโอ้แฟนๆสวีเดนก็ทำใจครับเพราะว่าโอกาสฝรั่งเศสมันเยอะจริงๆครับเป็น10แล้วครับโอ้สุดท้ายก็ยันไม่อยู่ครับจะจบครึ่งแรกอยู่แล้วทด3นาทีครับดูจากลูกเตะมุมครับเล่นเร็วนะครับโอลิเซ่ดึงจังหวะนิดนึงครับเดมเบเล่แล้วก็ให้มาเป้ครับเอมาเป้สับแล้วก็โยกเปิดมุมครับแล้วยิงลูกนี้
1: คนที่ประกบกูดอสโยเคเลส
0: โยเคเลสแล้วก็มีลินเดอร์เลฟมาช่วยครับเนี่ยก็คล้ายๆกับประตูที่อามัดนะครับยิงเมื่อคืนเลยโยกมาแล้วก็รีบยิงเร็วครับเสียบเสาไกลเข้าไปเลยครับลูกนี
1: ้โหดมากความสมรรถประตู ล้วนๆนะครับเต็ม10ไม่หักเลยนะเอ็มบัปเป้ครับนี่ไปดีใจ

0: กับเดชองเหมือนให้กำลังใจเดชองเน
1: า
0: ะหลังจากที่สูญเสียคุณแม่ครับชี้มือไปที่เดชองเลยแล้วก็กอดสวมกันสวมกอดกันนะเนาะก็ต้องให้จริงครับจังหวะนี้คือเล่นคอร์เนอร์สั้นนะครับทางซ้ายให้เร็วเนาะโอเดเซ่นะครับให้กับเดมเบเล่เดมเบเล่ก็เห็นเอมบัปเป้วิ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับแล้วเอมบัปเป้ได้บอลโมเดสุดสลานะครับล็อกหนีลูดเลิฟตัดได้เข้ามานะมีพื้นที่ครับแล้วยิงไปที่เสาไกลครับสวยงามมากครับลูกนี้ครับสวีเดนตรงเร่งนะครับเปลี่ยนเอลังกาถึงสนามเปิดเข้ามาตรงกลางแล้วก็ชาร์จทันไปแล้วซัดมาดีนี่ก็โหไม่ได้ครับแม่สตรอว์ครับได้ยิงนู่นนี่แต่ว่าหลุดออกไปสวีเดนเกือบได้เสมอทันคอนเหมือนกัน
1: โอ้แฟนบอลก็เสียดายเลยครับนานๆจะได้ลุ้นสักทีครับสวีเดนดูอีกทีครับขึ้นทางขวานะครับสเวนซอนให้มาแล้วก็เอลังกาตบเข้ามาข้างในครับโอ้ไม่มีจังหวะยิงแต่ว่าบอลมันกระฉอกมาครับเอลิสตาวได้กดด้วยขวาครับลูกนี้แต่ว่าหลุดกรอบออกไปครับน่าเสียดายครับถือเป็นโอกาสทอมกันครับสวีเดน
0: ตอบโต้กลับมาเกือบได้ครับจังหวะที่หนีไปเอลังกาครับบริเวณนะสุดหลังบอลนะคุกคลิกมาครับเข้าทางของเอลิสตาวยิงลูกนี้ข้ามขานิดเดียวครับสวีเดนเกือบได้เสมอแล้วดูจะเร่งมากขึ้นนะครับเปลี่ยนโมจากรับเป็นรุกนะครับสวีเดนแล้วจ่ายไปติดชาร์บินีใช่ครับนะครับลูคัสเบิร์กว้าวบอกว่าหาเพื่อนอยู่เล่นกับอิซักทีมไหนเข้ามาสตราวโอ้โดนจิ้มมาและสวีเดนอ้าวแอชูโกเดให้กับเบิร์กว้าวเบิร์กว้าวยังได้ครับหนีบาโคล่ามาเอลันกาเอลันกาจัดดีลูก้าดีลูก้าดีไม่ยอมนาทีสุดท้ายครับของการเทเวลา3นาทีเลือกมาที่เซเวนซอเอลันกาโดนพักไว้ในพุทธศิลป์โอ้ล้ำหน้าครับโอ้โหลูก้าดีครับไปดึงใส่เอลันกาแต่มีโทขึ้นมาก่อน
1: โอ้ก็น่าเสียดายครับลูกนี้น่าจะเป็นจุดโทษนะครับดูอีกทีโอ้ล้ำแต่จังหวะนี้แล้วครับล้ำแต่สเวนซอนแล้วนะครับส่วนจังหวะของเอลังกาเนี่ยไม่ล้ำนะครับเนี่ยครับแต่ว่ามันล้ำตั้งแต่จังหวะก่อนหน้านั้นแล้วแล้วลูกาดีนก็ไปเข้าข้างหลังครับลูกนี
0: ้โอ้โหตอนที่เสียด้วยจากผู้ตัดสินนะดานิเอลมาร์เคเล่จากดัชเลยครับเป่าขึ้นมาเนี่ยลูกาดีก็ตกใจฮะ
1: ก็มีสิทธิ์จะเสียจุดโทษได้ครับเพราะว่าไปเข้าจากทางด้านหลังแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องเช็คก่อนนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็โดนตัดต่อด้วยการล้ำหน้าไปก่อนครับโอ้ก็ถือว่าสวีเดนก็พยายามจะเปิดเกมรุกเข้าใส่เหมือนกันนะครับหลังจากที่เสียประตูไปฝรั่งเศสนี่ครึ่งแรกโอกาสยิงไป15ครั้งแล้วนะครับเข้ากรอบไป6ส่วนสวีเดนนี่ก็โอกาสยิง3ครั้งครับเข้ากรอบครั้งเดียวก็ยันไม่อยู่ครับพยายามจะซื้อด้วยเกมรับครับสวีเดนแต่ว่าสุดท้ายก็ฝรั่งเศสก็หาจังหวะจบสกอร์ได้เรื่อยๆครับสุดท้ายมันก็เสียประตูอยู่ดี
0: แต่เกมบุกของฝรั่งเศสเนี่ยน่ากลัวมากครับบอลเร็วตลอด
1: ใช่
0: แล้วก็สมาชิกตัวดีทุกคนนะครับแผงหน้าของฝรั่งเศสและโปรตุเกสเนี่ยดานิมาร์เคเล่นะครับปาจากเดนมาร์กนะครับเป้าจบเกมครึ่งแรกครับฝรั่งเศสรองแชมป์เก่านะครับนำสวีเดนอยู่ที่1ต่อ0ครับ
1: ก็ประตูที่5นะครับของประธานเป้ในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับตอนนี้ก็รั้งอันดับ2นะครับเท่ากับเอลิงบราฮาลันตามเลโอนีลเมสซี่แค่1ประตูเท่านั้นนะครับ
0: ครับ
1: ก็จบครึ่งแรกไปนะครับฝรั่งเศสครับเอ็มบัปเป้ขึ้นมานาทีที่45เลยนำไปแล้วนะครับ1ประตูต่อ0นะครับ
0: ดีกว่าเยอะนะฮะฝรั่งเศสครับ
1: ก็ถือว่าครั้งนี้เกมรุกดูดีกว่าตอนบอลยูโร2024เยอะนะครับตอนนั้นนี่โดนด่าเละเทะเลยตัวรุกแน่นไปหมดครับแต่เล่นโอ้โหเกมรุกแบบไม่ไหวเลยครับ
0: ครับ
1: ยิงประตูใครแทบไม่ได้แต่ว่าครั้งนี้ต้องบอกว่าเกมรุกจัดจ้านมากครับฝรั่งเศสก็สมราคาที่เป็นเต็งหนึ่งนะเวลานี้ครับ
0: กองกลางก็ดีกองหลังก็แน่นนะ
1: แน่นหมดทุกตำแหน่งอะโกก็เหนียว
0: ฝรั่งเศสชุดนี้เพราะว่าโอ้โหมีสิทธิ์ที่จะไปเจออาร์เจนตินานะแต่รอบชิงเลยนะฮะ
1: ก็ตามสายนะครับ
0: ตามสายนะ
1: แต่ว่าสายบนฝรั่งเศสก็ยังมีพวกโปรตุเกสสเปนอะไรพวกนี้นะที่อาจจะเป็นก้างขวางคอได้อยู่นะครับ
0: ครับ
1: สำหรับฝรั่งเศสนะ อาจจะไปเจอกันในรอบรองชนะเลิศอะไรแบบนี
0: ้ครับ
1: นะครับเพราะว่าเนี่ยของสายฝรั่งเศสเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดเข้าไปเจอปารากวัยเสร็จแล้วก็จะพบผู้ชนะคู่ระหว่างแคนาดากับโมร็อกโก
0: ครับ
1: โมร็อกโกนี่ก็เป็นคู่ปรับเก่าเมื่อรอบรองชนะเลิศเมื่อปีที่แล้วเมื่อ4ปีที่แล้วฝรั่งเศสชนะไป 2-0 นะครับรอบรองวันนั้น
0: ครับ
1: ซึ่งดูตามทรงเนี่ยก็น่าจะผ่านได้แหละฝรั่งเศสแต่ว่ารอบ8ทีมสุดท้ายอ่ะก็ตามสายมันอาจจะเจอสเปนหรือไม่ก็เนี่ย โปรตุเกสอะไรแบบเนี้ยก็ต้องดูอีกทีนะครับสำหรับฝรั่งเศสส่วนสายล่างเนี่ยเจนีน่านี่โอ้โหเบาเลยสดใสมากนะครับก็มีโอกาสจะไม่เจอกับอังกฤษก็อาจจะเป็นบราซิลก็ได้เดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับเพราะบราซิลนี่รอบ16นี่จะเจอนอร์เวย์นะครับ
0: ครับผมถามมาบอลโลกมีพลาดทุกคู่หรือเปล่านะครับพลาดทุกคู่นะนะครับยกเว้นคู่ที่เตะพร้อมกันนะแล้วก็ตามให้ตลอดนะในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายนะครับนัดชิงพอเจ๋งบรรยายคู่ไปเจ๊กี้หรือเปล่าไปเจ๊กี้ไม่ว่างฮะครับเพราะว่าหน้าห่างมาเนี่ยโหเรตติ้งดีมากนะคุณโดนะครับตกงานแล้วนะจุนตกงานแล้ว
1: ครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพิจิกี้เขาไม่ค่อยบรรยายบอลแล้วนะเดี๋ยวนี
0: ้วิเคราะห์บอลส่วนใหญ่ใช่ไหม
1: เออ
0: โอ้ตอนนี้
1: เพราะว่าก็
0: ครับ
1: มีคนเรียกร้องให้พิจิกี้ไปพากับเพียร์ดี้
0: อ๋อเหรอ
1: เอา
0: เพียร์ดี้ก็บรรยายอยู่ใช่ไหม
1: เพียร์ดี้ก็มีมาบ้างมีมาบ้าง
0: มาเออมีแล้วโอ้โหรับงานตลอดเลยอ่ะก็บทสัมภาษณ์ของแกรนด์พอเตอร์นะคุณโดนะ
1: ครับ
0: สัมภาษณ์เองเลยนะแกรนด์พอเตอร์ในช่วงพักครึ่งในการพาร์ทไทม์สวัสดีครับพี่บางพี่โอ้นนะครับฟังอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ไม่ได้ทักทายจากคุณบอยไข่เค็มนะครับคุณเจงครับโหถ้าไปออสเตรียวันไหนจะฝากหิ้วของหน่อยครับใจเย็นฮะก็เป็นข่าวดังอยู่นะตอนนี้นะเพราะว่าคุณโอ้นคุณหยองมาฟีล่าสัตว์เป็นไงคุณโอ้นฮะมีแฮปไหม
1: ครับ
0: แล้วหยองมีภาคหรือเปล่าหยองจะมีเช้าวันพรุ่งนี้นะตอน10โมงอ่ะกับพี่สมชายนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: นี่โอกาสลุ้นของฝรั่งเศส15ครั้งนะครับเข้ากรอบไป6คายโกนี่ 0.95 นะ
0: โอ้
1: โหส่วนของสวีเดนก็ใช้ได้นะครับคายโกอยู่ที่ 0.22 แต่ว่าโอกาสยิง3ครั้งเข้ากรอบครั้งเดียวเสร็จงานครองบอลฝรั่งเศส62นะครับสวีเดน30ก่อนเหนือกันเยอะครับแต่ว่าประมาณไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าจังหวะสวนกลับมาของสวีเดนนี่ก็มีวุบวับวุบวับอยู่บ้างนะครับนะว่าจะค่อนข้างน้อยก็ตาม
0: ครับมาดูแล้วฝรั่งเศสดูดีกว่านะ
1: มาครั้งนี้ก็ถือว่าค่อยสมราคาฟอร์มก็ใช้ได้หน่อย
0: ฟอร์มดีมากแล้วก็นักเตะหลายๆคนเหมือนเล่นเพื่อเดชอนเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: หล
1: ัง
0: จากที่สูญเสียคุณแม่นะฮะ
1: แล้วก็เกมรุกดูเร็วอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนลงตัวนะครับลงตัวคือมีตัวสดๆด้วยนะครับคือมันอยู่ในช่วงพีคด้วยกันทั้งเดมเบเล่โอลิเซ่บาโคล่าเอ็มบัปเป้พวกนี้มันเป็นช่วงพีคพอดีอย่างตอนบอลยูโรบางทีมันก็มีกริสมันมีอะไรก็อาจจะช่วงลอยๆละ
0: ครับ
1: นี่ก็โอกาสลุ้นประตูนะครับอีซักมีโอกาสยิงไป2ครั้งเข้ากรอบครั้งหนึ่งครับอีซักส่วนเอ็มบัปเป้นี่มีโอกาสไป4ทีแล้วนะครับเกมนี้
0: เออใช่ก็นักเตะหลายคนก็ถึงจุดกำลังสุกงอมพอดีเน
1: า
0: ะ
1: ใช
0: ่เอ็มบัปเป้เดเมเล่อย่างงี้เนาะโ
1: อ
0: ้ดูเกมบุกของฝรั่งเศสแต่คุณโดนะ
1: ก็เข้าพื้นที่สุดท้ายไป40ครั้งนะครับ
0: โอ้ดูฝั่งซ้ายขึ้นสุดลงสุดไปกันเนาะ
1: เออ
0: ลูก้าดีนะฮะกับไบรี่มาโคล่านะ
1: ส่วนทางสวีเดนนี่เข้าพื้นที่สุดท้ายไป15ครั้งนะครับเวลาโดยรวมนี่ก็ฝรั่งเศสเหนือกว่าประมาณ3เท่านะครับเวลาในการใช้ในพื้นที่สุดท้ายนะครับของฝั่งตรงข้าม
0: ดีกว่าเยอะฮะอยู่ที่ลูกสองจะมาตอนไหนฝรั่งเศสแต่สวีเดนครึ่งพอเสียประตูไปเนี่ยเหมือนจะปรับโหมดมาเล่นเกมรุกมากขึ้น
1: ก็พยายามจะตอบโต้นะครับ
0: น่าสนใจว่าครึ่งหลังแกรนด์พอเตอร์จะให้เล่นแบบไหนเน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าก็ฝรั่งเศสคือถ้าดีก็ต้องพยายามบุกต่อครับเพราะว่ามันก็มีบทเรียนกันมาแล้วนะครับทีมอย่างเยอรมันเนเธอร์แลนด์นะครับก็ตกรอบครับเพราะสุดท้ายคุณก็ยิงเขาไม่ขาดไง
0: ครับ
1: แล้วมาโดนตีเสมอแล้วสุดท้ายก็ตกรอบครับเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสก็ต้องพยายามยิงให้ขาดไปเลยครับจะได้ไม่ต้องไปลุ้นจุดโทษ
0: ใช่
1: เพราะฝรั่งเศสจุดโทษก็ประวัติก็ไม่ค่อยดีเหมือนกัน
0: เนาะสวีเดนก็พยายามยื้อให้ถึงต่อเวลาแล้วก็โดนจุดโทษเนี่ยแล้วคู่อาร์เจนติน่าก็ผมว่าคู่แข่งก็น่าจะยื้อไปกันแล้วคุณโดนะ
1: ใช่
0: เคปเวิร์ดใช่ไหม
1: เจอเคปเวิร์ดครับเคปเวิร์ดนี่เคย
0: เสมอสเปนนะ
1: เสมอสเปนมาแล้วครับรับลึก
0: ๆรับแล้วรอโต้นะอาร์เจนตินายื้อไปแล้วเคปเวิร์ดพลิกล็อกโหชนะอาร์เจนตินาเนี่ยโหครับเรียบร้อย
1: เออหากันหมดเลยครับผู้ที่อยู่สายล่างเนี่ย
0: ก็ดูไฮไลท์นะครับโหดูเกมบุกเนี่ยจัดจ้านเหลือเกินนะฮะ ใส่พริกหรือเปล่าด้วยตูโห

0: ซับเหลือเกินนะเกมบุกของฝรั่งเศสครับให้ดูภาพช้าที่กูเดตคัทแบ็กกลับมานะแล้วเนี่ยจ่อๆด้วยว่าผมก็นึกว่าหายนะโหลูกยิงเอียงยิงนะครับของเอ็มบัปเป้ชนเสาเต็มๆได้ช่องกับคีสเตฟองฮะผู้ช่วย
1: โ
0: อ้ใส่นอกด้วยฮะ
1: คือเอ็มบัปเป้แกยิงเสร็จนี่แกก็เตรียมวิ่งดีใจแล้วครับกำลังคิดท่าอยู่เลยครับแม่เอาท่าเท่ๆหน่
0: อ
1: ยปรากฏว่าไม่เข้าซะงั้นครับ
0: ครับ
1: โอ้เก้อเลยเนี่ย
0: แกเตรียมวิ่งนะ
1: แกออกตัวแล้วครับเอ็มบัปเป
0: ้คือบอลจากเท้าเด็กจากแกเนี่ยนึกว่าหายแกกำลังดีใจไปว่าเอาบอลไปโยนเสาฮะ
1: โอ้แต่เกมนี้คือฝรั่งเศสก็เหมือนพยายามจะสร้างโอกาสให้กับเอ็มบัปเป้อะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบฝืนซะทีเดียวอะเพราะว่าตัวรุกคนอื่นอย่างโอริเซ่อย่างเดเบเล่ถ้ามีจังหวะก็ยิงเองไงก็ยิงเองด้วยนะครับแต่เอ็มบัปเป้เขาก็สไตล์เขาแบบนี้แหละคือจะวิ่งขอแทบจะทุกจังหวะอยู่แล้ว
0: ก็มีช็อตหนึ่งไงที่ไปขอบอลจากซ้ายไปขวาไปขอบอลจากกุนเด้ไงกุนเด้ยิงเองฮะ
1: ยิงใส่เลยหลบแทบไม่ทันเนี่ยเอ็มบัปเป้บอก
0: กูเด้เนี่ยยิงอัดแอคอัดแค่ไหนนะคุณโดนนะนะครับก็ดูไฮไลท์กันเดี๋ยวเรายังไงดีเราดูไฮไลท์กันสักพักไหมแล้วก็พักกันแป๊บหนึ่งนะ
1: ครับ
0: นะครับดูไฮไลท์สวยๆนะโอ้เขาก็ตัดไฮไลท์หลายๆช็อตหลายๆจังหวะเหมือนกันเนาะ
1: นี่แล้วก
0: ็ประตูชัยเอ้ยไปให้ประตูขึ้นนำฮะเล่นคอร์เนอร์สั้นเล่นเร็ว
1: นี่แล้วก็มาเป้แกก็วิ่งมาขอครับคือจุดที่รับบอลเนี่ยก็จะสุดเกือบจะสุดเส้นหลังอยู่แล้วครับแต่ว่าก็ด้วยความสามารถเฉพาะตัวครับ
0: oh.
1: แกก็ท่าเดิมครับสับแล้วก็แต่งนิดนึงครับพอมีมุมปุ๊บแกก็ซัดเลย
0: คือให้เร็วนะครับเดเมเล่จิมแฮร์เร็วนะครับรับบอลจากโอริเซ่ก่อนนะคอร์เนอร์ซ้ายทางฝั่งซ้ายครับแล้วเอ็มบัปเป้ไปขอบอลอยู่กรอบเขตโทษแล้วจังหวะที่ไปขอบอลเนี่ยไปรับบอลเลยเกือบถึงสุดเส้นหลังเลยนะแล้วแกก็สะบัดข้อเท้าสะบัดใช่ไหมฮะ ก็แกว่งเท้าจังหวะแกว่งเท้าแกเน
1: า
0: ะสะบัดนิดเดียวแล้วก็ตบไหล่เข้ามาครับก่อนที่โยคาเดสเสียหลักไปแล้วครับล้มไปแล้วนะโยคาเดสพยายามที่จะเอาขามาขวางไม่ทันครับเอ็มบัปเป้ยิงลูกนี้โอ้โหดูฮะแกหลอกนิดเดียวแล้วแกสับออกด้านในมาครับแล้วก็มุมเปิดด้วยนะยิงบริเวณเสาสองเข้าไปครับสวยงามมากครับลูกนี้ของประธานเป้ครับ5ประตูไปแล้วด้านในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับและคนที่บัดกบก็ดันเป็นโยคาเดสด้วยไงโยเกเรตหลังหักแล้วลูกนี้นะโอ
1: ้
0: โดนหลอกหนีอะหลอกหนีเข้ามาข้างในครับ
1: ก็เดี๋ยวเป้ตอนนี้ประตูในฟุตบอลโลกก็17ลูกไปแล้วนะ17ประตูไปแล้วนะครับก็เป็นรองแค่เมสซี่คนเดียวเท่านั้นนะแซงหน้ามิโลสลาฟโคลเซ่ไปเรียบร้อย
0: ครับ
1: โอ้แล้วเอ็มบัปเป้เนี่ยอายุเพิ่ง27อะคือสถิติเมสซี่คือถ้าเอ็มบัปเป้ไม่เจ็บแบบโอ้โหต้องเลิกเล่นไปอ่ะดูทรงแล้วก็สถิติของเมสซี่ก็มีสิทธิ์โดนทำลายครับ
0: ครับ
1: เอ็มบัปเป้นี่27ปีนี่คือยังเล่นได้อีกหลายทีอ่ะ
0: ตอนนี้สลัด17แล้วนะ
1: 17ลูก
0: แล้วแซงโคเซ่แล้วนะ
1: แซงโคเซ่ไปแล
0: ้วเมสซี่เท่าไหร่เมสซี่19เนาะ
1: 19
0: โอ้โหยิงประตูสุดๆตลอดกันแล้วเมสซี่มายิงในช่วงหลังด้วยนะ
1: เมสซี่มาได้2ครั้งหลังนี่แหละช่วงก่อนหน้านี้ก็ไม่ยิงจนกระทั่งเป็นข้อคอรหาว่าแกเล่นทีมชาติไม่ดี
0: ครับเดี๋ยวพักสั้นๆดีกว่าเนาะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาตามกันต่อในครึ่งหลังฝรั่งเศสกับสวีเดนรับพักสักครู
2: ่ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
3: เน้นท้อง
4: มองหา
5: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990

0: ่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีค่ะมาเวลาเดิมเป๊ะเลย 4:51 นะคะกับเช้าวันนี้วันพุธแล้วค่ะ1 กรกฎาคม 2569นะคะวันนี้วันที่1แล้วนะวันใหม่เดือนใหม่แล้วนะคะวันนี้มีหลายเรื่องราวเลยนะคะมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเรา2คนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวทางโล่งจะเข้ามาวันนี้วันที่1 กรกฎาคมนะคะวันนี้อยู่กับน้องเมย์นะคะหลังไมค์02-24-81366เหมือนเดิมนะคะเบอร์เดียว3คู่สายโทรมาได้เลยตอนนี้นะคะ02-24-81366ค่ะเมื่อวานนี้ไม่มีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแต่วันนี้มีเรื่องฝนจะตกหนักถึงหนักมากโอ้มีอยู่5จังหวัดที่เขาบอกว่าจะหนักมากส่วนอีก35จังหวัดจะหนักธรรมดานะคะที่มีการประกาศเตือนนะคะช่วงนี้มันจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนแล้วก็ประกอบมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยด้วยนะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะก็เตือนให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านเหมือนเดิมนะคะพื้นที่ลุ่มด้วยนะคะคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนนะคะสูงประมาณ 2-3 เมตรแล้วก็ถ้าช่วงไหนที่มีฝนตกก็จะสูงมากกว่า3เมตรส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะแล้วก็ขอให้ชาวเรือระมัดระวังนะคะวันนี้5จังหวัดที่คาดว่าฝนจะตกหนักมากนะคะมีจันทบุรีมีตราดชุมพรระนองแล้วก็พังงาค่ะอันนี้คือ5จังหวัดที่จะหนักมากนะคะส่วนที่หนักธรรมดาภาคเหนือมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคอีสานจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโอ้ยเกือบทุกจังหวัดเลยเนาะอีสานนะภาคกลางก็มีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองนะคะส่วนภาคใต้เพชรบุรีประจวบสุราษฎร์ภูเก็ตกระบี่และตรังรวมถึง 4-3 จังหวัดที่จะหนักมากนั้นด้วยนะคะชุมพรระนองแล้วก็พังงานะคะนี่คือวันนี้นะที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะสำหรับวันที่1กรกฎาคมวันนี้ก็ยังไงเตรียมตัวระมัดระวังนะคะในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะวันนี้ข่าวหน้าหนึ่งก็เอาระทึกเลยค่ะกลางดึกที่ผ่านมานะคะมีเหตุไฟไหม้ซอยจรัญ75นะคะโอ้โหเขาใช้คำว่าวอดเลยอ่ะบ้านทรงไทยหรูที่อยู่จรัญสนิทวง75นะคะแยก25/2สักประมาณก่อนเที่ยงคืนนะคะศูนย์วิทยุพระราม199รับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนนะคะก็รถดับเพลิงก็ไปกันสิคะก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ภายในครึ่งชั่วโมงนะคะจากการรายงานเบื้องต้นนะมีคนบาดเจ็บด้วยนะคะที่เกิดเหตุนี้ลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้แบบทรงไทยได้รับความเสียหายทั้งหลังค่ะเป็นบ้านหรูเลยเพราะว่ามีรั้วคือดูจากรั้วก็รู้เลยนะคะสาเหตุนั้นเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะเมื่อคืนเนี่ยผู้อำนวยการเขตบางพลัดเจ้าของพื้นที่นะคะกับหัวหน้าฝ่ายโยธาพร้อม

0: ายเทศกิจลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยนะคะก็ยังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าโอ้โหไฟนี่คือแค่ไม่กี่นาทีนะเขาวอดเลยค่ะมีคนบาดเจ็บด้วย2รายนะในช่วงกลางคืนไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นเนาะกลางดึกเลยนะคะระทึกมากเนาะจรัญ75ฝนตกไฟก็ไหม้ได้นะคะส่วนเรื่องของข่าวใหญ่ที่คนไทยติดตามกันตลอดมากี่วันแล้วเนี่ย 2-3 วันแล้วนะคะเกี่ยวกับกรณีแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยถูกจับที่ประเทศออสเตรเลียนะคะเมื่อวานนี้คุณบูมค่ะแอร์รายหนึ่งของสายการบินแห่งหนึ่งนะคะที่เคยถูกโปรไฟล์เดียวกันจ้างไม่ใช่จ้างมาทักก่อนน้องดง
1: ครับท่านพี่สวัสดีครับครับ
0: ค่ะโปรไฟล์นี่คือแป้งที่แปลว่าแป้งดูมันใช้ชื่ออย่างเงี้ยแล้วใช้ชื่อนี้คนที่ถูกทักเนี่ยนะไม่เอ๊ะเหรอว่าทำไมถึงใช้ชื่อนี้แป้งที่แปลว่าแป้งอ่ะ
1: เน
0: ี่ยมันตั้งใจชื่อนี้เลยนะคะก็เป็นบัญชีอวตารนะคุณบูมซึ่งเคยเป็นแอร์ออสเตรเลอยู่ก็บอกว่าอย่างเงี้ยเมื่อวันที่10มิถุนายนมีโปรไฟล์ TikTok แปลกๆทักมาสอบถามเหมือนกันว่ารับหิ้วของไปออสเตรเลียหรือเปล่าขณะนั้นดูสังเกตว่าโปรไฟล์นี้ไม่ได้โชว์หน้าและไม่มีข้อมูลประวัติชัดเจนเลยไม่สนใจและไม่ตอบรับก่อนจะมาทราบข่าวว่านี่แหละมีแอร์ออสเตรของการบินไทยถูกจับที่ออสเตรเลียก็เลยโพสต์ลง TikTok ว่าเคยถูกจ้างในลักษณะเดียวกันหลังจากนั้นมีเพื่อนร่วมงานและเพื่อนที่อยู่สายการบินอื่นๆทักมาให้ข้อมูลว่าเคยเจอโปรไฟล์นี้แล้วทักหาเหมือนกันเนี่ยแล้วมีอยู่คนหนึ่งทักหาวันที่22มิถุนายนซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่มีนาเขาเปิดเผยชื่อกันแล้วเนาะมีนาเนี่ยเป็นแอร์โฮสเตสของการบินไทยคนเนี้ยก็โดนเจ้าของเนี้ยเจ้าของ Facebook นี้ทักแล้วเธอก็รับงานเป็นลักษณะติดต่อสอบถามว่ารับซื้อของไปออสเตรเลียหรือไม่คือทักเหมือนกันหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่ว่าเห็นหน้าเดิมแล้วก็เปลี่ยนชื่อ username ก่อนจะปิดบัญชีหนีไปเรียบร้อยแล้วนะคะแป้งที่ไม่ใช่แป้งเนี่ยค่ะแป้งไม่ใช่แป้งที่แปลว่าแป้ง
1: ครับคือแปลว่าเจ้าตัวคนนี้โชคดีนะที่ไม่ได้ติดต่อไม่ได้รับงานอ่ะพูดง่ายนะพี่นะ
0: ใช่
1: แสดงว่าเครือข่ายเนี้ยมันหาคนที่อยู่มันหาคนที่รับจ้างครับ
0: ใช่ครับก็คุณบูมเนี่ยคุณบูมบอกว่าเธอเนี่ยนะที่อยู่ในกลุ่มแอร์โฮสเตสรับยิ้วของเนี่ยนะคะเธอก็รู้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยทำแล้วไม่ค่อยรับยิ้วแล้วเพราะว่ามีวิชาชีพมาในหลากหลายรูปแบบมากน่ากลัวขึ้นทุกวันทุกคนเลยระมัดระวังตัวกันนะโดยเฉพาะออสเตรเลียเนี่ยค่อนข้างเข้มงวดเรื่องการตรวจเช็คเมื่อถามว่าตอนนี้สายการบินของคุณบูมเนี่ยฟังกำชับอะไรเป็นพิเศษเธอบอกว่าปกติสายการบินจะกำชับอยู่แล้วว่าห้ามรับของห้ามยิ้วของโดยเด็ดขาดแต่ความจริงก็ยังมีลูกเรือบางคนรับหิ้วอยู่ส่วนมากก็จะหิ้วกันเป็นของกินของใช้และเสื้อผ้าโดยจะมีค่าตอบแทนเนี่ยเป็นกิโล300บาทไม่ได้แพงของมีนาเนี่ยค่าจ้าง 8,800 เนี่ยเขาบอกว่าก็แพงเกินไปนะซึ่งคนหนึ่งสามารถบรรจุน้ำหนักได้มากที่สุดประมาณ32กิโลก็ค่าจ้างก็300บาทเท่านั้นเองนะคะ
1: ต่อกิโลใช่ไหมพี่
0: ต่อกิโลใช่แต่ว่าไม่มีใครรับเป็นพิกัดหรอก30กิโลเนาะ
1: ครับครับ
0: แต่ว่ากรณีของเคสมีนาเนี่ยเขาบอกค่าจ้าง 8,800 บาทตอนนี้ก็เลยมีการขยายนะคะตำรวจก็ไปเจอภาพชายใส่เสื้อฮู้ดมาส่งของให้มีนานะคะเจอแล้วของเนี่ยลงมาจากรถสิงห์ทางลงก็เป็นขบวนการลักลอบคนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลีย
1: ครับผมเนาะ
0: นะคะ
1: เดี๋ยวจะเล่าถึง

0: อาจารย์ที่เขาเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนในร้อยวิธีสังเกตพวกนี้ว่าเขามีวิธีดูยังไงบ้าง
1: เอออันเนี้ยได้คนที่แบบนะคือรู้เท่าไม่ถึงการหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบ
0: เขามีการตั้ง
1: อยากมีรายได้พิเศษเออ
0: ใช่
1: มันน่ากลัวมากนะคะน่ากลัวมากเพราะว่าคืออย่างแอร์สายการบินไทยเนี่ยหรือว่าสจ๊วตเนี่ยที่ก็มีกลุ่มไลน์รับยิ้วของเนี่ย

0: ครับผม
1: นี่ค่ะอะไรละเอียดค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวเราตัดสายก่อนหนึ่งสายนึงดูต้องหน่ะเดี๋ยวมาให้น้องน้องพูดถึงเรื่องนี้แหละนะคะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะรับกันเลยค่ะ
2: บอกข่าวเล่าความ
1: ป้านิดสวัสดีค่ะป้านิด
3: สวัสดีค่ะ
0: สว
3: ั
0: สดีครับป้านิด
3: จ้า
0: ป้านิดอยู่ที่ไหนเนาะ
3: พูดเลยนะคะ
1: ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ
3: สวัสดีแบบว่าป้าเป็นร้านขายของแล้วค่ะแล้วตอนนี้ป้าอยากทราบว่าคนที่มาสแกน10บาท20บาทเนี่ยมันมีผลต่อการเสียภาษีเพิ่มไหมคะแต่ป้าเสียภาษีร้านค้าอยู่แล้วอะค่ะ
1: ป้าถ้ามีแอปถุงเงินใช่ไหม
3: ใช่ใช
1: ่โอ้ป้าให้เขาสแกนแล้วสแกนไทยช่วยไทยด้วยไหมคะ
3: ไม่ไทยช่วยไทยไม่มีอะทำแต่ถุงเงินเฉย
1: อ๋อไม่รับสแกนไทยช่วยไทยแต่มีแอปถุงเงิน
3: ใช่ใช่
1: ค
3: ่
1: ะ
3: อ๋
1: อ
3: แต่ป้าอยากทราบว่ามันเสียภาษีเพิ่มไหมแบบมา5 บาท 10 บาทอย่างเงี้ยค่ะเขามาสแกนกันเนี่ยแต่ว่าลูกหนูทำเอาไว้ไม่ต่ำกว่า50 บาทอะค่ะ
1: อ๋อแล้วให้สแกนไหมลูกค้ามาบอกขอสแกน5 บาท 10 บาทก็ให้เหรอคะ
3: เมื่อก่อนนี้หนูให้อะตอนนี้หนูไม่ให้แล้วค่ะ
1: อ๋อไม่ให้แล้ว
3: 50จ้ะมันมีผลต่อการเสียภาษีแบบเพิ่มไหมอยากทราบตรงนี้ค่ะ
1: ก็แต่ว่าจริงๆป้าก็เสียภาษีปกติใช่ไหม
3: ใช่ใช่แต่ละปีป้าเสียภาษีอยู่แหละ
1: อันนี้นะตามความเข้าใจถ้ามันถึงอ่ะก็เสียแต่คิดว่าไม่น่าจะถึงหรอกป้า5 บาท 10 บาทอ่ะรู้ป่ะเนาะ
3: ไม่แต่ว่าคนอื่นเขาสแกนแบบว่า100 200 300แต่ว่าขั้นต่ำป้าตั้งไว้เมื่อก่อนนี้ป้า
1: ตั้งไว
3: ้แต่ว่าตอนนี้ป้าตั้งไว้50 บาท
1: อ๋อตั้งไว้แค่นั้น
3: จ้ะ50 บาทขึ้นนะ50 บาท
1: ขึ้นแล้ว
3: ใช่
1: ขั้นต่ำกว่า50ถึงจะแกนได้แล้ววันมันเยอะไหมอะคะ
3: ก็หลายตังค์บางทีก็2,000 3,000อะไร
1: ต่อวัน2,000 3,000ใช่ไหม
3: ใช่มันมีผลไหมคะ
1: มันมีผลกับการเสียภาษีไหมหรอถ้าถึงเกณฑ์ก็ต้องเสียแหละอันนี้จริง
3: เกณฑ์เท่าไหร่คะ
1: ถ้ามีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องยื่นภาษีอ่ะ
3: เดี๋ยวนะมาดูข้อมูลให้นิดนึงนะตอนนี้ก็ไม่ทราบว่าเกณฑ์เท่าไหร่
0: เกิน150,000ต้องเสียภาษีรายได้ต่อปีเกินแสนขายของได้เกิน150,000ไหม
3: อ๋อปีนึงเหรอ
0: ครับ
3: ปีนึงก็วันนึงตกประมาณ 3,000
0: 3,000 ก็เดือนละเฉลี่ย 90,000 เดือนละ 90,000 ใช่ไหมฮะ
3: 3ใช
0: ่เอ้ยวันละ 3,000 วันละ 3,000
1: ก็เยอะ
3: ประมาณนะคะประมาณ
1: เยอะอยู่ถ้าวันละ 3,000 ไม่เยอะอยู่
3: เยอะเหรอคะ
1: พอได้อยู่ก็เอาจริงๆเสียค่ะ
3: เสียเยอะไหมคะ
1: ก็ป้าต้องมีค่ารถยนต์อะไรด้วยค่ะมีค่าใช้จ่ายค่ารถยนต์รถยนต์ได้นะรถยนต์ได้ค่ะไปยื่นแบบแต่ไม่เยอะหรอกไม่เยอะหรอกป้าไม่ต้องกังวลแต่ว่าเขาให้ยื่นเขาให้ยื่นค่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะคิดให้ป้าทำบัญชีไหมอ่ะรายรับรายจ่ายในแต่ละวันเนี่ยค่ะ
3: ไม่ได้ทำไม่รู้
1: ทำไม่ได้ทำทำอย่างเงี้ยทำเขีย
3: น
1: เอา
3: เขียนเอาได้หมดเลยแบบว่า
1: ป้าก็เขียนไปเลยได้วันนี้ขายของเท่าไหร่ซื้อของเท่าไหร่อย่างเงี้ยเพราะว่าขายของทำใช่ไหมที่บ้านอ
3: ่
1: ะ
3: ไม่ได้ทำค่ะ
1: แล้วป้าขายของประเภทไหนของทำหรือของอะไรขายของทำหรือขายอะไรคะ
3: ขายพวกของทำเหล้าเบียร
1: ์
3: อะไรอย่างเงี้ย
1: มันก็ไม่ได้กำไรเยอะถ้าเป็นของทำ
3: ไม่ได้
1: ถ้าทำตารางรายรับรายจ่ายไว้เลยแล้วเดี๋ยวพอสิ้นปีปุ๊บเนี่ยไปยื่นให้สรรพากรทำด้วยมือนี่เลยค่ะเขียนเลย
3: อ๋อไม่เอาป้าไม่ทำอะป้า แบบว่ายังไงอะแบบมันเยอะอะมันป้าขี้เกียจ
1: ไม่ป้าเขียนเอาเลยแต่ละวันเนี่ยเหมือนที่ป้าบอกเนี่ยค่ะว่าวันละ3,000แล้วป้าก็มานั่งคำนวณว่า3,000เนี่ยต้นทุนป้าเท่าไหร
3: ่ต้นทุนเท่าไหร่ป้าไม่ทำอ่ะเขายากเลย
1: ไม่ทำไม่ได้ค่ะป้าใครก็ตามที่มีรายได้เนี่ยต้องยื่นภาษีไม่ทำไม่ได้ต้องให้ลูกทำถ้างั้น

0: ไม่ทำไม่ได้
1: ก็ไม่อยู่ป้าอยู่สองคนกับแฟนอายุ
0: นั่นแหละ
1: แล้วอ่ะ
0: ก็อายุเท่าไหร่ก็ต้องเสียค่ะถ้าสรรพากรเข้ามาตรวจอ่ะต้องมีให้เขาเห็นว่าเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างลดหย่อนอะไรได้บ้างเผื่อไม่ต้องเสียภาษีแต่แค่เราแสดงตนว่าเรายื่นเฉยๆอะค่ะอาจจะไม่เสียก็ได้เราลดหย่อนส่วนตัวได้ตั้ง60,000นะของแฟนได้อีก60,000แล้วก็มีค่าใช้จ่ายหรือว่ามีอะไรก็ตามเนี่ยเอามาลดหย่อนได้หมดเลยแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เกิดรายได้ก็ต้องยื่นค่ะ
1: นะคะ
0: ต้องแล้วประเมินตัวเองได้เลย
1: ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะคุณป้าเรื่องนี้
1: ทุกร้าน
0: เลยอย่าละเลย
1: ค่ะเขาจะมาทุกร้านไหมตรวจเนี่ย
0: ก็ปัจจุบันนะเอาจริงๆก็อาจจะไม่ทุกร้านเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็อาจจะไม่เพียงพอหรืออะไรแต่ว่าเราก็บริสุทธิ์ใจแล้วก็ยื่นไปเลยค่ะมีรายได้ก็ต้องเสียภาษีอาจจะไม่เสียก็ได้แต่ว่าเราทำตารางเอาไว้ว่าเนี่ยวันนี้รับมา 3,000 โน่งๆแล้วก็เดี๋ยวก็มาคำนวณเอาว่ามีค่าใช้จ่ายส่วนตัวเนี่ยที่บอกเขาลดหย่อนได้60,000ของสามี60,000อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ลดหย่อนได้ลดหย่อนแล้วก็เรื่องของเนี่ยที่ป้าบอกว่าป้าเก็บสมมติว่าซื้อบุหรี่มาขายเท่านั้นเท่านี้กำไรมันก็ไม่ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็มีนี่แหละ
1: ลูกขายกำไรซองละ4 บาทเอง
0: นั่นแหละนั่นเลยเขียนเลยรับรองเลยว่าไม่อาจจะไม่เสียภาษีด้วยค่ะน้องบุ้งเนาะ
2: ครับผม
0: แต่ป้าต้องจดไว้ในแต่ละวันค่ะทำตารางด้วยมือนี่แหละด้วยมือเลยค่ะ
1: โอเคค่ะ
0: ไม่ได้ยุ่งยากเดี๋ยวไม่งั้นมันจะเป็นปัญหาช่วงปลายปีเดี๋ยวสรรพากรมา
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เ
0: ต๋ค่ะคุณป้าระบบพิษดึงนะคะขอบคุณยุ่งยากช่วงแรกเลย
2: โอ้โหตื่นเช้าจังเลยครับผม
0: ตื่นเช้ามาก
1: ค่ะเปิดร้านค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับขายดีๆครับคุณป้าขายดีๆครับคร
1: ับจ้าสวัสดีค่ะ

0: วันนี้ในช่วงบอกข่าวและความของเราขอขอบคุณพาวซ่าลองไลฟ์โกพักนะคะเป็นสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอค่ะนางดงขอบคุณด้วยนะคะสำหรับพาวซ่าลองไลฟ์โกพักค่ะ
1: ครับผมนี่นะ
0: ค่ะที่รถบรรทุกก็นะคะสามารถใช้ได้เนาะ
1: ครับผมนี่ต้องไปเปิดข้อมูลดูนะพี่เมื่อช่วงต้นปีเนี่ยนะครับกรมสรรพากรเขาให้ข้อมูลเอาไว้นะฮะเขาบอกว่าคือการสแกนเนี่ยจะไม่ได้ทำให้เราเสียภาษีเพิ่มขึ้นนะครับต้องบอกคุณป้าอย่างนี้ป้านิดแต่ว่าถ้ามีการโอนกันเกิน400ครั้งนะฮะเกิน400ครั้งนะแล้วก็มียอดเงินรวมกันถึง2ล้านนะต่อปีนะมันจะเป็นข้อมูลที่เหมือนกับทางแบงค์เขาก็ต้องอัตโนมัติต้องรายงานอะว่ามีใครที่โอนเนี่ยนะครับเป็นจำนวนเท่านี้บ้างใครที่โอนเยอะอะใครที่มันโอ้โหนะครับแล้วมีการโอนจ่ายอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับในยอดเขาบอกว่าโอ้มี400ครั้งพี่ได้400ครั้งนะครับต้องไม่ได้ทำให้เสียภาษีเพิ่มแต่ว่าก็อาจจะมีรายชื่อพวกนี้เนาะเข้าไปที่กรมสรรพากรอะไรอย่างเงี้ยเขามีการรับโอนแล้วอะไรกันเป็นข้อมูล
0: ใช่ค่ะก็คงไม่เสียเยอะหรอกร้านค้าย่อยๆแบบนี้ค่ะ
1: ใช่
0: ไม่ต้องกังวลมากมาย
1: ครับผม
0: นะคะคุณป้าก็รายได้ใครก็ตามที่มีรายได้เนี่ยสมมติเกินกำหนดเนี่ยนะเดี๋ยวธนาคารเขาจะเป็นคนส่งเองนะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้พอคำนวณแล้วพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายเนาะถ้าเผื่อว่าขายดีมากเนี่ยมันก็ต้องเสียภาษีนะคะก็คือรายได้หักค่าใช้จ่ายไปหักค่ารถยนต์ไปแล้วก็มาคูณอัตราภาษีนะคะก็จะมีหลายวิธีของเขาเนาะในเรื่องของการลดหย่อนภาษีนะคะเพราะฉะนั้นก
1: ็
0: ไม่ต้องกังวลเนาะใครที่รับ
1: แต่ในมุม
0: มีแอปถูก
1: ในมุมคนในมุมคนซื้อเนาะอยากให้รับนะสแกนนะคือก็สะดวกมันก็สะดวกเราเนาะก็เคยกันนะพี่ไปซื้อแบบน้ำอัดลมแบบกระป๋องหนึ่งอย่างเงี้ยบางทีแบบ16บาท7บาทเงี้ยร้านแถวบ้านเขาก็ให้สแกนนะ
0: ใช่ใช่ไหม
1: เจอป้านิดแต่ป้านิดไล่ออกจากร้านเลยป้านิดบอกไม่รับไป
0: ป้านิดตั้งระบบไว
1: ้ที่เกี่ยวต้อง50บาทใช่ไหมต้องต่ำ
0: ต้องเกิน50
1: หรือ100หนึ่งอะไรพอเนี่ยแต่แถวบ้านผมเขาก็ยังรับนะป้านิดเขาก็เป็นร้านขายของชำอะไรอย่างเงี้ยนะก็คิดว่าเขาไม่ได้โดนอะไรเหมือนกันนะเขาเป็นร้านชาวบ้านอ่ะในหมู่บ้านเงี้ยพี่ในหมู่บ้าน
0: ค่ะเดี๋ยววันนี้6โมงก็จะได้สแกนกันแล้วนะรอบใหม่

0: เรือนใหม
1: ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
0: แล้วก
1: ็
0: คือ
2: ต้องเติมเงินอันนี้ทั้งต้องเติมเงินเยอะเลยพี่เพราะว่าใช่ไหมต้องซื้อหวยด้วยครับหวยเป่าตัง
0: นี่นี่ไง
2: ต้องเติมเงิน
0: ม
2: ีคนหวยด้วย
0: ส่งมาอะไรรู้ไหมเออวันนี้มีคนส่งมาบอกว่าโอ้ยวันนี้อย่าไม่สนใจอะไรเลยสนใจเรื่องตัวเลขกันดีกว่า
2: เออ
0: สนใจจะเลขอะไรสวยกว่าเออนะคะสนใจหน่อยสนใจหน่อยหาเรื่องทำมาหากินโอ้พูดถึงเมื่อวานนี้เนี่ยเสียดายมากเลยนะคะเอาไปทิ้งแต่ไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงเนาะเมื่อวานนี้ที่ไหนละเนี่ยชาวอำเภอบัวใหญ่นครราชสีมาน้องดง
1: คร
0: ับก็บอกว่าในสวนน้ำเป็นไม่ใช่หรือนะบึงน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่ที่โคราชชาวบ้านเนี่ยไปพบเจอหัวหมู100หัวประมาณนี้เนาะลอยน้ำอยู่ในบึงนะคะโอ้โหก่อนจะแจ้งให้กับทางเทศบาลรับทราบสธในพื้นที่รับทราบซึ่งหัวหมูนั้นอยู่ในสภาพที่เน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วเนี่ยค่ะแล้วบึงน้ำบึงเนี้ยเป็นแหล่งน้ำที่ผลิตประปาของเทศบาลด้วยนะคะ
1: ว้าวครับผม
0: แล้วใครก็ไม่รู้เอาหัวหมูเป็นร้อยเลยค่ะทิ้งลงไปบึงก็ตกตกกระปกนะคะเนี่ยแล้วเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาด้วยนะ
1: คร
0: ับโอ้โหดูดิคนที่มาเจอเนี่ยคุณวิเชียรแกบอกว่าแกก็มาดูระดับน้ำแล้วก็มาดูกับดักก็คือไอ้ดักปลาของแกนะก่อนจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยมันเหมือนอะไรลอยๆอยู่บนผิวน้ำน้อยเยอะมากเลยตอนแรกก็คิดว่าเป็นขยะทั่วไปแต่พอดูใกล้ๆอุ้ยหัวหมูลอยฟูอยู่เต็มผิวน้ำเลยนับนึงนับได้กว่า100หัวบางส่วนก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็น้ำเกิดฟองแล้วก็รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบนะคะสระน้ำนี้เป็นสระน้ำที่ผลิตแหล่งน้ำดิบสำคัญในใช้การผลิตน้ำประปาเพื่อบริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลบอกโอ้ยใครไม่รู้อ่ะไม่สมควรเลยเอานำหัวหมูหรือซากสัตว์มาทิ้งในแหล่งน้ำโดยเฉพาะพื้นที่นี้ที่บอกว่าผลิตน้ำประปาแล้วเดี๋ยวจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำแล้วก็สร้างภาระกับระบบการผลิตน้ำเนี่ยมันก็ลอยขึ้นมาตอนนี้ประชาชนก็เลยเรียกร้องว่าให้เร่งตรวจสอบหาคนที่เอาหัวหมูจำนวนมากมาทิ้งต้องดำเนินการตามกฎหมายค่ะลุง
1: ครับ
0: อะไรอ่ะ
2: เออมาได้ไงปกติแล้วนึกว่าแบบว่าเขาไปแก้บงแก้บนใช่เนาะ
0: เออแก้บนก็แค่หัวสองหัวอันนี้เป็นร้อยค่ะ
1: เป็นร้อย
0: เอาไปทิ้งเป็นร้อยร้อยหัว
2: มีโรงงานไหมแถวนั้นอะไรเงี้ยต้องไปดูเนาะ
0: ก็เออใครอยากใส่ถุงใส่ในมาไม่รู้นะ
1: ครับ
0: โอ้โหแล้วมันกลิ่นเน่าคละคลุ้งเลยนะคะชาวบ้านบอกค่ะ
1: โอ้แปลกแปลก
0: ค
1: ่ะน้ำในคลองก็ต้องใช้กันด้วยนะนี
0: ่เออถ้าให้เดาคือมันกินไม่ได้เหรอทำไมไม่แจกแสดงว่ามันต้องมีปัญหาเนาะ
1: ครับ
0: เออจริงไม่ได้จริงไม่ได
2: ้
0: ค่ะ
2: กลับมาที่เรื่องแอร์สาวเมื่อสักครู่ที่ทิ้งเก็บกันไว้นิดนึงนะพี่นะนี่ฮะอาจารย์ช้างนะครับเพจของแกคืออาจารย์ช้างมือปราบคอลเซ็นเตอร์นะครับก็จะเป็นตำรวจที่สอนอยู่ที่โรงเรียนในร้อยนะครับสังกัดกองบัญชาการศึกษาสังกัดกองบัญชาการของโรงเรียนในร้อยตำรวจด้วยนะครับนะฮะก็อาจารย์ช้างบอกว่าอย่างนี้พี่นะคดีนี้มีมุมมองที่น่าสนใจในด้านการสืบสวนอาชญากรรมนะครับแกลองแกะรอยดูพิรุธข้อที่หนึ่งนะฮะคือเขาบอกว่าสังเกตดูว่าความค่าจ้างกับความเสี่ยงเนี่ยมันค่อนข้างสวนทางที่พี่สีบอกเธอได้ตามรายงานเนี่ยเธอได้เงินประมาณ 8,800 เนาะ
0: ค่ะ
2: เขาบอกว่าค่าจ้างหลักพันเนี่ยถ้ามันแลกกับอนาคตในการทำงานแล้วก็อัตราโทษที่มันสูงเนี่ยนะฮะค่อนข้างที่มันค่อนข้างจะขัดแย้งกันก็
0: เลย
2: ตั้งข้อสังเกตใช่ว่าเออเธอไม่น่าเสี่ยงขนาดนี้นอกจากต้องไปดูว่า รือว่าเขารับมากี่ครั้งเออถ้าแบบโหทุกครั้งที่บินเนี่ยได้ละได้เงินประมาณเนี้ยตลอดเนี่ยเอออันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะครับเออนะอีกอันนึงคือข้อสังเกตเลยนะเขาบอกว่าน้ำหนักกับรูปทรงของกระเป๋าที่รับฝากมาเห็นไหมพี่เป็นกระเป๋าผ้าเหมือนลายช้างนะฮะ
3: อ
2: าจารย์ท่านบอกว่า
3: ผ้าทอ
2: ถ้ากระเป๋าเนี่ยกระเป๋าเปล่าๆเนี่ยมันก็น่าจะเบาๆนะถ้าเธอเนี่ยสังเกตตั้งแต่แรกซะหน่อยว่าเอ๊ะทำไมกระเป๋ามันหนักต้องเป็นกิโลสองกิโลนึงก็เทียบกับน้ำตาลนะพี่น้ำตาลถุงนะเท่าไหร่น้ำตาลถุงละโลไหม
3: ใช่ถุงละโล
2: เออเนาะน้ำตาลถุงละโลคือถ้าเราถือถุงผ้าแล้วใส่น้ำตาลลงไปโลนึงอย่างเงี้ยมันหนักนะ
3: ใช่
2: เนาะมันต้องหนักนะเนี่ยอาจารย์เท้าบอกว่าเธออาจจะไม่ได้เอ๊ะตรงเนี้ยไม่ได้ตั้งก็ไม่ได้เอ๊ะคือรับของมาอาจจะไม่ได้ดูเลยอ่ะบางทีพี่เอาพูดง่ายไม่ได้ดูเลย
3: ก็คิดว่าเป็นของที่ก็คือของที่ไปทางบอกกันแหละว่า
2: เออคือถ้ากระเป๋าผ้าอย่างเดียวเนี่ยมันคงจะเบาแต่ถ้ามีเฮโรอีน1กิโลเนี่ยเธอน่าจะเอ๊ะซะหน่อยนะครับก็คืออาจารย์ถามตั้งคำถามว่าการจัดกระเป๋าใส่ของเข้าไปของเธอเนี่ยเธอไม่ได้สังเกตถึงความผิดปกติเลยอันนี้ก็เลยทำให้อาจจะพลาดตรงนี้ด้วยนะครับนะพลาดที่แบบว่าไม่ได้ดูเรื่องของน้ำหนักนะฮะนะครับ
3: แล้ว
2: เขาบอกว่าหลักฐานว่าจะเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วในทางการตำรวจเนี่ยเขามีหลักฐานทางไซเบอร์เป็นตัวชี้วัดไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแชทประวัติการรับงานเส้นทางการเงินพวกนี้มันจะโกหกไม่ได้เออเขาบอกว่าพวกนี้ถ้าไปดูเนี่ยก็จะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเธอเป็นเหยื่อหรือว่าเธอคือหนึ่งในขบวนการแล้วก็มันก็จะนำไปสู่หลักฐานของในสำนวนด้วยนะครับหลักฐานที่จะเอาผิดลงบทลงโทษกับเธอในอนาคตอ่ะ
3: นะคะขอบเสียมากก็วันนี้ก็มีการไปที่บ้านของเธอเนาะที่พะเยาเพื่ออะไรรู้ไหมมันดันตรงที่ว่ามันเผอิญตรงที่ว่าเธออยู่พะเยารู้หรอไหมเออพอบ้านเกิดอยู่พะเยานี่นะโอ้โหคนก็มีการแบบดราม่ากันนู่นนี่นั่นนะคะนี่แหละนี่คือความบังเอิญนะคะเมื่อวานปปส.ก็ไปค้นบ้านที่พะเยานะคะเพราะว่าแน่นอนเจ้าหน้าที่ก็ต้องขยายผลนะเพื่อหาแหล่งที่มาไม่ว่าไอ้กระเป๋าช้างนั้นนะแล้วก็ไปค้นบ้านไปค้นคอนโดที่บางนานะแล้วก็ไปค้นบ้านแม่ที่พะเยาผลจากการค้นบ้านเมื่อวานนี้ที่จังหวัดพะเยานั้นไม่พบสิ่งผิดปกตินะคะไม่ผิดกฎหมายส่วนแม่ก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีความสนใจอย่างที่บอกของคนที่ติดตามข่าวใส่ใจทันทีเมื่อบ้านพักของเธอนั้นอยู่ที่จังหวัดพะเยาแล้วก็อย่างที่ตอนนี้เนี่ยมีอดีตของคนการบินไทยได้มีการเปิดแชทข้อมูลลับที่เหล่าบรรดาพนักงานต้อนรับได้รับข้อความคล้ายกันว่ามีคนเนี่ยติดต่อหาคนหิ้วยาเสพติดส่งออสเตรเลียในแชทเปิดเผยว่าสนามบินเมลเบิร์นของออสเตรเลียมีมาตรการเข้มงวดมากประกอบกับใช้หมาตำรวจในการตรวจสิ่งผิดกฎหมายจึงเป็นถามคำถามว่าเหตุใจน้องมีนาจึงกล้าขนของผิดกฎหมายในรัฐนี้นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยเห็นแล้วนะคะนาทีที่ชายใส่ฮู้ดสีน้ำเงินจับรถเก๋งสีเทาเอาของมาส่งที่คอนโดแถวบางนาก็คือ22มิถุนายนค่ะน้องดงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็แกะรอยได้แล้วนะคะหลักฐานชัดเลยว่าคนที่แบกลังพัสดุที่มีถุงผ้าลายช้างเนี่ยนั่งรถเก๋งสีเทาเข้ามาที่คอนโดแล้วก็เดินแบกลังท่าทีหลบกล้องด้วยนะแล้วก็มาวางของตามพิกัดที่นัดหมายรหัสลับ222คือพิกัดนัดหมายวางถุงช้างตอดไส้เฮโรอีนก่อนที่มีนาจะขนขึ้นห้องไปแล้วก็น่าตกใจตรงที่ว่าณขณะนี้เขาบอกว่าทั้งแอร์และสจ๊วตยังคงมีการรวมตัวอยู่ในกลุ่มลับเชิญชวนหาลูกค้าจ้างยิ้วของเข้าออกออสเตรเลียอยู่แม้ว่าน้องมีนาเพิ่งจะถูกจับไปคือรายได้ประจำจากต้นสังกัดอาจจะไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายหรือนี่มีคนบางก็สังเกตกับอาชีพที่ต้องโชว์ความสวยงามจนต้องหาลำไส้พิเศษเผชิญความเสี่ยงกันแบบนี้ใช่ไหม ซึ่งมีคนหนึ่งเป็นแอร์ของการบินไทยด้วยกันก็บอกว่ามีนาเนี่ยไม่เคยมีประวัติขนสิ่งผิดกฎหมายมาก่อนนะคะหลายคนถูกติดต่อให้ขนแต่ทุกคนปฏิเสธเหลือเพียงมีนาคนเดียวที่รับงานนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องตอนนี้จับตาการแกะรอยของเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยไปที่คนที่ใส่อู๊ดนี่แหละค่ะนั่งรถเก๋งสีเทาเพื่อพิสูจน์ได้ว่าเจ้าของตัวจริงน่ะคือใครค่ะน้องดุ้ง
2: ครับ
3: นี่คือเบื้องหลังเบื้องลึกเบื้องหลังเนาะ
2: โอ้ครับผม
3: ค่ะ
2: ต้องเป็นอุทาหรณ์นะบรรดากรุ๊ปทัวร์บรรดาลูกเรือที่ยังรับหิ้วของอะไรกันอย่างเงี้ยเนาะ
3: ใช่
2: นะฮะ
3: ก็รายได้พิเศษเนี่ยอย่างที่บอกใช่ไหมมันก็ไม่ผิดนะแต่ว่าบางสายการบินเขาก็ไม่ให้เลยนะเขาไม่ให้ทำ
2: โอ้เสี่ยงมาก
3: มันเป็นกฎค่ะ
2: ครับผม
3: เป็นกฎเป็นกฎ
2: เ
3: นาะน่ากลัวมากนะ
2: ครับ
3: เห็นถึงเมื่อวานนี้ก็มีคนเปิดเผยFacebook โปรไฟล์ของน้องนะคะก็เป็นสาวสวยเรียนจบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะน้องดงซึ่งอายุแค่26เริ่มทำงาน24ตอนนี้อายุ26นะคะเป็นคนสวยมากเลยแหละก็คงเรียนเก่งอะเนาะแล้วก็มาทำงานที่ใฝ่ฝันแต่ก็ไม่คาดคิดนะคะว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เราก็ไม่รู้นะตอนนี้ก็ต้องรอโอ้โหนู่นเท่าไหร่นะ14กันยาใช่ไหมที่น้องบงบอกเมื่อวานเนาะ
2: ใช่จะได้เบิกตัวขึ้นมาขึ้นศาลขึ้นมาอะไรกันอีกทีหนึ่งอะไรก็นู่นเลยอ่ะพี
3: ่กูนานมากนะเขาก็ไม่ให้ประกันตัวกลัวว่าจะหนีกลับไทยเหรอ
2: พี่ว่าเรือนจำที่นู่นเนี่ยแต่ขึ้นชื่อว่าคุกคงไม่มีที่ไหนสบายนะพี่นะ
3: มันหมายถึงว่าแถวยุโรปเนี่ยสบาย
2: จริงมากพี่ใช่ไหมอันนั้นแบบ
3: ใช่ใช
2: ่ถ้าเป็นยุโรปจะดีกว่าดีใช่ไหม
3: ค่ะเขาบอกว่าคุกแถวยุโรปอ่ะคือมันดีกว่าประเทศอื่นๆนะเอาจริง
2: ๆ
3: แต่ว่าอย่างที่บอกแหละมันจำกัดถูกจำกัดอิสรภาพไปไหนก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่สบายหรอกเนาะ
2: เนาะ
3: ค่ะ
2: รู้ว่าออสเตรเลียเป็นไงบ้างนะหมายถึงชีวิตนึกถึงชีวิตเธอตอนนี้มันเหมือนคงดูแบบตกนรกอะมันต้องอะไรเนี่ยทำไมชีวิตฉันต้องมาเจอมันเนาะคนเรา
3: ต้องตรงอย่างเดียวอ่ะต้องตรงอย่างเดียว
2: ใช่ต้องตรงอย่างเดียว
3: เวลาช่วยได้
2: เป็นอุทาหรณ์จริงๆนะตอนนี้คือแบบใครที่เดินทางบ่อยๆแล้วเขาบอกว่าโอ้ยไม่กล้ารับแล้วทีเนี้ยต้องเป็นคนสนิทเท่านั้นแล้วก็ต้องเป็นแบบของที่เราไปซื้อเองให้ตัดปัญหาถ้าเราเกรงใจนะสมมุติเป็นหัวหน้าเราอย่างเงี้ยโอ้หัวหน้าฝากอ่ะจะไม่รับก็จะใช้วิธีแบบไปซื้อที่นู่นให้เลยหรืออะไรเงี้ยถ้าไม่ได้แบบเป็นของจริง
3: มีแอร์โฮสเตสคนหนึ่งก็บอกก็ใช้วิธีนี้เลยเหมือนที่น้องร่มพูดเลยก็บอกว่าเขาเกรงใจอย่างหนึ่งสมมติญาติเนี้ยญาติผู้ใหญ่เลยแหละเขาบอกว่าเขาก็ใช้วิธีซื้อให้เลย
2: ไปซื้อที่นู่นเน
3: า
2: ะ
3: เขาไม่กล้าเสี่ยง
2: ใ
3: ช่เขาไม่เคยกล้าที่จะเสี่ยงทำเลยเขาบอกว่าไม่ฝากไม่เอายอมซื้อให้เขาป้องกันตัวเองไว้แบบต้องระดับสูงสุดอ่ะแล้วยิ่งมาเจอสถานการณ์แบบนี้นะโอ้โหคนลุกมา
2: โอ้ใช่
3: คนลุกจริงๆไม่น่าหรอก
2: แต่ถ้าจะไปซื้อบางทีบางคนเขาฝากของกินกันตัดสลิดอย่างเงี้ยฝากอะไรของน้ำพริกเลยที่มันแบบว่าเมืองนอกมันไม่มีอ
3: ่
2: ะ
3: ก็
2: อ
3: ัน
2: นี้ก็อีกเรื่องน
3: ึ
2: ง
3: ก็นี่ไงพอเจอข่าวนี้ก็เดี๋ยวกลัวสอดไส้อีกอย่างใช่ไหม
2: ก็นั่นดิปลาสลิดไม่กล้าแล้วปลาสลิดยัดไปข้างในเปล่า
3: ผ่าปลาแล้วก็ยัดเข้าไปข้างในแล้วเย็บใหม่อะไรอย่างงี้ไม่ได้หรอได้นะ
2: มันก็ได้หมดอ่ะถ้าอยู่บนกระเป๋า
3: ถ้าจะ
2: กระเป๋าผ้าธรรมดามันจะมีของซ่อนไว้ข้างในเลยใช่ไหม
3: ทำไมแต่ซ่อนในปลาสลิดเนี่ยเผื่อว่าหมามันกินปลามันก็อาจจะแบบตุ่ยตุ่ยอยู่ใช่ไหมหมาดมไม่เจอหรือเปล่าโอ้ยอย่าหาทำเลยอะไรยิ่งผิดกฎหมายนะคะอันตรายมากค่ะเดี๋ยวรอดูติดตามนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะใหญ่มากก็ให้ความสนใจแกะรอยกัน
0: แล้วก็เป็นเรื่องที่นักกฎหมายด้วยนะเออ

0: อันเนี้ยนักกฎหมายเนี่ยท้าทายมากนะต้องศึกษาว่าคดีอย่างเงี้ยต้องยังไงแบบไหนคนที่รู้ดีที่สุดคือเจ้าตัวว่าทำอะไรลงไป
1: ครับ
0: เนาะคนที่รู้ดีที่สุดค่ะบางส่วนคนนี้อยู่ในเดือนจำมาเป็นเวลาหลายเลยนะคะเป็นปีเนาะทนายตั้มค่ะนี่แหละอยากอยู่เลยแม้แต่วินาทีเดียวเมื่อวานนี้ศาลอาญานัดไต่สวนคำร้องกรณีที่ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินอาจารย์พานเทพพัวพงพันธ์พร้อมทนายความของเจ๊อ้อยนะคะไปยื่นศาลร้องขอให้ศาลเพิกถอนการประกันตัวของนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มในคดีช่อโกงเงิน71 ล้านเพราะว่าออกมาปุ๊บทนายตั้มก็ให้สัมภาษณ์พาดพิงพยานสำคัญในคดีเลยซึ่งทางฝั่งของอาจารย์ปานเทพก็บอกว่าเนี่ยยุ่งเหยิงกับพยานนะก็เลยไปร้องต่อศาลให้ถอนประกันเมื่อวานนี้แค่ไปนะคะไปที่ศาลกันค่ะปรากฏว่าโอ้ยังโชคดีรอดศาลอาญาไม่ถอนประกันทนายตั้มแต่ออกเงื่อนไขเพิ่มว่าห้ามออกสื่อวิจารณ์คดีเด็ดขาดกันทั้งโลกคือทนายตั้มเนี่ยออกมาปุ๊บแกก็แบบนะเหมือนกับไม่กลัวอะไรเลยอ่ะแต่ไม่กลัวจริงนะแกก็ยังโพสต์อยู่เมื่อวานนะคะกับคุณสนธิเป็นคนที่แบบไม่กลัวไม่อะไรทั้งนั้นจนสุดท้ายเมื่อวานนี้ก็ศาลห้ามให้สัมภาษณ์สื่อเกี่ยวกับคดีก็คงต้องฟังอ่ะเนาะน
1: ี
0: ่คือจะโพสต์เมื่อ14 ชั่วโมงที่แล้วนะคะบอกว่าเมื่อเช้าพี่นช.สนธินช.ก็คือนักโทษชายเนาะอุตส่าห์ให้เกียรติมาลุ้นคดีน้องนช.สิทธาตอนบ่ายหายไปเลยไม่รู้ไมเกรนขึ้นหรือเปล่ายังไงดูแลสุขภาพด้วยนะพี่เรายังต้องรบกันอีกนานอย่าเพิ่งรีบตายซะก่อนนี่คือทนายตั้มโพสต์หลังจากที่ศาลไม่ถอนประกันนะคะทนายตั้มบอกว่าคำร้องขอถอนประกันศาลไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งศาลวางข้อกำหนดเพิ่มไม่ให้ผมยุ่งเหยิงพยานหลักฐานหรือนำหลักฐานในคดีมาวิจารณ์สองข้อนี้ผมแถลงต่อศาลเองเมื่อเช้าว่าพร้อมปฏิบัติหากศาลต้องวางข้อกำหนดเพิ่มสองข้ออารมณ์ศาลจดร่วมจะมาร้องขอให้ไต่สวนไม่ได้ต้องไปดำเนินการเองสามข้อหาละเมิดอำนาจศาลศาลบอกว่าจะใช้กฎหมายในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลต้องใช้อำนาจอย่างระมัดระวังไม่รู้แก่อำนาจเมื่อจำเลยที่หนึ่งแถลงว่าจะไม่ทำอะไรสุ่มเสี่ยงและศาลกำหนดเงื่อนไขปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยที่หนึ่งเพิ่มเติมแล้วจึงเห็นสมควรให้โอกาสจำเลยที่หนึ่งโดยไม่ต้องไต่สวนจึงยกคำร้องในส่วนนี้เสียสรุปยกทั้งหมดอันนี้ทนายตั้มก็สรุปนะคะซึ่งหลายคนก็บอกว่าทนายตั้มจริงๆก็น่าจะเงียบไว้ดีที่สุดนะก็ต่อสู้คดีกันไปอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็แกก็ไม่หัวร้อนนะพอมีคนมาเตือนบอกว่าพี่เป็นคนเก่งมากๆนะพี่ตั้มแต่พี่ปากไวไปนิดนึงดึงสติพี่ถอยไม่ชนะเพื่อรถถอยเพื่อตั้งหลักครับพี่ทนายตั้มก็ค่อยไปตอบท่านนี้เป็นทนายความด้วยกันว่าขอบคุณที่เตือนสติด้วยความจริงใจครับนี่คนที่อยู่ในเรือนจำมาก็นานนะเป็นปีนะไม่ใช่พลาดน้อยๆ นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คดีก็ยังสู้กันอีกนะคดีของ
0: อูอีกยาวนานเลย
1: ตั้มครับผม
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: คือทอนดีกาอู้กว่าจะจบได้หลายปีเนาะ
1: ครับผม
0: หลายปีแน่นอนค่ะ
1: ครับ
0: เรื่องอื่นอีกไหมก่อนจะพักกันในชั่วโมงแรก
1: มีเมื่อวานมีคุณแม่คนหนึ่งพี่อันนี้เป็นเรื่องความรุนแรงในโรงเรียนแล้วนะครับก
0: ็
1: น่ากลัวเหมือนกันเขาบอกว่าลูกเขาเนี่ยเป็นเด็กพิการด้วยนะแต่ก็เรียนอยู่ในโรงเรียนปกตินี่แหละอยู่ชั้นม .1 นะครับอายุ12โดนรุ่นพี่3คนทำร้ายร่างกายจนสลบคาโรงเรียนเลยนะครับคุณแม่บุกไปที่โรงเรียนเลยนะครับเป็นโรงเรียนอยู่ในอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะฮะเขาบอกว่าลูกชายอยู่ป .6 เองด้วยนะนะครับ
0: ป .6 เอง
1: อายุ12ถูกรุ่นพี่ม .1 นะครับ3คนเนี่ยรุมทำร้ายคือน้องเนี่ยเป็นเด็กพิการประเภท3เขาบอกว่าคือเดินขา

0: มาตั้งแต่เกิดแต่ก็สามารถเรียนอะไรกับเด็กโรงเรียนปกติได้นะฮะก็รุ่นพี่เนี่ยในกล้องเนี่ยยืนล้อมแล้วก็ลุมเตะน้องจนสลบนั่นแหละก็ไม่ว่าจะแม่บอกผมไม่ว่าจะทะเลาะกันด้วยอะไรก็ตามนะคุณแม่บอกช็อกเลยอ่ะคุณแม่เนี่ยทำงานอยู่ที่กรุงเทพแล้วรีบนั่งรถลา งานกลับไปที่อุดรเลยนะครับไปดูอาการลูกเขาบอกลูกตอนนี้อาการเบอร์หวาดกลัวไม่กล้าไปโรงเรียน
1: โ
0: อ้แล้วก็เคยบอกสงสารลูกมากเลยนะครับตอนนี้ทางโรงเรียนกลัวเสื่อมเสียชื่อเสียงโรงเรียนบอกให้ลบคลิปแล้วก็เรียกไปไก่เกลี่ยบอกเนี่ยเขาจะจ่ายเงินให้ตกลงกันเนี่ยนะฮะ3คนขอจ่ายคนละ 5,000 5,000 ยังตกลงกันไม่ได้นะบอกว่าบ้านนู้นเขาไม่มีเงินหรอกเขาขอจ่ายคนละ 1,000 โอ้โหเธอเลยไม่ยอมเลยครับเธอบอกว่าโอ้โหลูกโดนขนาดนี้เลยไม่ยอมเลยนะครับ
1: ตอนนี้ทาง
0: ใช่ใช่เรื่องถึงเขตพื้นที่การศึกษาละนะครับ
1: อือหือค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
2: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ต

0: ที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: ลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ลับมาแล้วชั่วโมงที่2อย่างไวเลยนะคะ6นาฬิกา13นาทีกับเช้าวันนี้นะคะวันพุธที่1กรกฎาคมวันนี้เมื่อตอนประมาณเที่ยงคืนเป็นต้นมานะมีหลายคนเงินไหลเข้าธนาคารคนละบาท2บาทของน้องกี่บาทคะ
1: เป็นเงินอะไรฮะพี่
0: เงินดอกเบี้ยกลางปีฮะ
1: อ๋อดอกเบี้ยกลางปี
0: ใช
1: ่
0: ไม่มีหรอ
1: ไปดูก่อนนะฮะเดี๋ยวจะไปดูนะฮะไม่ทันสังเกตเลยครับพี
0: ่ไหลเข้ามา1บาท
1: มีแต่เงินออกทําไมมันไม่มีเงินมันมีเงินเข้าด้วยนะฮะไม่ทันสังเกตเลยนะมีแต่มีแต่ขึ้นมาว่าโอนเงินนู่นโอนเงินนี่นะฮะ
0: นี่ดอกเบี้ยกลางปีไงเพราะวันนี้เป็นวันหยุดครึ่งปีของธนาคารนะคะ1กรกฎาคมแล้วก็ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยนะใครที่มีเงินติดบัญชีอยู่เนี่ยนะคะจะมากจะน้อยก็จดหอมรอมริบกันเอาไว้เข้ามา1บาท73สตางค์ไม่ใช่3สตางค
1: ์ค่ะโอ้โหดอกเบี้ยเยอะจังเลยใช้ครับเนี่ยใช้หมดแล้วเนี่ย
0: จริงๆก็6โมงแล้วเดี๋ยวแม่ค้าก็เตรียมแล้วนะคะเตรียมละเดี๋ยวเตรียมละสแกนต่อคึกคักกันอีกสักประมาณนี้แหละ5วัน10วันหลังจากนั้นก็จะแผ่วๆไปช่วงปลายเดือนแล้วก็เดี๋ยวไปคึกคักใหม่ต้นเดือนหน้าวันที่1เหมือนเดิมนะคะ
1: วันนี้เริ่มใช้ได้แล้วนะ6โมงนะ6โมงเริ่มใช้
0: เราเงียบกันมานานนะคะแต่ได้ละนะคะก็เมื่อวานนี้ใครที่ใช้ไม่หมดก็ยังมีนะคนที่ใช้ไม่หมดเนี่ยเมื่อวานนี้เขาเตือนน่ะมีอยู่เยอะเลยค่ะเขาเช็คได้ด้วยนะว่าที่ใช้นะภายในวันที่30นะแดกเขาก็ตัดนะก็โดนตัดไปเรียบร้อยแล้วล่ะนะคะถ้าใครไม่ได้ใช้สำหรับเมื่อวาน
1: ค่ะผม
0: วันนี้มีอะไรเป็นบันเทิงบ้างสักหน่อยไหมบันเทิงย้อนหลังนิดนึงแล้วกันนะคะคนนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นเต้ยปานวาดจ
1: ับ
0: ไหมเต้ยปานวาดเธอแต่งงานมีลูกสองคนกับ ลูกชายของบิ๊กบังเนาะ
1: ครับผม
0: นะคะแล้วก็สามีก็เคยลงอดีตสามีเคยลงสมัครเมื่อสมัยที่แล้วนู่นนะคะก็ไม่ผ่านนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เงียบไปก็น่าจะทำธุรกิจส่วนตัวอดีตเป็นทหารแต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ทราบกันว่าคุณเป้ยปานวาดเนี่ย เลิกรากับอดีตสามีซึ่งมีลูกด้วยกันสองคนกำลังน่ารักเลยแล้วก็มาปีนี้เปิดตัวกับคุณหมอชื่อหมอต้นนะคะหวานใจคนใหม่ก็เป้ยปานวาดบอกว่าโอ้โหยอมรับตรงๆเลยว่าตลอดชีวิตไม่เคยจะรับการดูแลแบบนี้จากใครมาก่อนนะคะโดยเธอบอกว่าหลักๆเลยคือหมอต้นเนี่ยเทคแคร์ดูแลเข้าใจเธอบอกพูดจริงๆให้ตายเถอะในชีวิตตั้งแต่เกิดมาไม่เคยจะรับอะไรแบบนี้จากใครมาก่อนเลยรายละเอียดทุกอย่างสมมติเวลาไปเที่ยวนะไปไหนสักประเทศนึงเนาะคือเขาจะเป็นคนคอยพกล่มพกเสื้อกันฝนพกน้ำดื่มให้เต้ยตลอดเขาจะแบกของเขาเองสะพายไปใส่เต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจากเมืองไทยนะก็จะมีเต้ของเขาสะพายก็มีกล้องถ่ายรูปแล้วในเต้นั้นเนี่ยมีทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็น power bank ไม่ใช่เพื่อตัวหมอเองนะเพื่อเต้ยเลยเพื่อเราเลยเราก็เพิ่งรู้ว่าระหว่างทริปเขาให้คิดเขาคิดให้หมดเลยว่าเดี๋ยวอากาศมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวต้องเจอฝนนะต้องมีเสื้อกันฝนนะต้องมีร่มนะเดี๋ยวจะไปสถานที่แบบนี้เนี่ยเอ้ยอาจจะต้องตัวเปียกน้ำนะแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องพกต้องเตรียมให้รู้สึกแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งเล็กน้อยสำหรับบางคนแต่ว่าสำหรับเอ้ยบอกว่าโอ้โหมันมหาศาลที่เขาทำให้เราตลอดนี่ก็คิดว่าตัวเองอ่ะเป็นคนเยอะแล้วดูแลเอาใจใส่คนอื่นมาแต่ว่ามาเจอหมอต้นนะคะเยอะกว่าทำให้หลายอย่างมากจนรู้สึกขอบคุณเขามากๆใช้แบบไม้ยมกหลายตัวอย่าไปไหนจากฉันเลยนะนี่เอ้ยให้สัมภาษณ์แบบนี้เลยค่ะน้องร้องก็บอกว่าคิดว่านะขณะนี้นะใครก็ตามสักคนหนึ่งแล้วกันอยู่กันยามสุขยามทุกข์ก็ยังอยู่ และไม่ทอดทิ้งความรู้สึกเลยสักนิดไม่ว่าคำถามเราจะดูโง่แค่ไหนดูปัญญาอ่อนแบบไหนแต่หมอใส่ใจที่จะตอบเราทุกเรื่องและก็ยังเก็บมาคิดในทุกๆเรื่องแล้วก็พร้อมที่จะเดินไปกับเราและจับมือกันตอนนี้สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจังในชีวิตมีผู้ชายคนหนึ่งดีแบบนี้ดีอยู่ตรงนี้และทุกอย่างในข้อดีมันก็อยู่ที่เขาคนเดียวสุดยอดเลยเนาะอ๋อคนนี้นะหมอต้นนะคะหมอต้นค่ะหวานมาก
2: นะครับผม
0: นี่แหละผู้ชายดีๆแบบนี้ที่เป้ยบอกว่าโอ้โหเพิ่งเจอนะมาเจออะไรตอนนี้แต่ก็เจอนะแต่ก็เจอเห็นไหมแฮปปี้มากกับรักครั้งใหม่ค่ะ
2: ดีด้วยดีด้วย
0: แต่คุณเป้ยสวยจริงๆเนาะโอ้สวยมาก
2: สวยอยู่ก็ยังสวยอยู่
0: โอ้ใช่สวยดูดิหน้าเล็กนิดเดียวสวยตัวเล็กหน้าทะนุถนอมนะคะแต่ว่าก็มีวายนะพอแบบว่ามีคนแชร์ข่าวนี้ไปมันก็จะมีคอมเมนต์นะก็มีวายว่าเวลาจะช่วยเป้ยได้นะคะอะไรประมาณนี้ประมาณว่าเอ้ยเอาหน้าเดี๋ยวเวลาผ่านไปสักพักนึงเป้ยอาจจะไม่ได้พูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือคอมเมนต์ชาวเน็ตนะคะแต่ก็เป้ยแต่ว่าเชื่อคุณเป้ยคงไม่อะไรหรอกเนาะ
2: ครับ
0: เป้ยใส่ใจหรอกเพราะว่าคือเขาโฟกัสชีวิตณขณะนี้ว่าเขามีความสุขมีความสุขดีนะคือทั้งเวลาน่ะทั้งลูกทั้งครอบครัวอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นเวลาได้อยู่แล้วเนาะ
2: ครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนพี่โน้ตอุดมล่าสุดเนี่ยเตรียมจัดเดี่ยว16ครับพี่โอ้กระแสยังได้อยู่ไหมนี่พี่โน้ตใครที่เป็นแฟน
0: ก็ได้อยู่แหละ
1: เดี่ยวไมโครโฟนนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็บางคนก็ชื่นชอบพวกมุกการเมืองชอบอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ครับผมนะก็เตรียมจัดเดี่ยว16นะครับเห็นบอกว่า7รอบนะครับเติมความสุขให้กับนะประชาชนนะนี่ฮะก็เห็นบอกจะเริ่มขายบัตร4กรกฎาคมนี้แล้วนะครับก็ถึงนี่7รอบเป็นเมื่อก่อนนะพี่จำได้นะทั้งเดือนนี้เลยนะเมื่อก่อนทั้งเดือนเลยนะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวนี้เหลือ7รอบนะครับพี่เดี่ยว16นะครับก็จัดที่พารากอนฮอลล์นะครับเริ่มขายบัตรอย่างที่บอกวันที่4กรกฎาคม
0: อี
1: กว
0: ัน
1: อีก4วัน
0: แล้ว
1: อีก4วันนะครับก็ใครที่ชื่นชอบนะเตรียมเงินไว้เลยนะครับเพราะว่าบัตรเตรียมแพงสุดใน 5,000 บาทถูกสุดที่ 2,000 บาทนะครับ
0: แพงจริงถูกสุดเท่าไหร่นะ
1: ใช่มั้ย 2,000 นะพี่
0: อ๋อแพงสุด4ถูก
1: เริ่มต้น 2,000 แล้วก็ไปจบที่ 5,000 บาทนะครับก็เริ่มขายบัตรตัวที่4นะที่7-Elevenทุกสาขานะครับ
0: คือไปซื้อที่7-Elevenได้เลย
1: ได้เลยเขาบอกซื้อ7-Elevenได้เลย

จ้งกับพนักงานเลยนะครับหรือว่าใครจองเองก็ all ticket นะครับ allticket.com เริ่มเล่นเดือนกันยานู่นนะพี่11ถึง13กันยาแล้วก็17ถึง

0: เห็นชอบ
1: จำได้เมื่อก่อนนี่แกเล่นเป็นเดือนนะสมัยที่ฮอตฮอตทิตนะฮะเชื่อว่าครั้งนี้ก็ฮอตอยู่แหละอาจจะมีการเพิ่มลงเพิ่มรอบในเรื่องของการตลาดนะนะครับเดี๋ยวอาจจะมีการประกาศเพิ่มรอบอะไรก็ว่ากันไปเมื่อก่อนนี่เล่นเล่นเป็นเดือนไม่พอนะวันหนึ่งบางทีต้องสองรอบด้วยนะวันเสียงแกหายเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะเราจำได้นะ
0: ตอนนี้เหลือเจ็ดรอบ
1: ครับผม
0: เจ็ดใช่ไหมเจ็ดวันรอบละวันเหรอ
1: เจ็ดรอบรอบละวันนะพี่ใช่ครับผม
0: รอบละวัน
1: ช่วงเดือนกันยายนนะฮะ
0: ก็คนมันขายได้นะเพราะว่าแกมีพรสวรรค์จริงๆเนาะ
1: ใช่ไหมวิธีการเล่าเรื่องเล่าเรื่องไม่มีใครเหมือนจริงนะพยายามถ้าถึงแม้ว่าจะมีใครอยากจะลองเป็นเดี่ยวคอมเมดี้แบบว่าทอล์กโชว์นะมันก็ยังไม่มีใครเหมือนเนา
0: ะ
1: ไม่มีใครเหมือนหรือทำขึ้นมาเท่าพี่โน้ตน่ะผมว่านะ
0: ต้องยอมรับความสามารถตรงนี้เนาะแล้วก็มีคนเคยแซวไงบอกว่าแมทอุดมเนี่ยทำทอล์กโชว์ปีละหนอยู่ได้ตลอดเลยอ๋อ
1: ใช่เมื่อที่แกก็พูดได้ตังหมดแล้วตังหมดต้องกลับมาจัดใหม
0: ่ฉะนั้นแหละแกอยู่ได้ก็คือทำอย่างเงี้ยก็บางทีแกก็ได้เป็น10ล้านนะเขาบอกรายได้นี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่ว่าก็มีคนแบบว่าเนี่ยก็ได้10ล้านเป็นกำไรของแกไปแล้วก็อาจจะมีงานนี้นิดหน่อยอะไรประมาณนั้นเขียนหนังสือไปเอาแล้วข่าวที่แกมีแฟนไปเที่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งอันนี้จริงหรือเปล่า
1: ไม่ทราบเลยฮะ
0: มีกอดคอด้วยอ่ะทำไม
1: ครับผม
0: จะเป็นคอนเทนต์เหรออาจจะเป็นแค่คอนเทนต์ไม่แน่นะคนนี้อาจจะขึ้นโชว์บนเวทีด้วยหรือเปล่าไม่แน่
1: ก็เดี๋ยวรอดูก็เดี๋ยว
0: รอดู
1: แข่งรับเชิญมีใครบ้างใช่ไหมคุณก็รอดูแข่งรับเชิญ
0: ใช
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: บันเทิงก็ไปกีฬาเลยแล้วกันเนาะเป็นยังไงบ้างกีฬา
1: ก็ได้ทีมเข้าสู่เข้าสู่16ทีมฟุตบอลโลกกัน
0: 16แล้วนะคะ
1: 16แล้วก็เมื่อคืนไม่มีอะไรพลิกความคาดหมายเหมือนเมื่อคืนก่อนนะครับพี่แต่ที่จบไปเมื่อสักครู่ฝรั่งเศสก็เอาชนะสวีเดนได้3-0นะครับผ่านเข้ารอบ16ทีมไปเป็นที่เรียบร้อยจะได้เดี๋ยวเยอรมันไม่มาตามนัดไม่งั้นคู่นี้ก็ไม่เจอกันนะเนี่ยงั้นเนี่ยเราจะได้ดูเยอรมันเจอฝรั่งเศสนะก็ไม่เป็นไรก็เป็นปารากวัยนะครับเจอกับฝรั่งเศสในรอบ16ทีมสุดท้ายส่วนนอร์เวย์ก็เอาชนะไอเวอรี่โคสต์ไป2-1นะครับเมื่อคืนนี้ก็ทำให้นอร์เวย์เนี่ยจะผ่านเข้าไปเจอกับบราซิลนะครับก็ไม่ง่ายนะครับสำหรับนอร์เวย์นะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อีกคู่หนึ่งเดี๋ยวเจ้าภาพเม็กซิโกนะครับเจอกับเอกวาดอร์ตอนประมาณ8โมงมั้งรู้สึกว่านะครับเห็นบอกว่าเจอลิสต์เจ้าภาพเขาให้แล้วนะครับที่เอกวาดอร์เนี่ยเมื่อคืนนี้เขาบอกว่ามีแฟนบอลเม็กซิโกเนี่ยนะครับไปป่วนที่พักไปส่งเสียงดังบีบแตรตะโกนโห่ร้องจะให้นักเตะเขานอนไม่หลับนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเพราะว่าเอกวาดอร์เขาร้องฟีฟ่าเลยนะครับให้ลงโทษนะครับให้ลงโทษเม็กซิโกนะครับเพราะว่าถือว่าปล่อยปะละเลยเนี่ยนะฮะให้แฟนบอลเนี่ยเข้ามารบกวนที่แถวโรงแรมที่เอกวาดอร์เขาอยู่กัน
0: อ
1: ่ะนี่ก็ได้ไปเจอเจ้าภาพไงเจ้าภาพเขาก็นะแฟนบอลเขาก็ต้องทำทุกวิถีทางอ่ะให้นักเตะเขาได้เปรียบอ่ะคนเม็กซิโกก็บอกไปจุดพลุไปร้องเพลงไปใช้ทรโขงอยู่หน้าที่พักอ่ะพี
0: ่โอ้โห
1: ทำเอานักเตะก็มีผลนะนอนไม่หลับนะ
0: ก็ไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนอ่ะเล่นยังไงไหว
1: เนี่ยนอนไม่หลับใช่ไหมบางทีจะหลับจะหลับก็เจอเสียงเข้าไปก็ตื่นอีกแล้วเดี๋ยวพักผ่อนไม่พอเนี่ยก็มีผลนะ
0: จ
1: ะมีผลหรือเปล่าไม่รู้แหละนะฮะแต่ว่านี่มันเป็นกลยุทธ์นะครับของแฟนบอลน่ะ
0: ทำกันขนาดนี้เลยเนาะ
1: ใช่นี่ฮะ

0: คือ
1: ค่ะ
0: เอกวาดอร์เลยออกแถลงการนะครับว่าพฤติกรรมเช่นนี้ขัดแย้งกับหลักการของการแข่งขันอย่างยุติธรรมขอเรียกร้องนะครับให้หน่วยงานเนี่ยใส่ใจกับปัญหาเหล่านี้แล้วก็ใช้มาตรการเพื่อปกป้องพวกเราด้วยเอกวาดอร์ครับแล้วก็ร้องไปที่ฟีฟ่านะครับอย่างนี้ต้องใช้ต้องเอาพวกตำรวจปราบจลาจลมากั้นเนอะมากั้น
1: เอาไว้
0: นี่เม็กซิโกนี่ไม่คลาสสิกคือ ต้องไปดูงานที่อเมริกาให้ทีมนักบอลไปอยู่ในแคมป์ที่มีงูพิษอย่างนั้นแหละอันนั้นคือไม่รู้จะร้องฟีฟ่ายังไงอ่ะก็ไปอยู่ในดงที่มีงูพิษอย่างเงี้ยอันนั้นก็หวาดระแวงอันนั้นก็ทำให้นอนไม่หลับได้เหมือนกันนะพี่นะเม็กซิโกคงไปศึกษาอเมริกาครับว่าอเมริกาเขาทำยังไงเขาใช้วิธีให้ทีมนักบอลไปอยู่ในโซนที่มีงูพิษระบาดอยู่นะครับ
1: เนาะดูรู้สึกแหมมันไม่น่ารักอะเอาจริงๆนะไม่น่ารักเนาะไม่แฟร์ก็เหมือนนี่ไงอเมริกานี่รัฐมนตรีเลยนะไม่ใช่แฟนไม่ใช่เอฟซีอะไรนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของอเมริกายอมรับว่าดีใจมากอย่าต่อไปเต้นรำหลังอิหร่านตกรอบนะ
0: แต่ไม่
1: รัฐมนตรี
0: บังเลยเหรอ
1: แล้วแกพูดออกมาเลยว่าอุ้ยเนี่ยอยากจะออกไปเต้นรำหลังอิหร่านตกรอบฟุตบอลโลกรอบนี้เนี่ยก็มีแล้วดีใจมากเลยที่อิหร่านปิดฉากไปแค่รอบแรกนะเนี่ยดูดินี่คือกระทรวงความมั่นคงแหล่งเนี่ยบอกว่าผมแค่นึกดีใจที่พวกเขาจบสิ้นกันสักทีแล้วไม่กลับมาประเทศผมอีกเอ้าแล้วทำไมก่อนหน้านี้ไม่บล็อกไปเลยล่ะนะคะอิหร่านนี่โดนหลายทางมากเลยนะทั้งแบบไม่ได้รับวีซ่านะนักเตะบางคนนะไม่ได้วีซ่าก็ไม่ให้บินเข้ามาจากเม็กซิโกทุกวันทั้ง3นัดเลยเนาะแล้วก็ให้อยู่ได้แค่1วันก่อนเตะแล้วก็เดินทางกลับแคมป์ที่เม็กซิโกทันทีแล้วไม่ใช่ไปเม็กซิโกเนี่ยไม่เจออะไรบ้างไม่รู้นะแต่ว่าอิหร่านคงไม่เจอไอ้ดงงูหรือว่าไม่เจอแฟนโขอะไรเงี้ยไม่มีเพราะว่าเขาบอกว่าอิหร่านก็ขอบคุณเม็กซิโกที่ดูแลเขาอย่างดีแล้วก็บอกว่าทีมชาติอิหร่านระบายว่าพวกเขาเป็นทีมที่ถูกกดขี่มากที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้แต่ว่าอิตารัฐมนตรีของอเมริกาเนี่ยแกบอกว่าอะไรรู้ไหมผมมีความสุขมากตอนที่เราสามารถเพิกถอนวีซ่าของพวกเขาและบอกให้พวกเขาออกไปจากแผ่นดินสหรัฐได้ผมอาจจะร้องเพลงสักสองเพลงหรือเผลอๆอยากจะเต้นรำด้วยความดีใจไปด้วยซ้ำไม่มีทีมไหนอีกแล้วที่เราต้องเสียเวลาในการจัดการมากไปกว่าอิหร่านโอ้โหนี่แกไม่เก็บอาการเลยนะรัฐมนตรีคนนี้นะมาร์กเวสมันลิ้นรัฐมนตรีกระทรวงมาตุภูมิกระทรวงมั่นคงแห่งมาตุภูมิไม่เก็บอาการไม่เก็บอาการเลยนะคะก็สุดยอดเตือนสารพัดเนาะ
0: ม
1: ีลารอบนี้ลิศเจ้าภาพลิศเจ้าภาพไม่เจอนะแคนาดาไม่เจอแคนาดานี่ก็เป็นเจ้าภาพร่วมก็ไม่ได้เจอไม่ได้ทำอะไรใช่ไหม
0: ขาผม
1: ไม่ได้ทำอะไรใคร
0: มีปัญหาอะไรมันไหนมีปัญหาอะไร
1: เนี่ยเนาะนะคะก็ลุ้นกันต่อไปเนาะ16ทีมสุดท้ายแล้วเนาะ
0: ครับผม
1: กว่าจะถึงชนะเลิศวันที่19
0: ก็เดี๋ยวคืนนี้เป็นคืนหนึ่งที่แฟนบอลรอดูนะครับพี่แล้วก็เป็นนัดที่เวลาดีด้วยนะทีมชาติอังกฤษนะครับลงทำการแข่งขันกับ DR คองโกทีมจากแอฟริกานะ5 ทุ่มเองพี่5 ทุ่มไม่ดึกมาก
1: ค่ะ
0: เออ5 ทุ่มเนี่ยเท่ากับ11 โมงที่อเมริกานะ
1: ค่ะ
0: 11 โมงเช้าอ่ะบางทีเราบอกโอ้ทำไมบอลเตะกันตี 3อ๋อตี 3มันคือบ่าย 3บ้านเขาเนี่ยพี
1: ่
0: ทำไมไม่เตะหัวค่ำหน่อยเนี่ยก็เนี่ยถ้าเตะ5 ทุ่มบ้านเราคือ11 โมงเช้าอ่ะนักบอลไม่เคยมาก่อนนะที่แบบตื่นนอนมากินข้าวเสร็จเตะบอลเลยอย่างเงี้ยมันก็ปรับเวลาไปถูกกันนะ11 โมงเช้าเตะแล้วเตะบอลแล้วอ่ะนะฮะ
1: ค่ะ
0: แต่ที่คู่ดึกอย่างเงี้ยบางทีเตะ8 โมงเนี่ยอ๋อมันก็คือ2 ทุ่มบ้านเขาคนเลิกงานแล้วก็ไปดูบอล

0: แต่บ้านเรามันเช้าแล้วอะฮะเพราะฉะนั้นคืนนี้อังกฤษนะ5 ทุ่มนะครับทีมขวัญใจมหาชนคนไทยลงทำการแข่งขันนะครับก็รอเชียร์รอชมกันได้นะครับ
1: ค่ะปิดท่าบันเทิงและกีฬา
0: ในช่วงนี้นะครับก็
1: ขอบคุณ
0: นะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่7-11นะครับ
1: ค่ะเมื่อวานนี้คุณซันนี่ค่ะซันนี่นี่เป็นยูทูบเบอร์สายเที่ยวนะคะประเภทแบ็คเต้อะคือแบ็คแพคเกอร์นะคะมีคนติดตามเขาล้านกว่านะคะก็เวลาเขาไปเที่ยวเขาก็จะแชร์ประสบการณ์แบบให้เห็นว่าในอีกมุมหนึ่งประเทศนั้นประเทศนี้ทั่วโลกเลยนะน่าสนใจมากเมื่อวานนี้แชร์ประสบการณ์สดๆร้อนๆเดินทางเข้าไปที่เดี๋ยวประเทศไหนนะโดนด่านขอตรวจยาเสพติดเลยเมื่อเห็นหนังสือเดินทางจากประเทศไทยนะคะแล้วเชื่อไหมว่าเจ้าหน้าที่ถามเลยว่ามีติดตัวมาไหมเนี่ยซันนี่ก็เลยโพสต์ภาพขณะถือหนังสือเดินทางประเทศไทยพร้อมแคปชั่นว่าพาสปอร์ตไทยเท่ากับโดนเล็งตลอดไปวันนี้เดินทางเข้าประเทศใหม่โดนเจ้าหน้าที่ตรงด่านตรวจขอตรวจหาสารเสพติดเรียบร้อยพร้อมโชว์ภาพยาเสพติดชนิดต่างๆให้ชี้ว่าคุณมีติดตัวมาไหมเขาบอกว่าเลิศรอเด็กเป็นสิบตัวเลยเลิศ
0: ถ้ามีนะใครจะบอกเนาะ
1: ใช่แต่เนี้ยอันนี้ฉันนี่ก็ไม่ได้บอกว่าเขาไปประเทศไหนแต่เขาเจอแล้วเขาเจอแล้วพอถือหนังสือเดินทางไทยปุ๊บเนี่ยเจอโดนเพ่งเล็งเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมเมื่อวานตม.ฝรั่งเศสรายงานว่าหญิงชาวฝรั่งตม.ออสเตรเลียค่ะขออภัยหญิงชาวฝรั่งเศสวัย31 ปีนะคะก็ถูกรวบลอบขนยาเสพติดจากประเทศไทยเหมือนกันค่ะน้องลุงแต่เป็นหญิงฝรั่งเศสบินไปจากไทยเอายาเสพติดนะซุกไปในขวดทีมอาบน้ำค่ะ อะไรเนี่ย
2: ช่วงเดียวกันเดิม
1: ใช่ก็ชุดเดิมนั่นแหละชุดป้องกันชายแดนออสเตรเลียของเขานั่นแหละตรวจค้นสัมภาระของหญิงฝรั่งเศสเจอขวดขนาดเล็กปิดฉลากว่าทีมอาบน้ำเมื่อพบของภายในขวดนะคะก็เป็นสารยาเสพติดรวม50 กรัมค้นมือถือพบภาพถ่ายที่บ่งชี้ว่าอาจจะมีการซุกซ่อนยาไว้ในร่างกายเจ้าหน้าที่ก็เลยส่งให้กับตำรวจของออสเตรเลียสืบสวนขยายผลนะคะก็เห็นบอกว่าเป็นยาเม็ดสเตียรอยด์40 เม็ดนะคะก็ยึดไว้เป็นหลักฐานด้วยอันนี้เผื่อจะมียาเสพติดนะคะก็บอกว่าก็จะเจอคดีลงบทลงโทษจำคุก25 ปีเหมือนกันเรื่องของยาเสพติดนะคะนี่คือเป็นความผิดร้ายแรงแล้วก็มีบทลงโทษติดขาดมากของออสเตรเลียนะคะก็ยังไม่วายนะดูสิเนาะขนาดเป็นข่าวขนาดนี้เนาะงงเลยเดี๋ยวไปจากไทยจริงหรือเปล่าในหัวข่าวเขาบอกว่าตำรวจออสเตรเลียรวบหญิงฝรั่งเศสบินจากไทยลอบขนยาเสพติดทุกขวดทีมอาบน้ำก็โปรยหัวแบบเนี้ย
0: ผมไปเจอน้องท็อปนี่เขาเคยทำงานอยู่ที่คลื่น95แล้วด้วยนะนะครับตอนนี้เขาไปใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียตอนนี้คนไทยกลัวเลยว่าอะไรที่แบบเนี้ยปีนี้จะได้กลับบ้านไหมนี่เขาโพสต์นะถ้ากลับแล้วจะสามารถกลับเข้าออสได้อีกไหมแล้วน้องท็อปนี่บอกทะเบียนบ้านของผมก็พะเยาครับทีเดียวระแวงกันไปหมดเลย
1: อะไรที่เป็นคนเดียว
0: คนไทยที่อยู่ออสเตรเลียตอนนี้เลยบอกว่าโห
1: ค่ะ
0: กระทบกันด้วยเลย
1: คุณสรยุทธใช้คำว่าจังหวะนรกนะไอ้ความเป็นเดียวเนี่ยนะจะเป็นยังไงอ่ะ
0: ว่ามันก็เป็นอย่างที่เราทราบคร
1: ับ ค่ะนี่เนี่ยมันเป็นจังหวะนรกจริงๆอ่ะเนี่ยค่ะคุณเลยบอกว่า

0: นี่เดี๋ยวนะเอาใช่คุณสรยุทธ์ก็นี่นะก็นำเสนอข่าวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของพะเยาเรื่องอะไรพวกนี้ตอนนี้ก็อาจจะเขาเรียกว่าฮือฮาอยู่สักพักนึงแหละ
1: โอ้
0: ค่ะมาเจอแบบนี้อีกโอ้โหเหนื่อยเลยนะคะส่วนเรื่องของสายการบินไทยก็แน่นอนนะเป็นการบินเป็นสายการบินแห่งชาติเราอะนะเมื่อวานรัฐมนตรีท่องเที่ยวคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลก็บอกว่า เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะส่วนบุคคลนะคะเป็นเรื่องของพนักงานที่ทำผิดไม่ใช่เรื่ององค์กรกระบวนการตรวจสอบสารเสพติดทั้งขาเข้าขาออกต้องรัดกุมมากยิ่งขึ้นการยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวไม่สามารถทำได้โดยหน่วยงานเดียวแต่ต้องบูรณาการกันนะคะในเรื่องของการปราบปรามดังนั้นการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องแสดงความเห็นต้องแสดงให้เห็นว่าเราจริงจังส่วนเหตุการณ์ที่ลูกเรือการบินไทยถูกจับการคัดกรองคนออกนอกประเทศจะต้องทำให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นก็ถามว่าจะกระทบกับสายการบินและนักท่องเที่ยวไหมในการเดินทางคุณสุรศักดิ์บอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่ององค์กรนะยืนยันว่าไม่กระทบส่วนสายการบินต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบลูกเรือให้มากขึ้นค่ะซึ่งเมื่อถามว่าเหตุการณ์เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเคยมีข่าวว่าประเทศออสเตรเลียเนี่ยเคยแบนสายการบินแล้วจะกระทบกับภาพใหญ่ของการบินหรือเปล่าคุณสุรศักดิ์บอกว่าเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่องค์กรจึงไม่มีเหตุผลที่จะยกเลิกในระดับองค์กรหรือสายการบินเพราะไม่ใช่เรื่องที่สายการบินเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดหรือรู้เห็นเป็นใจกับกระบวนการแกก็ว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่ามันก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์มากมายเลยนะคะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะยิ่งมาบอกว่าหารายได้พิเศษเพิ่มแสดงว่าที่รายได้มันไม่ดีพอเหรอใช่ไห
1: ม
0: ถึงหารายได้เพิ่มหลักพันอะไรอย่างนี
1: ้ผมว่าก็อยู่ที่การใช้ชีวิตของผู้คนนะเพราะจริงๆแล้วอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เป็นอาชีพในฝันของใครหลายคนเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในอาชีพที่แบบถ้าเรียนจบมาแล้วคุณสามารถเข้าไปได้นะแล้วคุณผ่านการอบรมคุณอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอาชีพที่ทำรายได้ได้เยอะกว่าอาชีพอื่นๆที่เป็นคนเริ่มต้นทำงานอ่ะพี่มนุษย์เงินเดือนอ่ะพูดถึงมนุษย์เงินเดือนด้วยกันเนี้ยนะฮะแล้วก็เป็นอาชีพที่แบบได้ไปต่างประเทศเนาะอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้ฟุ่มเฟือยถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่รายได้สูงนะ
0: ค่ะ
1: นะ
0: คืออยู่ได้ใช่ไหมอยู่ได้เนาะ
1: อยู่ได้แน่นอน
0: ก็น่าจะไม
1: ่
0: ถึงแสนใช่ไหมเราอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าอันไหนชัดเจนหรือไม่อย่างไรเขาบอกว่าจริงๆเงินเดือนของลูกเรือนี่นะคะแต่ละสายการบินก็คือไม่เท่ากันแต่ว่าไม่ถึงหลักแสนแน่นอนเนาะถ้าเป็นระดับกัปตันน่ะน่าจะเป็นเงินเดือนแสนหนึ่ง
1: กัปตันน่ะถึงอยู่แล้วพี่นะครับ
0: แต่ว่า
1: ด้วยนะหลายแสนด้วยนะฮะ
0: พนักงานต้อนรับเนี่ยไม่น่าจะถึงขนาด
1: ก็พวกโรงเรียนที่เขาสอนเป็นพนักงานต้อนรับเขาก็บอกว่าการันตีรายได้อยู่ประมาณสัก80,000-60,000ถึง100,000อะไรประมาณนี
0: ้
1: ขึ้นอยู่กับว่าคุณบินเยอะบินน้อยในแต่ละเดือนนะพี่
0: ค่ะ
1: มันก็เลยแล้วแต่คนบางคนเขาก็มองว่าเขาบินไปกระเป๋าว่างๆก็หารายได้พิเศษสักนิดนึงไปซื้อไปหาสินค้าแบรนด์เนมที่หายากๆก็มีนะบางคนก็ไปใช้วิธีรับหิ้วพวกแอร์เมสที่มันรุ่นหายากๆไปรับหิ้วโรเล็กซ์ที่มันหายากๆซื้อยากๆอะไรแบบนี
0: ้
1: แต่อย่างนั้นคือมันเราไปซื้อเองแล้วหิ้วกลับมาม
0: ันยัง
1: ไม่ยังรู้ต้นทางนะว่าถ้าเจอประเภทแบบฝากของเนี่ยน่ากลัวจริงๆน่ากลัว
0: เนาะผมเสี่ยงมาก
1: ค่ะก็ข่าวนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ให้คนไทยได้เยอะเลยนะมีการรับหิ้วรับฝากของจากคนที่ไม่รู้จักอ่ะนะครับจะได้ระวังกันมากขึ้น
0: ค่ะมาดูเรื่อง

0: ื่องของเตือนภัยรับซื้อ iPhone นี่เกิดกลายเป็นโจรเลยนะคนเนี้ยก็เตือนกันหน่อยนะเพราะว่าเขาเนี่ยเจ้าของร้านเหมือนกับซ่อมโทรศัพท์ได้ซ่อมเป็นใครมีเดือดร้อนก็มาฝากขายได้นะคะเขาชื่อคุณฤทธิจักรอยู่แถวลำลูกกาคลอง2อ่ะนะก็โพสต์ว่ามีแม่ค้าคนหนึ่งเอา iPhone 17 Pro Max มาขายให้ 42,500 ทีนี้เขาก็ตรวจสอบเครื่องตามระเบียบพบว่าไม่มีติดล็อกใดๆจากนั้นก็เอาไปโพสต์ขายต่อให้กับลูกค้าแล้วก็นัดมารับของกันที่ร้านปรากฏว่าเมื่อถึงเวลานัดลูกค้าที่มากลายเป็นตำรวจชุดสืบมากัน6คนเลยค่ะน้องดงสืบชุดสืบมา6นายมาเชิญตัวเจ้าของร้านไปโรงพักก็ไปพบกับคู่กรณีจึงทราบว่าเครื่องที่รับซื้อมาเนี่ยเป็นเครื่อง iPhone ของบริษัทแห่งหนึ่งขายให้กับลูกค้าแล้วก็วางดาววางดาวแต่ถูกนำไปปลดใน MDM อ่ะเป็นเรียกระบบควบคุมบริหารจัดการระยะไกลอะไรของเขาเนาะแล้วก็เธอคนนี้มาขายต่อบริษัทก็ตามหาอยู่จนกระทั่งมาเจอร้านซึ่งมีการเจรจาได้อธิบายว่าร้านนี้ก็ไม่ได้รับซื้อจากลูกค้าทั่วไปแล้วซื้อด้วยราคาปกติก็เลยลงบันทึกประจำวันเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนนะคะเจ้าของร้านเลยเตือนว่าช่วงนี้เนี่ยจะซื้ออะไรกับใครนะขอให้รอบคอบให้มากที่สุดโดยตำรวจก็เลยแนะนำว่าควรมีบัตรประชาชนของลูกค้ามาด้วยทุกครั้งนะเพื่อความบริสุทธิ์ใจไม่งั้นเนี่ยคุณรับซื้อของโจร นะเตือนไว้ก่อนเพราะฉะนั้นไอ้คนนี้เจ้าของร้านมือถือบอกว่าโอ้ยเกือบไปแล้วอยากให้เพื่อนในวงการมือถือได้ระวังตัวกันเพราะว่าเวลามีการปลดล็อกสัญญาณล็อกโทรศัพท์มือถือเนี่ยกำลังระบาดมากเลยฝากไปถึงพวกรับบทสัญญาณด้วยนะพวกนี้ขอให้โดนจับไปไวทำให้คนอื่นทำมาหากินลำบากมากคือต้องเสียเวลาทั้งวันอ่ะเมื่อวานนี้อยู่โรงพักตลอดเลยไม่ต้องทำมาหากินอะไรเลย
1: โ
0: อ้เนี่ยระวัง
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: คือก็ซื้อมา42,000ประกาศขายต่อทันทีปุ๊บสักพักหนึ่งลูกค้าซื้อปุ๊บก็แสดงว่าชุดล่อซื้อของตำรวจโอ้โหสืบมาที่ร้าน6คนน่ะคิดดูอ่ะ
1: โอ้เนี่ยวันนี้เราก็ไม่รู้ยังไงนะบางทีนะมันธุรกิจต้องระวังนะ
0: นี่แหละคือเห็นว่าบางคนก็เห็นว่าของอุ้ยไอโฟนของแท้ราคาคุณมันก็ต้อง 5-6 หมื่นใช่ไหมก็ขาย 3-4 หมื่นก็รีบตะคุบเลยเนี้ยไม่ได้นะอันตรายมากนะคะค่ะซื้อของโจร
1: โอ้ครับผม
0: ค่ะระวังระวัง
1: คร
0: ับ ค่ะแล้วก็ไปสักคนหนึ่งนะเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหน่าเห็นใจมากคือเมื่อวานนี้ชาวบ้านแถวอำเภอกระสังค่ะน้องดงที่ตำบลลำดวนอำเภอกระสังบุรีรัมย์นำคลิปไปร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลยนะคะให้เอาผิดผู้ใหญ่บ้านโดยกล่าวหาว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้พฤติกรรมไม่เหมาะสมพาลูกบ้านไปตั้งวงเล่นไฮโลหลายครั้งโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายทั้งที่ตัวเองก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วที่แน่เกลียดคืออะไรรู้ไหมพาลูกบ้านไปเล่นแล้วตลบหลังแจ้งตำรวจมาจับชาวบ้าน
1: จะเอาผลงานอย่างนี้เหรอ
0: ใช่ไอ้ผู้ใหญ่คนนี้แหละแล้วตลบหลังคือไปแจ้งตำรวจมาจับชาวบ้านที่แอบเล่นแล้วประกาศเสียงตามสายด้วยนะว่าหมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านสีขาวต้องปลอดการพนันทีเนี้ยพาลูกบ้านไปเล่นแล้วกฎของหมู่บ้านเองเนี่ยชาวบ้านก็เลยรับไม่ได้นะกับพฤติกรรมแบบนี้ก็เลยนำคลิปนะคะขณะที่ผู้ใหญ่บ้านไปร่วมเล่นไฮโลกับลูกบ้านเข้าร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจริงๆร้องไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแต่ว่ายังไม่คืบหน้าไงเมื่อวานนี้ก็เลยแบบไปกระตุ้นซะหน่อยศูนย์ดำรงธรรมนะคะทำไมเงียบจังเลยพาคลิปกันไปร้องอีกรอบหนึ่งเพื่อให้จังหวัดตรวจสอบเอาผิดกับผู้ใหญ่บ้านหรือว่าปลดไปเลยนะเพราะดูแล้วไม่เหมาะสมอ่ะเนี่ยจริงๆก็เล่นกันตาละ5 บาท 10 บาทนะทำงานจบงานเลยพวกนี้นะคะแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านอ่ะแจ้งตำรวจมาจับแต่บ้านก็เลยไม่ไหวบอกว่าเดี๋ยวเลิกเล่นละแต่ผู้ใหญ่บ้านอ่ะต้องเลิกนิสัยแบบนี้ด้วย
1: โอ้แล้วถ้าผู้ใหญ่เขาอ้างว่าโอ้ที่ผมนั่งร่วมด้วยเพราะว่าผมหาข้อมูลหาข่าว
0: อ๋อจะล่อซื้อนี่เหรออ
1: ะไรอย่างนั้น
0: น่าเกลียดเนาะจริงๆในหมู่บ้านเดียวกัน

0: ก็ญาติๆกันทั้งนั้นแหละ
1: เนา
0: ะใช่ไหมเชื่อไหมว่าการที่แบบการที่แบบมาเป็นผู้ใหญ่บ้านในแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านเนี่ยได้ด้วยเครือญาตินะญาติน้อยไม่ใช่ว่าคุณจะได้เป็นผู้ใหญ่นะคะมาด้วยญาตินะคะเพราะนั้นเนี่ยผู้ใหญ่นะคะลูกบ้านไม่ไหวละเลือกปฏิบัติเนี่ยเขาบอกว่าเลือกปฏิบัตินะจังหวัดต้องเอาไปตรวจสอบปลดเลยปลดเลยอย่างนี้ประกาศเลยหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านสีขาวนู่นนี่นั่น
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: มีคนเติมไหมหรือฟังเพลง
2: ครับผมสักเพลงครับพี่
0: เพลงสดสักเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามหมื่นง่าม

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี่
1: ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไง
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีก็ได้ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เตรียมตัวกรอบเลย
4: โอเคโอ้ง
5: เยี่ยม
6: น่ากินจังทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
7: ์รอบอร่อย
8: แน่นอนจ้า
9: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
10: ไหนบอกองเพีย
11: ก็ใช้ตราฉลากทองไงเหม
12: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
13: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
14: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
13: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
14: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กพาวซ่า
15: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
16: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเชิญค่ะน้องโด่ง
4: ครับพี่สีนะครับ
3: ค่ะ
4: ท้ายมีอัปเดตคืบหน้านิดนึงนะครับเขาบอกว่ามีคุณลุงอายุ72เนาะพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาหายไป4วันนะครับ
3: โ
4: อ้ก็เห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยเจอร่างแล้วนะครับไม่มีปาฏิหาริย์นะครับโอ้คุณลุงพลัดตกเรือที่บางไทรพระนครศรีอยุธยานะครับก็ล่าสุดร่างของคุณลุงลอยขึ้นมาแล้วนะครับก็สภาพ4วันนะพี่สีก็ค่อนข้างอืดเลยนะครับนะฮะหายไปตั้งแต่26มิถุนายนนะฮะก็คุณลุงเขาอยู่บนเรือลากจูงนะครับเรือขนสินค้านะฮะพัดตกไปแล้วก็ด้วยกระแสน้ำที่มันแรงวันนั้นก็หากันไม่เจอแล้วก็งมหากันไม่เจอสุดท้ายเมื่อคืนนี้เจอแล้วครับตอน2ทุ่มโอ
3: ้
4: คือคุณลุงถึงแม้ว่าจะเป็นคนเรือมาตั้งแต่หนุ่มๆนะแต่ว่าเนี่ยมันก็อาจจะพลาดได้นะคุณลุงจะตาบอดข้างหนึ่งด้วยนะครับมีปัญหาเรื่องการมองเห็นด้วยโอ้ตาบอดนะ
3: นี่คือตกเรือเนาะไม่ได้มีใครทำร้ายใช่ไหม
4: เขาเป็นเหตุพลัดตกเรือเองนะครับพลัดตกจากเรือจะบอกว่าเนี่ยเราทำอะไรอยู่กับงานนั้นมาจะตั้งแต่หนุ่มๆตั้งกี่สิบปีเนี่ยมันก็มีโอกาสพลาดเนาะต้องอย่าประมาทเลยพี่ใช้ชีวิต
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
6: 7นาฬิกาขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
7: ครับเราสองคนก็นำเสนอข่าวนะครับที่เกิดขึ้นบนรอบโลกนะครับในช่วง24ชั่วโมงที่น่าสนใจตอนนี้เราก่อนที่เราจะไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามในช่วงของเจาะลึกอาเซียนเราไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดดีไหมครับ
6: ดีค่ะพี่ต้นคะเชิญเลยค่ะ
7: ครับผมถ้าเกิดว่าทางเป็นเพจ Facebook เนี่ยผมก็เห็นคุณสุภชัยสานิชมาก่อนเลยนะครับในเช้าวันนี้แล้วก็ตามด้วยคุณชยุทธนะครับจากสุราษฎร์ธานีบอกวันนี้23องศาคุณศศิมาจากอุดรธานีนะครับวันนี้มาเท่าไหร่แล้วเนี่ยทักทายเรามาคุณสมบัติเห็นแก้วคุณหัวหน้าหล่อน้อยคุณยุทธพงศ์จากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา25องศาคุณกันตนพักจากภูเก็ตนะครับมีทั้งฝนทั้งลมเลยวันนี้ที่ภูเก็ตแล้วก็คุณอัมพรนะครับมาสุดสันต์วันพุธกับเราทั้งสองคนและคุณและทีมงานของ Good Morning อาเซียน คุณหมูจากอุดรธานีนะครับบอก25องศาวันนี้มีฝนตกรินคำนี้เป็นศัพท์ใช่ไหมฮะรินนี่หมายถึงตกไม่เยอะ
6: ตกไม่เยอะเนาะกำลังดีกำลังสบายใช่ไหมฮะอากาศ
7: ตกลินไม่รู้ว่าลองน้ำฝนไว้ใช้ได้หรือเปล่านะครับเพิ่มคุณเดชเดชาที่จะเห็นใครบ้างไหมครับใน
6: มีคุณลอร่าจินนะคะคุณจินดาขอบพระคุณนะคะที่ทักทายกันเข้ามานะคะแล้วก็สวัสดีคุณเป้าหมายของชีวิตนะคะคุณเป้าหมายของชีวิตบอกว่าฟังอยู่ในรถค่ะนะคะคุณพงศักดิ์ด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณอัมไพรค่ะมาจากสุโขทัยนะคะสวัสดีร้อยโทดร.ประพลคุณสุภศักดิ์นะคะคุณลุงพี่มายคุณชวรีนะคะคุณชวรีบอกว่าตอนนี้เชียงใหม่ฝนตกปรอย25องศาเซลเซียสนะคะสวัสดีคุณอะไรนะแล้วคุณก้องด้วยฝนตกรินๆกับฝนตกปรอยเนี่ยลองทายกันได้ไหมคะว่าอันไหนจะมีฝนมากกว่ากันระหว่างฝนตกรินๆกับฝนตกปรอย
7: ภาษาไทยวันละคำวันละสองคำ
6: ภาษาไทยเรามีเสน่ห์นะคะพี่ต้นคือมีคำศัพท์คำแสงเยอะแยะนะคะ